0: ฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้ทราบปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
1: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบลนะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
0: เกษตรจังหวัดอุบลราชธานียังได้แนะนำเกษตรกรให้เริ่มการวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าโดยเฉพาะการหาแหล่งน้ำกักเก็บสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรวมถึงพิจารณาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นฟักทองพืชตระกูลถั่วและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนี้ให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงเพาะปลูกอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชหากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะขยายวงกว้างและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตนอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อให้สามารถรับรู้สถานการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูพืชพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูลการแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรในพื้นที่อย่างรวดเร็วเป้าหมายคือในการเพาะปลูกและสามารถเตรียมตัวรับมือความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางย้ำคือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจะเป็นส่วนสำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของภาครัฐเกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์จึงควรเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับการผลิตจริงไม่ควรรอจนเกิดภัยพิบัติแล้วจึงมาดำเนินการหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำท่วมหรือภัยพิบัติด้านการเกษตรสามารถติดต่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีสุประวัติเพศชาถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว NBT ภาคอีสานรายงาน
2: มาดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ซึ่งวันนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนไปติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มแล้วค่ะวันนี้ช่วงเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก17ถึง20กันยายนโดยวันนี้จะเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่18กันยายนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้มีภาคเหนือที่น่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยและหนองคายภาคใต้ระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่ฝนตกหนักยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสาเหตุวันนี้มาจากตัวร่องมรสุมพัดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกำลังแรงขึ้นและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือต้องระวังค่ะคลื่นลมในทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยก็ต้องระวังคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับ

0: ือขนาดใหญ่ส่วนเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่คาดการจะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์และมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณกริติกาครับ
2: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. The Prime Minister is set to visit three major economic partners later this month. The trip will focus on international cooperation while promoting Thailand as a destination for trade, investment and technology.Government spokesperson Ekapop Pienpiset says Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul will visit Japan, the United States and the United Kingdom from September 20th to 27th to strengthen international cooperation and promote trade and investment opportunities.The Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuangketkaew and Digital Economy and Society Minister Chaichanok Chitchop. The Prime Minister will also lead Thai business representatives on a roadshow to promote the potential of Thailand's capital market.In Tokyo, the Prime Minister will meet Thai athletes competing in the Asian Games and chair a Team Thailand meeting. In New York, he will attend the 81st UN General Assembly and meet foreign leaders, business executives and investors, who will also discuss investment opportunities with executives from Alphabet and Google, including cooperation on AI, innovation and digital skills.In London, Prime Minister Anutin will meet global investors and financial institutions to promote Thailand's capital market, as well as UK companies including Virgin Atlantic and Rolls-Royce. He is scheduled to return to Thailand on September 27th. Next, an update on Thai-Cambodia.Border situation. Thailand and Cambodia are moving closer to detailed discussions on their

0: maritime boundary. The next round will focus on technical issues, while a separate land border incident raises concerns over mutual trust.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkhetkhao says the next stage of Thailand-Cambodia maritime water talks will focus on technical details, including boundary delimitation and competing claims.After the meeting of the Compulsory Conciliation Commission under the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, in Singapore, Deputy Prime Minister Sihasak says Thailand is ready to explain its position based on international law. Officials from the Ministry of Foreign Affairs, the Royal Thai Navy, and legal advisors are working closely on the issue. The next meeting is scheduled for October in The Hague, in the Netherlands.
1: และของเราก็คือแน่นอนก็คือการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นหลักอย่างอื่นก็ต้องว่ากันทีหลังนะครับโอเคก็ต่อไปตรงนี้ก็คือมันก็คงต้องลงรายละเอียดทางเทคนิคนะครับก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการเส้นต่างๆเนี่ยการอ้างสิทธิ์นะครับเราใช้หลักอะไรนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงมีเกาะอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คงต้องไปคุยกันทางเทคนิคแต่ผมก็คือตอนนี้เราก็จะทำการบ้านนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าไอ้ประเด็นต่างๆที่เขาถามเราเนี่ยเราก็สามารถมีคำตอบที่ชัดเจนนะครับก็บนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับก็เราก็มีความพร้อมทั้งในส่วนของทีมงานจากของกระทรวงเองแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: Meanwhile, a trench near Hill 450, close to the Chongsangam border crossing in Sisaket province, have raised separate concerns. Deputy Prime Minister Sihasak says the incident does not directly affect the maritime border talks because it involves a land border area. However, it could affect the atmosphere and mutual trust between the two countries. Regional border committees will verify the facts and hold local talks to prevent further tensions.Moving on to Thailand's economy, the government is outlining a new approach to strengthen the country's economy and trade competitiveness. The plan focuses on digital transformation, stronger SMEs, and new export opportunities.Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan says the government is moving ahead with economic reforms to strengthen Thailand's competitiveness and support long-term growth.As part of her speech at the International Technology Seminar KBTG Techtopia, Human of Tomorrow, Deputy Prime Minister Supachi said the reforms will cover workforce skills, digital infrastructure, regulations and clean energy policies to address global challenges. The government plans to move toward a fully digital government using integrated data to support policy decisions and strengthen small and medium-sized enterprises or SMEs. It also aims to connect smaller businesses with the supply chains of larger companies and reduce income concentration.For the inbound economy, the government plans to shift from traditional tourism toward a broader visitor economy and attract technology professionals to work in Thailand. On exports, Thailand will promote the ASEAN Digital Economy Framework Agreement, including common rules and digital payment systems, potentially expanding opportunities across a market of more than 600 million people.The government also plans to accelerate free trade agreement talks and explore new export markets to strengthen Thailand's long-term economic competitiveness.
2: สิ่งที่เราจะต้องทำให้โอกาสของประเทศเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างน้อย3องค์ประกอบเศรษฐกิจจะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมธุรกิจต้องสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกด้วยความเป็นธรรมและคนไทยต้องมีทักษะที่จะพร้อมสำหรับอนาคตวันนี้เราคุยกันเรื่องของ Human of Tomorrow มนุษย์แห่งวันพรุ่งนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านในห้องนี้เห็นพ้องต้องกันกับดิฉันแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนและเราก็จะต้องเลือกที่จะมาปรับปรุงตัวเราให้เปลี่ยนไปให้ทันโลกเพราะว่าอนาคตไม่ใช่
0: In other news, Thailand Post has teamed up with the Queen Sawapha Memorial Institute to launch Venom Express Thailand, a new medical logistics project to safely transport live venomous snakes for use in producing anti-snake venom serum. Thailand Post has teamed up with the Queen Sawapha Memorial Institute of the Thai Red Cross Society to launch Venom Express Thailand, a project to transport live venomous snakes for medical purposes. Under the concept called This Parcel Has Fangs, the project uses Thailand Post's EMS network to transport live venomous snakes as a source of venom for producing anti-snake venom serum. The pilot project began by collecting venomous snakes from volunteers in Nayayam District, Chanthaburi Province, and delivering them directly to the Queen Sawapha Memorial Institute. The operation is based on three key strategies using Thailand Post's nationwide logistics network for medical transportation, applying strict safety standards throughout the journey, and developing a nationwide route for transporting venomous snakes to the institute. Thailand Post says the service is highly specialized and is not available to the general public. Snake transportation must be handled by certified and trained personnel who meet required safety standards. The Queen Sawapha Memorial Institute says the project will provide fresh venom from various species, including cobras, king cobras, Russell's vipers, Malayan pit vipers, and green pit vipers. Venom will be used to produce anti-venom for specific types of snake, helping to strengthen medical supply security and ensure timely treatment for snake bite patients. That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Thank you for being with us. I'm Kritika Kluwat. Sawasdee ka.

0: เหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ต่างประเทศช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่ประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศที่จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีค่ะเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวระหว่างแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภายุโรปในเมืองสตาบรูประเทศฝรั่งเศสว่าสหภาพยุโรปขาดดุลการค้าจีนอยู่ที่วันละ 1,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 37,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่อาจปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้โดยเธอยืนยันว่าจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปรับสมดุลการค้ากับจีนพร้อมกันนี้เธอได้กล่าวถึงแร่หายากที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีว่าสหภาพยุโรปจำเป็นต้องเร่งจัดหาและเพิ่มปริมาณสำรองเพื่อลดการพึ่งพาจีนในตอนหนึ่งนางฟอนเดอร์เลเยนได้ประกาศด้วยว่าสหภาพยุโรปพร้อมเปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มเนื่องจากสถานะดังกล่าวยังไม่มีการบัญญัติไว้ในส่วนที่สัญญาของสหภาพยุโรปทั้งนี้นางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวว่าสหภาพยุโรปและแคนาดามีมุมมองร่วมกันในประเด็นสำคัญตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือยุโรปและแคนาดาต่างเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
5: สหรัฐได้รายงานพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโรคหัดรายที่4นะครับในรัฐเพนซิลเวเนียทางภาคตะวันออกของประเทศท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีโดยผู้เสียชีวิตรายนี้มีอายุ18ปีเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันส่วนผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้เป็นทารก2คนที่อายุน้อยเกินกว่าจะรับวัคซีนและผู้เสียชีวิตอีกคนมีอายุ40ปีกรณีการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงระหว่างนายจอร์จชาปิโร่ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียกับนายโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐทางนี้นายชาปิโร่นะครับได้โพสต์ข้อความใน X บอกว่าการระบาดสถานการณ์การระบาดยังคงเลวร้ายอย่างต่อเนื่องเพราะนายเคนเนดีเล่นเกมกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเขาสมควรต้องหยุดปลุกปลั่นความไม่เชื่อมั่นในวัคซีนนอกจากนี้นายชาปิโร่ก็ยังกล่าวหาด้วยว่านายเคนเนดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคหรือว่า CDC ไม่ให้รายงานการเสียชีวิตในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งนายชาปิโร่ชี้ว่าจนถึงขณะนี้รัฐเพนซิลเวเนียแห่งเดียวมีผู้ป่วยโรคหัดแล้วถึง693คนอย่างไรก็ตามนะครับนายเคนเนดีปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและตอบโต้ว่านายชาปิโร่กำลังทำให้การระบาดของโรคหัดกลายเป็นเรื่องการเมืองแทนที่จะดำเนินการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่เป็นระบบเดียวกัน
4: เจ้าหน้าที่สหประชาชาติเปิดเผยว่าความพยายามควบคุมการระบาดของโรคอีโบลาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วแต่ย้ำว่าการระบาดยังคงรุนแรงมากและต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ายังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดอย่างมั่นใจว่าการระบาดของโรคอีโบลาใน DR คองโกได้ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและบอกว่าจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยยะสำคัญจึงจะควบคุม การระบาดได้อย่างสมบูรณ์ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดียร์คองโกกล่าวว่ามีสัญญาณที่ดีในการต่อสู้กับโรคอีโบลานับตั้งแต่การระบาดถึงระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดค่อยๆชะลอตัวลงโดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงจากประมาณ120คนต่อวันเหลือราว80คนต่อวันอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ10เขตจากทั้งหมด6นานกว่า22วันแล้ว
5: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่กองทัพสหรัฐที่ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกนะครับว่าได้ติดตั้งอาวุธในวงโคจรโลกขณะที่จีนเองก็ได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบครับ
6: กองกำลังอวกาศสหรัฐยืนยันว่ามีอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพหรือประเภทของอาวุธดังกล่าวและเป็นครั้งแรกที่สหรัฐออกมายอมรับว่าได้ติดตั้งระบบอาวุธบนวงโคจรโลกแล้วขณะที่จีนและรัสเซียแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่สหรัฐส่งอาวุธขึ้นไปติดตั้งบนวงโคจรโลกพร้อมกันนี้จีนได้เตือนว่าอย่าเปลี่ยนอวกาศเป็นสนามรบส่วนรัสเซียเรียกร้องให้โครงการปลอดอาวุธนิวเคลียร์ทุกชนิดในอวกาศไว้ซาอุดิอาระเบียกล่าวหากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนพยายามพุ่งเป้าโจมตีนครเมกะโดยแถลงการกองกำลังพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดและทำลายโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีได้ทางตอนใต้ของนครเมกะก่อนที่โดรนจะเข้าสู่น่านฟ้าต้องห้ามเหนือเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธและชี้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกลุ่มไม่มีเจตนาคุกคามนครเมกะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นายโรดริโก ดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย81ปีกำลังรับการประเมินว่ามีสุขภาพจิตพร้อมขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศในวันที่30พฤศจิกายนนี้หรือไม่หลังทีมทนายอ้างว่าลูกความมีภาวะความทรงจำบกพร่อง

0: างรุนแรงส่งผลให้ทนายไม่สามารถรับคำสั่งหรือเตรียมการสู้คดีร่วมกับเขาได้ทั้งนี้นายดูแตเต้ถูกดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนอินโดนีเซียเผชิญวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราโดยจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวภายในเวลาเพียงไม่กี่วันอีกทั้งการใช้ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างยากลำบากต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านนอกจากนี้สถานศึกษาต่างๆต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและจำกัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของเด็กจากค่ามลพิษทางอากาศที่พุ่งสูงแต่ระดับอันตรายเวียดนามเผชิญกับฝนตกถล่มทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเกิดจากแนวร่องรวมตัวของลมในเขตร้อนที่พากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองจากทะเลเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยกรุงฮานอยเมืองหลวงหลายจุดมีปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำและเขตเมืองน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินถล่มตามพื้นที่ลาดชันเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกย่านชานเมืองลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนเบื้องต้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งกำลังบินไปทำข่าวอุบัติเหตุรถโดยสารชนกับรถ SUV ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ตกลงบริเวณอาคารพาณิชย์ก่อนเกิดเพลิงลุกไหม้ซึ่งภาพข่าวเผยให้เห็นเปลวไฟกำลังลุกไหม้ซากเฮลิคอปเตอร์และตู้คอนเทนเนอร์2ตู้รวมทั้งรถยนต์หลายคันในบริเวณนั้นศูนย์ศิลปะการแสดงจอห์นเอฟเคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเตรียมปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลานาน2ปีหลังมีมติจากคณะกรรมการบริหารโดยก่อนหน้าการลงมติดังกล่าวไม่ถึง2ชั่วโมงศาลรัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับความพยายามของคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีที่จะเพิ่มชื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงบนด้านหน้าอาคารเป็นครั้งที่2โดยชี้ว่าคณะกรรมการศูนย์เคนเนดีไม่มีอำนาจเปลี่ยนชื่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
1: ที่เนปาลเขามีศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับการละลายตัวของธารน้ำแข็งนะคะซึ่งตัวฉุกเฉินนี้ตัวเตือนภัยนี้ทำงานอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: เหตุการณ์ธารน้ำแข็งถล่มจนส่งผลให้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นสิ่งเตือนใจที่เด่นชัดถึงอันตรายที่ภูฏานกำลังเผชิญเนื่องจากภูฏานมีธารน้ำแข็งมากกว่า600แห่งอยู่ตามแนวเทือกเขาทางตอนเหนือเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเสี่ยงทำให้ธารน้ำแข็งละลายได้เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2537จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์เตือนภัยฉุกเฉินจีลอฟแห่งนี้ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2554อยู่ในเขตบางดูโพดรังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ธารน้ำแข็งละลายปี2537ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง21คนซึ่งกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามลำน้ำปู่นาดซังชูและความเสี่ยงดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณนับแต่นั้นมาเดเชนเพดอนวิศวกรประจำศูนย์จีลอฟกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงทะเลสาบน้ำแข็งและธารน้ำแข็งไปแล้วอย่างสิ้นเชิงดังนั้นทุกฝ่ายที่นี่จึงต้องตื่นตัวและใส่ใจกับเรื่องนี้มากขึ้นด้วยทั้งศูนย์จะทำหน้าที่ดูแลเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในทะเลสาบธารน้ำแข็งและแม่น้ำสายต่างๆทางตอนล่างรวมถึงระบบสัญญาณไซเรนที่จะแจ้งเตือนให้ชุมชนอพยพในจำนวนทะเลสาบน้ำแข็งและธารน้ำแข็งในภูฏานที่มีอยู่มากกว่า600แห่งมี17แห่งที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายบางแห่งตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำผู่นาซังชูและมีธารน้ำแข็ง4แห่งที่ก่อตัวขึ้นโดยมีเขื่อนเศษหินดินทรายขั้นอยู่อย่างเปราะบางเท่านั้นหากแนวคันกั้นที่ว่านี้พังทลายลงมวลน้ำมหาศาลที่คาดว่ามีปริมาณถึง53ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะไหลทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างทันทีหากเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดจะมีเวลาอพยพเพียงไม่กี่นาทีดังนั้นสัญญาณไซเรนในพื้นที่นั้นจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดอันตรายส่วนไซเรนในพื้นที่ถัดลงไปทางตอนล่างจะถูกเปิดใช้งานด้วยระบบมือโดยทีมของเดเชนซึ่งจะหมุนเวียนทำงานกันตลอด24ชั่วโมง ศูนย์เตือนภัยแห่งนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติในการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุจำลองและจัดกิจกรรมให้ข้อมูลความรู้ทว่ายังมีผู้คนบางส่วนที่ไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างเช่นพุชปากากีเจ้าของร้านกาแฟวัย30ปีที่ยอมรับว่าเธอไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเสียงไซเรนที่ตั้งอยู่ที่หน้าร้านของเธอนั้นดังอย่างไรและเธอไม่เคยเข้าร่วมการซ้อมแผนเลยสักครั้งชุมชนของภูฏานประมาณ 70% ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำและรัฐบาลกำลังพยายามจัดการกับความเสี่ยงนี้จากบริเวณต้นน้ำโดยในปี2551ภูฏานได้เริ่มโครงการระยะยาวหลายปีในการขุดเจาะและขยายช่องทางระบายน้ำจากทะเลสาบถ่านน้ำแข็งแต่การละลายอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำให้น้ำในทางระบายน้ำมีช่วงเวลาใดเลยที่น้ำจะพร่องลงไป
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับเช้าวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
4: กีฬาเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยผลงานดีทั้งวอลเลย์บอลหญิงและก็ฟุตบอลชายฟุตบอลชายโดนยิงนำก่อน2ลูกด้วย
3: หัวใจจะวายนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เก็บชัยชนะได้ทั้งฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนี่ไม่มีปัญหาค่ะ
2: คนไทยลุ้นกันจกโก่งเลยนะครับเจอเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับเวลาวันนี้เริ่มกันที่ฟุตบอลก่อนนะครับกับรายการ AFC Champions League Elite ซึ่งการท่าเรือลงสนามเกมแรกแพ้ทีมจากญี่ปุ่นไป
3: แต่ว่าก็สู้ได้อย่างสนุกสูสีนะคะเรียกว่าสู้แบบมีทรงนะคะสำหรับการท่าเรือในการลงสนามในถ้วยนี้ครั้งแรกนะคะ
2: ครับก็เตะที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับการท่าเรือเปิดบ้านเจอกับวิเซลโกเบจากเจลีของญี่ปุ่นเล่นไป10นาทีทีมเยือนจากญี่ปุ่นขึ้นนำนะครับจังหวะทุ่มไกลแล้วเป็นเรนโคมัสึยิงจังหวะนี้เข้าไปครับยิงสวนตัวฟาวเคสการ์ดทำให้ทีมจากญี่ปุ่นวิเซลโกเบออกนำก่อน 1-0 เนี่ยโอ้โหนี่ก็จ่อเหลือเกินโอ้บล็อกได้นิดนึงนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกช่วงทดเจ็บครึ่งแรกท่าเรือมาตีเสมอได้ครับแหมจากจังหวะเตะมุมเข้ามาแล้วเปิดมาลูกนี้เนี่ยครับจังหวะสุดท้ายเป็นอิซามอัลซาบีมงไปฉลับฉลับทางเรนโคมัสึ
3: เป็นคนยิงประตูแรกนะคะ
2: นะครับก็เลยตีเสมอเป็น 1-1 มาถึงครึ่งหลังนาที61วิเซลโกเบขยับเกมรุกแล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับจากการประสานงานของยูยะโอซากะเบิ้ลบอลจังหวะเดียวให้กับโยชิโนริมุโตะหลุดเข้าไปยิงเป็นประตูชัยให้ทางวิเซลโกเบบุกมาชนะไปก่อน
3: นะคะก็เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะก็จบเกมการท่าเรือเปิดบ้านเช่านะคะบ้านชั่วคราวนะคะแพ้วิเซลโกเบไป1ประตูต่อ2ก็ทำให้การท่าเรือตอนนี้ยังไม่มีคะแนนในนัดเปิดสนามนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปการท่าเรือจะยกทัพไปเยือนคาชิวะเรโซก็ยังคงเป็นอีกทีมของญี่ปุ่นนะ
2: ส่วนอีกคู่หนึ่งชนบุกมอเตอร์จากเกาหลีใต้เสื้อเขียวนะครับรับการไปเยือนของคาชิวะเรโซจากเจลีกเริ่มต้นครึ่งแรกทีมเยือนจากญี่ปุ่นผลงานดีกว่าแล้วก็ออกนำ 1-0 นาทีที่30นะครับจากเคนชินยูบะแล้วก็ครึ่งหลังเจ้าบ้านมาตีเสมอ 1-1 นาที48จากการมงของทิอาโกโอโรโบนี่ลูกมงผู้สับตัวออกมาตัดบอลไม่ถึง
3: ค่ะจากนั้นนาทีที่69ค่ะชนบกมอเตอร์ก็มาได้ประตูชัยจากความยอดเยี่ยมของอิตาโลนะคะกระชากบอลหลบแนวรับทีมเยือนแล้วก็ซัดเข้าไปค่ะ
2: นะครับก็แซงนำ 2-1 จบเกมชนบกมอเตอร์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะคาชิวะเรโซไป 2-1 ทีมจากเคลิกเก็บ3แต้มแรกขึ้นไปอยู่อันดับ5นะครับส่วนทีมเยือนก็แพ้ตอนนี้อยู่อันดับที่11อยู
3: ่ก็เท่ากับ3ทีมในไทยลีกนะคะยังไม่มีทีมใดเก็บชัยชนะได้นะคะ
2: ครับขณะที่ฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาบ้านอีกแล้วครับท่าน นะครับเพิ่งแพ้แมนซิตี้มานะครับช่วงนี้ข่าวคราวของแมนยูบอลก็แพ้นักเตะก็อยากจะออกจากทีม
3: ค่ะ
2: เมื่อคืนนี้เปิดตัวมาดีมากเลยนะเจอกับไบรตันเนี่ยนำก่อน 2-0 นำเร็วตั้งแต่นาทีที่8นะครับจากเชเลซี่ดาวรุ่งวัย19ปีคือช่วงหลังเจอไบรตันเนี่ยก็ผูกปีแพ้แมนยูช่วงหลังนะครับอย่างFA ครับฤดูกาลที่แล้วก็แพ้ไบรตันนี่นำก่อนนะครับ 1-0 จากเชเลซี่นาทีที่10แมนยูนำ 2-0 จากเมสันเมาส์10นาทีแรกอะไรก็ดูสวยงามแต่หลังจากนั้นฟ้าเริ่มครึ้มละเมฆเริ่มมาที่โอเดฟอร์ดละ
3: เราอ่านถึงแค่นี้พอไหมคะ
2: จบไปเลยได้ไหม
3: จบเลย
2: ตัดจบไปเลย
3: ก็10นาทีแรกนะคะแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่อยากเชื่อสายตาเลยเพราะว่านำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0แต่ว่าหลังเสีย2ประตูเนี่ยไบรตันบุกแหลกเลยค่ะเรียกว่าพับสนามบุกนะคะแล้วก็อยู่ๆแมนยูก็ ช็อตไปดื้อๆ
4: ครับนี่โดนยิงคืน2ลูกเลยนะครับซาราดามฟอสคอสตูลัสยิงไล่มาแล้วลูกตีเสมอเนี่ยเป็นปาสคาลโกรสนาที65แล้วประตูชัยของไบรตันมานาที69เป็นมักซิมเดอะไคเปอร์ที่แซงเอาชนะยิงแซงเอาชนะแมนยูไป 3-2 โอ้โหแมนยูช่วงหลังผลงานนะ
3: ก็ไม่บ่อยด้วยนะคะที่แมนยูเล่นในบ้านนำก่อน2ลูกแล้วจะแพ้ท้ายที่สุดนะ
4: ย้อนไปที่นำ2ลูกแล้วแพ้ปี1976รุ่นเลย
3: 50ปี
4: ตอนนั้นแพ้สเปอร์ไป2-3
3: ค
4: ือเซอร์เลฟฟูซันตอนนั้นคุมทีมเซนต์มิเรนนะครับยังคุมทีมในสกอตแลนด์อยู่เลย
3: นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแพ้ไบรตันไม่เท่าไหร่ฤดูกาลที่แล้วหนักกว่าน
4: ะแพ้จากลีกทูใช่ไหม
3: ถูกต้องแพ้กริมบิททาวไปนะคะอ่ะส่วนผลคาราบาวครับรอบที่3ในคู่อื่นนะคะเอเวอร์ตันค่ะก็เฉือนเอาชนะวูแฮมตันไปได้1-0ฟลิตวูดทาวชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1-0โคเวนทรีแพ้แอสตันวิลล่า1-3
4: ครับ
3: นะคะ
4: แล้วก็ประกบคู่ในรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายฟลิตวูดทาวจากลีกทูเจออาร์เซนอลนะครับแล้วก็เดี๋ยวแมนซิตี้กับนอริสซึ่งจะลงสนามในคืนวันนี้ทีมชนะจะเจอกับไบรตันแล้วก็เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์เจอกับเบรนท์ฟอร์ดลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีแบรดฟอร์ดซิตี้ทีมจากลีกวันเจอกับปีเตอร์โบโรทีมจากลีกวันเหมือนกันแล้วก็มีฟูลแลมเจอพาเลสบอร์นมัธเจอกับแอสตันวิลล่า
3: โอ้โหแล้วลิเวอร์พูลกับเชลซีมาเจอกัน
4: ครับ
3: ในรอบนี้เลยนะคะ
4: ตอนนี้ก็จะสเปอร์ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: โอ้โหเจอทีมใหญ่ๆนะ
3: ถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายนะคะของลีกคัพนี่ก็จะเตะในช่วงเดือนตุลาคม
4: นะครับขณะที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับก็ปรากฏว่าทางบาร์เซโลนาผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้ชนะ6นัดติดแล้วแล้วแต่ละนัดเนี่ยยิงค่อนข้างเยอะนะ
3: ก็
4: คือนี้ยิงไป7ประตูเลย
3: ถูกต้องนะคะก็ความยอดเยี่ยมของราฟินญาด้วยเมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วยนะคะ
4: ครับ6เกมของราฟินญาเนี่ยในลีกยิงไป9ประตู
3: ตอนนี้ขึ้นมาดำเป็นดาวซันโวที่สุดอยู่
4: นะครับคือบาร์ซ่าเมื่อคืนนี้นำก่อน 2-0 เริ่มจากชูอัลกันเซโลนาทีที่8แล้วก็จุดโทษของราฟินญาเนี่ยนาทีที่25
3: ค่ะแต่ว่าลาซิ่งเองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะไล่มาเป็น1-2จากมาเกต้าเกนะคะนาทีที่30เป็น 1-2 แล้วนะคะ
4: ครับบาร์เซโลน่ามายิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับจากการนำเข้าประตูเองของทางฮาเซียบิยาลิเบรนาทีที่36แล้วก็ราฟินญายิงประตูที่2ของตัวเองนะครับนำเป็น 4-1 ครึ่งหลังนาที65ราซิ่งก็ไล่ขึ้นมาเป็น 2-4 จากทางยาเซอร์ซาบิรี
3: ค่ะแล้วก็บาซ่ามาได้จุดโทษนะคะแล้วก็เป็นราฟินญาค่ะที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปตอนนี้หนีไปเป็น5-2แล้วนะคะ
4: นะครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของทางราฟินญาด้วยต่อมานาที79บาซ่าหนีเป็น6-2จากกาเบรียลเชซุสยิงเยอะเหลือเกิน
3: แล้วก็ลามินยามาลนะคะมาบวกเพิ่มในนาทีที่89ค่ะก็เป็นประตูชัยสุดท้ายนะคะให้บาร์เซโลนาเนี่ยเอาชนะไป7-2นะคะก็ถล่มยับเยินค่ะ
4: ครับฟอร์มของราฟินญายอดเยี่ยมมากนะครับ6เกมในลีกยิงไป9ลูกทุกรายการยิงไป11ประตูส่วนบาร์เซโลนาเนี่ย7นัดทุกรายการยิงเกินยิง5ลูกอัพเนี่ยถึง5นัด
3: ค่ะ
4: นะครับรวมยิงตอนนี้บาซ่ายิงไป33ประตูแล
3: ้
4: ว
3: ใช่นะคะแม้ว่าเมื่อคืนนี้ที่คัมนูนี่จะมีฝนตกลงมาแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการยิงประตูของบาร์เซโลนานะคะก็มี18คะแนนเต็มค่ะจากการลงแข่งขัน6นัดนำเป็นจ่าฝูงต่อไปนะคะ
4: ครับก็นำมาดริดอยู่3แต้มนะครับส่วนผลคู่อื่นแอตเลติโกมาดริดชนะโอซาซูน่าไป 4-0 แอตมาดริดอยู่อันดับ3มีอยู่13คะแนนโอซาซูน่าอยู่อันดับ13มีอยู่7คะแนนนะครับแล้วก็อาโคดุนยาเมื่อคืนนี้เล่นในบ้านเหลือ10คนแพ้เซบีย่าไป0-1เซบีย่าอยู่อันดับ4มี13คะแนนนะครับอาโคดุนยาก็เมื่อคืนนี้โดน10คนเข้าไปแต่ว่าโดนยิงก่อนนะโดนยิงก่อนแล้วก็เหลือ10คนส่วนคู่ของเดบันเต้กับแอตเลติกบิลเบาเลื่อนไป
3: ขณะที่ผลฟุตบอลยูโรปาลีกก็ประเดิมเกมนะคะมีคู่ที่น่าสนใจก็คือโอโมเนียนิโคเซียค่ะเอาชนะเซตาบิโก1-0ซันเดอร์แลนด์ค่ะเฉือนเอาชนะอาซัตอัฟมานะคะ1-0ขณะที่เอซิมิลานทีมของรูเบนอโมริมนะคะก็ช้ำอกช้ำใจไปเพราะว่าไปแพ้ทีมจากโปรตุเกสเนี่ย0-2ก็คือเบนฟิก้านะคะนี่คือการพ่ายแพ้ในรอบ7เกมหลังสุดนะคะไม่ค่อยจะแพ้เท่าไหร่นะคะอันเดเรสค่ะแพ้โอลิมปิกลียง1

0: างผลงานมากมายนะคะโดยเฉพาะฟุตบอลโลกปี2014ที่ล่าสุดที่เขาเล่นเนี่ยยังคงเล่นอยู่นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คืออเลติโกนาซองนาวนะคะเป็นสโมสรในบ้านเกิดของเขานะ
1: คะคืออายุเยอะแล้วแต่ว่าอย่างฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบไปเนี่ยก
0: ็
1: ถือว่ายังเป็นตัวหลักของทีมนะครับเป็นคนเปิดลูกนิ่งให้กับทีมอยู
0: ่ก็เคยพาโคลอมเบียนะคะไปไกลที่สุดในฟุตบอลโลกก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในปีที่เขาแจ้งเกิดเมื่อปี2014แล้วก็ได้รางวัลมากมายทั้งดาวซันโวลงถึงในปีนั้นเนี่ยก็คว้ารางวัลปุสกัตอวอร์ดไปด้วยนะคะอ่ะเจ้าตัวประกาศเลิกเล่นนะคะ
1: ผลงานระดับทีมชาติโคลอมเบียดีที่สุดในยุคของเขาก็คือได้รองแชมป์โคปาอเมริกาปี2024นะครับเป็นนักเตะที่เล่นดีและรูปหล่อด้วย
0: ถูกต้องนะคะขณะที่คริสเตียโนโรนัลโดค่ะก็มีแนวโน้มนะคะว่าน่าจะย้ายออกจากอัลนาสเซอร์จริงๆมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงต่อสัญญาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวของลีกซาอุดิอาระเบียนะคะรายงานว่าเขาอาจจะออกจากลีกนี้ค่ะ
1: ครับก็มีข่าวหลังจากที่อัลนาสเซอร์แพ้อัลไอน์ใน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกไป0-4นะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยมีข่าวแบบนี้ออกมาเห็นบอกว่าช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยทางอัลนาสเซอร์เสริมทัพได้ไม่ค่อยเยอะไม่ถูกใจโรนัลโด
0: ค
1: ือมันมีข้อจำกัดในเรื่องของการเงินอยู
0: ่แล้วก็เคยประท้วงด้วยนะคะโรนัลโดเนี่ยหลังจากที่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ไม่ซ้อมไม่ลงแข่งนะคะจนกระทั่งอ่ะก็คุยกันแล้วก็กลับมาลงแข่งขันได้อะนะคะแต่ว่าก็นี่แหละมีข่าวออกมาอีกนะคะแล้วก็แววมาว่าน่าจะเป็นสปอร์ตดิ้งลิสบอนหรือเปล่าซึ่งเป็นทีมที่เป็นทีมที่เขาคือเริ่มต้นค้าแข่งมานะคะ
1: นะครับเป็นทีมที่เขาแจ้งเกิดก่อนจะมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโรนัลโดก็ยิงไป28ประตูพาอัลนาสเซอร์ได้แชมป์ซาอุดิโปรลีกได้นะครับหลังจากรอคอยมาแล้วก็ทำได้แต่ว่าก็มีปัญหากันพอสมควรนะครับล่าสุดพอทีมแพ้เยอะไปก็มีข่าวแบบนี้อีกแหละ
0: ร้องมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่กับสังกัดไหนเนี่ยก็คือการยิงให้ครบ 1,000 ประตูนะคะตอนนี้เหลืออีกเพียง21ลูกเท่านั้นเอง
1: เรื่องนี้เป็นแค่ข่าวลืออยู
0: ่ใช่
1: ยังไม่เป็นทางการนะครับคือกว่าจะถึงมกราคมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ถูกต้อง
1: คือโรนัลโดเนี่ยไม่ใช่แค่ย้ายมาในฐานะเรื่องของผู้เล่นอย่างเดียวยังช่วยวงการกีฬาต่างๆของทางซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับ
0: ก็ถือเป็นผู้บุกเบิกนะคะ
1: ใช่และเป้าหมายของเขาคือการเป็นเจ้าของทีมใหญ่ในยุโรปสัก1ทีมแบบโรนัลโด
0: นะคะทีนี้มาดูผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ลูกยางสาวไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบไม่ยากเย็นนะคะ3-0เซตประเดิมเก็บ3คะแนนแรกอย่างสวยงามค่ะ
1: ครับนี่ขนาดพักตัวหลักนะ
0: ค่ะ
1: ยังชนะไปสบาย
0: ๆนะคะก็เมื่อวานนี้นี่พักพรพันธ์เกิดปราดพิมพิชยากกรามทัดดาวนึกแจ้งนะคะก็มีการส่งตัวสำรองลงมาด้วยนะคะก็เจอกับมองโกเลียคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเนี่ยที่เอาชนะไปได้ทั้ง3แมตช์นะคะของไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงครั้งที่แล้วนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่หางโจวนะคะครั้งนี้ก็เอาชนะมองโกเลียไปแบบต้องใช้คำว่าสบายๆแหละค่ะ25-12 25-18แล้วก็25-18นะคะก็คว้า3คะแนนแรกแต่ว่ามองโกเลียเองเนี่ยทางด้านของปิยนุชแป้นน้อยก็บอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาดีมากนะคะ
1: นะครับก็ชนะไปในเกมแรกนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไทยเจอกับคีร์กีสถาน
0: วันนี
1: ้นะครับก็วันนี้17กันยายนนะครับเวลา17นาฬิกาเมื่อวานนี้แข่งกันตอนบ่าย2พร้อมกับทีมฟุตบอลชาย
0: นะคะก็เก็บชัยชนะไปได้เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการส่งตัวสำรองลงเล่นเพื่อที่จะพักเดี๋ยวเกมใหญ่รออยู่ในการเจอกับไชนีสไทเปในรอบนี้นะคะก็มาติดตามวันนี้นะคะ5 โมงเย็นนะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันในกลุ่มดีนัดแรกนะครับเวียดนามเจอกับกาตาร์แมตช์นี้สาวเวียดนามที่นำโดยกัปตันทีมทรานทิทานทุยแล้วก็โวทิคำทัวเซตเตอร์ตัวเก่งนะครับเล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไป3เซตรวดเลย25-3 25-8 25-9โอ้โหชนะขาดจริงๆ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็เวียดนามเก็บชัยชนะไปตามความคาดหมายนะคะส่วนผลคู่อื่นค่ะเกาหลีใต้ก็เอาชนะฮ่องกงไปตามความคาดหมายเช่นเดียวกันนะคะ3เซตรวดส่วนในกลุ่ม B ค่ะจีนแชมป์เก่าในเวทีเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้3เซตรวดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับเจอกับคีร์กีสถานเป็นเกมแรกในเอเชียนเกมเราโดนนำก่อน 2-0 สุดท้ายพลิกกลับมาชนะเก็บ3คะแนนได้นะครับโอ้โหตอนโดน 2-0 เชื่อว่าแฟนบอลไทยหลายคนอาจจะถอดใจแล้วนะ

0: ใช่
1: แต่นักเตะไม่ถอดใจและทีมงานสตาฟโค้ชก็เชื่อมั่นนะครับโดนนำไปก่อนนะครับนาทีที่23นะจากอิสคานดาเบคอฟที่ยิงเข้าไปโอ
0: ้
1: โหคือเราเนี่ย2นัดแรกต้องเน้นหน่อยเพราะว่าเกมที่3เจอญี่ปุ่นนะ
0: เราเองก็พยายามจะปลุกแต่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยอาจจะทำประตูไม่ได้นะคะ
1: โดน 1-0 ไปแล้วก็ครึ่งหลังไทยโดนอีกลูกนึง
0: ค่ะ
1: เป็นบอลาคอฟนะครับยิงให้คีร์กิสถานนำ 2-0 โอ้สถานการณ์ถึงตรงนี้หลายคนมองว่าอาจจะไม่ใช่วันของทีมชาติไทย
0: ใช
1: ่แต่ว่านักเตะไทยยังสู้นะครับจากลูกเตะมุมไล่มาจากเจ๊ฮานาฟีมามะ
0: ค่ะ
1: ลูกนี้คือความหวังเลย
0: ใช่
1: ได้มาเร็ว 1-2
0: นะคะแล้วก็พอครึ่งหลังเนี่ยพอโค้ชวังเปลี่ยนตัวนะส่งผู้เล่นแนวรุกลงมามากขึ้นนะคะ
1: นี่ครับปริพันธ์วงศ
0: า
1: ลูกเก่งอยู่แล้วนะครับเลี้ยงตัดมายิงเนี่ยตีเสมอ 2-2 นาที69เปลี่ยนลงมาเป็นทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็นาที73นี่ดูจังหวะตีเสมอก่อนโอ้โหสเต็ปยังกับอาเยนร็อบเบนยิงสวยแล้วถ้าร็อบเบนของแท้ต้องยิงเสาแรกนี
0: ่
1: โอ้นี่ก็สุดยอดนะครับ
0: ได้ทั้งเสาแรกเสาสองเลยนะคะเรียกได้ว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยนะคะสำหรับปริพันธ์วงศานะคะ
1: สุดท้ายเราแซงชนะไป 3-2
0: ค่ะแฟนบอลถามว่าอำเภออยู่ไหนพาน้องคนนี้ไปแจ้งเกิดหน่อยนะคะเขาถามนะคะว่าโค้ชวังพูดอะไรเขาบอกว่าอ๋อไม่ได้ฟังวอร์มอยู
1: ่ครับ
0: นะคะ
1: ส่วนอีกคู่นึงในกลุ่ม B นะครับอิหร่านเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นาที49อิหร่านขึ้นนำก่อนจากปูเรียเชรบอดีแล้วก็นาที52อิหร่านนี้เป็น 2-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของกองหลัง UAE จูเนียร์ NDI
0: ค่ะจากนั้นนาทีที่57นะคะฮันแมคเคนซี่ค่ะทำประตูให้ UAE นี่ไล่มานะคะเป็น1-2ค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่88มัสเรฟยูเซฟมาทำประตูปิดท้ายให้อิหร่านเอาชนะไปได้ในที่สุด3-1ก็อิหร่านเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จไปอีก1ทีมค่ะ
1: ครับและผลคู่อื่นนะครับสำหรับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมมีจีนชนะเกาหลีเหนือไป 2-1 แล้วก็ญี่ปุ่นชนะฮ่องกงไป 2-0
0: ญี่ปุ่นกับฮ่องกงนี่อยู่สายเดียวกับเรานะคะเดี๋ยวเราเกมหน้าจะเจอกับฮ่องกงนะคะในวันที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย2เหมือนเดิมนะคะ
1: ครับขณะที่ทีมตะกร้อไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ว่าเดินทางไปถึงปรากฏว่าไม่มีห้องพัก
0: มีเรื่องให้ปวดหัวนิดนึงนะคะจะเป็นความผิดพลาดเรื่องของรายชื่อที่พักของนักกีฬานะคะก็ของเราเนี่ยเดินทางไปที่ไอจินาโกย่านะคะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าของวันที่16กันยายนก็คือเมื่อวาน8โมงเช้านะคะแต่ว่าต้องรอไปจนถึงเที่ยงคืนของอีกวันนึงเลย
1: จะข้ามวันเลยนะ
0: ก็คือพอไปถึงเนี่ยคือเราไม่มีรายชื่อเข้าที่พักก็คือเป็นเรือสำราญนะคะคอสตาเซเรน่าที่ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยได้เช่าเหมาลำมาเป็นที่พักของนักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะแต่ปรากฏว่าร ายชื่อตกหล่น
1: คือ
0: ใช่เนี่ยก็เลยต้องนอนกันที่ล็อบบี้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเกือบ1วันนะคะ
1: ซึ่งทางโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ก็บอกว่าปัญหาเกิดจากการจัดสรรห้องพักซ้ำซ้อนกับนักกีฬาจากกลุ่มอื่นทำให้เมื่อทีมไทยเดินทางมาถึงห้องที่กำหนดไว้ถูกใช้งานไปแล้ว
0: ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งหาห้องพักใหม่ให้กับทีมไทยนะคะแต่ว่าเวลามันก็ล่วงเลยกันไปแล้วนักกีฬาเนี่ยดูแล้วมีอาการเหนื่อยล้ามากๆเพราะว่าเดินทางมาก็หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังต้องมานั่งรอนอนรอเล่นโทรศัพท์รอที่ล็อบบี้อีกนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็คือนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นความผิดพลาดของผู้รับจัดงานญี่ปุ่นที่ลืมส่งเอกสารของนักกีฬาตะก้อเข้าระบบที่พักนะคะก็เอกสารหล่นหายค่ะในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้เข้าไปพักในห้องของนักกีฬาคนอื่นที่ยังไม่เดินทางมาถึงก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะได้พักในบนเรือสำราญนี้หรือว่าจะต้องเปลี่ยนที่พักนะครับ
1: แล้วก็เซปักตะกร้อเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่4เหรียญทองไว้นะ
0: ค่ะนี่คือความหวัง4เหรียญทองของเรานะคะแต่ว่าต้องมานั่งๆนอนๆที่ล็อบบี้นะคะอ่ะก็วอยพรให้เจอที่พักที่สบายๆนะคะเร็วๆแล้วเดี๋ยววันที่20เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มลงแข่งขันแล้วด้วยนะ
1: ครับ ขณะที่ทีมเทนนิสไทยของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับน่าเสียดายจะไม่มีมือหนึ่งในประเภทหญิงนะ
0: นะครับ
1: ก็ถอนตัวไป
0: ค่ะนะคะก็คือน้องรวงข้าวนะคะลาลนาธาราฤดีนะคะนักเทนนิสมือหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมือ61ของโลกนะคะเธอได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมแต่ว่ามีเหตุผลนะคะเพราะว่าคือพิจารณาแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นต้องปรับความเหมาะสมของแผนพัฒนาผลงานแล้วก็อันดับโลกเป้าหมายเลยคือมองไกลไปกว่านั้นก็คืออยากจะทำอันดับให้ได้อันดับที่50ของโลกเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมนะคะ
1: ใช่ครับคือหวังอยากไปโอลิมปิกเกมเลยนะก
0: ่
1: อนหน้านี้ก็มีไม่กี่คนที่ไปโอลิมปิกเกมนะครับมีอย่างประดอนศรีชาพันธ์นะครับผู้หญิงก็มีแทมมี่แทมม
0: ี่
1: ธนสุการนะครับมีสนจัดสัญชัยที่เป็นประเภทคู
0: ่ค่ะก็แม้ว่าจะน่าเสียดายนะคะแต่ว่าทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเนี่ยนายกสมาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็บอกว่าเข้าใจในการตัดสินใจของรวงข้าวนะคะก็การจัดอันดับล่าสุดเนี่ยตอนนี้เธออยู่อันดับที่61ของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเป็นท็อป50ของโลกเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่งานง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องจัดสรรแผนการเล่นแผนการพัฒนาให้ดีนะคะแล้วก็น้องเองก็ฝากขออภัยแฟนกีฬามาด้วยนะคะ
1: คือขออภัยสมาคมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับถ้าการตัดสินใจการตัดสินใจเดี๋ยวก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือว่าไม่สบายใจแต่ก็เพื่อผลงานของทีมชาติไทยในอนาคตด้วยกับโอลิมปิกซึ่งเป็นรายการใหญ่มากๆ
0: ใช่ก็คือเป้าหมายของเธอก็คือรับใช้ทีมชาตินี่นะคะแต่ว่าอยากจะไปไกลกว่านั้นนะคะก็ทางสมาคมบอกว่าโอเคเสียดายไม่มีรวงข้าวแต่ว่าทัพนักกีฬาชุดนี้ชุดเอเชียนเกมเนี่ยก็ยังมีนักเทนนิสฝีมือดีๆก็มีนำทีมโดยน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วซึ่งก็เป็นมือวางอันดับ88ของโลกลงแข่งขันนะคะเชื่อว่าใหม่มนัญชยาเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้ครับขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนี่เป็นบาสเกตบอลทีมชายนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกจอแดนเจ้าของเหรียญเงินหางโจ2022เจอกับเกาหลีใต้อดีตแชมป์ปี2014
0: ค่ะก็เกาหลีใต้นี่เอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพมานะคะคือเขาแข่งตั้งแต่เป็นกีฬาชนิดแรกเลยนะคะแล้วก็เกาหลีใต้ทำผลงานยอดเยี่ยมในแมตช์นี้ค่ะช่วยกันทำคะแนนชูตนะคะแล้วก็สุดท้ายเอาชนะไปนะคะ114-80คะแนนนะคะก็เข้ารอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรกค่ะ
1: จอแดนนี่มีอับดุลลาโอลาจูวอนล
0: ู
1: กชายของฮาคิมโอลาจูวอนนะครับตำนานซุปเปอร์สตาร์ของ NBA นะครับเห็นว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ย
0: ค่ะแล้วก็เกมนี้นะคะลีฮยอนจุงทำแต้มได้มากที่สุดนะคะทำไปถึง28แต้มนะคะซึ่ง18คะแนนเนี่ยมาจากการยิง3คะแนนด้วยนะคะ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งอิหร่านชุดสีขาวเอาชนะบาเรนไป79-74นะครับเกมนี้อิหร่านได้โมฮัมหมัดจามชีดีจาฟาราบาดีทำแต้มสูงสุดให้กับทีม20คะแนนมูฮัมหมัดเฮดารีทำ19คะแนนนะครับแล้วก็บาเรนได้มุสตาฟาราเชต
0: เดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ค่ะ
1: ส่วนความพร้อมของนักกีฬานะครับสภาพร่างกายจิตใจแข็งแกร่งแม้สภาพอากาศจะเย็นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแข่งในร่มจึงไม่น่ามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรอย่างใด
0: ค่ะขณะเดียวกันได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาของทั้ง2ทีมสำหรับทีมไทยก็จะมีกาซิดิสำเร็จนะคะมีแม็กซิมัสพลาพลโจนส์มีภวิศสอนหลักทรัพย์มีธนเพชรฉันทะแล้วก็ปรัชญาอิสโรนะคะส่วนทีมคาซัคสถานค่ะก็จะมีตัวหลักเลยก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเซนโก้นะคะมือ93ของโลกมีติโฟเฟสกาตอฟนะคะมีเดนิสเยฟเซเยฟแล้วก็มีไบบิดซูยาคาเยฟนะคะรวมถึงอามีโอมาคานอฟแล้วก็มีดียาสคอสตาราเยฟด้วยนะคะทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้ก็เชียร์กีฬาเอเชียนเกมนะครับเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกัน
2: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพความสำเร็จของจีนในการปล่อยจรวดจูเชี่ย2 EY7 ครับเพื่อเป็นการนำส่งดาวเทียม10ดวงขึ้นสู่วงโคจรโลกครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้ว
4: แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที
5: กรมควบคุมโรคแนะนำให้คนไทยทุกคนตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อส่งเสริมการตรวจหาเชื้อแต่เนิ่นๆและเข้าสู่การดูแลรักษาได้อย่างรวดเร็วรับบริการได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพียงแสดงบัตรประชาชนอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้ ู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนโดยใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

www.dop.go.th สายด่วนสรส.โทร1300กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
4: ทุกอย่างแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทียิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพอๆกันนะคะในเสาร์วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เสาร์มื้อนี้อยู่กับบาทภัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
1: ครับสวัสดีทักทายผู้ชมนะครับติดตามรับชมกันกับรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBTUBON ครับหรือว่าใครบ่สะดวกรับชมสดๆติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube NBT11UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้ เป็นมื้อสันวันดีนะคะวันรับโศกของหลายๆคนเป็นจังได๋กันคะมีงวดใดมีเลขตัวใดที่ถือว่าไฮโซไฮลาบกันแน่นะคะกับว่าอัปเดตกันได้ค่ะสำหรับข่าวสารมื้อนี้นะคะที่เฮายังเกาะติดอยู่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเฮาก็มีการมาอัปเดตเสมอค่ะโดยเฉพาะเรื่องของระดับน้ำมูลนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมนะคะงานเที่ยวงานประเพณีเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วก็เรื่องของการออกพรรษานะคะแต่ละจังหวัดเพิ่นก็จะมีการจัดงานบุญใหญ่เป็นการแข่งขันไผ่ที่ตอนนี้กำลังไก่สิปิดเทอมแล้วนะคะปักมุดพาลูกหลานไปเที่ยวมื้อนี้เฮาก็มีการเอามานําเสนอเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับหรือว่าผู้ใดที่เป็นเขาเอิ้นว่าเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของพื้นถิ่นมองใดมีงานประเพณีประเพณีก็มาแสดงความคิดเห็นเชิญชวนในรายการอีสานเสาร์นี้กันได้ครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับพาคุณชมไปที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานซอยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับที่หมู่ที่2ตำบลโน่นผึ่งอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีร้อยตีสระมงคลมงคลาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบแก่นายสมานกลพรผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัย
0: ซึ่งเหตุอัคคีภัยดังกล่าวนะคะส่งผลให้บ้านพักอาศัยของนายสมานได้รับความเสียหายโดยทางอำเภอวารินชำราบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เองก็ได้เร่งให้ความซอยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกับการประสานขอรับสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: สำหรับการเชิญถุงพระราชทานในเทือนี้ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยซอยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์และก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้ทั้งนี้นะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็รวมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกับผู้นำชุมชนติดตามสถานการณ์และก็ให้ความซอยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนะครับได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงครับ
0: พาคุณผู้ชมนะคะมาเบิ่งบรรยากาศของทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับครอบครัวทหารของผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษค่ะที่บ้านเลขที่66หมู่ที่10ตำบลจะกงอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีอัครสิทธิ์ประภิโรดกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่25เป็นผู้แทนพระองค์ในการเชิญสิ่งของพระราชทานบ่ว่าสิเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกิ่งใหม่พันธุ์ใหม่พันเป็ดไข่พันไก่ปลาดูหางดำพันไก่กระดูกดำและกับพันปลานิลจิรดาไปมอบให้กับครอบครัวของจ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกรมทหารราบที่16พัน3ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นผู้แทนพระองค์ก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่79หมู่เก่าที่ตำบลห้วยไต่อำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษไปเชิญสิ่งของพระราชทานบ่ว่าสิเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกิ่งพันธุ์ใหม่พ้นพันธุ์ไก่ปลาดูหางดำนะคะแล้วก็พันธุ์ปลานิลจิรดามอบให้กับครอบครัวของพลทหารธนภัทรหุยวันสังกัดกรมทหารราบที่6001ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติราชการในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้ครอบครัวทั้งสองครอบครัวผู้ได้รับพระราชทานสิ่งของต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: อย่างหาที่สุดไม่ได้
1: พาคุณผู้ชมไปที่ทางสำนักงานอัยการภาค4จัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเจ้าหญิงนักกฎหมายถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่อาคารสำนักงานอัยการภาค4ถนนกสิกรถุงสางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4เป็นประธานในกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายอัยการบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนรวมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจโดยเฉพาะด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
0: โดยภายในกิจกรรมค่ะมีการประกอบพิธีทางศาสนานำประกอบพิธีโดยนายประยุทธ์เพชรคุณจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นถวายผ้าไตรสังฆทานภัตตาหารดอกไม้และปัจจัยก่อนกรวดน้ำและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์จากนั้นนายประยุทธ์เพชรคุณได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระกุศลณห้องโถงสันหนึ่งอาคารสำนักงานอัยการภาค4พร้อมกับการเยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งจะแสดงพระรูปภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
1: ทั้งนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47ปีโดยสำนักพระราชวังจัดการประสบถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามพระราชประเพณีสำหรับรัฐบาลครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพและอยู่ระหว่างการเตรียมการให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติน
0: ี่เป็นข่าวสารในช่วงแรกกับอีสานเซานี่ค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะหลังจากพักเบรกจะพาผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

กลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กันแน่ค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะเป็นระดับน้ำของแม่น้ำมูลแบบสดเป็นข้อมูลจากทางเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะสถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดบริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเบื้องหน้าจอตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำของวันที่17กันยายนนะคะก็คือมื้อนี้ในส่วนเสาระดับน้ำเองยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะปักธงเขียวค่ะและก็แนวหนุ่มก็คือคงทีโดยเมื่อวานนี้ค่ะระดับน้ำในช่วงของเวลา2โมงเช้าอยู่ที่5เมตร82เซนติเมตร

0: เมตรซึ่งคุณผู้ชมเบื้องตอนนี้นะคะระดับน้ำตะยูที่5เมตร90เซนติเมตรนะคะก็คือเพิ่มประมาณ8ถึง9เซนนะคะประมาณนี้นะคะข้อมูลปัจจุบันนะคะของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีพบว่ามีชุมชนที่ได้รับผลกระทบอยู่2ชุมชนน้ำกันชุมชนแรกคือชุมชนวังแดงค่ะหรือว่าชุมชนโรงเรียนเบญจมามหาราชและก็ต่อมานะคะคือชุมชนวัดบุรพาทั้งนี้นะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นภาพแบบเรียลไทม์นะคะสดๆเวลา 8:12 นาทีที่ใต้สะพานนะคะแม่น้ำมูลที่เฮาขุนซื้อกันนะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลกันได้ของทางเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งข้อมูลก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดนั่นเองค่ะแล้วก็เฝ้าระวังติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและก็ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางฝั่งของจังหวัดยโสธรกันแน่นะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจุดยุทธศาสตร์สำคัญพร้อมสร้างเตรียมระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำรับมือฝนตกหนักยืนยันนะครับว่าน้ำในเขตเมืองยังระบายลงน้ำชี่ได้ตามปกติห่างจากจุดวิกฤตเล่า 3.5 เมตรครับที่จังหวัดยโสธรครับนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยนางสุมิตรานาคแสวงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณบ้านใหม่ชุมพรตำบลเดิดและกะประตูระบายน้ำบุงน้อยบุงใหญ่อำเภอเมืองยโสธรซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการควบคุมและระบายน้ำในพื้นที่ชั้นในโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าจังหวัดยโสธรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและก็น้ำหลากอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของวันที่13จนถึง18กันยายนพร้อมแจ้งเตือนทุกอำเภอให้เฝ้าระวังในเรื่องของระดับน้ำโดยติดตามสถานการณ์ลำน้ำซี่ซึ่งกะไหลผ่านจังหวัดยโสธรกว่า80กิโลเมตรรวมถึงลำเซบายและกะลำน้ำยั่งอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ขณะนี้นะคะลำน้ำสายหลักยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ส่วนพื้นที่หลุ่มต่ำพบพื้นที่การเกษตรถูกท่วมขังชั่วคราวนะคะกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะแนวลำเซบายในตำบลเชียงเพ่งโพไซและกะสีฐานได้รับผลกระทบราวๆอยู่ที่750ถึง780ไร่ครอบคลุมประมาณ75ครัวเรือนแต่จังใดก็ตามค่ะน้ำมีลักษณะก็คือหล่นตะลิงและก็ไหลผ่านชั่วคราวขณะที่บางจุดระดับน้ำเริ่มทรงโตและก็เริ่มลดลงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวของเองก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมความพร้อมและก็เตรียมให้การซอยเหลือกับพี่น้องประชาชนตามลำดับค่ะ
1: ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจสันในครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและก็การเปิดปิดประตูระบายน้ำบุงหน่อยบุงใหญ่เพื่อรองรับกรณีฝนตกหนักในเขตเมืองพร้อมกับยืนยันว่าขนาดนี้น้ำจากเขตเมืองสันในยังสามารถระบายน้ำลงน้ำซี่ได้ตามปกติและอยู่ห่างจากจุดวิกฤตราวประมาณ 3.5 เมตรทางนี้เองก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลและการประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเข้าซอยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับหากประสบเหตุก็สามารถแจ้งขอความซอยเหลือได้ที่หมายเลข045712244อีกทีนึงนะครับ045712244หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ครับ
0: จากยโสขยับไปที่บุรีรัมย์กันแน่ค่ะโดยทางสทนชภาค3รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจาก4จังหวัดในการจัดเหตุแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำมูลให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศในพื้นที่ค่ะที่โรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานในระยะการกำหนดขอบเขตภายใต้โครงการศึกษาจัดเหตุแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำมูลปรับปรุงช่วงที่1ตั้งแต่ปี2566ถึง2580 ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3หรือว่าสทนช.ภาค3ได้ร่วมกับมอเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครจัดขึ้นโดยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามร้อยเอ็ดเข้าร่วมในเทื่อนี้ค่ะ
1: ซึ่งการประชุมในเทือนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาข้อกังวลและก็ขอเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์และก็จัดเทศร่างแผนแม่บทหลุมน้ำมูลโดยมุ่งให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มั่นคงลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและก็ภัยแล้งอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและก็ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยืนทางนี้นะครับสทนช.นำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมหรือ IWRM ครับควบคู่กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาใส่เป็นกรอบสำคัญในการจัดเหตุแผนเพื่อพิจารณาทางเลือกการพัฒนาในมิติสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจวิศวกรรมและความต้องการของภูมิส่วนใดส่วนเสียรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับ
0: ส่วนทางด้านนายธรรมพงษ์นวบุตรนะคะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3เพิ่นบอกว่าการปรับปรุงแผนแม่บทหลุมน้ำมูลในเทือนี้ให้ความสำคัญกับการนำ C นะคะหรือว่า SEA นะคะและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาประกอบการพัฒนาทางเหลือเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความยั่งยืนมากขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเว้าจาแสดงความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์สำหรับความคิดเห็นและก็ขอเสนอแนะจากวิธีต่างๆจะเอาไปปรับปรุงร่างวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์โตชีวัตรและก็ทางเหลือการพัฒนาให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับบริบทปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะเอาเขาสู่ขั้นตอนการพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือกต่อไปค่ะ
1: ต่อมาครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่จังหวัดสุรินทร์ครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเรียกเก็บครับสำหรับค่าดำเนินการเหตุบัตรประจำตัวคนพิการ500บาทพร้อมกับผ้าไหมอีก1ผืนในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เฮ็ดให้ประชาชนกะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าการเรียกเก็บเงินและกะมอบสิ่งของดังกล่าวมีระเบียบรองรับหรือบ่และกะเกรงว่าหากบ่สำระเงินหรือมอบผ้าไหมอาจบ่ได้รับการดำเนินการเหตุบัตรประจำตัวคนพิการครับที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์หน่วยงานหลายภาคส่วนครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอร้องเรียนเกี่ยวกับการเหตุบัตรประจำตัวคนพิการโดยมีนายชนินทร์รุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายกิติสัตย์ซื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามนันทิปึกอันทันทีปรึกษานะครับย้ำว่าการตรวจและก็รับรองความพิการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก็การขึ้นทะเบียนหรือขอมีบัตรประจำตัวคนพิการบ่มีค่าใช้จ่ายหากพบการเรียกเงินหรือว่าสิ่งของสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ซึ่งผู้ที่ประสงค์ขอมีบัตรนะครับต้องเข้ารับการตรวจและก็ขอเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์โรงพยาบาลของรัฐก่อนยื่นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถมอบอำนาจให้กับครอบครัวดำเนินการแทนได้นอกจากนี้ครับหากเป็นความพิการที่เห็นได้โดยประจักษ์และก็เข้าเกณฑ์เช่นการสูญเสียอวัยวะหรือความสามารถของอวัยวะอย่างถาวรเจ้าหน้าที่ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของการออกบัตรได้ทางนี้นะครับข้อมูลณวันที่31สิงหาคม2569จังหวัดสุรินทร์ก็มีผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนี่ 69,060 คนอยู่ได้อันดับ5ของประเทศโดยพมจ.สุรินทร์ยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและก็เป็นธรรมพร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนพม 1300ครับซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับนายชะนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับ
2: นะครับหากกรณีที่มันมีการพี่น้องประชาชนอยากจะขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็มีคนอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆนะครับที่ต้องการจะขอค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเหล่านี้นะครับก็สามารถในส่วนของพม.สามารถแจ้งมาที่สายด่วน1300ของพม.ได้เลยนะครับทางพม.เองก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่ไวลงไปดำเนินการให้ในพื้นที่นะครับหากพี่น้องประชาชนติดขัดในเรื่องของการเดินทางมาหรือมีการเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆเนี่ยครับก็สามารถประสานทาง1300เพื่อให้เรามีหน่วยเคลื่อนที่ไวของพม.เนี่ยครับเข้าไปอำนวยความสะดวกให้ในพื้นที่ต่างได้กับประเด็นที่2ครับก็ได้หารือร่วมกันกับทางรองผู้ว่าด้วยนะครับที่จะจัดเป็นแนวนโยบายนะครับที่เราจะลงพื้นที่ร่วมกันทั้งสาธารณสุขทั้งพม.แล้วก็ทางจังหวัดเพื่อไปอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะจัดทำแผนร่วมกันนะครับไปตามตำบลอำเภอต่างๆที่มีข้อมูลว่ามีกลุ่มเปราะบางที่ต้องการขึ้นทะเบียนคนพิการเนี่ยครับแล้วก็ไปดำเนินการให้ถึงที่เพื่อลดภาระในการที่พี่น้องประชาชนจะต้องขึ้นมาดำเนินการด้วยตัวเองตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เป็นเหตุให้มันอาจจะมีคนกลางที่เสนอตัวแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเหล่านั้นก็จะทำให้กระบวนการทำงานของภาครัฐในระดับภูมิภาคเนี่ยครับสามารถทำงานได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแผนงานที่เราเตรียมจะดำเนินการในลำดับต่อไป
0: พาผู้ชมไปเบิ่งกันต่อนะคะในการซอยเรือนะคะผู้อยากไร่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยทางจังหวัดเองเพิ่งมีการจัดโครงการถนนสายบุญส่งเสริมการเฮ็ดบุญและปลูกต้นไม้พร้อมกับเอาสิ่งของจากการเฮ็ดบุญตักบาตรไปซอยเหลือผู้อยากไร่ผู้ด้อยโอกาสและก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของอำเภอชุมพลบุรีค่ะที่วัดแจ้งสีโพทองบ้านตึกชุมมูที่4ตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในโครงการถนนสายบุญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีพระครูสิริธรรมวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดแจ้งสีโพทองและเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยภายในกิจกรรมก็มีการเฮ็ดบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีการปลูกต้นไม้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันและก็พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนหลายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะลงพื้นที่เยี่ยมแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการเฮ็ดบุญตักบาตรนะคะไปมอบให้กับผู้อยากไร่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือในพื้นที่ของอำเภอชุมพลบุรีจำนวน3ครัวเรือนน้ำกันก็คือครอบครัวของนางบัวลี่โยงร่ำนะคะผู้ต่อมาคือนางหมิ่งขวัญจำนงผักดีและผู้สุดท้ายก็คือนางสายนุชอินทดกโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราชการท้องถิ่นและประชาชนพร้อมกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใส่ในการเบิ่งแย่งและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: อีกหนึ่งของการพัฒนาในเรื่องของระบบการศึกษาครับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญลุยขับเคลื่อน SDG4 มุ่งพัฒนาการศึกษาอย่างยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมสั่งการรับรู้การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาหรือ SDG4 โดยมีนายขออภัยครับโดยมีดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายพิเศษโอกาสนี้ครับนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้กล่าวต้อนรับพร้อมเน้นย้ำว่าการพัฒนาคนต้องเริ่มจากการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะคนคุณภาพของคนคือคุณภาพของอนาคตการบรรลุเป้าหมาย SDG4 ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูผู้ปกครองและก็ชุมชนเพื่อให้เด็กทุกคนครับได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคด้านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่า SDG 4บ่ได้มุ่งเฉพาะโครงสร้างหรือนวัตกรรมแต่เป็นการสร้างหลักประกันให้คนทุกกลุ่มและก็ทุกช่วงวัยรวมถึงเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพมีความสุขมีทักษะที่จำเป็นและก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าสำหรับกิจกรรมในเทื่อนี้ก็มีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนโรงเรียนและกับชุมชนพร้อมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDG 4ครับ
0: ขยับต่อนะคะไปที่จังหวัดยะโสธรค่ะไปเบิ่งเรื่องของการเปิดมหกรรมวิชาการยะโสธร Education Next นะคะเดินหน้ายกระดับการศึกษาเท่าเทียมชูธงยะโสธรบ่ทิ่มไผไว้ข้างหลังกับการรับมือโลกยุค AI ค่ะที่โรงแรมเดอะกินปาแกนส์ยะโสธรนายชันชัยสอนศรีวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการยะโสธร Education Next นะคะภายใต้แนวคิดยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่อนาคตซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรภาคีเครือข่ายได้มีการร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21โดยนางสาวพัชรีเช่าพ้นกลางนะคะศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรเพิ่นบอกว่างานดังกล่าวนี้เป็นเวทีให้ครูและก็บุคลากรทางด้านการศึกษาจากทุกอำเภอได้ร่วมจัดแสดงผลงานแลกเปลี่ยนแนวทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้การคิดวิเคราะห์และก็การแก้ไขปัญหาไปจนหอดการเอาเทคโนโลยี AI ดีค่ะมาประยุกต์ใส่ในห้องเรียนในการสอนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีนอกจากนี้ค่ะภายในงานยังมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูและสถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นขณะที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพิ่นได้ไปเยี่ยมชมนะคะไปเบิ่งบุตรต่างๆนะคะเพิ่นก็ได้เว้าจากับคุณครูแล้วก็ชื่นชมว่าคุณครูนี่เป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลังแม้บางครั้งต้องเสียสละทรัพย์ของตัวเจ้าของเพื่อซอยเหลือเด็กที่ขาดแคลนเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสทางด้านการศึกษาและก็ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านฐานะพร้อมนะคะท่านได้ฝากให้คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนเดินหาเฮ็ดงานอย่างเข้มแข็งแม้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปไวแต่สิ่งที่เทคโนโลยีบ่สามารถทดแทนได้คือความหักความเมตตาจากหัวใจของครูโดยทางจังหวัดเองก็พร้อมสนับสนุนการศึกษาภายใต้นโยบายยะโสธรไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเพื่อรวมกันสร้างอนาคตที่มั่นคงและมีคุณภาพให้กับลูกหลานชาวจังหวัดยะโสธรต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาผู้ชมไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเฮาก็เห็นแล้วว่าช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีอีหยังแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เพิ่นก็ได้มีการเตรียมตัวอยู่ตลอดนะครับชาวบ้านชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ครับเร่งปรับปรุงบังเกอร์และก็จัดเฮ็ดหลุมหลบภัยเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังติดตามข่าวสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก็มีความกังวลต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นครับที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนซึ่งก็พบว่ามีชาวบ้านกำลังซอยกันปรับปรุงพื้นที่จัดเหตุบังเกอร์และก็หลุมหลบภัยเพื่อใส่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยชาวบ้านรายหนึ่งนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าตนนี่ได้เข้ามาซอยชาวบ้านปรับปรุงบังเกอร์เนื่องจากได้มีการติดตามข่าวสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องเหตุให้ประชาชนในพื้นที่ก็เกิดความกังวลและก็หวาดระแวงโดยบางรายถึงขั้นนอนบ่หลับครับขณะเดียวกันยังติดตามข่าวกรณีที่พบว่ามีการขุดคูเลตบริเวณเนิน450และช่องกระโดดใกล้พื้นที่ช่องสะง่ำซึ่งในเหตุให้ชาวบ้านนะครับกังวลว่าอาจเกิดสถานการณ์รอบใหม่จึงเตรียมความพร้อมด้วยการปรับปรุงบังเกอร์และก็หลุมหลบภัยไว้ล่วงหน้าขณะที่ชาวบ้านอีกหนึ่งรายนะครับเพิ่นก็ได้บอกกับทีมข่าวว่า หลังมีข่าวสถานการณ์ชายแดนได้ชักชวนญาติพี่น้องและกะเช่าบ้านมาซอยการปรับปรุงบังเกอร์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและกะสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชนและกะเช่าบ้านในพื้นที่ยังได้

0: บอกครับผู้สื่อข่าวนะครับว่าได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องทางด้านของความปลอดภัยและก็เส้นทางสัญจรรวมถึงเร่งแก้ไขปัญหาชายแดนที่มีความชัดเจนและก็นำไปสู่ความสงบโดยเร็วที่สุดครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับชาวบ้านในพื้นที่สวัสดีใดไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ
1: ครับพอดีเห็นในข่าวเนาะเห็นพวกทางโน้นเขาขุดกูเลตเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่ได้กระหนกหรอกแต่ต้องเตรียมไว้ก่อนครับแต่เราก็ต้องยังไงก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรปุ๊บก็บังเกอร์ก็เสร็จเรียบร้อยก็เลยเอาวันนี้พาพี่ๆญาติๆมาใส่ดินข้างบนแล้วก็รอบข้างคือเตรียมไว้ดีกว่าอย่าประมาทบางคนดูข่าวว่าจะยิงกันไหมก็อันนี้เราก็เอาแน่นอนไม่ได้หรอกก็คือเราต้องเตรียมไว้ก่อนบังเกอร์เราทำไว้แล้วต้องทำให้เสร็จเผื่อเหตุฉุกเฉินยังไงก็ได้วิ่งเข้าบังเกอร์หลบในบังเกอร์
2: อย่างที่ชาวบ้านในพื้นที่เพิ่นบอกนะคะว่าถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้จะสงบลงแล้วแต่ว่าเขากับบุหูว่าอนาคตสิเกิดยังขึ้นดังนั้นเตรียมความพร้อมในเรื่องของบังเกอร์เหตุให้มันแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ในการลบนะคะป้องกันโตเจ้าของเมื่อเกิดเหตุนั่นเองค่ะเดี๋ยวขอย้ำผู้ชมนะคะพาไปเบิ่งขึ้นที่หาค่ะบรรยากาศของทางหลายหน่วยงานได้รวมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมโดยจัดขึ้นนี่เป็นขึ้นที่5ค่ะที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมโดยเป็นการประกอบพิธีนะคะเป็นขึ้นที่5มีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้บังคับการกองบิน21หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัย
0: สำหรับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514ที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมสิริอายุ55ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมหาสารคามและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีอีกทั้งระดับปริญญาโทด้านพัฒนาสังคมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตลอดเส้นทางการรับราชการปฏิบัติงานในสายประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2ครับ
2: ส่วนทางด้านผลงานสำคัญอื่นๆนะคะเคยปฏิบัติหน้าที่โฆษกรวมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9เมื่อปี2560มีบทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ก่อนเขารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคมปี2568และปฏิบัติหน้าที่จนถึงวาระสุดท้ายทั้งนี้กำหนดสวดพระอภิธรรมกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนเวลา19นาฬิกาที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีและกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะจะมีขึ้นในวันที่22กันยายนเวลา14นาฬิกาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับโชคดากลับมาติดตามข่าวสารกับรายการดีสารเสาร์นี้กันต่อครับ

เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานสวัสดีกันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการขยะกันแน่นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายประจำปี2569รวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนต่างๆกว่า 5.7 ตันส่งกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการครับที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดโครงการการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการคัดแยกและการบริหารจัดการของเสียอันตรายตามแผนปฏิบัติการจัดตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดโดยโครงการดังกล่าวบริหารการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง63แห่งและกับหน่วยงานราชการรวม73แห่งเพื่อรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยในเทื่อนี้สามารถรวบรวมได้ 5,746.50 กิโลกรัมสำหรับของเสียอันตรายเช่นวัสดุที่มีสารกัดกร่อนติดไฟง่ายหรืออาจเกิดการระเบิดหากบ่ได้คัดแยกตั้งแต่ต้นทางอาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมและก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไปตั้งแต่ระดับครัวเรือนพร้อมกับยกระดับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานภาครัฐก่อนรวบรวมทรงกำจัดอย่าง

0: คะโครงการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเฮ็ดกสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการประเมินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเฮ็ดเกษตรมูลค่าสูงโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนเกษตรกรและภาคเอกชนเข้าร่วมในเทื่อนี้ซึ่งการประชุมนะคะจัดขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความเป็นมาขอบเขตแผนการเฮ็ดงานของโครงการพร้อมเปิดการรับฟังความคิดเห็นขอเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาไปประกอบการศึกษาและกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของพื้นที่โดยโครงการนี้ค่ะดำเนินการภายใต้นโยบายส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงโดยกรมชลประทานกำมุ่งศึกษาแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านศักยภาพนะคะด้านขออภัยค่ะโครงสร้างพื้นฐานด่านชลประทานและระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับพื้นที่เกษตรที่มีศักยภาพภายใต้รูปแบบพื้นฐานรูปแบบพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะหรือว่าแซนบ็อกซ์นะคะโดยเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาระบบชลประทานให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการใส่น้ำส่งเสริมพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงแล้วก็พืชใส่น้ำหน่อยนะคะพร้อมกับการเอาเทคโนโลยีและแนวทาง BCG Economy นะคะมาประยุกต์ใส่เพื่อเพิ่มรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรทางนี้การศึกษาจะครอบคลุมโครงการชลประทานขนาดใหญ่4โครงการใน4ภาคและก็โครงการชลประทานขนาดกลาง1โครงการพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อนำไปสู่นะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านชลประทานที่มีประสิทธิภาพและรองรับการเฮ็ดเกษตรมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดสุรินทร์ครับที่จังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ส่งเสริมให้ประชาชนและก็เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำพร้อมรวมอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนครับที่แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดเก่าหมู่ที่9บ้านม่วงมูลตำบลหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นายวีรชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีประมงจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอรวมถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งในเทื่อนี้ครับก็มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนกว่า 351,100 ตัวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ประกอบไปด้วยปลาจาดนะครับปลากาดำปลากระแหปลาบ้าและปลาเทโพโดยส่วนหนึ่งมอบให้ผู้นำชุมชนและกับสถานศึกษา16แห่งเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำชุมชนและกับแหล่งน้ำภายในโรงเรียนต่อไปทางนี้ครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่6มิถุนายน2549กำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและกับปลูกฝังให้ประชาชนรวมถึงเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและกับมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอและกับอย่างยืนโดยกรมประมงครับได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศพร้อมรณรงค์ให้งดเว้นการจัดสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่21กันยายนของทุกปีครับ
0: ไปเบิ่งอีกหนึ่งงานประเพณีสำคัญในพื้นที่ของภาคอีสานบ้านเฮาค่ะเขาบอกว่าขันสิออกพรรษาก็ต้องไปออกที่นครพนมนะคะจังหวัดนครพนมเองพนึกเครือข่ายสื่อมวลชนเตรียมความพร้อมกับการประชาสัมพันธ์นะคะงานไหลเรือไฟประจำปี2569ค่ะที่โรงแรมไอโฮเทลจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนมโดยมีนางอัชราสิริจันทร์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมนางสาวสวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมพร้อมกับสื่อมวลชนและก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์จากภาครัฐและก็ภาคเอกชนเข้าร่วมในเทื่อนี้ค่ะ
1: โดยจังหวัดนครพนมครับมุ่งมั่นอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อนุ

0: ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวการเกษตรการค้าและการลงทุนคุณภาพชีวิตความมั่นคงและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางนี้ครับการประชาสัมพันธ์จะเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารข้อมูลภาครัฐไปสู่ประชาชนอย่างถูกต้องและทั่วถึงครับ
1: สำหรับเป้าหมายในเทือนี้นะคะก็มุ่งหวังให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็สื่อมวลชนพร้อมเตรียมแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ค่ะซึ่งเป็นงานที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวและก็วัฒนธรรมของทางจังหวัดรวมถึงแหล่งเปลี่ยนข้อมูลด้านการอำนวยความสะดวกให้การให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อให้การประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนครอบคลุมและกระสางการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดศรีสะเกษครับจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมพร้อมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านเยาวชนในพื้นที่ครับที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้หัวข้อร่วมแรงแข่งขันซอยกันพัฒนาไฟหาสันติหรือยูธพาวเวอร์มันซึ่งการจัดขึ้นโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและก็สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมพร้อมกับเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายในงานจะมีผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอำเภอร่วมถึงเด็กและเยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษพร้อมโดยแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมนอกจากนี้นะครับภายในงานก็ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนอย่างเข้มแข็งและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและก็สร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในการร่วมพัฒนาสังคมต่อไปครับ
1: พาผู้ชมไปเบิ่งกันต่อค่ะทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติเพิ่งได้มีการแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะประจำปี2568นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยเป็นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาขณะที่ภาคอีสานเองต้องเผชิญกับสังคมสูงวัยครัวเรือนขนาดที่เล็กลงและก็การขยายตัวของสังคมเมืองค่ะที่โรงแรมโคสาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายเอกพงษ์ริมเจริญนะคะผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Session for All นะคะกล่าวคำความท้าทายสู่โอกาสใหม่เด็กข้อมูลสัมมโนประชากรโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับผู้แทนภาครัฐเอกชนและภาควิชาการเข้าร่วมด้านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเพิ่นบอกว่าสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568เป็นการจัดเฮ็ดสัมมโนประชากรเทอที่12และก็สัมมโนเคหะเทอที่6ของประเทศไทยเพื่อในข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเป็นแปลงสำหรับการใส่นโยบายในการวางแผนพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ค่ะ
0: ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าผลสัมมโนสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของภาคอีสานโดยสังคมเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 ในรอบ15ปีขนาดครัวเรือนก็ลดลงเหลือเฉลี่ย3คนขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 23.3 หรือประมาณ 1.5 เท่าของวัยเด็กรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของการย้ายถิ่นของวัยแรงงานข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงบประมาณสวัสดิการสุขภาวะและการจัดจ้างครับ
1: ซึ่งภายในงานนะคะมีการแถลงผลสัมมโนมีการบรรยายและการเสวนาเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรโอกาสทางเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างเมืองสำหรับการแถลงผลส่วนภูมิภาคจัดขึ้น3หม่องนำกันก็คือเชียงใหม่ขอนแก่นนครศรีธรรมราชก่อนจะเผยแผ่ผลสัมมโนประชากรและเคหะในภาพรวมของประเทศต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้ครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันแน่นะครับเมื่อนี้มาในช่วงของเช็คด่วนพฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายคุกคามทางเพศไปฟังเรื่องนี้ในช่วงของ3นาทีครับอัยการแผ่นดินครับ

0: เคยไหมเจอข้อความแทะโลมโดนตามรังควานหรือถูกจ้องมองจนรู้สึกอึดอัดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ความรำคาญเล็กๆอีกต่อไปเพราะกฎหมายอาญาใหม่ระบุชัดเจนแล้วว่านี่คือการคุกคามทางเพศที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับต้องรับมืออย่างไรให้กฎหมายคุ้มครองเราได้ทันท่วงทีพบคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานคุกคามทางเพศเป็นความผิดที่บัญญัติขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่30พุทธศักราช2568โดยกฎหมายได้มีการกำหนดนิยามคำว่าคุกคามทางเพศเป็นครั้งแรกและกำหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดอาญามีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับดังนี้คุกคามทางเพศหมายความว่าการกระทำทางกายวาจาการส่งเสียงการแสดงอากัปกิริยาหรือท่าทางการติดต่อสื่อสารการเฝ้าดูการติดตามรังควานหรือกระทำด้วยประการใดๆรวมถึงการกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ต่อผู้อื่นอันมีลักษณะส่อไปในทางเพศโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญอับอายถูกเหยียดหยามหวาดกลัวหรือได้รับความไม่ปลอดภัยในทางเพศโดยกฎหมายกำหนดเป็นความผิดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 ถึงมาตรา 284/4 โดยในส่วนความผิดที่กำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 กำหนดความผิดไว้ว่าผู้ใดคุกคามทางเพศผู้อื่นถ้าไม่เป็นความผิดฐานอนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นหากการกระทำความผิดฐานคุกคามทางเพศได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นเป็นการกระทำต่อเนื่องหรือทำซ้ำมากกว่า1ครั้งและเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือเป็นการคุกคามทางเพศในที่สาธารณสถานต่อหน้าทารกกำนันหรือในระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และหากไม่ใช่การคุกคามทางเพศที่กระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีความผิดฐานคุกคามทางเพศนี้จะเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งท่านมีข้อควรระวังคือหากผู้เสียหายทราบเรื่องคุกคามทางเพศและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นพบเห็นข้อความที่โพสต์คุกคามทางเพศต่อตนและรู้ตัวคนโพสต์ก็ต้องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดเวลา3เดือนนับแต่พบเห็นข้อความดังกล่าวและรู้ตัวคนโพสต์มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและทำให้ท่านเสียสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะ

0: ค่ะขอบคุณช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะภัยทีเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่ามีภัยทีมากๆคุกคามนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะก็ส่งไปให้เขาเบิ่งนะคะแล้วก็ลองพิจารณาเบิ่งว่าสิ่งที่เฮ็ดนี่มันควรบ่นะคะอ้าวขยับมาที่จังหวัดขอนแก่นกันแน่ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแถลงความพร้อมจัดนะคะงานการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์โลกในวันที่20ถึง25พฤศจิกายนนี้กับการต้อนรับทัพนักกีฬาเปตองและผู้ฝึกสอนจาก48ประเทศทั่วโลกค่ะที่โรงแรมบาย่าสิตาจังหวัดขอนแก่นนะคะทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่นได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองชิงแชมป์โลกประเภทชายโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและณวัฒน์วณิชนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมกับพลเอกมังกรโกสินทร์เสนีที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยนายกฤติเดชวงศ์ซื่อนะคะนายกสมาคมลูกบูไทยและก็นางสาวสุพนาฏล่ำเลิศรองประธานสหพันธ์เปตองนานาชาติร่วมการแถลงข่าวในเทือนี้ค่ะ
1: ด้านของพลเอกมังกรนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าการแข่งขันกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25พฤศจิกายน2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบด้วยการแข่งขันประเภททีมชาย3คนและประเภททีมและขออภัยครับและประเภทเดียวยิงเป้าแม่นยำโดยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและองค์กรกีฬาเปตองระดับนานาชาติข้าที่รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีก็ได้บอกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในการรองรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจาก48ประเทศทางด้านของสนามการแข่งขันที่พักการเดินทางการรักษาความปลอดภัยการแพทย์และการอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและก็พื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาจากนานาประเทศทางนี้เองก็นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมกีฬาเปตองของไทยและก็สร้างภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครับ
0: ไปเบิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างองค์ความรู้นะคะพื้นฐานของการปฐมพยาบาลค่ะเราก็ชาจังหวัดหนองคายเพิ่นได้มีการจัดอบรม Basic First Aid นะคะให้กับเยาวชนอาสาสมัครและสมาชิกสภากาชาดไทยเสริมความรู้ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินพร้อมฝึก CPR และก็การใส่เครื่องเอดอย่างถูกต้องค่ะที่โรงแรมนาวาเวลเนสรีสอร์ทหนองคายนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายโดยมีนายสุชาติธรมณีปลัดจังหวัดหนองคายและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานพร้อมกับนางฤดีวันศรีเครือเนตรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายรวมในพิธีซึ่งการอบรมนะคะกระมุ่งเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกทีบ่ว่าสิเป็นเบิดสติหัวใจหยุดเต้นการสำรอกสำรักสิ่งแปลกปลอมนะคะแล้วก็บาดแผลจากอุบัติเหตุต่างๆโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมนี้มีความรู้ทักษะในการเฮ็ดปฐมพยาบาลเบื้องต้นบ่ว่าสิเป็น CPR นะคะการใส่เครื่องเอดได้อย่างถูกต้องตามหลักสากลก่อนที่จะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาฮอดผู้ประสบเหตุนั่นเองค่ะ
1: และนี่ก็คือทั้งเบิดของรายการอีสานเซาเนียครับมื้อนี้เบิดเวลาลงแล้วเฮา2คนพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ108,900วันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นก็คือในเรื่องของการทอผ้าไหมครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวช้างครับร่วมพูดคุยกับพี่ท็อปซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มแห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับได้เข้ามาอะไรขออนุญาตให้พี่ท็อปแนะนำตัวหน่อยครับว่าพี่ท็อปเป็นอะไรยังไงในกลุ่มนี้บ้างครับ
1: ที่ค่ะก็ชื่อพี่ท็อปนะคะคุณสิทธิศักดิ์สีแก้วนะคะประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้างนะคะ อยู่ที่ตำบลหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะก็คือเท้าความเดิมนะคะความเป็นไปเป็นมานะคะของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้างของเรานะคะตั้งแต่พุทธศักราช2527นะคะก็คือคุณยายนะคะเคยได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเมื่อพ.ศ.2127เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นประเภทผ้าสลุงระดับประเทศเนาะได้ก็มีแรงบันดาลใจนะคะก็ได้รูปรางวัลจากพระพันปีหลวงมานะคะก็มาสืบทอดนะคะให้เราละเราเป็นเจนที่4ถ้าเป็นเจนที่4นะคะของจากคุณยายนะคะ ค
0: ุ
1: ณยายก็ตอนนั้นคุณยายก็เสียชีวิตไปประมาณอายุ110ปีนะคะแล้วก็ยังมีลูกคุณยายยังอยู่นะคะแล้วก็มีลูกสาวคุณยายแล้วก็รุ่นมีท้าวก็คือคุณยายอยากให้สืบทอดเจตนารมณ์นะคะในตรงนี้ที่ภูมิปัญญาของคุณยายแล้วก็ของบรรพบุรุษเรานะคะที่ได้สืบทอดต่อกันมานะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องการคือกลุ่มเราพิเศษอย่างนึงก็คือใช้สีธรรมชาติคุณยายจะบอกเสมอเลยว่าต้องใช้สีธรรมชาตินะคะอธิเช่นก็คือทำไมต้องใช้สีธรรมชาติเพราะว่าสีธรรมชาติทำให้เราปลอดภัยต่อเราเนาะแล้วก็หลายสถานที่เขาก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็แต่เราทำสีธรรมชาติก็คือสุขภาพร่างกายของเราใช่ตื่นขึ้นมาก็ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีธรรมชาติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถหาได้ตามพื้นถิ่นของเราเลยใช่แล้วไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้ที่มีสีคือต้นไม้ที่มียางก็จะให้สีธรรมชาตินะคะก็เหมือนเสื้อที่ที
2: ่บ้าน
1: ใส่ทหารบ้านใส่ก็คือเสื้อย้อมมะเกลือสีดำอันนี้ก็ได้มาจากสีธรรมชาตินะคะแล้วก็จุดเด่นอย่างนึงก็คือเสื้อสีดำของเรานะคะเวลาใส่หน้าร้อนก็จะไม่ร้อนเวลาใส่หน้าหนาวก็จะอุ่นนะคะก็จะเป็นลายประจำจังหวัดศรีสะเกษก็คือผ้าเหยียบลายลูกแก้วนะคะที่เรามาทอสีธรรมชาติแล้วก็แซว
2: คร
1: ับแซวนี่แซวเสาเสือนะคะไม่ใช่ซอโซ่ใช
2: ่
1: เป็นซอเสือแซวค่ะต้องใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายดั้งเดิมอันนี้เค้าเรียกว่าลายเชิงเทียนนะคะแล้วเส้นไหมที่ใช้แซวก็จะเป็นเส้นไหมสีธรรมชาติ
2: ครับ
1: เหมือนพี่ท็อปใส่ก็จะเป็นสีธรรมชาติมันบ้านใส่ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็อายุการใช้งานของเสื้อสีดําก็คือใช้ได้คงทนคงนานเพราะว่าเสื้อของเราใช้ได้ทุกยังไงล่ะคะจะพูดยังไงดี
0: ทุกฤดูกาลอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เราใช้ได้ตลอดอย่างที่บอกไปก็คือตอนร้อนถ้าใส่ก็จะเย็นพอตอนอากาศหนาวเราใส่แล้วก็จะอุ่นขึ้นอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อประจำจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะประจำจังหวัดประจำพื้นถิ่นของเรานะคะแต่ส่วนมากถ้าไปไหนถ้าเราเห็นเขาใส่เสื้อแซวก็จะรู้ว่ามาจากศรีสะเกษแน่นอนใช่ใช่ค่ะ
0: และคราวนี้คือย้อนกลับไปเห็นบอกว่าเป็นรุ่นที่สืบทอดกันมาอยากจะถามคือเราเนี่ยคือก็คุกคีกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับในเร
1: ื่อง
0: ของทอผ้าแต่ว่าเราก็ต้องมีความผูกพันพอสมควรกับการแบบว่าทอผ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ใช่มีความผูกพันก็คือพี่ท็อปทำตั้งแต่คือคุณยายสอนเริ่มแรกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือต้นน้ำตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็จะไปเก็บใบหม่อนช่วยคุณยาย
0: ค่
1: ะแล้วก็มาให้อาหารของเขาค่ะใช่จนเขาเจริญเติบโตมาเป็นเส้นใยเป็นเส้นไหมมามัดมาย้อมทุกขั้นตอนเลย
0: คือ
1: ทุกขั้นตอนคือปราณีตมากละเอียดอ่อนแล้วก็สิ่งที่คุณยายคือสอนไว้ตลอดคือต้องสืบทอดไม่ให้สาบสูญใช่
0: แสดงว่าตั้งแต่ตอนที่คุณยายสอนตอนที่เราเด็กๆในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เรายังทำแบบนั้นกันอยู่ไหมครับ
1: ทำแบบนั้นค่ะทุกวันนี้ก็ภูมิใจอยู่ว่าเราได้เป็นวิทยากรสอนเนาะสอนในเรื่องมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติใช่ได้สืบทอดให้คนรุ่นใหม่คือไม่ให้สาบสูญจากแผ่นดินเราเนี่ย
0: ครับแสดงว่าอันนี้คือเราก็เหมือนว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน
1: ได้ค่ะ
0: คือที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆคนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสืบทอดกันอย
1: ู่
0: อย่างที่คุณยายได้เรียนย้ำคือในเรื่องที่สำคัญคือของการสืบทอด
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับคนรุ่นใหม่เขาได้มาสนใจเรื่องของผ้าของเราเยอะขึ้นไหมครับช่วงนี
1: ้สนใจเยอะมากค่ะล่าสุดแล้วก็คือเรามีสื่อหลายๆสื่อเนาะใช่พี่ท็อปก็เป็นคีเตอร์เนาะใช่เวลาพี่ท็อปลงโพสต์นู่นนี่นั่นก็จะมีเยาวชนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจในเรื่องการถักทอผ้าเนี่ยเขาจะโทรเข้ามาถามว่าคุณพี่ย้อมสีธรรมชาติสีนี้ได้จากสีอะไรย้อมยังไงแล้วก็จะบอก
0: ครับ
1: ใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็จะได้ไม่มีการแบบว่าคือ คือพี่ทอมจะไม่กักความรู้คือรู้อะไรคือบอกหมดบอกหมดนี่แหละคือเราความใจดีของเราแล้วก็จะให้น้องๆคนรุ่นใหม่ได้ไปต่อแล้วก็ล่าสุดแล้วก็ได้รับรางวัลของทายาทหมอนไหมในโรงเรียนใช่จะมีทายาทหมอนไหมโรงเรียนนะมาสานต
0: ่
1: อในงานประกวดนกยุงพระราชทานเนาะงานตานกยุงพระราชทานปีนี้เราได้รางวัลที่3เนาะใช่นี่แหละคือผลของการที่เราสืบทอดต่อยอดไม่ให้สาบสูญใช่
0: และคราวนี้พอเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการสืบทอดและคราวนี้เราได้มีการต่อยอดไหมครับหลังจากที่คุณยายแน่นอนเนี่ยเขาได้ทิ้งภูมิปัญญาสำคัญแบบเนี้ยให้เราไว้เราได้มีการมาต่อยอดเสริมแต่งจากคุณยายต่อจากที่เราได้สืบทอดกันมาไหมครับแบบต่อยอดต่อเติมอะไรครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่นะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่บ้านไหมทองเสร็จนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคนกับไหมนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเส้นทางสายไหมนะคะและที่สำคัญสุรินทร์ถือว่าเป็นถิ่นผ้าไหมด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันกับพี่เสานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่เสาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านไหมทองเสร็จศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหมนะคะที่นี่เป็นบ้านกระทมหมู่ที่8ตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของศูนย์การเรียนรู้จริงๆแล้วคือจะมีที่มาที่ค่อนข้างที่จะหลายคนก็ค่อนข้างที่จะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าสุรินทร์เป็นถิ่นผ้าไหมอยากจะให้พูดถึงที่มาของศูนย์นี้หน่อยว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไง
1: อ๋อจริงๆแล้วบ้านไหมทองเสร็จนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มเรือนไหมใบหม่อนนะคะเราทำไหมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่ได้สร้างบ้านไหมทองเสร็จนี้ขึ้นมาเนี่ยคือจุดประสงค์แรกเนี่ยต้องการเป็นที่โชว์ผ้าจำหน่ายผ้าแต่พอทำไปเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเราอยากให้มันเป็นศูนย์ที่คนในชุมชนข้างเคียงสามารถที่จะเข้ามาดูได้อยากให้เด็กๆอยากให้ประชาชนที่สนใจเนี่ยได้รู้ได้เห็นวิธีการทำไหมของคนสุรินทร์ว่าเป็นมายังไงคือโดยสุรินทร์โดยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันเป็นจังหวัดที่น่าจะพูดได้ว่ามีการทอผ้าไหมมากที่สุดในประเทศไทยในสมัยอดีตเนี่ยคนสุรินทร์ทุกหลังคาเรือนทอผ้าไหมเอาไว้ใช้เอาไว้เป็นเครื่องนุ่งห่มทอผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มเวลามีงานพิธีสำคัญคือเวลาอยู่บ้านเนี่ยเราจะใช้ผ้าที่อาจจะเป็นสมัยก่อนเราก็ทำผ้าฝ้ายนะคะแต่ว่าด้วยความที่ฝ้ายไม่ค่อยทนก็เลยการทำฝ้ายเนี่ยเหมือนกับถูกวางไปแล้วก็ตอนหลังมาก็ทำแต่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการนุ่งผ้าอยู่บ้านก็จะนุ่งเป็นผ้าฝ้ายหรืออาจจะมีผ้าไหมนุ่งก็อาจจะเป็นไหมที่เก่าแล้วก็เอามานุ่งแต่จะบอกว่าคนสุรินทร์ที่บอกว่าวิถีชุมชนคนกับไหมอ่ะคือไหมผ้าไหมอยู่กับคนสุรินทร์ตั้งแต่เกิดจนตายคลอดออกมาด้วยความที่ลูกเป็นเด็กน้อยผิวบอบบางผ้าไหมเป็นผ้าที่นุ่มผิวสัมผัสดีแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นว่าไม่อยากให้ลูกระคายเคืองเนาะก็จะเอาผ้าเก่าของแม่ผ้านุ่งเก่ามาตัดเป็นผ้าอ้อมเกิดจนตายทุกงานพิธีสำคัญทั้งหมดจะมีผ้าไหมเป็นเครื่องสมาเป็นเครื่องเส้นไหว้บรรพบุรุษงานขึ้นบ้านใหม่งานตั้งเสาเอก
0: ค่ะ
1: ก็จะมีอุปกรณ์การทำไหมเลยคนสุรินทร์ย้ายไปอยู่ที่ไหนจะหอบเครื่องทำผ้า

0: ใหม่ตามไปด้วยนะคะมาจนถึงตายก็คือใช้เปลี่ยนนุ่งผ้านุ่งใหม่เปลี่ยนชุดใหม่เป็นผ้าไหมทั้งหมดแล้วก็ใช้ผ้าไหมคลุมลงศพนะคะแล้วก็ในการวางใส่เชิงบาตรเนาะทุกพิธีกรรมของคนไทยน่าจะมีพิธีกรรมลักษณะนี้แต่ว่าคนสุรินทร์ผ้าที่ใส่เชิงบาตรก็คือผ้าไหมค่ะอันนี้เป็นที่มาของวิถีชุมชนคนกับไหมค่ะ
1: ก็ถือว่าผ้าไหมอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคนเราจริงๆนะคะก็ถือว่าแล้วปัจจุบันนี้มีการเชื่อมโยงกับชุมชนยังไงคะในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอะค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆแล้วในหมู่บ้านเราตอนนี้ด้วยความที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเยอะการเลี้ยงไหมอะมีน้อยลงนะคะในของคนในชุมชนแต่ว่าด้วยพวกเราเข้ามาจริงๆตัวพี่เองเป็นคนในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกิดที่หมู่บ้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่มาตั้งตรงนี้เนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักก็คือจริงๆเราคือกลุ่มเรือนไหมใบหม่อนเนาะผู้บริหารก็จะเป็นพี่สาวพี่เขยนะคะก็ต้องการที่จะทำให้บ้านกระทมเนี่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีการทำผ้าไหมมาตั้งแต่โบราณเป็นหมู่บ้านที่ประกอบด้วยช่างหลายๆแขนงแล้วก็มีผ้าไหมที่เป็นลายอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะทั้งผ้านุ่งผู้หญิงผู้ชายก็จะมีเป็นลายอัตลักษณ์ของตัวเองเราก็เลยต้องการที่จะตั้งศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาให้เป็นแหล่งที่คนทั่วไปจะเข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วเด็กๆในชุมชนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะในการที่จะมาเรียนรู้หรือว่าสืบต่อเรื่องของมรดกทางภูมิปัญญาแบบน
0: ี้ค่ะจริงๆแล้วตั้งบ้านไหมทองสิรินทร์ขึ้นมาเราเปิดบ้านตอนปี60ปลายปี60พอปี61หมู่บ้านเราได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านนำร่องโอท็อปนวัตวิถีหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีแล้วก็ใช้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนเข้ามาทำกิจกรรมของหมู่บ้านตั้งแต่เริ่มกิจกรรมมานะคะเราสามารถที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรมพื้นบ้านโบราณกลับมาได้หลายอย่างนะคะเป็นเด็กทุกวัยเข้ามาแล้วก็คนในชุมชนคนรอบๆชุมชนเด็กบริบาลนะคะโรงเรียนหลายๆโรงก็จะเข้าพาเด็กๆมาเรียนรู้รวมไปจนถึงกลุ่มทอผ้านักเรียนนิสิตนักศึกษาคนที่เก็บข้อมูลการทำผ้าโบราณวิถีของคนสุรินทร์ก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะที่นี่แล้วทีนี้เผื่อว่ามีกลุ่มนักศึกษามาแบบนี้หรือว่าใครที่สนใจมาเขาจะได้เห็นอะไรบ้างคะรู้สึกว่าด้านบนชั้น2เนี่ยนะคะจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องทอผ้าไหมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยอย่างเงี้ยเราต้องการที่อยากจะสื่อสารตรงนี้กับคนข้างนอกด้วยเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ต้องการให้คนที่สนใจเรื่องการทำผ้าไหมได้รู้ว่าวิถีการทำผ้าของคนสุรินทร์อะมีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบ้างซึ่งจะเห็นว่าเราโชว์ตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามานะคะก็จะมีตรานกยูงพระราชทานนกยูงสีทองที่เห็นตรงนั้น
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เป็นอะไรคะ
0: เราจำลองตราสัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทานที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านได้มอบตรานี้ให้กับเกษตรกรผู้ทำไหมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพเส้นใยไหมคุณภาพผ้าไหมนะคะแล้วเราก็โชว์การเศร้าสาวไหมนะคะมีรังไหมมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเตรียมเส้นไหมในการทอผ้าตั้งแต่อดีตมาทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างรวมไปจนถึงการโชว์ผ้าโบราณผ้าของคุณสุรินทร์พื้นบ้านโบราณซึ่งปัจจุบันที่คนไทยจะเรียกว่าสมปักปูมแต่ว่าคนสุรินทร์จะเรียกว่าโฮลเปราะโฮลหมายถึงผ้ามัดหมี่เปราะหมายถึงผู้ชายโฮลเปราะก็คือผ้ามัดหมี่ของผู้ชายในเป็นผ้าสำคัญที่แม่จะทอไว้ให้ลูกชายได้ใช้ได้นุ่งในงานพิธีสำคัญนะคะเป็นผ้าสำคัญของคนสุรินทร์ซึ่งจริงๆแล้วในทุกตระกูลจะมีผ้าสำคัญตรงนี้เป็นของตัวเองอันนี้ก็จะสื่อมาให้เห็นตั้งแต่ต้นมาจนถึงทุกวันไม่เฉพาะแค่สมปักปูมเราก็จะมีผ้าโฮลซึ่งเป็นผ้าของผู้หญิงผ้าโฮลเป็นผ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาตินะคะประเภทช่างฝีมือดั้งเดิมเป็นผ้านุ่งของผู้หญิงนะคะผู้หญิงนุ่งผ้าผู้ชายไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงจะนุ่งได้โฮลก็เลยเอาลายผ้าผู้ชายที่มัดหมี่ลายผ้าผู้ชายเนี่ยมาสลายลายเป็นผ้าผู้หญิงอันนี้เป็นวิธีที่ทอยากมากกว่าผ้าของผู้ชายค่ะตรงนี้แหละค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดก มรดกภูมิปัญญานะคะ
1: ค่ะและทีนี้ในสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีแบบนี้อะค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาจะมีการทอยังไงคะแต่ก่อน
0: ในสมัยก่อน
1: มีความแตกต่างกันเยอะไหมคะ
0: ถามว่าต่างเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะโดยวิธีการทำผ้าไหมไม่ว่าจะทุกกลุ่มภาษาเนาะทุกกลุ่มภาษาที่อยู่ในประเทศไทยหรือประเทศข้างเคียงเนี่ยอุปกรณ์วิธีการทำคล้ายๆกันแต่จะมีเทคนิคบางอย่างที่ต่างกันอาจจะเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะของช่างประมาณนี้ค่ะแต่ว่าโดยอุปกรณ์เครื่องมือก็จะมีคล้ายๆกันแต่ว่าโดยคนสุรินทร์เนี่ยเส้นไหมที่จะนำมาทำผ้าไหมเนี่ยจะต้องผ่านการตีเกลียวถ้าไม่ผ่านการตีเกลียวเนี่ยการตีเกลียวนี่คือทำให้เส้นไหมแข็งแรงขึ้นคือตีให้เส้นไหมมันเล็กลงและกอดกันไม่ฟูออกถ้าไหมไม่ตีเกลียวมันจะไม่ทนเพราะฉะนั้นในการทำผ้าของคนสุรินทร์จะต้องผ่านการตีเกลียวนะคะจะต้องมีการตีเกลียวตรงนั้น
1: ค่ะแล้วการตีเกลียวเนี่ยถือว่าจะเป็นหัวใจสำคัญของการทอผ้าไหมไหมคะ
0: ไม่ถึงกับขนาดนั้นจริงๆแล้วทุกกระบวนการเป็นมีความสำคัญเท่าๆกันเหมือนกับการทำงานนั่นแหละค่ะการทำงานทุกบทบาทมีความสำคัญเหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันการทำผ้าไหมของการทำผ้าไหมทุกกระบวนการมีความสำคัญตั้งแต่การเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมถ้าเราไม่ใส่ใจตัวไหมเป็นอะไรที่บอบบางมากแล้วก็ต้องการความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไหมจะต้องสะอาดแล้วก็เลี้ยงไหมเสร็จมาถึงการสาวไหมการสาวไหมที่จะได้เส้นไหมที่สวยช่างจะต้องมีฝีมือเส้นไหมจะต้องเสมอการลงรังการดึงเส้นมือน้ำหนักมือจะต้องเสมอเส้นไหมถึงจะเสมอหลังจากสาวไหมตรงนั้นเสร็จก็จะต้องมาเมื่อก่อนสาวลงภาชนะใช่ไหมคะลงกระบุงลงตะกร้าลงอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วมาขึ้นกรงมาขึ้นกรงเสร็จเอามาขึ้นใส่อักเพื่อที่จะเอามาตีเกลียวอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วถึงจะนางกลับไปขึ้นกรงใหม่ไปฟอกหลายขั้นตอนค่ะกลับไปกลับมา
1: ค่ะแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นผ้าไหมมีลวดลายสวยงามมากมายเลยทีเดียวแล้วคำว่าไหมโบราณกับไหมปัจจุบันไหมโบราณมีเสน่ห์ตรงไหนคะ
0: โดยไหมโบราณเนี่ยมันจะเป็นลายที่จะบอกว่ามันเกิดขึ้นมาจากจินตนาการของช่างเนา
1: ะ
0: ตั้งแต่แรกเริ่มจริงๆแล้วโดยการจินตนาการเนี่ยในคนที่มีความสามารถในคนเก่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกันจะมีจินตนาการสร้างสรรค์ลายคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเหมือนคนทุกวันนี้มันไม่มีสื่อเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากใจอ่ะเกิดจากจินตนาการล้วนๆเลยที่ออกมาแต่ว่าคนปัจจุบันเนี่ยก็ได้ใช้ลายดั้งเดิมนั้นอ่ะกลับเข้ามาทำตามมาสืบสานต่อรวมไปถึงการสร้างสรรค์ลายใหม่ขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เหมือนอย่างในสุรินทร์อ่ะจะพูดได้ว่า104,000ลายเนาะมันจะมีผ้าทั้งเป็นผ้ามัดหมี่ในกลุ่มผ้ามัดหมี่ในกลุ่มผ้าพื้นซึ่งในสมัยโบราณเราจะเรียกว่าถ้าคนไทยจะเรียกว่าผ้าม่วงแต่ว่าคนสุรินทร์จะเรียกว่าผ้าพื้นพัฒนามาเป็นผ้าไหมหางกระรอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีผ้าในกลุ่มของผ้าตาซึ่งคนสุรินทร์ก็จะเรียกว่าผ้าอันลูนซึ่งตัวนี้ก็มีหลายลายมากนะคะมีนับไม่ถ้วนเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหลักผ้าหลักๆที่เราได้ระดมสมองการคัดเลือกมาเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดก็จะมีผ้าโฮลมีผ้าโฮลมีอัมปรุมสมอลสคูลเบิร์กมีกระนิวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าผ้าโฮลนี่ก็ถือว่าสำคัญที่สุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ
1: ค่ะอยากจะให้แบบขยายความเพิ่มหน่อยว่าจริงๆแล้วผ้าโฮลเนี่ยได้ยินหลายคนพูดและที่สำคัญก็คือเห็นในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นทั้งส่วนราชการนะคะแล้วก็ภาคเอกชนหรือว่าใครที่เขาจะไปงานสำคัญแบบเนี้ยเขานิยมใส่ผ้าโฮลนะคะผ้าโฮลมีความสำคัญยังไงบ้าง
0: ผ้าโฮลเป็นผ้าที่ต้องเรียกว่าผ้าที่มีความสำคัญสูงของคนสุรินทร์เมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ในงานพิธีสำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องโชว์
1: ค่ะ
0: คือต้องใส่ในงานที่ต้องโชว์จะสังเกตว่าผ้าโฮลจะมีการต่อเชิงต่อประโบร์อันนี้เรียกประโบร์หรือเป็นเชิงในการต่อประโบร์ก็จะต้องมีผ้ากุ้นผ้าแถบอะไรตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะบ่งบอกถึงขั้นชนชั้นอะไรประมาณนั้นนะคะคือในสมัยก่อนจะใช้ใ ในงานพิธีสำคัญเจ้าสาวก็นุ่งแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะเวลามีงานพิธีใหญ่ๆ

0: จ้าภาพก็นุ่งผ้าโฮลขึ้นมาถามว่าผ้าโฮลทำไมถึงคนสุรินทร์ถึงชอบถึงคิดว่ามันเป็นผ้าที่สำคัญเป็นผ้าที่สูงสักผ้าโฮลมีวิธีในการทอยากมากนะคะผ้าโฮลต้องออกเสียงโฮล HOL นะคะโฮลไม่ใช่โฮลไม่ใช่โฮไม่ใช่โฮลโฮลโฮลหมายถึงผ้าที่ผ่านกระบวนการมัดลายบนเส้นไหมมัดลายบนเส้นไหมนำไปย้อมสีเป็นสีต่างๆนะคะแต่ละลายก็จะแต่ละจุดจะมีสีเป็นของเขาเสร็จแล้วถึงนำมาทอเป็นผืนผ้าก็จะมองเห็นลายเห็นสีที่เราต้องการตรงนั้นผ้าโฮลจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาจากอันนี้พี่คิดเองเนา
1: ะ
0: แต่พี่ลำดับเรื่องแล้วพี่ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ในสมัยอดีตผู้หญิงอ่ะนุ่งผ้าโฮลเปราะไม่ได้โฮลเปราะคือสมปักปูมเป็นผ้าที่นุ่งตามยศศักดิ
1: ์
0: ชนชั้นสูงชนชั้นศักดินาใส่เนาะโฮลเปราะสมปักปูมจะต้องเป็นเครื่องบรรณาการเป็นเครื่องราชที่แบ่งชั้นคนนุ่งผู้หญิงนุ่งไม่ได้แต่เป็นผ้าที่มีลวดลายสวยมากผู้หญิงนุ่งก็จะผิดจารีตผิดประเพณีไปเลยทำยังไงผู้หญิงถึงจะนุ่งผ้านั้นได้อันนี้ต้องบอกว่าช่างสมัยโบราณเก่งมากบรรพบุรุษของคนสุรินทร์อ่ะเก่งมากสามารถดัดแปลงคิดเอาผ้าสมปักปูมลายสมปักปูมสวยๆนี่แหละมาทอสลายลายออกให้เป็นดึงช่วงลายเนี่ยให้เป็นรูปทรงใบไผ่เป็นขั้นๆให้เป็นทรงใบไผ่เสร็จแล้วสอดเส้นขั้นแทบจะพูดได้ว่าเป็นผ้าที่รวมกระบวนการทำผ้าไหมของผ้าไหมแทบทุกลายของสุรินทร์มาอยู่บนผืนผ้าโฮลมันจะมีทั้งหางกระรอกมีทั้งเส้นสีพื้นซึ่งก็จะมีหลายสีอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นประกระซึ่งเราจะเรียกว่ากระในมัดหมี่ที่มัดลายเป็นเส้นประเนี่ยเราจะเรียกว่ากระตรงนี้มันจะอยู่ในผ้าอัมปรุมในกลุ่มของผ้าอัมปรุมที่เป็นผ้ามัดหมี่สองทางของคนสุรินทร์นะคะในประเทศไทยมีที่เดียวที่กลุ่มคนในกลุ่มคนพูดภาษาเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร์นะคะ ส่วนที่บอกว่าผ้าโฮลคือการสลายลายพรางลายจากโฮลเปราะอันนี้เป็นในลักษณะไหนนอกจากผ้าที่พี่นุ่งนี้แล้วก็จะมีผืนที่โชว์เอาไว้นะคะที่โชว์คู่กันกับโฮลเปราะอยู่เราเข้าไปดูตรงนั้นก็ได้นะคะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะให้พี่สาวพาเดินชมหน่อยนะคะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างค่ะ

0: ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและสำนักงานกสทช.ที่ได้ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครพนมทำหน้าที่สะท้อนบทบาทของสื่อและเฝ้าระวังการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้ประกอบการที่มุ่งหวังเอาเปรียบผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆจนสร้างความเสียหายต่อประชาชนแม้หน่วยงานต่างๆจะกำกับดูแลพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแต่ยังพบว่าการใช้สื่อเป็นช่องทางหลอกลวงเอาเปรียบผู้บริโภคยังมีการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์สุภัชรีบุญประชุมหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุโทรทัศน์เล่าว่าเป้าหมายของศูนย์คือการสร้างเครือข่ายในหน่วยงานของรัฐภาคประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุโดยปัจจุบันได้เพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่กว่า200คนรวมทั้งเครือข่ายโรงเรียนกว่า15โรงเรียน
1: เรามีบทบาทหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือการให้บริการให้บริการที่ว่านี้ก็คือบริการทางการสร้างความรู้ความเข้าใจให้บริการในการพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านการรู้เท่าทันสื่อของภาคประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมไปถึงสิ่งที่เรามุ่งเน้นนั่นก็คือสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมด้วยซึ่งจะมีการจัดอบรมเสวนารวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่ให้บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายเราได้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อค่ะในส่วนของศูนย์เฝ้าระวังสื่อที่ทางมหาวิทยาลัยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากกสทช.เนี่ยมุ่งเน้นในสื่อแทบจะทุกมิติค่ะโดยเฉพาะสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์เราก็มุ่งเน้นเพราะว่าปัจจุบันประชาชนเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ใช้บริการสื่อออนไลน์จำนวนมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ละเลยนั่นก็คือสื่อที่เป็นวิทยุแล้วก็โทรทัศน์ค่ะเพราะว่าในภาคประชาชนยังมีประชาชนหลายๆกลุ่มที่ยังเสพสื่อที่เป็นสื่อวิทยุแล้วก็สื่อโทรทัศน์เพราะฉะนั้นโอกาสที่การใช้สื่อถ้าไม่มีการระมัดระวังอาจจะทำให้การใช้สื่อเหล่านั้นนำมาซึ่งผลกระทบรวมไปถึงความเสียหายทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะ
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาธงพาณิชย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่มหาวิทยาลัยนครพนมได้กล่าวเน้นย้ำถึงภัยจากสื่อออนไลน์ที่มาในรูปแบบต่างๆว่าการส่งลิงก์ปลอมลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือและการแอบอ้างเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือหรือแม้แต่การเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะก็เป็นอีกช่องว่างที่เหล่ามิจฉาชีพหรือผู้ไม่ประสงค์ดีแอบแฝงมากับภัยเงียบจนทำให้หลายคนหลงเชื่อโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: จะเห็นว่าในเว็บไซต์นะครับจะมี http กับ https ครับซึ่ง https เนี่ยนะครับมีการเซอร์ติฟิเคทในการรับรองความปลอดภัยเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะนั้นเว็บไซต์แบบนี้จะมีความปลอดภัยสูงกว่าเว็บไซต์ปกตินะครับส่วนอีกอย่างนึงที่นักศึกษานะครับหรือบุคคลทั่วไปนะครับโดนกันเยอะคือเรื่องเกี่ยวกับการไซน์อินนะครับโดยไม่ไซน์เอาท์นะครับแล้วในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีโปรแกรมในการช่วยจดจำนะครับเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับก็จะมีการช่วยจดจำยูสเซอร์กับพาสเวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับเป็นคอมพิวเตอร์สาธารณะนะครับก็ควรที่จะระวังเรื่องพวกนี้ให้มากนะครับในการไซน์เอาท์และก็การจดจำรหัสและพาสเวิร์ดนะครับสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ Wi-Fi ตามสาธารณะต่างๆนะครับจะเห็นว่าการใช้ Wi-Fi สาธารณะเนี่ยนะครับอาจจะมีแฮกเกอร์ที่มานั่งนะครับปล่อย Wi-Fi ให้ใช้โดยที่อ้างกับ username ตรงกับผู้ให้บริการนะครับอันนี้ก็จะสามารถดึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปสแกมเมอร์หรือทำธุรกรรมต่างๆได้ในอนาคตนะครับ
0: ปัจจุบันการสื่อสารมีความหลากหลายบางครั้งไม่สามารถควบคุมหรือจำกัดการใช้งานของสื่อการที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ให้กับน้องๆเยาวชนและผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ศูนย์นั้นมุ่งหวังไว้เพื่อประชาชนชาวจังหวัดนครพนมได้มีทักษะในการวิเคราะห์ถึงสถานะและบทบาทของสื่อในยุคสมัยใหม่
3: เรามองว่าเราได้ให้องค์ความรู้เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เขาเรียกว่านำไปบอกต่อให้กับกลุ่มเพื่อนของเราให้เขาแบบมีความรู้ที่จะเฝ้าระวังให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในโลกทุกวันที่มันไร้คนแบก
0: ตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุโทรทัศน์จังหวัดนครพนมเดินหน้าจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของการเสพสื่ออย่างรู้เท่าทันและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

0: ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเดินชมภายในศูนย์การเรียนรู้กันหน่อยนะคะซึ่งก็มี2ชั้นด้วยกันน
1: ะคะ
0: ชั้นบนนี่คือบรรยากาศของชั้นบนเข้ามาจุดแรกเลยเราก็จะเห็นสัญลักษณ์นกยูงทอง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ตรานกยูงพระราชทานนะคะตรงนี้ค่ะที่เล่าให้ฟังว่าเราจะได้จำลองตรานกยูงพระราชทานที่สมเด็จพระพันปีท่านได้ส่งพระราชทานให้กับเกษตรกรผู้ทำไหมเพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมมาตรฐานเส้นใยไหมอย่างเงี้ยค่ะคือการตรวจนกยูงก็จะมีวิธีการตรวจที่ค่อนข้างละเอียดซับซ้อนนะคะตรงนั้น
0: จะมีรางวัลด้วย
1: ตรงนี้จะเป็นโล่รางวัลที่ได้รับจากนกกรมอนไหมค่ะก็จะเป็นส่งผ้าเข้าประกวดจะเป็นผ้าโฮลที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะผ้าโฮลผ้าขาวม้าผ้าอัมปรุมอันนี้เป็นรังไหมเป็นรังไหมที่เราสาวเส้นออกมาที่เราเรียกว่าไหมทองเสร็จนะคะก็เส้นใยไหมเราจะเป็นสีเหลืองทองพอดีตรงนี้เราตั้งโชว์ไว้มันเลยเหมือนแดดมันเลียสีจริงๆแล้วมันจะเป็นสีเหลืองทองอร่ามเลยค่ะทีนี้มันจะอยู่รังเส้นในพอรังเส้นในมันก็จะเกลี้ยงๆเส้นไหมมันก็จะเรียบ
0: ๆ
1: ที่จะเอามามัดหมี่เอามาทอค่ะก็จะเอาเส้นในตรงนี้ก็จะได้ตัวนี้เอามาเดี๋ยวเราจะไปดูตัวนี้หลังฟอกแล้วจะเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นเส้นไหมเนี่ยค่ะเส้นไหมอันนี้จะเป็นไหมเสาเครื่องนะคะอันนี้ตัวเส้นใหญ่เมื่อกี้พอเราฟอกออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะพี่อยากโชว์สีย้อมไหมของคุณสุรินทร์นิดหนึ่งนะคะเป็นสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติโดยหลักๆสุรินทร์จะใช้สีเขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงเหลืองได้จากเปลือกมะพูดคนสุรินทร์จะเรียกประโหดนะคะคนที่พื้นเมืองภาษาเขมรสุรินทร์จะเรียกประโหดอันนี้จะให้สีเหลืองสุกสกาวอะค่ะเหลืองคือถ้าย้อมเยอะๆก็จะเป็นเหลืองทองไปเลยส่วนอันนี้แก่นเขอันนี้จะให้สีเหลืองเข้มแล้วก็จะมีแก่นขนุนก็จะเป็นสีเหลืองเข้มรากยอก็เป็นสีเหลืองนะคะแต่สีหลักๆที่สุรินทร์ใช้ก็จะเป็นประโหดเป็นเขเป็นครั่งเป็นครามนะคะอันนั้นหลักๆเลยที่คนใช้เยอะที่สุดการให้สีต่างๆก็ใช้วิธีการผสมสีตามหลักการผสมสีส่วนครามของคุณสุรินทร์ก็มีนะคะไม่ใช่มีแค่ครามสกลนครครามสุรินทร์จะเป็นครามแห้งหมายถึงว่าเราเกี่ยวครามคนละพันกับสกลนครเราเกี่ยวครามเสร็จเราเอาไปหมักแล้วก็กรองเอากิ่งเอาใบออกมันก็จะเหลือน้ำสีเขียวๆอยู่ในโอ่งเนาะก็จะเอาปูนกินหมากนะคะปูนที่ได้จากการเผาเปลือกหอยเอามากวนจับสีกวนจับสีขึ้นมาเพื่อแล้วก็ตากให้แห้งเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาก่อโดยการใช้น้ำขี้ด่างน้ำที่ได้จากกรดมดแดงอย่างเงี้ยค่ะ
0: น
1: ั่
0: นก็เป็นภูมิปัญญาทั้งหมดเลยนะคะ
1: ค่ะตรงนี้จะเป็นการจะพามาดูผ้าโบราณนะคะผืนนี้คือโฮลมัดหมี่ของผู้ชายเปราะแปลว่าผู้ชายผ้าผืนนี้เป็นของคุณทวดอายุผ้าน่าจะประมาณ200ปีนะคะเป็นผ้าที่ทอโดยคุณเทียดที่เป็นแม่ของคุณทวดนะคะผืนนี้เรียกว่าโฮลเปราะปากากระตึมแต่ว่าตรงนี้เป็นจะสังเกตได้ว่าคือก่อนหน้านี้ผ้าสมปักปูมโฮลเปราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนดั้งเดิมเลยจะไม่มีหน้านางจะไม่มีลายหน้านางแต่ผืนนี้คือเท่าที่พี่เห็นในแถบสุรินทร์เนี่ยน่าจะมีของทวดที่มีหน้านาง
0: ค
1: ่ะแต่ที่เห็นทั่วๆไปจะเป็นหางโล่งๆหางแดงโล่งๆค่ะตรงนี้ที่ว่าผู้หญิงนุ่งไม่ได้ผ้าผืนนี้ผู้หญิงนุ่งไม่ได้ผู้หญิงก็เลยสลายลายออกมาเป็นโฮลเปิ้นเตื้อเนี่ยค่ะโฮลเปิ้นเตื้อก็คือการทอสลายลายมัดหมี่ด้วยลายโฮลเปราะลายโฮลเปราะจะมีหลายลายมากนะคะแต่ว่าประมาณ 90% ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้น่าจะมัดจากลายนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วเอามาสลายลายออกมาสลายลายออกโดยการดึงให้เป็นรูปทรงใบไผ่สอดขั้นด้วยสีพื้นแต่ว่าถ้าการทอแบบโบราณใช้กระสวยเฉพาะตัวหมี่ตัวที่เป็นหมี่ที่มัดลายเนี่ย21กระสวยคือถ้าลายต้นแบบ21ลำต้องใช้กระสวย21กระสวยเสร็จแล้วจะต้องมีกระสวยสีพื้น สวยกระสวยมัดกระสวยกระกระเส้นประเนาะจำได้นะคะแล้วก็เส้นหางกระรอกเส้นสีพื้นสีพื้นก็จะมีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีดำอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความชอบของช่างก็จะมีกระสวยของสีพื้นอีกประมาณ 6-7 กระสวยอะค่ะก็จะใช้กระสวย
0: เยอ
1: ะต้องไม่อันนี้คนละลาย
0: ค่ะ
1: อันนี้จะเป็นโฮลของหมู่บ้านโฮลของบ้านกระทม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะการดึงเฉียงจะคนละทรงจะดึงเฉียงขึ้นเป็นคู่อันนี้ดึงลงเป็นคู่จะเป็นอัตลักษณ์นุ่งไปตรงไหนรู้เลยว่าคนนี้อยู่บ้านกระทงตรงนี้ก็จะเป็นอัมปรุงประกามออมซึ่งเป็นมัดหมี่สองทางที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ค่ะเส้นประของผ้าที่เตรียมผ้าผืนนี้ก็จะมาอยู่ในผ้าโฮลนี้ค่ะเส้นประค่ะอันนี้เส้นยืนมัดก็มัดหมี่เห็นไหมครับเส้นมันก็จะลงดิ่งมาอย่างนี้ส่วนเส้นที่เป็นแนวขวางอันนี้เราก็มัดเหมือนกัน

0: ีนี้เวลาโทรขึ้นมาถ้าเกิดตัวเส้นประมันมาชนกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นรูปกากบาทรูปตัว T หรือรูปตัว L นะคะตรงนี้เท่าที่พี่ฟังคนเท่าคนแก่พูดอ่ะการทอผ้าอัมพรมเนี่ยน่าจะจินตนาการถึงดวงดาวบนท้องฟ้าดวงดาวบนท้องฟ้าจะมีจุดที่เห็นชัดเจนก็คือช่วงที่เป็นกากบาทช่วงที่เป็น T เป็น L แต่ถ้าตรงไหนที่ไม่เป็นกากบาทมันก็จะเป็นเหมือนดาวที่อยู่ลิบๆไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอัมพรมก็จะมีอัมพรมโทมอัมพรมคิวอัมพรมปกามอมมีหลายอัมพรมโฮลก็เหมือนกันก็มีหลายโฮลตัวนี้จะเป็นลายเดียวกันโฮลเพราะปกากระตุ้มลายเดียวกันกับผืนของคุณทวดแต่ว่าอันนั้นจะเป็นงานโบราณสมัยที่ยังไม่มีเครื่องมือทุ่นแรงเนาะตรงนี้คือเกิดขึ้นมาช่วงหลังละที่มัดได้ตรงมากแล้วค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือบรรยากาศในชั้นบนนะคะชั้น2เราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของเครื่องไม้เครื่องมือในการทอด้วยแล้วก็ผ้าโบราณนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประยุกต์ใช้ในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นยุคในปัจจุบันที่มีการทอผ้าไหมเป็นทั้งผ้ายีนบ้างนะคะแล้วก็เป็นลวดลายปัจจุบันและที่สำคัญมีการแปรรูปด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: เขื่อนสิรินธรแหล่งพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวประยุกต์พลังงานสู่การขับเคลื่อนเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรถจักรยานยนต์ EV รถบัส EV EV Boat
1: เหล่านี้คือพลังงานที่นำมาใช้ในภารกิจของทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรมุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเด็กเยาวชนและทุกๆคนที่มาเยือนที่เขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี

ขื่อนสิรินธรเป็นหนึ่งในเขื่อนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนสิรินธรช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดีขึ้นและผลักดันให้ภูมิภาคนี้ก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเป็นมรดกของประชาชนและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนตลอดไป

0: ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผ้าโบราณแล้วก็ผ้าลายสร้างสรรค์กันหน่อยนะคะจุดนี้ก็คือจะเป็นอยู่บริเวณชั้นล่าง
1: ชั้นล่างนะคะค่ะตรงนี้จริงๆแล้วผ้าลายโบราณของสุรินทร์เยอะมากเนาะเหมือนที่พี่คุยให้ฟัง 104,000 ลาย
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุยในวันนี้คงไม่หมดนะคะวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงผ้าอัตลักษณ์ของสุรินทร์นะคะเป็นผ้าอัตลักษณ์ที่เราระดมสมองคัดเลือกกันขึ้นมาว่าควรจะเป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์นอกจากผ้าโหรผ้าโหรนี่ยกเป็นที่1อยู่แล้วนะคะเพราะอันนี้เราไปขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาของชาติไทยนะคะประเภทช่างฝีมือโบราณเตรียมจะส่งขึ้นยูเนสโกนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็ผ้าโหรก็จะเป็นลักษณะนี้จะเห็นว่าผ้าโบราณสุรินทร์ย้อมสีธรรมชาติสีสวยไหมคะ
0: ค่ะ
1: สีสวยสีขรึมหลากสีมากค่ะอันนี้คือย้อมจากประโหดที่พี่คุยข้างบนให้ฟัง
0: เรา
1: เร
0: ีย
1: กค
0: ่
1: ะใช่ค่ะก็จะมีประโหดมีครั่งมีครามนะคะครามสีฟ้าเนี่ยจุดสีฟ้าเนี่ยมาทับสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวสุดยอดค่ะสุดยอดฝีมือเลยค่ะคนโบราณแล้วก็จะเส้นขั้นก็จะเหมือนกันแล้วการย้อมตรงนี้จะสังเกตว่าผ้าสุรินทร์ที่เป็นสีธรรมชาติสีจะเข้มครึ้มสีไม่หลุดไม่ตกเหมือนที่ผ้าของคุณทวดผ้าขาดแล้วนะคะ200ปีผ้าเปื่อยเพราะเป็นผ้าที่ใช้งานแต่สียังคงเดิม อันนี้ขึ้นอยู่

0: สามสีมาเกลียวความแข็งแรงก็จะมีมากขึ้นไปอีกแต่ว่าตีเกลียว2รอบ3รอบเลยนะคะเพื่อให้ได้เกลียวเล็กๆถี่ๆลายผ้าจะถี่ยิบแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
1: คือประณีตมาก
0: ค่ะแต่ตรงนี้ก็จะมายกขิดด้วยเพื่ออันนี้เป็นผ้าโจงเป็นผ้าโจงผ้านุ่งในงานพิธีก็จะประดับตกแต่งด้วยขิดก็จะมีอยู่ค่ะขิดของสุรินทร์ของเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร์ก็จะใช้เข็มเล่มใหญ่ๆหรือใช้ขนเม่นสกิดเส้นไหมขึ้นมาเป็นแถวแล้วก็กระทบทุกจนได้ลาย1ลายค่ะก็ทำลักษณะนั้นผืนนี้จะเป็นอัมปรุมเป็นมัดหมี่สองทางที่พี่คุยให้ฟังว่าอยู่ในผ้าโฮลค่ะตรงนี้
1: ที่จะมีตัว L บ้างตัว
0: ใช่ใช่ค่ะจะมีตัว L บ้างตัว T บ้างเป็นผ้ามัดหมี่สองทางที่ในประเทศไทยมีหนึ่งเดียวคือในกลุ่มคนพูดเขมรในจังหวัดสุรินทร์เขมรถิ่นไทยจริงๆเราน่าจะเป็นภาษาขอมอาจจะไม่ใช่เขมรเพรา
1: ะ
0: สุรินทร์กับกัมพูชาคุยกันไม่รู้เรื่องคนละเขมรนะคะแต่ว่าถ้าแถบเสียมเรียบเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่ถ้าลึกลงไปยิ่งเป็นพนมเป็นยิ่งคุยกันไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะอีกอันนึงจะเป็นสคูหรือสาคูอันนี้ก็จะเป็นลายตามีสีหลากสีเส้นยืนก็จะเป็นลายริ้วจะเป็นเห็นไหมคะน้องกุ้งจะเห็นความพิถีพิถันของคนโบราณเห็นไหม
1: คะ
0: สลับสีในเส้นยืนเนี่ยตรงนี้คือเส้นยืนที่เห็นเนี่ยเส้นไหมเนี่ยค่ะจะขึ้นเส้นยืนสลับสีเลยใช่ค่ะเขียวเหลืองแดงน้ำเงินแต่ว่าอันนี้ช่างจะต้องคำนวณเก่งการทำผ้ากลุ่มผ้าตาแบบนี้ช่างจะต้องคำนวณเก่งถึงจะสามารถลงลายได้พอดีหมายถึงว่าตัวริมผ้าต้องเท่ากันริมผ้าสองข้างต้องเท่ากันแล้วก็ช่องลายขึ้นต้นด้วยสีแดงขึ้นต้นด้วยสีแดงก็จะต้องลงท้ายด้วยสีแดงเน
1: ี่
0: ย คนที่ทำผ้าแบบนี้ได้สวยจะต้องคำนวณเก่งคิดเลขเก่งนะคะผ้าในกลุ่มผ้าสมออันนี้ลืมคุยไปว่าสคูหรือสาคูน่าจะจินตนาการการให้สีลายสีในเนี้ยจากเส้นใบของต้นสาคูฝรั่งสาคูจีนจะมีสีม่วงสีเขียวสีเหลืองก็จินตนาการใส่ลงมาตรงนี้นะคะส่วนผืนนี้เป็นสมอหรือสมออันนี้ก็ต้องคำนวณเส้นในการใส่ฟืมเหมือนกันนะคะตอนที่นับเส้นไหมอ่ะขึ้นเส้นยืนอ่ะต้องคำนวณให้มันลงลายเป๊ะเลยนะคะว่าจะขึ้นด้วยสีอะไรผ้าอัตลักษณ์ยังมีอีก2นะคะอันลูนซีมคำว่าอันลูนเนี่ยหมายถึงลายหมายถึงผ้าตาอันลูนซีมซีมคือสยามคนพื้นเมืองสุรินทร์จะเรียกคนไทยภาคกลางว่าซีมคนที่พูดภาษาไทยซีมอันลูนซีมก็คือลายสยามนะคะผ้าก็จะประกอบด้วยสีพื้นกับหางกระรอกมาทอใส่กันแต่ทุกอย่างต้องนับเส้นนะคะต้องนับเส้นในการทอไม่งั้นตัวตารางจะไม่เท่ากันอันนี้คืออันลูนซีมนะก็จะมีหลากสีอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของช่างแต่ละคนว่าชอบสีอะไรนะคะถึงจะใส่ลงมาต่อไปก็จะมาเป็นระเบิร์กอันนี้เอาเป็นผ้าอัตลักษณ์สุรินทร์ผืนสุดท้ายนะคะผ้าระเบิร์กหรือบางคนอาจจะเรียกว่าระเบิร์กหมายถึงการเปิดการอ้าอันนี้จะเป็นผ้ายกสี่ตะกอนะคะเป็นผ้ายกสี่ตะกอลวดลายก็จะเป็นช่องตารางไหมจะต้องเส้นเนียนละเอียดเส้นต้องเท่ากันต้องเป็นไหมเส้นในการคำนวณ นับช่องฟืมก็จะต้องแม่นถ้าคำนวณผิดการนับช่องฟืมผิดการให้สีเส้นไหมผิดตารางก็จะเบี้ยวเส้นไหมที่ใช้ในการขึ้นเส้นยืนกับเส้นพุ่งต้องเท่ากันช่องตารางจึงจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่โดยความหลากสีน้องกุ้งดูเห็นไหมคะสีก็จะสลับกันเหมือนกับสคูเมื่อกี้ค่ะค่ะสีจะสลับกันแต่ว่าความการลงสีเนี่ยในการโทกันในการโทพุ่งในการโทยืนเนี่ยมันจะเป็นตารางที่สวยงามอันนี้เป็นลายโบราณขอคุยแค่7ลายนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มไปที่ลายสร้างสรรค์นะคะในผ้าลายสร้างสรรค์ขออนุญาตดูด้านหลังเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูเรื่องลายสร้างสรรค์เนาะจริงๆแล้วผ้ามัดหมี่มันจะมีลายโบราณดั้งเดิมกับมีลายสร้างสรรค์แต่ว่าในณตรงนี้จะขออนุญาตพูดถึงลายสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานถนัดของกลุ่มเรานะคะเส้นใย

0: ไหมที่ใช้จะใช้เส้นไหมทองสเรนแล้วอาจารย์คนครูผ้าคนที่ออกแบบลายผ้าเนี่ยคือครูบันเทิงว่องไวซึ่งเป็นปราชญ์หมอนไหมเป็นศิลปินโอท็อปด้านผ้าลายผ้าสร้างสรรค์ในกลุ่มของผ้าสมปักปูมนะคะจะเห็นว่าลายพญานาคน้องกุ้งจะเคยเห็นลายนาคทั่วไป
1: ค่ะ
0: ทรงอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เนี่ยค่ะ
1: ไม่แต่ว่ามีความคล้ายบ้าง
0: อันนี้คือเจ้าของลายคนที่คิดลายนี้ขึ้นมาคนแรกคนที่แกะลายนี้ขึ้นมาก็คือครูบันเทิงว่องไวที่คุยให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะจะดูทรงลายเห็นไหมคะทรงลายลวดลักษณะของพญานาคเนี่ยจะได้ทรงอ่อนช้อยแต่ว่างานทั่วไปที่เราเห็นส่วนใหญ่ที่วางทั่วไปจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมคะแต่ตรงนี้คืออ่อนช้อยสวยงามตรงนี้คือสีธรรมชาติสีธรรมชาติสุรินทร์ที่พี่คุยให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะประโหดครั่งครามย้อมหลายๆครั้งย้อมบางสีย้อม 3-4 ครั้งต่อรอบย้อม 5-6 ชั่วโมงนะคะถึงจะได้สีแน่นอย่างนี้สีทนลักษณะนี้สภาพอากาศแต่ละวันก็จะเป็นใจในเรื่องของการย้อมเหมือนกันย้อมสีจะสวยหรือไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเหมือนกันตรงนี้ก็คือลายนาคที่เราเห็นชัดเจนแล้วมันจะมีนาคตรงนี้อีกลายหนึ่งแต่ว่าที่ว่าสร้างสรรค์ยังไงไม่ใช่สร้างสรรค์เฉพาะท้องผ้าท้องผ้าก็คือลายที่อยู่ตรงกลางท้องผ้าคือลายที่อยู่ตรงกลางอันนี้เป็นสีเคมีนะคะเนี่ยตรงนี้คือท้องผ้าแต่ช่วงหน้านางอีกล่ะตรงนี้ก็สร้างสรรค์ขึ้นมาอีกหน้านางอย่างเงี้ยค่ะหน้านางตรงถ้าจะเป็นผืนนี้ก็จะหน้านางอันนี้ครูบันเทิงก็เป็นคนแกะขึ้นมาเองเหมือนกันนะคะตรงถัดจากช่อแทงท้องจะเป็นหน้ากระดานนี้จะเป็นว่านสี่ทิศแต่ส่วนที่เป็นกรวยเชิงสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นเชิงเทียนนะคะส่วนผืนนี้เป็นนาคเหมือนกันนะคะและนาคเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้จะเล่นนิติจะเห็นไหมคะว่านาคจะเหมือนหลบมุมอยู
1: ่
0: ซ่อนๆอยู่นะคะตรงนี้แบบเทคนิคสุดยอดมากแต่ตรงนี้มัดหมี่300กะลัมค่ะแล้วก็คนมัดหมี่คนเรียนแบบยากมากเพราะว่าระยะของการมัดช่องไฟที่ว่างที่เว้นกันอยู่เนี่ยคือถ้าช่างไม่มีฝีมือก็มัดไม่ได้นะคะส่วนอีกผืนหนึ่งอันนี้สีธรรมชาติเหมือนกันนะคะอีกผืนหนึ่งตรงนั้นจะเป็นสีเคมีแต่ว่าให้ดูความพิเศษของลายอะค่ะความพิเศษที่ลายจะละเอียดมากอันนี้ครูบันเทิงเขาฝันเขานอนฝันส่วนตัวนี้นะคะตัวลายปากการัญโยเนี่ยตั้งชื่อลายปากการัญโยทมตรงนี้เขาฝันว่าเขาได้มีคุณยายซึ่งเป็นครูผ้าโบราณมาเข้าฝันมาคุยกับเขาแล้วก็เขียนลายบนพื้นดินเขาบอกฝันตั้งแต่จนเช้าเลยอะเขียนลายไว้บนพื้นดินให้เขาบอกว่าให้ทำลายนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาได้สร้างลายนี้ออกมาอันนี้ในโบราณไม่มีนะคะตรงนี้จะเป็นลายสร้างสรรค์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกรอบสังเวียนผ้าหรือจะเป็นกรวยเชิงเนี่ยด้านตรงทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นลายสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ออกมานะคะอันนี้ก็คือลายสร้างสรรค์เช่นเดียวกันลายสร้างสรรค์อันนี้เขาจินตนาคือบันเทิงเขาจินตนาการจากหัวเข็มขัดโบราณหัวเข็มขัดโบราณที่เป็นหัวเข็มขัดสวยๆที่เขาใส
1: ่
0: ค่ะนั่นนะคะเขาก็แกะออกมาเป็นในลักษณะนี้แล้วก็จะมีลายสวยไหมคะ
1: โอ้เป็นเงาด้วยนะ
0: ค่ะอันนี้เส้นไหมทองสเรนจะเป็นแบบนี้ค่ะผ้าจะเงามากแล้วก็เส้นใยจะแข็งแรงเคยมีการทดลองดึงเอาเส้นไหมกับเส้นลวดทองแดงในขนาดเท่ากันมาดึงดูอะความเหนียวเท่ากัน
1: ค่ะ
0: เส้นไหมพิเศษมากค่ะเส้นไหมทุกพันเลยค่ะเขาจะมีความเหนียวมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ลายสร้างสรรค์จริงๆตรงนี้จะเป็นลายสร้างสรรค์ทั้งหมดแต่ว่าคงจะรื้อทุกลายขึ้นมาให้ดูไม่ได้ส่วนตรงนี้อันนี้เพิ่งทอเสร็จออกมาใหม่รุ่นใหม่เลยอันนี้ลายดอกบานชื่นตรงนี้มัดหมี่ถี่ยิบแล้วก็ให้สีหลายสีอันนี้ก็เป็นลายสร้างสรรค์นะคะส่วนหน้านางตรงนี้ก็จะเป็นหน้านางแบบนี
1: ้ด้านนี้
0: ข้างหลังตรงนี้ข้างหลังข้างน้องกุ้งอันนี้เป็นท้องพันธุ์

0: ท้องพันพันที่แปลว่าสีนะคะพันพันณะนะคะอันนี้ก็ท้องพันเขียวแต่ว่าตรงนี้คนโบราณก็ทำอยู่แล้วแต่อย่างนี้แต่ว่าความสร้างสรรค์ของครูผ้าของเราก็คือตรงกรอบสังเวียนเนี่ยคิดลายใหม่แล้วก็หน้านางลายหน้านางจริงๆถ้าภาษาราชการตรงนี้จะเรียกว่ากรวยเชิงตรงนี้ก็เป็นลายใหม่ที่เขาคิดขึ้นมานะคะอันนี้เราคุยเรื่องผ้าผ้าไหมที่เป็นผ้านุ่งผ้าไหมเส้นเล็กๆเนาะต่อไปเราจะพาไปชมผ้าไหมยีนนะคะซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่กลุ่มเราได้พัฒนาขึ้นมานะคะ
1: เดี๋ยวไปดู
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ขื่อนสิรินธรแหล่งพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวประยุกต์พลังงานสู่การขับเคลื่อนเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรถจักรยานยนต์ EV รถบัส EV EV Boat
1: เหล่านี้คือพลังงานที่นำมาใช้ในภารกิจของทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรมุ่งเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติของเด็กเยาวชนและทุกๆคนที่มาเยือนที่เขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี

ขื่อนสิรินธรเป็นหนึ่งในเขื่อนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนสิรินธรช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดีขึ้นและผลักดันให้ภูมิภาคนี้ก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเป็นมรดกของประชาชนและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนตลอดไป

ไหมไทยเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจจากที่เรามีเส้นไหมเปลือกเยอะเส้นไหมเปลือกเส้นขนาดใหญ่พอดีมันเป็นเส้นไหมที่เราสาวเครื่องเนาะเวลาลงเส้นมันจะใหญ่มากกว่าการสาวมือทีนี้การที่จะนำมาใช้งานในบ้านเราน่ะมันค่อนข้างยากนะคะแต่ด้วยความที่เรามีวัตถุดิบเยอะเราก็เลยทดลองนำมาฟอกมาตีเกลียวให้มันเป็นตีจนได้เส้นเล็กๆลงมาพอที่จะทอผ้าได้แล้วก็นำไปย้อมครามซึ่งครามภาษาพื้นถิ่นแถบนี้จะเรียกว่าตรมนะคะตรมไม่ใช่ทุกระทมนะคะเป็นต้นไม้ชื่อต้นตรมซึ่งให้สีครามภาษาไทยเรียกว่าครามแต่จะเป็นคนละสายพันธุ์กับครามสกลนครนะคะตรงนั้นพอเราเริ่มมาทำมาทดลองทำก็ย้อมออกมาก็ทอได้เป็นเหมือนผ้ายีนเลยเราก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้เป็นผ้ายีนใหม่นะคะซึ่งทางเราก็ได้ส่งขึ้นจดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยนะคะตรงนั้นครามนี่คือสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เราก็จะมีสีธรรมชาติทั้งที่เป็นสีครามที่เป็นผ้าครามพอมาเป็นสีอื่นๆเนี่ยเราใช้เป็นสีเคมีค่ะก็ย้อมก็มีทั้งทอมือและทอเครื่องแล้วก็ส่งขึ้นจดขอตรารับรองพระราชทานตรานกยูงค่ะอันนี้ก็ได้ตรานกยูงสีเขียวค่ะตอนนี้ที่มีจะมีสีดำมีสียีนซึ่งจะเป็นยีนเข้มยีนอ่อนแล้วก็มีสีเขียวก็เขียวเข้มๆ เกือบดำอะค่ะจริงๆภูมิปัญญาพื้นบ้านก็จะอยู่ที่การย้อมเนาะการย้อมครามผ้าตรมที่ว่าเนี่ยค่ะการย้อมครามซึ่งจะต้องเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเท่านั้นเลยถ้าย้อมเป็นสีธรรมชาตินะคะก็คือการฟอกเส้นไหมก็ต้องใช้ด่างธรรมชาติใช้การเผาขี้เถ้าด่างเอามาเอาน้ำด่างการย้อมครามก็จะต้องมีส่วนผสมของน้ำด่างมีส่วนผสมของน้ำที่เป็นรสส้มน้ำมดแดงน้ำส้มที่ให้การติดสีครามดีที่สุดคือน้ำจากการต้มตัวมดแดงนะคะตรงนี้มาเป็นส่วนผสมในการก่อครามตอนที่ย้อมครามการก่อครามจะต้องย้อมก่อกลางแดดก่อกลางแดดย้อมกลางแดดครามพื้นเมืองสุรินทร์ถึงจะติดสีแต่ถ้าได้ติดแล้วก็คือติดสวยแต่ว่าการย้อมก็จะต้องดูวันถ้าวันที่ไม่มีแดดย้อมไม่ได้การก่อก็ต้องก่อเอาไว้จนกว่าครามจะขึ้นฟองเงาสวยถึงจะย้อมได้แล้วก็ไปย้อมกลางแดดในวันที่มีคนตายก็ไม่ให้ย้อมถ้าเป็นในสมัยโบราณผู้หญิงที่มีประจำเดือนเขาก็ไม่ให้ไปใกล้สีจะไม่ติดซึ่งมีการทดลองแล้วไม่ติดจริงพอดีเราทำออกมาเสร็จแล้วมาเจอช่วงโควิดมันก็เหมือนกับเงียบไปแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ประกอบการเข้ามาต้องการที่จะนำผ้าไปตัดไปต่อยอดไปพัฒนาเพราะของเราจะเน้นในเรื่องของการทอออกมาแล้วก็ขายเป็นผืนผ้าไปนะคะสำหรับการที่จะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างใช้ทุนสูงแล้วก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่เยอะอะค่ะทีนี้ด้วยกำลังของเราอะเราทำได้คือพัฒนาผ้าเพราะเรามีวัตถุดิบนี้อยู่แล้วกับมือก็ฝากกับผู้ชมทุกท่านนะคะท่านใดที่มีความสนใจอยากที่จะมาท่องเที่ยวที่สุรินทร์สนใจในเรื่องของการทำผ้าไหมก็ยินดีต้อนรับนะคะแวะมาที่บ้านไหมทองสเรนศูนย์รู้วิถีชุมชนคนกับไหมนะคะตั้ง GPS เป็นบ้านไหมทองสเรนศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหมจะอยู่ที่บ้านกระทมหมู่8ตำบลนาบัวการมาที่บ้านไหมทองสเรนนี่สิ่งที่ท่านจะได้ไปอีกที่หนึ่งที่ท่านไปได้สะดวกก็คือไปที่วนอุทยานพนมสวายซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดที่ตั้งสถูปอัฐิของหลวงปู่ดุลอตุโลตรงนั้นเป็นที่พระราชทานเพลิงตอนที่ชาปนกิจท่านนะคะตอนนั้นก็จะตั้งสถูปอยู่บนนั้นเลยส่วนใหญ่คนจะมาก็จะไปที่สถูปหลวงปู่นะคะไปเคาะระฆัง 1,080 ใบแล้วก็แวะมาที่บ้านไหมทองสเรนนะคะจริงๆแล้วหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีจะมีฐานเรียนรู้ในเรื่องของการวิถีของชาวบ้านเนี่ยหลายๆฐานนะคะเราเป็นหมู่บ้านนำร่องแต่ว่าเราก็ยังมีฐานคือไม่ได้งบประมาณสนับสนุนแต่เราก็ยังมีกิจกรรมนั้นอยู่เนื่องจากมันเป็นวิถีของเราเองถ้าสนใจก็เชิญแวะมาได้นะคะโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434นะคะติดต่อที่ตัวดิฉันเองค่ะ

างคะคุณผู้ชมกับเรื่องราวของวิถีชุมชนคนกับไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์ที่มีการสืบต่อแล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสตอรี่ของคนสุรินทร์นะคะแล้วกลับมาพบรายการอีสานสตอรี่ได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MT ร่วมใจซอยชาวบ้านครับทาง NBT อุบลครับกฎหมายเลข11 MT ภาคอีสานของเข้านั่นเองนะครับวันนี้พบกับผมปิยะพงษ์กฤษวาทและทนายประพันธ์โพธวีครับสวัสดีครับทนายครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ฝนตกหลายหลาย
1: แม่
0: จอบน้ำ
1: ตกได้ตกดีครับแต่ว่าบางหม่องเขาบอกว่าตกแบบนี้มันบ่ได้น้ำเด
0: ้ว่า
1: ครับบางหม่องยังต้องการน้ำหลายกว่านี้บางหม่องก็หลายโพดแล้วเนาะก็เบิ่งเอาเขาว่าจะมีอย่างเขามาอีกได้นี
0: ่ครับ
1: ช่วงนี้ครับ
0: ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสถานการณ์น้ำตอนนี้ทั้งโค้งกับลดลงแน่กับค่อยๆลง
1: ครับ
0: นะครับแต่ทางมูลชี่เนี่ยกับน้ำก็ขึ้นแน่นะครับแต่ว่าก็ยังบ่ได้ว่าขึ้นพวดพาดนะ
1: แต่ยังบ่ได้ห่วงบ่ได้หรอ
0: ยังบ่ได้ห่วงบ่ได
1: ้ครับ
0: ก็ถามว่าขึ้นบ่ก็ขึ้นอยู่คันไปเทียบกับปีก่อนปีฮื้อปีเรื่อยๆไปอีกนั่นยังบ่ถึงพอช่วงนั้นโอ้โหน้ำมาหลายแห่ง
1: บอกง่ายว่ายังบ่ทันถึงขั้นท่งสีแดง
0: แม่
1: ตอนนี้ท่งเขียวอยู
0: ่ยังท่งเขียวอยู่แต่เฝ้าระวังไปเรื่อยๆพี่น้องทางอยู่ไผอยู่ทางริมน้ำริมหยังสิกะฟังคำแนะนำจากทางราชการ
1: ระวังหน่อยนึงเวลาเพิ่นเตือนเพิ่นหยังก็เอาของขึ้นสู่ที่สูงของมีค่าพวกงัวพวกข้วยนี่ก็ขนใหญ่ไป
0: ครับ
1: มันยังบ่ยากเวลาหอดมือน้ำมาเร็วบ่ทันเด
0: ้
1: เห็นบ่จังหวัดน่านเอาอีกล่ะ
0: เอาอีก
1: สองลบนี่จังหวัดน่านเคยถ่วมมาแล้ววังบุกีเหมือที่ผ่านมาเมื่อวันเมื่อก่อนก็เอาอีกแล้วเนาะมันมีอย่างรับรองได้ว่าถ่วมเทื่อนี่ปุ๊บแล้วก็ในปีนี้จะบ่ถ่วมอีกสันโมแมนเด้ในช่วงเดือนนี้จะบ่ถ่วมอีกโมแมนเด้มาได้เรื่อยๆ
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำอุทกภพก็ทั่วไ
1: ป
0: ว่าตะเพาะว่าตะไผ่จริงสิที่เขาเห็นในชัดก็คือเป็นแต่ปี54เกิดอุทกภัย
1: หมายถึงอุบลบ่หรือ
0: บ่ละเอาว่าภา
1: พรวม
0: ภาพรวมเนาะ54บัดที่นี่ก็เลยมีเกี่ยวกับเรื่องของการประกันเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์บ้านเรือนยังสิเกิดขึ้นคนให้ความสำคัญหลายขึ้น
1: แม่นครับ
0: ที่นี่พอนั้นปุ๊บนี่ก็คือประกันเองก็ต้องมาพิจมาวางแผนใหม่แล้วสิรับมือจังไหนแล้วเธอมองคิดว่าโอ้บ่ทั่วถ่วมเนาะ
1: กระถ่วม
0: เพิ่นกระถ่วม
1: กระเสี่ยงเอาเนาะ
0: กันไผ่ไม่เป็นการประกันเหมือนกันเรื่องความเสี่ยงนะในเรื่องของการเฮ็ดประกันภัยเมื่อเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันนำนะครับแล้วก็เรื่องของโครงการของรัฐบาลอีกโครงการนึงก็คือครับบัณฑิตพันธุ์ใหม
1: ่
0: บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่จะเอาไปซอยเหลือในพื้นที่ที่จะมีการขยายกรอบเรื่องของระยะเวลาของโครงการกันไปนำ
1: ครับ
0: และสำคัญครับพี่น้องประชาชนผู้ใดเพิ่งรายการกันอยู่ครับ0452813930452813 0452813ครับโทรมาได้สดๆแบบนี้มื้อนี้รายการสดนะครับ
1: ครับ
0: เหลืออย่างเดียวเปลี่ยนมุมหน้าจอให้เป็นรายการคำว่ารายการสดนิดนึงเดี๋ยวเราคุยกันเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาคุยกันประเด็นนี้กันนึงผมอินโทรไปว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเกิดขึ้นแบบรุนแรงแห่ง
1: เกิดเรื่อยเกิดดูเกิดแล้วก็รุนแรงไปเรื่อยๆนะครับบ่เคยเห็นก็เห็น
0: ครับแต่กี่วัดน้ำท่วมก็เอ้ยค่อยๆท่วม
1: นิดๆหน่อยๆขึ้นได้ก็ลงได้เดี๋ยวนี้โอ้โหนำความเสียหายมาเตียชาญบ้านเมืองลำบาก
0: เหนือจริงๆนี่เถอะกับ
1: แม่น
0: มาไหวน้ำหลากไหลมาพูวัดมาเลยขีดตอขีดต้มเต็มเฮือนคืออยากตอนที่
1: ครม.เพิ่นว่าไงบาดนี่เกี่ยวกับเรื่อง
0: เพิ่นน่ะแปลว่าตอนนี้นี่มีการเห็นชอบเรื่องนึงคือเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่นใส่ซื่อนี่ครับวงเงินครอบคลุมอยู่ที่30ล้านหลังคาเรือนในเรื่อง3ไพ่ก็คือน้ำท่วมว่าตะไพ่และก็แผ่นดินไหวเริ่มนะครับของการที่จะครอบคลุมคุ้มครองก็คือตั้งแต่1ตุลาคมปีนี้ก็คือปี2560
1: เดือนหน้านี่ตัวนี
0: ้ครับ
1: ห่วยคือเร็วแต่
0: เห็นชอบบางสีนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับเป็นที่ประชุมของครม.มีมติเห็นชอบในการอนุมัติการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่มหาไทยโดยปอพ่อเสนอเพิ่นเสนอว่าให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางของภาครัฐจากการตั้งรับหลังเกิดภัย
1: ครับ
0: แต่กี้ก็คือตั้งงบกลางไว้เกิดเหตุปุ๊บจังขอเบิกเงินงบกลางเอาไปซอยบัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เป็นบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งเป็นการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการซอยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและไถ่โอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเอาประกันภัยมาจับ
1: หมายถึงบริษัทประกันภัยต่างๆเนี่ยบ่
0: แม่นครับ
1: จะเข้ามารับผิดชอบ แทนรัฐบาลเวลาเกิดเหตุเกิด
0: ไ
1: ฟแต่ว่าต้องใจเบียร
0: ์ต้องใจเบีย
1: ร์แล้วรัฐบาลก็ไปใจเบียร์ให้เขาให้แทนประชาชน
0: ครับตัวแรกก็คือเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มบ่แม่นแบบเป็นไร่เดียวปกติบ้านเฮาก็คือบ้านน้ําท่วมเฮาก็เฮ็ดประกันภัยไว
1: ้
0: ไฟใหม่เฮ็ดประกันภัยบ้านไว
1: ้
0: รถยนต์เฮ็ดประกันภัยรถยนต์ไว้แต่ของรัฐบาลคือเฮ็ดแบบกลุ่มใหญ่ไปเลยนะครับและกับกรมธรรม์อีกชนิดนึงคือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อซอยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในการอนุมัติกรอบวงเงินนี่นะครับมีการขอกรอบไว้ในการสื่อประกันภัยให้พี่น้องประชาชนเพิ่นอนุมัติเมียเบี้ยไว้ที่15,500ล้านบาทเพื่อให้ครอบคลุม3ประกันภัยอย่างที่บอกไปคืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวแบ่งเป็นกรมธรรม์ที่อยู่อาศัยเพื่อซอยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่ 15,000 ล้านบาทและอุบัติเหตุกลุ่มก็คือ500ล้านบาทให้สำนักงบเป็นผู้จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินและตามวัตถุประสงค์และก็ให้ทางสำนักงานคปภ.ในฐานะผู้ดูแลประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาบริษัทที่จะมารับตัวประกันภัยตัวกรมธรรม์ของทั้งภาครัฐนี่แหละ
1: ว่
0: าสิเอาจากไหน
1: บริษัทใดเนาะสิถือเบอร์
0: จะเป็นแบบบริษัทเดียวบอหรือจะกระจายไปอันนี้ต้องเบิ่งอีกเทื่อน
1: ึงต้องมาตรฐานเนาะ
0: แม่นครับผมและการทางปอพ่อครับเป็นหน่วยรับงบประมาณก็คือการสื่อประกันภัยมันต้องมีผู้รับผลประโยชน
1: ์ครับ
0: อันนี้ก็ให้ทางปอพ่อเป็นผู้หน่วยงานรับผลประโยชน์ตัวนี้ไปเพื่อที่จะเอาไปมอบต่อให้พี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเนื่องจากตอนนี้นี่บ้านเฮาเองนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการประสบภัยพิบัติที่รุนแรงและดูเกิดขึ้นดูเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่สามารถคาดการณ์ในล่วงหน้าได้แน่นอนว่าสิเกิดย่ำใดสิเกิดแบบใดสิเกิดมองใดแน่นะครับและกระทบกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างทั้งในพื้นที่ที่เกิดภัยที่เกิดขึ้นซ้ำซากคือเกิดดูนะครับเป็นประจำทุกปีและบางมองเป็นมองที่บ่เคยเกิดขึ้น
1: ก็เกิด
0: ขึ้นครับ หลังจากการเยียวยาแล้วนี่แต่ละปีก็ถือว่าใส่งบประมาณหลายก็เปลี่ยนการจากตั้งรับนะครับหลังเกิดภัยพิบัติก็มาเป็นการแบบเชิงรุกเพื่อประเมินวางแผนกำหนดล่วงหน้าก่อนเกิดภัยลองเบิ่ง
1: เ
0: พราะว่าสามว่าตั้งรับนี่ก็ใส่งบประมาณหลาย
1: ครับ
0: คันตั้งคันแบบเชิงรุกไปนี่ก็ใส่งบประมาณคือกัน
1: เดี๋ยวมันปีต่อปีบ่นี่
0: มันก็ต้องปีต่อปี
1: แม่นบ่แล้วเงินนี่บ่หมื่นกว่าล้านนี่บ่ปีนึงละลายไปเลย
0: กลายไป
1: ถ้าบ่เกิดหยังขึ้นสมมุติ
0: เนาะโชคดีเนา
1: ะบ่มีหยังเลยแผ่นดินไหวก็บ่มีว่า
0: แต่ไฟก็บ่มี
1: อุทกภัยก็บ่มี
0: คร
1: ับบ่สันเฮเลยเนี่ยเน
0: าะก็เฮก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงไป
1: แต่ว่าถ้ามีเขาก็หนักคือกัน
0: ก็หนักคือกันเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่มีการได้รับอยู่ในกลุ่มนี่คือ30ล้านหลังคาเรือ น
1: 30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
0: เดี๋ยวไปคูณเบิ่งว่าแต่ละหลังเท่าใดจังซี่นะฮะที่สำคัญเพิ่นบอกว่าจะเริ่มนะครับส่วนของการครอบคุมครองก็คือ1ตุลาคม2569
1: ครับ
0: ไปจนถึง1ตุลาคม2570นะฮะกับปีหนึ่งพอดีนั่นแหละครับ
1: พอดี
0: ก็แบ่งไปตาม2ประเภทที่อยู่อาศัยก็คือเพิ่นมีกรอบวงเงินครอบคุมครองสูงสุดก็คือ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือน
1: ครับ
0: ต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ก็แบ่งเป็นสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุดอีก 90,000 บาทต่อเทื่อว่าตาไพ่แผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทเพิ่มเติมได้สูงสุดก็คือ 95,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการคุ้มครองกันและนี่เสียชีวิตจากอุทกภัยว่าตาไพ่แผ่นดินไหวอีก2ล้านบาทต่อคน
1: ครับ
0: แต่ถามว่
1: ามีอัคคีภัยนําเมื
0: ่อนอกบ่ดีอัคคีภัยนี่อาจจะเกิดแค่เป็นหลัง
1: หมายถึง
0: เพราะอัคคีภัยนี่อาจจะเป็นบ้านภัยบ้าน
1: เดี๋ยวนี้ไฟใหม่ดูดิเห็นบ
0: ่ครับ
1: ขนาดหน้าฝนนี่ใหม่อยู่บ่เซากรุงเทพนี่ใหม่ประจําแล้วก็ได้หลายมองนี่ใหม่ๆๆแล้วมันใหม่หลังเดียวบ่พอมันลามไปใส่หมู่อีกเห็นบ่ที่ว่าอยู่หยังก็มองเขาขายของกันได้หลายนะ
0: บ่มี
1: บ่แม่นหยังก
0: ็คลองถม
1: คลองถมเห็นบ่เบิดโตเลยเด้บางคนโอ้โหใหม่ครับ
0: เป็นแบบพื้นที่อาคารเก่าแก
1: ่นั่นแหละ
0: แต่ว่าที่สําคัญแกคิดว่าอัคคีภัยนี่บ้านเรือนแต่ละหลังเองเนี่ยอาจจะมีศักยภาพ
1: เขาเห็นเอง
0: ในการดูแลประกันตนเอง
1: ใช่ไหม
0: ครับคำนี
1: ้ครับ
0: ประกันตนเองแต่ว่าเรื่องของอุทกภัยที่เป็นปัจจัยภัยนอกทางรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้ง ซอยเหลือหลังเกิดเหตุมาเป็นแบบตั้งรับร่องเบิ่ง
1: ตอนนี้เอาจริงหรือวะนี
0: ่เอาจริงเป็น
1: ว่าครม.คุยกันเรียบร้อยแล้วเม็ดเสร็จแล้ว
0: ครับ
1: ที่นี่เขาเป็นประชาชนต้องเหตุจังไหนเนี่ยก็โครงการนี
0: ่โครงการ
1: นี่ต้องไปแจ้งจังไหนหรือเหตุจังไหนหรือเขาจัดการ
0: จากที่เพื่อจะมีพื้นที่เงื่อนไขผมว่าอาจจะเกิดจากกรณีที่ว่า1เป็นเขตพื้นที่การประกาศภัยพิบัติอินซิเดนต์จะมีเงื่อนไขตามมาที่ทางปพ10ประกาศ
1: หมายว่าอาจจะบ่ได้ทุกจังหวัด
0: ครับ
1: ที่รัฐบาลจะเข้าไปดูแล
0: อาจจะเงื่อนไขอันนี้ยังไม่ได้เบิ่งรายละเอียดนะฮะว่ายังไม่ได้รายละเอียดออกมาอาจจะบอกว่าพื้นที่เนี่ยทั้งประเทศไทย
1: ครับ
0: แต่ว่าขอบเขตในการจ่ายเนี่ยคือสูงสุดเนี่ยคือ30ล้านหลังคาเรือนแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขอีกว่าเป็นอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทางรัฐบาลประกาศการให้ความช่วยเหลือหรือประสบอุทกภัยอย่าง
1: น
0: ี้สินะ
1: เขาก็สิสำรวจแล้วเน
0: า
1: ะว่าบ้านในประเทศไทยมันมีอยู่ทั้งหมดจากหลังจากขั้วเลือดเหมือนก
0: ัน
1: แต่ว่าจะคุ้มครองอยู่30ล้าน
0: อาจจะเป็นกรณีที่ว่าน้ำท่วมยังจะเป็นพื้นที่แบบพื้นที่บ้านทางเขา
1: ไปเบิ่งพื้นที่ที่มันเกิดเรื่อยๆดูๆเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประกันให้เขาซะรัฐบาลยังบ่ต้องจ้องเงินใจเองให้ประกันก็รับผิดชอบไปเพิ่งขึ้นได้บ่แต่ก่อนบ่เคยมีมันบ่โครงการ
0: บ่เคยมีเพราะส่วนใหญ่ขันเบิ่งจากตามระเบียบของทางกระทรวงการคลังหรือสำนักงบเองเนี่ยก็จะบอกว่าขันจะเฮ็ดประกันภัยหน่วยงานราชการเนี่ยจะเฮ็ดประกันภัยนี่บ่สามารถดำเนินการได้จะเฮ็ดประกันตึกไปเฮ็ดประกันเสาออกอากาศไปเฮ็ดอันประกันรถยนต
1: ์
0: บ่สามารถเฮ็ดได้เป็นการดูแลตัวเองเป็นการที่ต่อมีความรับผิดชอบมีบทบาทหน้าที่อยู่แล้วรัฐบ่สามารถที่จะเอาเงินนี้ไปใส่นี่ได
1: ้แ
0: ต่อาจจะเป็นในกรณีนี้คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่ส่วนหนึ่งจะต้องไปจ่ายอยู่แล้วนี่การที่ประชุมอาจจะมีการมติเห็นชอบกันไป
1: ครับ
0: ก็ได้การปรับเปลี่ยนระเบียบกันไป
1: ก็รอฟังเบิ่งเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถือว่าซอยเหลือกันถือว่าดูแลประกันความเสี่ยงให้พี่น้องประชาชนกับในช่วงนี้เตรียมการไว้ก่อนถือว่าดีบ่แม่นว่าเกิดเหตุแล้วก็จังมาซอยเหลือพี่น้องประชาชนกับนางห้องห่มห้องหายว่าโอ้ยสิไปจะในตอนเทื่อมน้ำท่วมนี่ก็ตามที่ฟื้นได
1: ้ถือว่าเป็นผลงานบ่นี
0: ่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แนวทางถ่าเบิ่งกันก่อนว่าในการที่ซอยเหลือพี่น้องประชาชน
1: เน
0: า
1: ะ
0: อีกเรื่องนึงเดี๋ยวไปเบิ่งอีกเรื่องนึงกันต่อนะฮะ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่รัฐบาลนี่มีการอนุมัติออกมาเป็นการต่อเนื่องเพราะว่าโครงการนี้นี่มีการอนุมัติออกมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปี2561
1: คือยังเป็นโครงการที่เว้าถึงนี่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี่บ่
0: แม่น
1: คือยังเงียบๆแต่61พุ่นคือยังบ่มีใครเว้าถึง
0: คือพ่อตอนที่เริ่มเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กหน่อยที่เขาไปสู่ระบบพ่อเขาสู่ระบบแล้วแม่นครับพ่อเขาสู่ระบบแล้วพ่อคนที่ได้ประโยชน์คือเด็กหน่อยที่เขาไปเรียนในระบบพ่อเขาไปในระบบปุ๊บครบตามจำนวนแล้วมันก็จบไป
1: เรียนจบ
0: กับเด็กหน่อยก็ต้องอยู่ในระบบก็ต้องไปให้มันจบมันก็เลยบ่มีอย่างต่อเนื่องผลประโยชน์ก็จะมีแค่กลุ่มนึงที่นี่มันมีประเด็นต่อมาคือมีการพัฒนากำลังคนว่าจะไปจะในตอนนี้เรื่องนี้นั่นเองนะครับทางครม.เองก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครับความหมายสำคัญก็คือเตรียมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Grow Energy ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยจากตะกี้เพิ่นใส่คำว่าบัณฑิตพันธุ์ใหม่ครอบคลุมปี2561ถึง2569ก็ประมาณ10ปี
1: ครับ
0: ในการผลิตออกมาก็พอเขาสู่กระบวนการแล้วเนี่ยมันก็จะมีเด็กหน่อยจบใหม่อยู่ที่ประมาณ 3-4 รุ่นที่จะครอบคลุมกลุ่มนี้นะครับตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี2561ถึง2574บวกไปอีก5ปีก็คือระยะเวลา
1: ความจริงมันครบแล้วมันบอก
0: ครบแล้ว
1: จบเก่านี่ครบ
0: ปี
1: ขยายออกไปอีก
0: ต่ออายุออกไปอีก5ปีเพื่อจะขับเคลื่อนกันไปภายใต้กรอบวงเงินเก่าที่ยังเหลืออยู่อีก 3,100 ล้านบาท
1: ครับ
0: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือเด็กหน่อยเข้าไปเต็มบ่เต็มระบบ2อาจจะหลุดออกจากระบบกลางขั้นหรือจังใดยิ่งสินะครับ
1: จริงๆบ่น่าเหลือเนาะยังเหลืออยู่ถึง
0: 3,100
1: ล้านบาท
0: 3,100 ล้านบาท
1: ก็เลยเอามาขยายต่อให้มันได้อีก
0: ขยายต่ออีก
1: บอกง่ายๆเข้าใจง่าย
0: ครับเดิมที่นี่มีการอนุมัติไปก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ที่ผมบอกไปคือแต่24เมษายนปี61ภายแต่กรอบ 13,000 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: และได้รับการจัดสรรไปแล้วนี่ 6,718 ล้านบาทเหลืองบประมาณอยู่ที่ 6,367 กว่าล้านบาท
1: ครับ
0: ซึ่งผลการดําเนินงานในปีช่วง61ฮอด68นี่ผลิตคนได้ 90,000 กว่าคนคิดเป็นร้อยละ 83.15 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือ 108,000 กว่าคน
1: ครับ
0: มีมหาลัยเข้าร่วมโครงการอยู่ที่123หม่อง ผู้ประกอบการเขาร่วมกว่า 2,500 แห่งส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีอัตราการมีงานทำและมีรายได้ที่สูงกว่าหลักสูตรปกติอันนี้ที่ 90,000 กว่าคนนะครับการขยายระยะเวลานี้นะครับเป็นการพัฒนากำลังคนตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมจำนวน 81,600 คนรองรับ10อุตสาหกรรมในอนาคตความหมายที่ขยายต่อเนื่องไปอีก5ปีเพื่อไปรองรับระบบของ AI รถยนต์ไฟฟ้าการแพทย์สุขภาพมูลค่าสูงผู้ประกอบการ SME เซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็การปรับแผนดำเนินงานตามแนวคิด A Skill First Degree Letterผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะเวลา 3-4 เดือนหรือแบบเรียนระยะสั้นนะครับเปิดโอกาสให้สะสมแบบหน่วยกิจและก็เทียบโอนปริญญาภายหลังแนะนำซึ่งผู้เรียนเนี่ยต้องเฮ็ดงานในสถานประกอบการบ่หน่อยกว่าร้อยละ50นะครับแบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 80,000 คนและก็หลักสูตรปริญญาอีก 1,600 คนที่สำคัญก็คือเอามารองรับเรื่องของ AI นี่แหละนะครับที่จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตการที่จะเตรียมกำลังคนแบบนี้ไว้เพื่อยังเพื่อให้มีกำลังคนที่มีความหูมีคนที่เก่งคนที่หูอีหลีเรื่องของ AI พอตอนนี้หูยังเขาก็หูแบบวันนี้อะไรเจนภาพให้หน่อยสินะ
1: หูแบบงูงูงูปลาปลาครับ
0: บูหูแบบลึกซึ้งเพราะว่าอุตสาหกรรมนึงขันเขาเตรียมไว้เนี่ยคือหลายคนกับกังวลใจนักวิชาการบางคนก็บอกว่า AI เนี่ยก็ดีอยู่แต่พอมันไปได้อีกสัก5ปี10ปีนี่คัน AI เขาสามารถคิดแทนเฮาได้ล่ะมันสิเป็นแนวใดสินะดังนั้นเฮาต้องเตรียมกำลังคนมากควบคุมเทคโนโลยีให้ได้บ่ว่าเอา AI นี่มาใส่งานอย่างเดียวสิมันอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้นั่นเองนะฮะเอาก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆสำหรับกลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแรงงานกันได้นั่นเองนะครับ2ข่าวที่มาฝากกันถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทางรัฐบาลอัปเดตออกมาแต่ที่สำคัญ0452813993เบอร์โทรขึ้นหน้าจอแล้วนะครับรายการสดแบบนี้มื้อนี้มีประเด็นคำถามยังแน่โทรเขามาได้บ่ต้องถามผมก็ทนายจบประเด็นก็ได้โทรมาฝากทีมงานก่อนว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นคุยกันหรือเรื่องใดจักใดก็สามารถฝากได้นะฮะหลายประเด็นที่มาคุยกันมีเรื่องนึงผมถามก่อนจะเขาข้อมูลนี้มีคำว่าคดีอุดลุ่มหรืออ
1: ุดทะลุ่มครับ
0: อุทลุ่มนี่ความหมายว่าจะไง
1: คือเป็นภาษาเก่าคือคดีที่ลูกขอท่านโทษฟ้องบุปการีฟ้องพ่อแม่ฟ้องปู่ย่าตาทวดซึ่งกฎหมายห้ามฟ้องบ่ได
0: ้เอาที่ให้แล้วอันนั้นให้แล้วแบบแม่จะเอาคืนจะฟ้องคืนสิ
1: แบบคุณปิยพงษ์นี่เนาะฟ้องพ่อฟ้องแม่
0: ว่าบ่ดูแลบ่ได้จัง
1: สารพัดเรื่องที่จะฟ้อง
0: ได้เบิด
1: เขาบ่ให้ฟ้องถ้าเป็นลูกฟ้อง
0: พ่อแม่
1: ฟ้องปู่ย่าตาทวดคือชาวพุทธเนาะ
0: ครับ
1: บุปการีเฮาเลี้ยงดูเฮามาแม่นบ่ครับ
0: เบ
1: ิ่งแย่งเฮามาแล้วมามื้อนึงเฮาปีก้าขาแข็งเฮาไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ว่าแม่ยืมเงินไปบ่ใส
0: ่
1: หรือแม่บ่แบ่งมรดกให้บ่เป็นธรรมจังซี
0: ่เอาไป
1: แม่จังซั่นแม่จังซี่นะ
0: เอาไปอ้ายหลายกลัว
1: แม่แบบนี้ในสังคมมันน่าเบิ่งบ่บัดนี้ลูกไปเป็นคดีความกับพ่อกับแม่ไปฟ้องกันอยู่โรงอยู่ศาล
0: ครับ
1: มันเป็นเรื่องที่ชาวพุทธย่อมบ่ได้นะบ้านเมืองเฮาคนไทยอ่ะเขาก็เลยเป็นกฎหมายออกมาว่าห้ามนะบ่ฟ้องเลยไปฟ้องปุ๊บศาลยกฟ้องเลยถ้ามันเข้าเหตุนี่ฟ้องบ่ได้แต่มันยังมีบางสถานะของพ่อของแม่คือพ่อแม่นี่เป็นอยู่แล้วล่ะฐานะโดยความเป็นมนุษย์เนาะแต่บางเทื่อแม่เป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการ
0: บริษัท
1: แม่และในลักษณะทุจริตแต่ทีเขาฟ้องในตำแหน่งบางเถื่อเขาฟ้องได้ได้ตัวนี้บ่เป็น
0: ได้
1: แม่น
0: บ่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นพ่อแม
1: ่บ่ก็ฟ้องตำแหน่งไงฐานะเราคือกรรมการแล้วยักยอกหยังไปสักอย่างหนึ่งสมมุติยักยอกหุ้นยักยอกเงินจังซี
0: ่
1: ฟ้องฐานะนี่ฟ้องได้แต่ว่าจะฟ้องแม่ตรงๆเลยบ่ได้มาแม่ลักของแม่โกงแม่นั่นแม่นี่บ่ได้ครับ
0: ถ้าต้องสืบต้องสอบสวนต้องอันนี้ก่อนต้องดูข้อมูลก่อนว่าจะสิอันนี้ได้
1: คือผู้ถือฟ้องผู้เป็นแม่เขาก็ต้องต่อสู้ว่ามันเป็นคดีอุทลุ่มสมมุติแม่ถือฟ้องแล้วแม่ก็ว่ามีคดีอุทลุ่มก็เอาหลักฐานมาแสดงความเป็นแม่เป็นลูกกันแค่ง่ายๆเลยบ่ต้องไปเบิ่งหลายเรื่องแต่ว่าถ้าเขาฟ้องในฐานะตำแหน่งนั่นอีกเรื่องนึงครับศาลอาจจะรับฟ้องแล้วก็พิจารณาให
0: ้ครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ่งข้อมูลนี่ครับกับช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินนิดนึงครับว่าคดีอุทลุ่มนี่ คืออีหยังขยายความเพิ่มเติมและมีแนวทางจังใดคลิปนี้จบแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่กลับมาเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของกฎหมายกันครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้มีเรื่องกฎหมายที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับทราบกันครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับจับได้ว่าพ่อหรือแม่ของตัวเองเนี่ยแอบขายที่ดินซึ่งเป็นมรดกที่คุณผู้ชมมีสิทธิ์ได้รับร่วมกันไปให้กับคนอื่นคุณผู้ชมจะทำยังไงครับจะกล้าฟ้องร้องบังคับคดีหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะบอกว่ากล้าสิก็เป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนี่แต่อย่าลืมนะครับกฎหมายไทยห้ามไม่ให้บุคคลใดฟ้องบุพการีของตนไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญาครับและจะทำยังไงครับจะปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองหล่นหายไปอย่างนั้นหรือกฎหมายก็มีทางออกครับวันนี้ผมจึงนำทางออกมาแนะนำตามหลักคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได้มีการวางหลักไว้มานำเสนอครับเรื่องมีอยู่ว่าพ่อและแม่นะครับคือคู่สมรสคู่หนึ่งเนี่ยมีบุตรด้วยกันทั้งหมด7คนครับวันดีคืนดีพ่อกับแม่ก็ได้ไปซื้อที่ดินร่วมกันทำให้ที่ดินแปลงนั้นกลายเป็นสินสมรสซึ่งพ่อและแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งคนละครึ่งหนึ่งภายหลังพ่อถึงแก่ความตายครับสิทธิ์ในการรับมรดกจึงตกแก่ลูกทุกคนพร้อมกับคุณแม่ต่อมาหลังจากนั้นลูกทั้งหมด3คนซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้ก็จับได้ว่าคุณแม่นะครับได้มอบอำนาจให้กับลูกอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นพี่น้องร่วมกันกับโจทย์นี่แหละครับไปขายที่ดินให้กับบุคคลภายนอกทำให้โจทย์ทั้ง3ได้รับความเสียหายเนื่องจากโจทย์ทั้ง3ไม่ได้รู้เห็นยินยอมและไม่ได้รับค่าที่ดินด้วยเมื่อเรื่องถึงศาลศาลก็ตรวจสำนวนแล้วพบว่าคดีดังกล่าวเป็นกรณีที่บุตรฟ้องผู้บุพการีของตนจึงทำการยกฟ้องของโจทย์ทั้ง3ทั้งหมดต่อมาคดีจึงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาครับศาลฎีกาท่านก็เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องผู้บุพการีของตนหรือเป็นคดีอุทธรุมศาลฎีกาจึงมีคำพิพากษาว่ากรณีเช่นนี้สำหรับโจทก์ทั้ง3และจำเลยที่1นั้นไม่สามารถฟ้องได้ศาลจึงยกฟ้องโจทก์ทั้ง3ในส่วนของจำเลยที่1แต่ในส่วนของจำเลยที่2ศาลมองว่าเป็นกรณีที่จำเลยที่2รับมอบอำนาจจากจำเลยที่1เท่านั้นการฟ้องจำเลยที่2แม้จะไม่ใช่ฟ้องผู้บุพการีของตนแต่ก็เป็นการฟ้องในนามตัวแทนของผู้บุพการีของตนซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นเดียวกันศาลจึงพิพากษายกฟ้องในส่วนนี้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ดีคดีก็อำนวยความยุติธรรมให้กับทุกคนศาลท่านได้พิพากษาว่าในส่วนของจำเลยที่3ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ใช่ผู้บุพการีโจทก์ทั้ง3สามารถมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเพื่อบังคับคดีนำทรัพย์สินติดตามเอาคืนทรัพย์สินของตนมากลับเข้าสู่กองมรดกเพื่อที่จะแบ่งตามสิทธิของตนได้ครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: พลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: ครับเข้าสู่เอ็มที่ร่วมใจซอยชาวบ้านครับช่วงตอบคำถามช่วงประเด็นข้อกฎหมายกันนะครับผมช่วงนี้ยังสามารถโทรเข้ามาได้ครับ0452813493 0452813493หรือจะฝากคำถามทางเพจ NBTUBON ตามหน้าจอกันได้ครับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องจะใหญ่โตขนาดใดฝากกันเข้ามาได้ครับเฮาตอบได้เฮาก็จะแนะนำกันไปอันใดที่เราจะบอกว่าหน่วยงานใดที่จะรับเรื่องได้เฮาก็จะบอกหน่วยงานช่องทางกันไปนั่นเองครับแต่ประเด็นในมื้อนี้คุยกัน
1: นิดนึง
0: ครับ
1: เรื่องคดีอุทุมเน
0: า
1: ะ
0: ที่เฮาทีมไปทายไปมาหัน
1: ที่เฮาฟังท่านอัยการเพิ่นบอกให้ฟังนึงหันเพิ่มเติมนิดนึง
0: ครับ
1: ทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาเด้อครับฟ้องบ่ได้เลย
0: อ
1: ุทุมนี่แปลว่าผิดประเพณีออกนอกลู่นอกทางผิดธรรมะ
0: ครับ
1: บ้านเมืองเฮาชาวพุทธเขารับบ่ได้ที่ลูกจะไปฟ้องพ่อแม
0: ่ครับ
1: แต่พ่อแม่ฟ้องลูกได้เด้อครับบัดนี้ทางออกเฮ็ดได้ครับเวลามันมีกรณีพิพาทกันระหว่างครอบครัวลูกกับแม่ลูกกับพ่อที่จะต้องฟ้องกันครับท่านไปให้อัยการฟ้องด้วยครับให้อัยการเป็นผู้ดำเนินคดีให
0: ้
1: ครับท่านเฮ็ดเองบ่ได้เด้อท่านไปแต่งทนายไปฟ้องเองหรือท่านมีความรู้เป็นกฎหมายแบบผมนักกฎหมายนี่เป็นทนายฟ้องเองฟ้องบ่ได้ไปยืมมืออัยการนะครับกฎหมายให้วางซั่นครับไปให้อัยการฟ้องให้ไปปรึกษาเพิ่นเลยครับบัดนี้ลูกฟ้องแม่บ่ได้นี่ลูกต้องเป็นลูกชอบด้วยกฎหมายเด้คือหมายว่าเกิดจากพ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันถ้าพ่อแม่บ่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับแล้วลูกมาฟ้องพ่อหรือมาฟ้องบิดาแท้ๆไปตรวจเลือดก็แม่นเลยล่ะแต่ว่าความเป็นพ่อตามกฎหมายมันบ่มียังบ่ทันจดทะเบียน
0: รับรองบุตรได้บ่ครับ
1: ฟ้องบ่ได้ครับถ้ารับรองบุตรน่ะฟ้องบ่ได้แล้วถือว่าเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาแล้วต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับจึงจะฟ้องพ่อแม่บ่ได้ถ้าเป็นลูกนอกกฎหมายฟ้องได
0: ้กรณีเช่นสมมติว่า
1: ผัวเมียอยู่น้ำกันบ่ได้จดทะเบียน
0: พอมีเมียเมียเก่าไปแล้ว
1: ครับ
0: พอมีเมียใหม่แต่ลูกติดมาอยู่กับพ่
1: อ
0: แบบนี
1: ้
0: พ่อเป็นคลาสนักเขตแบบนี้สมองได้บ
1: ่หมายถึงหยังพ่อเป็นพ่อเล่าอีหลีบ่ล่ะ
0: เป็นพ่ออีหลี
1: พ่ออีหลีเอาล่ะเป็นพ่ออีหลีแต่ว่าจดทะเบียนบ่ล่ะ
0: พ่ออีหลีบัดนี้มีเมียนึงเมียนึงปุ๊บมีลูกมีลูกกอไก่นี่ขึ้นมาบัดนี้เมียแรกเนี่ยเมียนึงนี่เพิ่นไปสวรรค์แล้ว
1: ที่นี่พ่อกับแม่จดทะเบียนกันบ่เอาตรงนี้ซะก่อน
0: จดบ่จดกัน
1: จดก็ฟ้องบ่ได้แล้วครับเป็นลูกชอบหรือคน
0: แต่สมมุติว่าอันพ่อนี่ไปแต่งเป็นเมีย2บัดนี้พ่อไปสวรรค์แล้วบัดนี้สมบัติที่เกิดขึ้นลักษณะแบบเขตว่าหั่นนี่ก็ฟ้องบ่ได้มั้ยครับ
1: สมบัติหยัง
0: ก็ที่เป็นแบบสิน
1: สมจะฟ้องไผบัดนี
0: ้ฟ้องแม
1: ่ที่ฟ้องแม
0: ่แม่2ที่เพิ่นเอาที่ไปขายจังซี่
1: ลูกแม่แรกจะฟ้องแม่2
0: แม่น
1: พอฟ้องได้แล้วบ่แม่นแม่เล่าบ่เป็นวุฒิธรุ่มครับบ่แม่นแม่เล่าเด้
0: บ่แม่นแม่เล่า
1: ครับแต่ว่าพ่อแม่นี่นะครับคือตามกฎหมายนี่แม่นี่จะเป็นแม่ชอบด้วยกฎหมายถูกกรณีถึงแม้ว่าจะบ่จดทะเบียนกันก็ตามพอบ่ได้รับรองบุตรก็ตามบ่มีคําพิพากษาของศาลก็ตามแม่นี่ร้อยโตเลยคือเขายกให้เลยว่าเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: คร
1: ับ นั่นแล้วลูกถูกกรณีฟ้องแม่บ่ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพ่อบ่ได้จดทะเบียนกับแม่แล้วเกิดลูกมาแม่นบ่ครับลูกฟ้องพ่อได้บ่เป็นวุฒิธรุ่มเพราะว่าบ่แม่นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้แล้วต้องไปเบิ่งเรื่องบุตรบุญธรรมอยู่บางคนสงสัยเอ้า
0: แม่นครับ
1: ลูกบุญธรรมไปฟ้องผู้รับบุตรบุญธรรมได้บ่พ่อแม่บุญธรรมได้บ่ฟ้องได้นะครับบ่ได้เป็นสายเลือดกันได้ลูกบุญธรร
0: ม
1: เอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วก็เอาเขาไปจดทะเบียนเป็นลูกบุญธรรมรับเขาเป็นลูกบุญธรรมเลี้ยงดูกันมาบัดนี้มีกรณีพิพาทกันฟ้องได้เลยโมเป็นลูกอีหลีไงโมเป็นพ่ออีหลีแมนฟ้องได้แล้ววันนี้ลูกเคยลูกไผคือกันได้บ่ฟ้องเลยฟ้องพ่อเฒ่าได้เลยลูกไผก็ฟ้องพ่อปู่ได้เลยเพราะว่าโมเป็นพ่อแม่อีหลีเราดิกฎหมายเน้นจะว่าเรื่องพ่อแม่ตามกฎหมายนอกกฎหมายก็ยังฟ้องได้เลยดังนั้นแล้วเวลาเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนอกมันเป็นคดีอุทธรุ่มนี่ท่านให้อัยการฟ้องให้ครับ
0: สอบถามกันก่อน
1: ไป
0: คุยกันก่อน
1: แมนว่าเสียตังค์หรอกไปหลวดเป็นบริการอยู่แล้วทนายเป็นดินเนาะทนายความเป็นไห้บ่ได้มันอุทลุ่มครับอันนี้ฝากไป
0: มาเบิ่งประเด็นที่เฮาเตรียมกันไว้มื้อนี้สักนิดนึงครับเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องหลังฟ้องครับ
1: ครับคือเวลาเกิดข้อพิพาทกันขึ้นเนาะบ่มีใครดอกอยากยืดเยื้อสู่กัน3ศาล4ศาลฟ้องกันบ่เลิกบ่แล้วเนาะก็อยากเจรจาไกล่เกลี่ยแต่ว่าบางเทื่อก็บ้างส่งนะบ้างฟ้องแม
0: ่
1: คะแนนไปหาเขาก่อนก็ยังอยากเสียหน้านะคือจังอ่อนเขาคือจังคดีบ่มีทางต่อสู้นี่แม่นบ่ล่ะก็เลย บ่อยากจะไปหาเขาเมื่อบ่ไปหาเขาวันเวลามันก็เดินไปเรื่อยเด้มันก็ต้องถึงเวลาใดเวลานึงที่ผู้เป็นโจทย์เขาจะต้องฟ้องบังคับคดีแม่นบ่ครับเรื่องมันก็เลยจะไปฮอดศาลเมื่อไปฮอดศาลแล้วกับกระสู้กันไปว่าไปหาเขาไปคุยเขาบางทีเขาก็บ่คุยนําหรือคิดว่าเฮาสิโง่แล่นไปหาเขาจังซี่เขาบ่เว้านําจักอายจังซี่ก็เลยปล่อยให้คดีมันไปตามรูปการมันก็ยาวยืดออกไปทีละ1ศาล2ศาล3ศาลแผ่แล้วก็อุทธรณ์อุทธรณ์แล้วก็ฎีกาว่าไปตามช่องทางมันสิเฮ็ดได้นะบ่มีผู้พาเจรจาไกลเกลี่ย
0: ครับ
1: ผู้เจรจาไกลเกลี่ยที่ง่ายที่สุดที่เห็นง่ายที่เห็นดูเห็นเรื่อยก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้นำหมู่บ้านนะครับ เวลาเกิดข้อพิพาทกันมากัดไก่งัวควายไปกินต้นกล้าอย่างนี้ไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนครับผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีบทบาทเด้ต้องแสดงเลยว่าเรื่องนี้เอ้ยอย่าให้มันไปฮอดศาลอย่าให้มันไปฮอดโรงพักคุยกันก่อนเฮาบ้านเดียวกันเดี๋ยวข้อพิพาทไกลเกลี่ยเอาค่าเสียหายมีจังได๋มันงัวไผมันตัวนั้นตัวนี้เบิ่งมันเป็นงัวของเขาบ่ล่ะใช่เขารับผิดชอบทั้งเถียงงัวมันก็ส่งคือกันเนาะสีคือกันจะจักตัวใดเป็นตัวใดแล้วมันเข้ามากินอีหลีบ่เสียหายจักบาทจักตังก็สดใส่กันไปมันก็จบเจรจาไกลเกลี่ยกันได้เรื่องก็บ่ไปฮอดตำรวจเรื่องก็บ่ไปฮอดศาลอย่าลืมนะครับว่าเรื่องหมากัดไก่นี่ขึ้นฮอดศาลเด
0: ้อือนี่คือไก่เข้าตัว
1: หมากัดไก่อ่ะบ่บางเทื่อโตนึงบ่แพงดอกแต่ว่ามันกัดหลายตัว
0: โอ
1: ้ไก่ตัวนึง
0: เบิดเล่า
1: 20บาทจังซี่แต่มันกัด80ตัวจังซี
0: ่
1: เห็นบ่ที่เป็นข่าวไปกัดไก่ตีเขาลูกไก่ตีเขาตัวละ 6,000แม่มันหนึ่งตัวละเป็นแสนเป็นล้านพุ่นไข่อยู่มันไปกัดลูกไก่ตัวละ 6,000 ตัวละ 3,000 ความเสียหายรวมแล้วก็ 4,500,000 อันนี้ก็ต้องเจรจากันก่อนเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะครับขึ้นสู่โรงสู่ศาลมาหลายอ่ะดิเราบางเทื่อเขาฟ้องทั้งแพงก็คิดว่าคนบ่หยาดเนาะ
0: ครับ
1: สั่วสิแล้วแล้วก็แพ้ก็มันยึดทรัพย์บังคับคดีติแล้วทรัพย์สินข่อยก็บ่มีฟ้องอาญาเลยครับมีคนฟ้องอาญาดิว่าปล่อยปลาละเลยบ่ดูแลหมาหรือสุนัขนี่ปล่อยมันไปกัดไก่เขาตายยกเหล่าเลยฟ้องอาญาโดยทั้งแพ่งบ่ฟ้องเลยกาว่าฟ้องแล้วบีบไงผู้เป็นเจ้าของหมาหยั่นติดคุกเดี๋ยวมันก็มาจ่ายปรากฏว่าเขาสู้ทีละ
0: ครับ
1: ชั้นยกฟ้องนี่เรื่องอยู่บ้านเฮานี่ครับแถวบ้านนั้นซี่นี่พิสูจน์บ่ได้ว่าหมาไผเด้เพราะแถวนั้นหมาหลายจักหมาไผเป็นหมาไผแล้วมากล่าวหาว่าเป
0: ็
1: นหมาของจำเลยแมนเพราะว่าขับรถนำมันแล้วมันก็แล่นหลอดหัวเข้าไปบ้านหลังนี
0: ้
1: ก็เลยเข้าใจว่าบ้านหลังนี้ผู้เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของหมานําแถวนั้นหมาเป็นเสื่อมๆอยู่เต็มเลยจักไผเป็นไผละสีเดียวกันไล่เดียวกันอีกจําผิดจําถูกแล้วมากล่าวหาว่าเจ้าเป็นเจ้าของหมาเจ้าต้องรับผิดชอบเพราะไก่ข่อยตายสุดท้ายแล้วศาลก็ยกฟ้องดังนั้นแล้วต้องเจรจาก่อนที่คดีจะขึ้นไปสู่โรงสู่ศาลหรือเขาไปแจ้งความมันนํามาซึ่งความเสียหายบาดหมางกันกินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับแล้วก็เพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้สั่งกันย้อนไก่ตัวนึงย้อนต้นที่ปลูกไว้บอกเผาจังซี่มันมาขุดปลูกใหม่ๆมันมากัดยอดมันมาขุดมันมาคุยจังซี่นะแล้วก็มันบ่คุ้มค่าในการที่จะไปฟ้องร้องบังคับคดีกันถึงศาลโรงศาลการไกลเกลี่ยเลยมีความจำเป็นเด
0: ้ครับ
1: ท่านจะไกลเกลี่ยกันเองก็ได้มันก็ระงับคือกันไกลเกลี่ยขอพิพาทคือให้มันระงับขอพิพาท
0: แต่ต้องมีคนกลาง
1: ท่านบ่มีก็ได
0: ้ผม
1: ก
0: ็
1: คุณปิยพงษ์นี่แหละผิดกันเรื่องโทรศัพท์มือถือยืมแล้วบ่คืนจังซี่ผมก็มาตกลงกับคุณวีระพงษ์บ่ต้องมีคนกลางไกลเกลี่ยกันเองว่าคุณวีระพงษ์โทรศัพท์คุณน่ะมันก็เก่าแล้วน้อยผมซื้อใหม่ให้เลยมันก็บ่คือแล้วผมเอาเครื่องเก่าผมหรือของญาติผมมาให้คุณวีระพงษ์ซะยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันนี่จบคุณวีระพงษ์บอกเออดีกว่าบ่ได้เว้ยไปฟ้องมันก็ยากอีกเอาไปกดเบิ่งเออใส่ได้นี่ก็เปลี่ยนเขตเป็นหยังใหม่เนาะเปลี่ยนหน้ากากใหม่คุณวีระพงษ์ก็เอาก็จบแล้วเด้ระงับข้อพิพาทได้เด
0: ้
1: ที่ถ้าผมบ่คืนคุณวีระพงษ์ก็ต้องไปแจ้งความหาว่าผมหลักทรัพย์หาว่าผมอยากยอกยืมเราบ่คืนทั้งแพงกับฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะว่าโทรศัพท์มือถือหายไปซื้อให้ใหม่เครื่องใหม่จังซี่เรื่องก็ยาวไปผมก็ว่าร้องสู่เบิ่งหาชนะเว้ยบ่ต้องซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือให้คุณปิยพงษ์แต่ว่าจะคุยกันได้จบครับแต่ว่ามนุษย์นั่นบางเทื่อมีส่งมีความยิงมีความจองหวงมีความบ่อยากไปหาเขาก่อน
0: ครับ
1: คือจังเฮาเป็นล่องเขานี
0: ่
1: ดังนั้นแล้วคนกลางมันได้เกิดขึ้นเพราะว่าถามว่านั่งคุยกันมันจะจกตากันตีกันเนี่ยถ้ามีคนกลางบอกอ่ะโดยเฉพาะคนกลางที่เขามีตำแหน่งเขามีหน้าที่แบบเขาเป็นผู้ระงับข้อพิพาทหรือเป็นผู้ที่ศาลตั้งขึ้นมาให้เป็นผู้ไกลเกลี่ยนี่เป็นคนกลางเขามีอำนาจไกลเกลี่ยตามกฎหมายนะครับบัดนี้การไกลเกลี่ยท่านจะไกลเกลี่ยก่อนฟ้องก็ได
0: ้ครับ
1: เขามีโน้ตติดมาเขาบอกท่านฟ้องว่าท่านติดหนี้เขา 3,000 ยืมไปบ่จ่ายหรือค้างค่าเช่าสื่อ งวดหนึ่งเด้อ2งวดให้เอาไปจ่ายถ้าเฮาไปจ่ายไปตกลงกับเขาว่าโอ้ยผมขอค่างวดมัน 7,000 เนาะมันบ่มีขอแบ่งจ่าย2งวดได้บ่ที่ค้างคุณน่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะจ่ายเต็ม 7,000 ได้ที่ค้างมา2งวดนี่ขอจ่ายผ่อนได้บ่ไปเจรจาแต่เขาว่าโอเคเขาบ่อยากฟ้องร้องหรือเขาบ่อยากมีปัญหากับลูกค้าก็ผ่อนกันไปมันก็จบนี่คือก่อนฟ้องนะแต่บางกรณีไปหาเขาแล้วบริษัทบ่คุยเลย
0: ครับ
1: ฟ้องลูกเดียวนอกจากว่าเอาตามเงื่อนไขข่อยมาผ่อนมาซ้อยบ่ได้ตรงจนใจเต็มค้างงางวดงวดละ 7,000 จ่ายมาเลย 7535 35,000 แล้วงวดต่อไปอย่าให้ค้างนะตรงใจตรงเป๊ะๆๆๆต้องเถื่อเฮาก็รับบ่ได้เงื่อนไขเขาเฮาบ่พร้อมที่จะจ่ายเขาแบบที่เขาต้องการนะเอาสิดีบ่ไปหาคนกลางดีกว่าเขาเอิ้นว่าเจรจาก่อนฟ้องคือยังบ่ได้ฟ้องเด้แต่ว่าเอาให้มันจบก่อนฟ้องพอถ้าฟ้องปุ๊บนี่ค่าใช้จ่ายมันเกิดขึ้นเวลามันเสียไปแล้วความรู้สึกที่ดีต่อกันมันก็ลดหน่อยถอยลงแต่ว่าถ้าก่อนฟ้องยังบ่ฟ้องกันบางคนเครียดเด้โอ้ยจะฟ้องคือบ่บอกก่อนเนาะคือบ่ถามบ่ไทก่อนเนาะคือบ่ทวงก่อนเนาะอยู่ที่ก็มาฟ้องเลยนี่เครียดได้แบบนี้ไทบ้านมักเครียดเด
0: ้
1: หาว่าเขาบ่บอกกล่าวก่อนคือบ่คุยกันก่อนจังไปแจ้งความคือบ่คุยกันก่อนจังไปศาลบางทีเอาไปคุยแล้วเขาบ่เว้านำก็มีเขาก็เลยไปฟ้องไงแต่ว่าก็อ้างกันว่าจะซื้อว่าเขาบ่เคยบอกเลยเขาบ่เคยเจรจาก่อนฟ้องเลยเอาละเมื่อมันเกิดแบบนี้เนาะถ้าอยากเจรจาก่อนฟ้องแล้วก็คือว่าไปหาตำรวจแล้วโอ้ยย่านตำรวจเนาะเพื่อตำรวจเขาจะจับเอาสัมเพื่อเขาแจ้งความถูกจับนั่นเป็นคดีบ่กล้าไปหรอกไปศาลดีกว่าก็ได้ครับไปศาลเลยครับ
0: ครับ
1: ศาลที่ท่านใกล้บ้านท่านไปเลยครับท่านไปบอกว่าผมเป็นลูกหนี้เขาแล้วเขากำลังสิฟ้องผม

0: ให้เขามาแล้วนัดมือกันกับมานั่งมันยังบ่ได้เป็นโจทย์ยังบ่ได้เป็นจำเลยเขามีดอกเบี้ยมีหยังเพิ่มขึ้นเด้แต่ว่าถ้าก่อนฟ้องนี่เสียเวลามาศาลเท่านึงแล้วบ่มีฐานะหยัง
1: มีค่าธรรมเนียมบ่ครับ
0: บ่มีครับมันเสียหยังถึงนี่ก็บ่หลายทอเจรจาหลังฟ้องเขาฟ้องไปแล้วนี่บางทีเจรจากันเนาะตกลงกันเรียบร้อยเขาขอค่าทนายครึ่งนึงเขาบอกว่าเขาจ้างทนาย 6,000 แต่ว่าคดีมันเจรจากันได้เขาขอ 3,000 ก็ต้องจ่ายเขาอีกได้ครับ 3,000 นะแล้วมันเสียเงินโดยใช่เหตุไงการเจรจาก่อนฟ้องเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วมีกฎหมายรับรองนำมีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าศาลมีอำนาจที่จะดำเนินการให้ได้ถ้าท่านเลือกวิธีการที่จะไปหาศาลนะ
1: แต่ศาลจะมักแบบนี้อยู่แล้ว
0: แห่งดีครับเขาก็โอ้ยเขาหอมเลยเขาว่าโอ้ยมาไวๆมาไวๆอย่าฟ้องกันตกให้ปวดหัวคดีมันหลายแห่งลงโลกศาลมาก่อนฟ้องดีมันจะได้จบแล้วก็บ่มีขอพิพาทกันในภายหลังบางทีฟ้องกันแล้วมันบ่มีการเบิกความอ้าวเบิกความเท็จอ้าวฟ้องเท็จคดีอื่นๆตามมาอีกหลายเลยแม่นแต่ว่าถ้าเจรจากันได้ก่อนฟ้องแล้วครับขอพิพาทได้มันจบหมดเลยมันมีแต่ความสบายใจ
1: คร
0: ับ ระยะเวลาก็สั้นลงศาลนัดให้แป๊บเดียวครับคู่กรณีมาพอกันเว้นแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเขาบ่อยากมาเจรจาศาลเอื้อนแล้วเขาบ่มาเขาสิฟ้องอย่างเดียวนั่นก็ไปหามเขาบ่ได
1: ้
0: เขาบ่มาสิไปบอกว่ามาๆๆไปดึงข้อดึงหางเขามามันก็บ่ได้ก็ปล่อยเขาฟ้องฟ้องแล้วก็ยังมีขั้นตอนอีกหลังฟ้องเจรจากันได้อีกพร้อมตลอดเลยไปบ่ได้ก็มีหนังสือมอบอำนาจให้สมมุติว่าจำเลยมี2คนเนาะมีผู้กู้แล้วก็ผู้ค้ำหรือผู้เซาซื้อแล้วก็ผู้ค้ำประกันการเซาซื้อให้เขาผู้ค้ำเดือดร้อนนะส่วนมากผู้กู้มันซื้อผู้ค้ำนี่จะเดือดร้อนกว่าคนอื่นเด
1: ้
0: บัดนี้ผู้กู้ว่าโอ้ยขออยากไปศาลเนาะขออยากไอ้โจทย์มอบอำนาจให้ผู้ค้ำก็ได้ไปเฮ็ดหนังสือสัญญาพอดีพอน้อมยอมความไปไกลเกลี่ยตามวงเงินตามเงื่อนไขก็ได้ครับใส่หนังสือมอบอำนาจก็ได้เขาจะแนบมากกับคำฟ้องเวลาเขาฟ้องท่านเขาส่งหมายมาหาท่านมันบอกมีคำแนะนำในการไกลเกี่ยมีวิธีการต่างๆบอกเบิด มีหนังสือมอบอำนาจเรียบร้อยให้เบิดท่านกรอกแล้วก็เอาไปให้จำเลยที่หนึ่งคือผู้กู้หรือผู้ที่เซาซื้อเดินเส้นซะมันบ่อยากไปก็อย่าให้มันไปไปแล้วเรื่องมากผู้ค้ำก็ถือไปเลยแล้วไปเจรจาทั้งเขาเพื่อบ่อยคดีมันยาวเพื่อปนีปนอมย่อมคว่ำกันเมื่อเจรจากันได้ปุ๊บแมนบอกขอพิพาทมันก็ลดหน่อยถอยลงคือโจทย์นี่เขาจะตั้งป้อมสูงหลายบางทีหาแสนเอาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะมีรถสักนึงแล้วก็ระยะเวลาให้เดือนเดียวหาแสนก็จะไปหาใจละการวันนี้วันนอกมันจะบ่จบเจรจาบ่ได้เรื่องเนาะแบบนี้ที่ได้หาแสนสมุดเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวหายระยะเวลาเจ้าสองปีแล้วก็ให้ผ่อนจ่ายเดือนละบ่หน่อยกว่าเท่านั้นเท่านี้ว่าไปมันยังก็มีโอกาสเป็นบ่ล่ะอ้าวดอกเบี้ยคิดร้อยละดอกเบี้ยผิดนัดแม่นบ่ล่ะดอกเบี้ยร้อยละ3มาสิบ่คิดดอกเบี้ยเลยดอกเบี้ยยกให้เจ้าไปเลยหรือเอาบาทเดียวร้อยละ1พ
1: ่อครับ
0: ก็ได้ครับลดให้กันนั่นนี่นู่นขยายเวลาตัดทอนต้นดีต้นนั้นออกค่าเสียหายเรื่องนี้บ่เอาสมมุติรถชนกันมันบ่ล่ะโอ้ค่าเสียหายเต็มเลยเอาหัวกลมๆพ่อสมมุติมัน 87,432 บาท56สตางค์สิบริษัทประกันเอาเบิดเด้มีจุดพร้อมตัวนิยมเอาเบิดเด้เอาหัวกลมๆเลย
1: ครับ
0: เอาแค่ 60,000 พ่อจาก 80,000 มีหัวมีจุดมีหยังนี่บ่เอาตัดทิ่มเอาแค่ 60,000 ก็ได้แล้วให้ผ่อนอีก3งวดหรือผ่อนอีกปีนึงเห็นบ่ทั้งนั้นก็เออรับได้ผ่อนได้ก็สิจบก็นําไปสู่การเฮ็ดสัญญาประนีประนอมยอมความกันศาลกับพิพากษาตามยอมเลยเด้แต่ว่าอย่าลืมว่าศาลพิพากษาตามยอมปุ๊บถ้าท่านบ่ปฏิบัติตามคําขอตกลง
1: มันจะมีหอยทายป่ะฮะ
0: ขอ1ขอ2ขอ3
1: มันจะมีหอยทายป่ะหลังจากที่มีการพิจารณาปณีปนอมนี้เรียบร้อยแล้วมันจะมีหอยทายป่ะขั้นปฏิบัติถ้าบ่ปฏิบัติตาม
0: มีถือมีสภาพบังคับ
1: อ๋อ
0: ถ้าบ่มีศาลเขาก็จะบ่พิจารณาตามย่อมให้ตัวมีสภาพบังคับว่าถ้าเจ้าว่าจ่ายถือว่าเจ้าผิดนัดทั้งเบิดย่อมให้โจทนะครับ
1: บ
0: ังคับคดีเดี๋ยวท่านที่โดยเขาบ่ต้องมาฟ้องศาลอีกเด้ถือว่าเจ้าแพ้ไปเลยตั้งแต่มือพิพากษาตามย่อม
1: เพราะโจทจะยึดตามคำพิพากษานั
0: ้
1: น
0: แม่นครับเขาจะพิพากษาตามย่อมเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านฮอดเวลาในเงื่อนไขของสัญญาวันนี้มาน้อมย่อมความจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ท่านก็เฮ็ดตามนั่นให้ชําระเงินภายในวันที่18ของทุกเดือนเดือนละบ่น้อยกว่า 3,000 บาทไปเรื่อยๆให้เรียกเสร็จภายในกําหนด2ปี2ปีเครื่อง3ปี5ปีว่าไปสุดท้ายแล้วขอสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดก็คือถ้าผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งนี่แหละเขาบังคับก็ดีเดี๋ยวทันทีแล้วก็ขอนอกเหนือจากนี้ยกทิ้งหมดเลยบ่ติดใจเรียกร้องจากกันอีกเอาซ้ําที่เขียนไว้นี
1: ่
0: บ่แม่นว่าเอาตามนี่แล้วเดี๋ยวมาอื่นมาเอ้ยลืมอันนั้นคุณต้องรับผิดชอบอีก 6,000 ค่าติดตามซึ่งบ่มีในสัญญาบ่นี่บ่น้อมยอมความอันนี้บ่ได้แล้วครับมันนอกเหนือจากที่ศาลพิพากษาตามยอมแล้วต้องให้มันเด็ดเสร็จเบ็ดเสร็จให้มันเสด็จน้ําแล้วก็เขียนสัญญายอมกันแต่ว่าบ่แม่นเอาหนีอื่นเด้บ่ร่วมนําบ่แม่นเด้

0: เอาสมมติว่าฟ้องกันเรื่องกู้ยืมเนาะ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อคืนออกว่าโอ้มันมีที่ดินแปลงหนึ่งมันสิขายให้เฮาเหรอมันบ่ยอมเอาที่ดินเรื่องนี้มาเว้านําบ่ได้เลยครับมันเป็นคนละเรื่องอันนั้นต้องไปว่ากล่าวกันอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะครับนั่นน่ะแล้วอยากเจรจาไปเลยครับไปที่ศาลหรือไปหาคนกลางผู้ใหญ่บ้านก็ได้กำนันก็ได้ท่านนี่ตำรวจก็ได้ตำรวจเขาก็นั่งรับฟังคุยกันเรียบร้อยลงประจำวันปฏิบัติตามนี่แต่ว่าถ้าอยู่กับตำรวจหรือกับผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดบันทึกไว้มันบ่มันบ่แล้วเด้ถ้าอีกฝ่ายนึงบ่ปฏิบัติถือว่าผิดสัญญาบ่นี่บ่น้อมยอมความจริงแต่เวลาท่านจะบังคับท่านต้องเอาขอตกลงเอกสารต่างๆที่เฮ็ดกันไว้ที่ไปฟ้องศาลในว่าเขาผิดสัญญาบ่นี่บ่น้อมยอมความที่นี่การเฮ็ดสัญญาบ่นี่บ่น้อมยอมความนี่ก็ต้องถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้นำมีการลงลายมือซื้อมีการยังเฮ็ดเป็นสัญญาขึ้นมาบ่แม่นตกลงกันแล้วเดี๋ยวว่าจ๋าแล้วบ่อยเขาเซ็นหยังเลยแล้วสุดท้ายเขาบ่ปฏิบัติตามไปฟ้องเขาเดี๋ยวว่าจ๋าฟ้องบ่ได้เด
1: ้
0: บ่นี่บ่น้อมยอมความต้องเฮ็ดเป็นหนังสือเด้ครับต้องเป็นเรื่องของสัญญาทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือซื้อมันยังจะผูกพันอย่างน้อยก็มีผู้ที่เป็นลุงนีนั่นแหละที่หมายความว่ายอมเขาน่ะลงลายมือซื้อแน่บ่แม่นบ่มีหยังเลยโดยว่าจานี่บ่ได้เด้ครับต้องเฮ็ดให้มันถูกต้องถ้ามันบ่ถูกต้องมันก็บังคับคดีบ่ได้ฟ้องร้องบ่ได้ครับ
1: นี่เรื่องของการปณีเจรจาไกล่เกลี่ย
0: แม่นแต่ว่าบางเทื่อมันก็ต้องมีชั้นเชิงแน่ในการเจรจาบางเทื่อโจทย์ตั้งป้อมไว้สูงเลยเด้แบบนี้แบบนี้ส่วนมากธนาคารก็ดีหรือสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นี่เขามีเรทของเขาเลยเขาตั้งไว้เลยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จากเดือนจากหยังก็เฮ็ดไว้เลยเวลาท่านไปตกลงกับเขาว่าโอ้อยากให
1: ้ยืดให้แน
0: ่ไฟแนนซ์ลดล่าว่าสอกให้แน่เอาแบบนี้แบบนี้ด้วยเขาว่าบอมันมีแบบฟอร์มแล้วทนายเขาเสนอเลยแบบนี้ต้องเฮ็ดแบบของเขาเอาไปอ่านก่อนเอาบอถ้าเอาเส้นเสนอศาลเขาเบิ่งแล้วโอ้มันรับบ่ได้รับบ่ได้มันก็บ่เกิดขึ้นแล้วสัญญาปณีประนอมยอมความหรือการเจรจาก็บ่สำเร็จเฮาต้องเบิ่งว่าเฮาไหวบ่บ่แม่นเขาเขียนหยังมาเออขายหน้าขายผ้าเอาหน้ารอดกันไว้เส้นซะไว้เลยแล้วก็ฮอดมือย่างหัวมันหาถึงแล้วมันที่1มีจ่ายมันโหลดคิดเอาง่ายๆบัดนี้งวดแรกก็จ่ายเขาบ่ได้ล่ะก็ผิดสัญญาเขาบังคับได้เลยเด
1: ้ครับ
0: แล้วมันเดือดร้อนคนอื่นนําบางเดือ
1: นั่นต้องเบิ่งเรื่องสภาพเจ้าของ
0: เจ้าของนําบ่ไหวบ่บางคนทรงเดชเลย
1: ครับ
0: มาศาลล่ะเขาให้หยังเดือนละ 50,000 เจ้าของรายได้ก็บ่มีเดือนละ 10,000 กว่าบาทจังซี่ก็ไปตกลงเดือนละ 50,000 ให้เขาหอดมือกับใจบ่ได้ครับก็ถือว่าผิดสัญญาเด้แต่ว่าศาลนั่นเพิ่นจะอ่านสัญญาให้ฟังก่อนแต่ว่ามันไหวมั้ยเงินเดือนคุณเท่าไหร่คุณไปรับ 50,000 ไหวบางโทษบางคนบางท่านเนาะ
1: ครับ
0: ก็จะทวนให้ฟังก่อนว่าแบบนี้คุณไปเส้นนี่คุณอ่านดีหยังคุณเข้าใจหยังมันไหวบ่ไหวนี่มันแย่คุณเด้เขาไหวครับไหวไหวก็ไปเพราะว่าความสมัครใจของคุณถ้าบ่ไหวก็เกณฑ์แบบนี้มันจะต้องถูกบังคับคดีถูกยึดทรัพย์ถ้าบ่สามารถจ่ายเขาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็เป็นภาระของเฮาเด้เขาใส่คำว่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 ให้แล้วเสียภายใน2ปีสมม
1: ุติไม่ต่ำกว่าก็ต้อง 3,000 เป็นขั้นต่ํา
0: แมนหรือจ่ายหา 10,000 นึงก็ได้แต่บางคนบอกโอ้ย 3,000 สบายมากท่านแต่ว่าเบิ่งระยะเวลาที่เขากำหนดไว้2ปีนี่ต้องหลายแสนเดือนสุดท้ายท้ายๆมันจะหนักเด้มันจะหนักมากเลย
1: ขั้นบันไดบ่ครับไปเรื่อย
0: ๆถ้าเดือนละ 3,000 มันบ่เบิดเดี๋ยว2ปี2ปีครึ่งสมมุติเดือนละ 3,000 จังซี่มันบ่เบิดนี่มันก่อนใหญ่บ่ล่ะแต่ว่าเขามาหลอกไงไม่ต่ำกว่า 3,000 ท่านจ่ายเดือนละ 3,000 โอ้สบายใจไว้เดือน 3,000 ท่านเนี่ยเงินเดือน 7,000 นี่จ่ายได้ 3,000 เหลือก็ไปซื้อกินปรากฏว่ามาถ่ายๆจะครบ2ปีครึ่งน่ะนี่ยังก่อนบางใหญ่นึงท่านจะต้องตบเลยถ้าเลย2ปีครึ่งปุ๊บถือว่าผิดสัญญาเด
1: ้
0: ท่านจ่ายบ่เบิด
1: ครับ
0: เขาก็บังคับได้ทันทีเลยนี่ล่ะบางคนว่า 3,000 สบายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 แล้วมันมีกำหนดว่าบ่ละ 3,000 ไปเรื่อยๆให้แล้วเสร็จภายใน2ปีครึ่งหรือ3ปี
1: มันจะมัดเข้าพอใกล้สิฮอดปุ๊บเริ่มบ่ไหว
0: นี่ล่ะนี่ล่ะ
1: เฮ็ดได้อีกบ่ครับไปคุยกันแบบ
0: ส่วนมากโจรเขาจะกอดเอิกแล้วเขาจะเฉยเมื่อยแล้วเขาอาจจะเห็นแล้วว่ามีที่มีทางมีบ้านมีเฮือนมีเงินฝากมีหยังสมุดนะเขาเห็นแบบนั้นนะเขาอาจจะเฉยแต่ว่าถ้าเขาใช้โอกาสกันก็ได้ครับบ่เป็นหยัง
1: กับ
0: เขาบังคับซะยางมันได้เบิดแต่ละโจทย์
1: ก็คุยกันอีกรอบนึงได
0: ้บ่เป็นหยังครับ
1: ยืดโอกาสยืดให
0: ้แม่นขนาดศาลตัดสินแล้วเขายังไปเคลียร์ภายหลังจากศาลตัดสินแล้วคือปล่อยศาลตัดสินไปเลยแล้วเขาก็เอาคำพิพากษาไปคุยกับเจ้าหนี้ไปปรับโครงสร้างหนี้นั่นหนี้โน่นตามที่เขาเคยได้ยินกันไปปรับโครงสร้างหนี้ไปว่ากันตามกระบวนการก็ยังเฮ็ดได้ครับแต่ว่ามันผูกพันในคำพิพากษานั่นถ้าโจทย์เขาบ่เอานำเขาบ่ไปปรับโครงสร้างหนี้หรือเขาบ่เอาตามคำพิพากษาเลยแย่เลยครับแย่เลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปนั่นนี่นวลเลยพอศาลตัดสินแล้วเด
1: ้ครับ
0: จะมีทางเดียวว่าจะอุทธรณ์ได้บ่เพื่อยืดออกไปแน่อุทธรณ์ไปจังซั่นล่ะทรงเดชไปเพื่อขยายระยะเวลาที่เขาจะบังคับคดีพอการขยายอุทธรณ์ปุ๊บเอ้ยพอการยืด

0: ท่านเป็นการขยายไง
1: ครับ
0: แล้วก็ขอทุเลาการบังคับคดีแหวนน้ำเขาก็บังคับคดีเข้าว่าท่านใด
2: สมมติว่า2ปีครึ่งที่นายบอก2ปีครึ่งประมาณสัก2ปีกับอีก2เดือน
0: บ่ไว้แล้ว
2: ลืมบ่ไว้แล้วมียังเหลืออีกสัก 60,000
0: บ่เวิร์ด
2: บ่มามีทางจ่ายเดือนนั้นเดือนละ 3,000 ต่อไปอีกเนี่ย
0: ก็ลองไปหาเจ้าหนี้เบิ่ง
2: กับ
0: เจ้าหนี้อาจจะมองว่า
2: อุทธรณ์ก่อนได้บ่ครับ
0: อุทธรณ์ไสต่อศาล
2: ต่อศาล
0: บ่ได้แล้วจบแล้ว
2: จบแล้ว
0: มีแต่ไปหาก
2: ลม
0: หัวไปหาเขาแทบจะมอบขั้นไปหาเขาล่ะ
2: ผมบ่ไว้แล้วอีก4เดือนผมหา
0: แต่เขาอาจจะเห็นใจได้เพราะว่าอย่างระยะเวลาที่เขาจ่ายมาเดือนละ
2: บ่
0: ต่ำกว่า 3,000 โอ้ตรงเป๊ะๆๆๆเลย
2: ครับ
0: แม่บ่บ่ค่อยขาดเลยเด้บ่มีว่าเวียนงวดแควล้อยังบ่มีมันจ่ายตรงๆเลยแต่ว่ามาฮอดสุดท้ายแบบ2ปีกับอีก2เดือนนี่ฮู้ว่าบ่รอดแล้วจังได๋3เดือนไปเรื่อยๆมันก็บ่เบิดหนีนะ
2: ครับ
0: อาจจะไปกลม
2: คุยกับเขา
0: ได้คุยกับเขาย่อโตเนี่ยยังน้อยเห็นบ่แบบใบย่อเคยเห็นบ่ใบย่อเดี๋ยวเขาเห็นใจไปใบจังนี้นะถ้าเขาเห็นใจเออเอาไป
2: แต่เขาก็ต้องเฮ็ดแสดงศักยภาพ
0: เออคือโจทย์นี่ถ้าเขาบ่บังคับมันก็บ่เกิดหยังขึ้นเด้
2: ครับ
0: แม่นเขายึดทรัพย์ไปแล้วมันบ่เขาจะขายทอดตลาดเขาเอาหนีไปโปะนี่แล้วเขาบอกโอ้ขายทอดตลาดไปก็ขายหยากไว้ที่กับที่ตาบอดขายหยากก็มันเอาหนีมาใส่แล้วจบเขาถอนการบังคับก็ดีก็จบเด
2: ้
0: มันขึ้นอยู่กับโจทย์ได้ยังก็ตามขึ้นอยู่กับโจทย์โจทย์นี้โอ้ปันเทวดาเลยถ้าเขาฟ้องแล้วเขาชนะคดีนะถ้าเขาลดล่าว่าสอกได้เขาว่าเออเอาซ้ำที่เจ้าจ่ายมาเดือนละ 3,000 มันเหลืออยู่ 60,000 เนาะแบบคุณปีพวงบ่าข่อยบ่เอาดอกข่อยให้เจ้าไปข่อยท่านซะก็จบเด้เขาบ่เฮ็ดหยังก็จบ
2: แต่การแบบนี้ถือว่าเป็นเขาแบบอับตัดหนีให้อีก 60,000 นี่สมมุติมันต้องมีเอกสารตัดหนีป่ะ
0: เอาก็เฮ็ดสัญญากันติแล้วว่า 60,000 ที่เฮาค้างอยู่เขาบ่เอาย
2: กหนี้ให้อีกครับ
0: เขียนให้เฮาติแล้วครับปลดหนี้เฮามันยากหยังล่ะแม่นบ่ถ้าโจทย์เขาจะเฮ็ด
2: เว้าเดี๋ยวว่าจ่าซื่อๆบ่ได้นะครับ
0: ก็มันก็บ่ผูกพันแล้วแต่ว่าถ้าเขาจริงใจนี่เขาว่าข่อยบ่เอาดอกให้ข่อยตายโลด 60,000 ก็เจ้าแล้วกันไปแล้วเขาก็บ่บังคับหยังเลยมันก็จบแต่ว่าถ้าเขาเว้าแล้วปุ๊บแต่เมียเขาบอกว่าบ่ได้ต้องเป็นนํายึดทรัพย์เขาเสือเมียเขาอาจจะหวนกลับมาดําเนินการบังคับคด
2: ี
0: เฮาก็ได้ห
2: ลัง
0: ได้เพราะเขาเสือเมียเขาไงแม่บ่ล่ะเจ้าหนี้เขาก็มาบังคับเฮาได้เพราะว่ามันบ่มีขอตกลงให้ปลดหนี้หรือยกหนี้ให้ไงดังนั้นถ้าเขาใจดีแบบนั้นเฮ็ดสัญญาเลยครับทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ปลอดภัยที่สุด
2: ถือว่าการไกลเกลี่ยนี่เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำ
0: คือถ้ามันลงโตได้โจทก็ดีจำเลยก็ดีศาลก็แห้งหมักถ้านายคว่ำทั้ง2ฝ่ายที่จ้างมาก็แห้งแฮปปี
2: ้
0: เขาแห้งอยากให้เจรจากันได้พวกเขาเมื่อยไงศาลบ่ต้องมานั่งฟังคนเถียงกันตัวกันเจรจากันได้เขาพิพากษาตามยอมจบเลยดีกว่าเขามานั่งฟังคำเบิกความเหย้าหยืดพยานแต่ละฝ่ายมาสืบแล้วก็มาพิจารณาไปจิตแผ่ไปศีลชนะสุดท้ายแล้วก็ตัดสิน
2: ครับ
0: ส่วนพิพากษาตามยอมมันง่ายมากเลยเบิ่งแล้วสัญญาบ่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยบ่ขัดต่อกฎหมายเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายพิพากษาตามยอมจบเลยตามที่ท่านยอมกันนะพิพากษาตามนี
2: ่
0: ถ้าบ่ปฏิบัติตามถึงบังคับคดีจบง่ายมากคดี
2: ส่วนใหญ่เฮาสิเห็นยังไงฮะก็จะเป็นแบบคดีการกู้ยืมสิบ่ครับ
0: ได้เบิดนะครับคดีแพ่งคดีอาญายังได้เลย
2: เช่นกยศ.สิมา
0: ได้เบิด
2: ครับเบิด
0: ได้เบิดส่วนมากคดีสถาบันการเงินมีแต่เขาตั้งโต๊ะไว้ท่าเลยพอเวลา
2: จะมีห้องแบบพิ
0: แมนเขาเฮ็ดไว้ท่าเลยสมมุติว่าเฮาไปศาลแม่นบ่เฮาบ่ต้องไปเข้าห้องพิจาร
2: ณา
0: แม่นเฮาเข้าไปเจ้าที่ก็ไล่เฮาออกมาว่าคดีเรื่องหยังนี่เซาซื้อธนาคารฟ้องพูดไปของไกลเกียร์ก่อนไปของไกลเกียร์ก่อนของไกลเกียร์เขาเตรียมน้ําเย็นเขาเตรียมแอร์ไว้อย่างดีเลยท่านนั่งเย็นแล้วก็เดี๋ยวโจทย์เข้ามา
2: ทํางานนี่ล่ะบ่ต้องย่าน
0: ต้องไปไกลเกียร์กันก่อนทุกคดีครับ
2: ครับ
0: โดยเฉพาะคดีผู้บริโภคฟ้องนะต้องไปเข้ากระบวนการไกลเกียร์ก่อนและส่วนมากจะจบนํา
2: ครับ
0: เว้นแต่ว่าลูกหนี้เขามีขอต่อสู้ว่าหนี้ขาดอายุความเขาเบิ่งแล้วว่าขาดอายุความเขาสู้เขาบ่เจรจาศาลก็บังคับเขาบ่ได
2: ้ดังนั้นที่บอกว่าเจ้าหนี้ยื่นขอเสนอมาเราบอกว่าบ่ไหว
0: บ่ไหว
2: บ่ไหวแต่ความหมายคือเฮาแบบบ่ได้ปฏิเสธโดยตรงนะแต่ขอแบบอีกนิดนึงหน้าจังซี่
0: โจทย์เขายอมบ่ล่ะแต่เขา ยืดยืนให้มันก็จบแต่ส่วนมากบ่ได้บริษัทบ่ให้เลยให้ซ้ํานี่ซ้ํานี่ซ้ํานี่
2: ส่วนใหญ่บริษัทก็เป็นแบบเงิน
0: ก็เป๊ะๆเลย
2: ธนาคารเขาแต่แบบเขามาตามนั่นไง
0: นั่นก็บ่ได้บ่ได้ก็ให้เขาสืบพยานไปแล้วทนายโจทย์ก็มักจะบอกว่าให้ศาลตัดสินไปเลยแล้วก็เดี๋ยวตัดสินแล้วจังเขาไปธนาคารเอาคำพิพากษาไปนั่งคุยกันเขาก็มักจะบอกแนวนั้นเขาก็เออไอ้ศาลตัดสินไปเลยศาลก็พิพากษาไฟเดียวเลยเพราะว่าเขาว่ามีขอต่อสู้ไงไอ้ศาลพิพากษาไปเลย
2: ก็แค่เขาไปรับฟังอย่าง
0: เขาก็แพ้นั่น
2: แ
0: หละแต่ว่าบางเถื่อศาลก็เบิ่งดอกเบี้ยคิดบ่ถือค่านั้นค่านี้เขาก็ตัดออกให้เด
2: ้
0: ฟ้อง800,000ก็บ่แม่นว่าได้800,000เด้แม่นเขาบ่สู้ก็ตามศาลเบิ่งแล้วโอ้นี่มันบวกเข้าไปเกินไปดอกเบี้ยคิดบ่ถือตัดลงมาอาจจะเหลือ600,000ก็มี
2: ครับ
0: จังไปเจรจา
2: ศาลก็เบิ่งตามความเหมาะสม
0: แม่นๆครับตาม

0: หลักฐานตามความเป็นจริงตามข้อกฎหมายมันไปเรียกตามอำเภอใจเย็นเข้าบ่สู่เรียกเอาซะซ้ายเลยดังนั้นแล้วเข้าต้องเบิ่งนําว่าเฮามีทางสู่บ่เบิ่งคดีว่าขาดอยู่ควบมีทางต่อสู่มีเงื่อนแง่กฎหมายยังบ่ถ้าเบิ่งแล้วมันไปบ่ได้นะก็ควรจะไปเจรจากับเขาซะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าให้เขาพิพากษาไปเลยนี่บางเถือเนาะมันเร็วเด้
1: แต่ตัดสิน
0: ปุ๊บเขาส่งคําบังคับส่งคําบังคับปุ๊บเขายังบ่จ่ายอีกเขาตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขอหมายบังคับคดีเลยเด้นํายึดเฮาเลยเด้สืบทรัพย์เลยเด้เขาไหวเด
1: ้ครับ
0: แต่ว่าถ้าขยายจังซี่อีก2ปี3ปีว่ากันไปผ่อนก็ไปผ่อนก็ไปอาจจะยืดระยะเวลาหายใจในการชําระหนี้อยู
1: ่นอกจากไปเจรจาได้หมายได้หยังหนังสือมาแล้วต้องไป
0: ต้องไป
1: ต้องไป
0: จะอยู่ซื้อนะครับบางคนรับหมายแล้วบ่ไปศาลเลยอันนี้ผลเสีย
1: ละ
0: ผลเส
1: ียยังโทรไปทําอีก
0: แม่น
1: ฮอดมือละลืมไป
0: บางเทื่อคดีขายอยู่ควบแล้วแต่บ่ไปศาลเลยก็มีทิ้งเลยถ้าไปสู่นะบ่ต้องใส่หนี้เขาเป็นแสนเป็นล้านนะอย่าลืมได้ว่าคดีขายอยู่ควบเขาก็ฟ้องได้บางคนบอกว่าขายอยู่ควบมันจะมาฟ้องจังไหนฟ้องได้ครับทั้งแพงส่วนทางอาญานั่นบ่ได
1: ้ครับ
0: ขาคนตายอย่างนี้ไป20ปีมาฟ้องเขาปีที่21บ่ได้เด้นั่นยกฟ้องเลยแต่ว่าทั้งแพ่งเขาฟ้องได้ถ้าท่านจะสู้ว่าขายุความท่านต้องไปยื่นคำให้การว่าคดีนี้โจทก์ฟ้องมาขายุความขายุความแบบใดต้องใส่รายละเอียดลงไปศาลเบิ่งแล้วขาดอีหลีเว้ยยกฟ้องเลยแต่ถ้าเฮาบ่ไปสู้ศาลพิพากษาให้เขาเลยท่านจะยกฟ้องเห็นเองว่าขาดจริงแต่ว่ายกฟ้องไปเลยบ่ได้เด้จำเลยต้องต่อสู้ก่อนประเด็นขายุความศาลถึงจะพิจารณาพิพากษาให้เรื่องว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ
1: ครับผมอ้าวนี่คือ NBT ร่วมใจซอยชาวบ้านครับในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาพอกันใหม่ที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามไว้ได้นะครับทาง0452811393หรือทางแฟนเพจ NBT UBON มื้อนี้ฝากบ่ท่านพิมพ์ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านแล้วมาคุยกันเพื่อเรื่องหยังแบบใดเตรียมข้อมูลมาให้นำนะวันนี้ขอบคุณทนายครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาพอกันใหม่

0: สวัสดีครับ108,900วันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญครับที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นก็คือในเรื่องของการทอผ้าไหมครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวช้างครับร่วมพูดคุยกับพี่ท็อปซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มแห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับได้เข้ามาอะไรขออนุญาตให้พี่ท็อปแนะนำตัวหน่อยครับว่าพี่ท็อปเป็นอะไรยังไงในกลุ่มนี้บ้างครับ
1: พี่ค่ะก็ชื่อพี่ท็อปนะคะคุณสิทธิศักดิ์สีแก้วนะคะประธานกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้างนะคะ อยู่ที่ตำบลหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษของเราค่ะก็คือเท้าความเดิมนะคะความเป็นไปเป็นมานะคะของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านหัวช้างของเรานะคะตั้งแต่พุทธศักราช2527นะคะก็คือคุณยายนะคะเคยได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเมื่อพ.ศ.2527เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นประเภทผ้าสลุงระดับประเทศเนาะได้ก็มีแรงบันดาลใจนะคะก็ได้รับรางวัลจากพระพันปีหลวงมานะคะก็มาสืบทอดนะคะให้เราละเราเป็นเจนที่4ก็ทําเป็นเจนที่4นะคะของจากคุณยายนะคะ
0: คุ
1: ณยายก็ตอนนั้นคุณยายก็เสียชีวิตไปประมาณอายุ110ปีนะคะแล้วก็ยังมีลูกคุณยายยังอยู่นะคะแล้วก็มีลูกสาวคุณยายแล้วก็รุ่นมีเท้าก็คือคุณยายอยากให้สืบทอดเจตนารมณ์นะคะใน

0: ในตรงนี้ที่ภูมิปัญญาของคุณยายแล้วก็ของบรรพบุรุษเรานะคะที่ได้สืบทอดต่อกันมานะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องการคือกลุ่มเราพิเศษอย่างนึงก็คือใช้สีธรรมชาติคุณยายจะบอกเสมอเลยว่าต้องใช้สีธรรมชาตินะคะอาทิเช่นก็คือทำไมต้องใช้สีธรรมชาติเพราะว่าสีธรรมชาติทำให้เราปลอดภัยปลอดภัยต่อเราเนาะแล้วก็หลายสถานที่เขาก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็แต่เราทำสีธรรมชาติก็คือสุขภาพร่างกายของเราใช่ตื่นขึ้นมาก็ได้อยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีธรรมชาติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถหาได้ตามพื้นถิ่นของเราเลยใช่แล้วไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้ที่เราที่มีสีคือต้นไม้ที่มียางก็จะให้สีธรรมชาตินะคะก็เหมือนเสื้อที่ที่บ้านใส่ทหารบ้านใส่ก็คือเสื้อย้อมมะเกลือสีดำอันนี้ก็ได้มาจากสีธรรมชาตินะคะแล้วก็จุดเด่นอย่างนึงก็คือเสื้อสีดำของเรานะคะเวลาใส่หน้าร้อนก็จะไม่ร้อนเวลาใส่หน้าหนาวก็จะอุ่นนะคะก็จะเป็นลายประจำจังหวัดศรีสะเกษก็คือผ้าเหยียบลายลูกแก้วนะคะที่เรามาทอสีธรรมชาติแล้วก็แซวเซลล์นี่เซลล์ซอเสือนะคะไม่ใช่ซอโซ
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะเป็นซอเสือเซลล์ค่ะต้องใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายดั้งเดิมอันนี้เขาเรียกว่าลายเชิงเทียนนะคะแล้วเส้นไหมที่ใช้เซลล์ก็จะเป็นเส้นไหมสีธรรมชาติเหมือนพี่ท็อปใส่ก็จะเป็นสีธรรมชาติมันบ้าใส่ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็อายุการใช้งานของเสื้อสีดำก็คือใช้ได้คงทนคงนานเพราะว่าเสื้อของเราใช้ได้ทุกยังไงล่ะคะจะพูดยังไงดี
1: ทุกฤดูกาลอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ได้ตลอดอย่างที่บอกไปก็คือตอนร้อนถ้าใส่ก็จะเย็นพอตอนอากาศหนาวเราใส่แล้วก็จะอุ่นขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อประจำจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะประจำจังหวัดประจำพื้นถิ่นของเรานะคะแต่ส่วนมากถ้าไปไหนถ้าเราเห็นเขาใส่เสื้อแซวก็จะรู้ว่ามาจากศรีสะเกษแน่นอนใช่ค่ะ
1: และคราวนี้คือย้อนกลับไปเห็นบอกว่าเป็นรุ่นที่สืบทอดกันมาอยากจะถามคือเราเนี่ยคือก็คุกคีกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับในเรื่องของทอผ้าแต่ว่าเราก็ต้องมีความผูกพันพอสมควรกับการแบบว่าทอผ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ใช่มีความผูกพันก็คือพี่ท็อปทำตั้งแต่คือคุณยายสอนเริ่มแรกตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็คือต้นน้ำตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก็จะไปเก็บใบหม่อนช่วยคุณยายใช่แล้วก็มาให้อาหารของเขาใช่จนเขาเจริญเติบโตมาเป็นเส้นใยเป็นเส้นไหมมามัดมาย้อมทุกขั้นตอนเลย
1: คือ
0: ทุกขั้นตอนคือปราณีตมากละเอียดอ่อนแล้วก็สิ่งที่คุณยายคือสอนไว้แต่ละคือต้องสืบทอดไม่ให้สาบสูญใช่
1: แสดงว่าตั้งแต่ตอนที่คุณยายสอนตอนที่เราเด็กๆในเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้เรายังทำแบบนั้นกันอยู่ไหมครับ
0: ทำแบบนั้นค่ะทุกวันนี้ก็ภูมิใจอยู่ว่าเราได้เป็นวิทยากรสอนเนาะสอนในเรื่องมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติใช่ได้สืบทอดให้คนรุ่นใหม่คือไม่ให้สาบสูญจากแผ่นดินเราเนี่ย
1: ครับแสดงว่าอันนี้คือเราก็เหมือนว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้เช่นเดียวกัน
0: ได้ค่ะ
1: คือที่ผ่านมาก็จะมีหลายๆคนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสืบทอดกันอย
0: ู่
1: อย่างที่คุณยายได้เรียนย้ำคือในเรื่องที่สำคัญคือของการสืบทอด
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับคนรุ่นใหม่เขาได้มาสนใจเรื่องของผ้าของเราเยอะขึ้นไหมครับช่วงนี
0: ้สนใจเยอะมากค่ะล่าสุดแล้วก็คือเรามีสื่อหลายๆสื่อเนาะใช่พี่ท็อปก็เป็นครีเอเตอร์เนาะใช่เวลาพี่ท็อปลงโพสต์นู่นนี่นั่นก็จะมีเยาวชนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจในเรื่องการถักทอผ้าเนี่ยเขาจะโทรเข้ามาถามว่าคุณพี่ย้อมสีธรรมชาติสีนี้ได้จากสีอะไรย้อมยังไงแล้วก็จะบอกใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็จะได้ไม่มีการแบบว่าคือพี่ทอมจะไม่กักความรู้คือรู้อะไรคือบอกหมดนี่แหละคือเราความใจดีของเราแล้วก็จะให้น้องๆคนรุ่นใหม่ได้ไปต่อแล้วก็ล่าสุดแล้วก็ได้รับรางวัลของทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนใช่จะมีทายาทหม่อนไหมโรงเรียนนะมาสานต
1: ่
0: อในงานประกวดนกยุงพระราชทานเนาะงานตานกยุงพระราชทานปีนี้เราได้รางวัลที่3เนาะใช่นี่แหละคือผลของการที่เราสืบทอดต่อยอดไม่ให้สาบสูญใช่
1: และคราวนี้พอเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของการสืบทอดและคราวนี้เราได้มีการต่อยอดไหมครับหลังจากที่คุณยายแน่นอนเนี่ยเขาได้ทิ้งภูมิปัญญาสำคัญแบบเนี้ยให้เราไว้เราได้มีการมาต่อยอดเสริมแต่งจากคุณยายต่อจากที่เราได้สืบทอดกันมาไหมครับแบบต่อยอดต่อเติมอะไรครับ
0: ใช่แล้วก็จะต่อยอดในเรื่องแต่ก่อนเนาะก็อาจจะเป็นการเรื่องสีที่มันยังตกอยู
1: ่
0: ใช่สีธรรมชาติยังไม่มีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาซัพพอร์ตหรือมาสนับสนุนเนาะแต่ก่อนคุณยายก็ลองผิดลองถูกอาจจะมีสีตกบ้างจะเป็นธรรมชาติแต่ก็ตกบ้างและทีก็จะมีหน่วยงานที่มาเข้ามาสนับสนุนเราแล้วก็ประสบการณ์ที่เราไปทำนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างหลายๆสถานที่หน่วยงานของกรมหม่อนไหมใช่เข้ามาให้ความสะดวกของเราก็จะมาตรวจทุกขั้นตอนในการที่พี่ท็อปเวลาพี่ท็อปย้อมสีธรรมชาติใช่ไหมล่ะจะไม่ให้ตกสีเพราะว่าต้องสีไม่ตกเขาถึงจะติดตรานกยุงพระราชทานให้เราใช่ค่ะนี่แหละ
1: แสดงว่าตอนนี้คือในกลุ่มของเราเนี่ยก็

0: ได้เป็นตรานกยูงพระราชทานแล้ว
1: ใช่ได้ครบทุกสีเลยค่ะทั้งสีทองสีเงินสีน้ำเงินค่ะ
0: ครับ
1: แล้วกลุ่มแล้วก็ทำภาพประกวดในงานนกยูงพระราชทานทุกปีทุกปีเลยค่ะใช่
0: แล้วเป็นไงแต่ละปีประสบความสำเร็จได้อยู่ใช่ไหม
1: แต่ละปีก็ประสบความสำเร็จบ้างผิดหวังบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ภูมิใจที่เราได้ทำผืนผ้าขึ้นมาด้วยใจรักเราใช่ใช่
0: ผมกำลังจะถามพอดีว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตอนนี้ของการทอผ้าเนี่ยเราได้อะไรจากมันบ้างครับพี่ท็อปครับ
1: ที่จริงๆก็คือได้ความสุขชาได้ความสุขได้ความแบบว่าอิ่มเอิบในการที่เราทำงานเราทำงานที่เรารักเราทำงานที่เราชอบท
0: ุ
1: กอย่างจะมีความสุขและผลงานก็จะออกมาประทับใจใช่ใช่อันนี้คือความภาคภูมิใจในอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนที่ท้าความเดิมแหละได้สืบทอดนะชอบมากเลยกับการได้สืบทอดให้คนรุ่นใหม่ที่เขาเข้าใจนะคือไม่ให้สาบสูญจากแผ่นดินของเราอย่างเงี้ยใช่ใช
0: ่และคราวนี้เจาะลงมาลึกในเรื่องของผลงานกันบ้างแต่ละปีที่เราบอกว่าเราคิดผลงานใหม่ๆในการประกวดชิ้นงานเด่นๆของเราเรามีเอกลักษณ์ของกลุ่มไหมครับในเรื่องของผลงานของเราเงี้ยครับ
1: เอกลักษณ์ของกลุ่มหนึ่งสีธรรมชาติ2เรื่องเนื้อผ้าเนาะแล้วก็เนื้อผ้าของเราคือเราใช้ไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะในการที่เราจะทอเป็นผืนผ้าที่จะใช้นำไปประกวดนะคะต้องเป็นผ้าไหมบ้านที่ผลิตในกลุ่มของเราต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่
0: ครับแล้วยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าแต่ละครั้งที่เราออกแบบผ้ากันเนี่ยเราออกแบบผ้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: มันก็จะเป็นประเภทที่เราจะประกวดนะเป็นผ้ามัดหมี่โบราณอย่างเงี้ยใช่เป็นผ้าหางกะล่องเป็นผ้าพื้นเรียบเป็นผ้าขม้าจกคิดอย่างเงี้ยใช่กลุ่มเราก็จะทำแล้วก็ผ้าเหยียบลูกแก้วอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเป็นผ้าประจำจังหวัดของเราอยู่แล้วเราคือทอตลอดใช่แล้วก็ใช้ได้ตลอด
0: ครับค่ะแล้วเราเห็นถึงเรื่องของแบบที่เอามาโชว์คือลวดลายต่างๆอันนี้เราได้มีการออกแบบใหม่ไหมครับที่แบบทอผ้าเป็นลวดลาย
1: ส่วนมากก็ออกแบบใหม่บ้างแล้วก็มีลายดั้งเดิ
0: ม
1: ใช่ที่เราไม่ให้มันสูญหายไปแล้วก็พวกสีสันก็ยังจะเป็นสีเข้มๆเป็นยังเป็นสีดั้งเดิมอยู่ค่ะใช่
0: ในส่วนที่ออกแบบเนี่ยเราคิดยากไหมครับว่าเราเครียดไหมตอนเราทำว่าแบบที่เรามาก่อนที่เราจะไปประกวดอะไรเงี้ยครับเรากระบวนการขั้นตอนระบบการคิดเราเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนแรกเครียดมากเลยค่ะระบบขั้นตอนก็คือว่ามันจะสำเร็จไหมเราต้องไปประกวดหลายที่เราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยนะแต่เราก็ปล่อยวางเนาะก
0: ็
1: คือมันทำยังไงคือมันเป็นผืนผ้ามาคนชอบใครชอบถึงเราจะไม่ได้รางวัลหรือไม่ได้อะไรก็ช่างก็คือความภาคภูมิใจของเราที่เราได้ถ่ายทอดได้ชอบในผลงานของเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่โอเคครับเดี๋ยวอันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับกลุ่มเบื้องต้นแล้วแล้วคราวนี้คือกลุ่มของเราเนี่ยมีประมาณกี่คนไหมครับในนี
1: ้ในกลุ่มของเราประมาณ20คนเน
0: า
1: ะอันนี้ยังไม่รวมเจนใหม่นะใช
0: ่
1: อันนี้คือกลุ่มของเราก็คือมีรุ่นแม่เนาะใช่แม่ที่ยังสืบทอดต่อยอดกันอยู่เนาะค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่20คนแล้วไม่รวมกับน้องรุ่นใหม่น้องรุ่นใหม่จะมีมาเรื่อยๆมาเรื่อยคือจะทักมาเรื่อยๆค่ะ
0: คนในกลุ่มปกติเขาทำอะไรกันบ้างไหมครับ
1: อาชีพหลักเขาคือทำนาเนาะใช่ทำนาแล้วก็จะมีรับจ็อบนู่นนี่บ้างก็ส่วนมากก็จะทอผ้าช่วยกลุ่มมาบางคนไม่สะดวกมาทอที่กลุ่มก็ทอที่บ้านแล้วเอาผลงานเอาผ้ามาฝากเราจำหน่ายเนาะแต่พี่เท่าก็จะเป็นควบคุมการผลิตเองใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาก็จะไปทำบ้านใครบ้านมันแล้วเราค่อยรวมผลงาน
1: ใช่
0: แล้วเอาไปทำอะไรก็เราค่อยว่ากันอีกเรื่องน
1: ึง
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคครับอันนี้ก็ให้เราความรู้จักกับกลุ่มนี้เบื้องต้นเราไปเดินดูด้านหลังดีกว่าเห็นบอกมีรางวัลอะไรมากมายเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าถึงความประทับใจของแต่ละรางวัลกันดีกว่านะครับ
1: โอเคค่ะ

0: เล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยครับพี่ท็อปว่าเราได้เริ่มเข้าไปในการประกวดได้ยังไงครับของแต่ละปี
1: ก็คือเห็นเขาเนาะเห็นจังหวัดอื่นจังหวัดเขาที่ตอนนั้นยังไม่รู้อีโนอีนีเลยว่าเราจะทำยังไงดีจะต้องถามใครอย่างเงี้ยพี่ท็อปเลยตัดสินใจเข้าไปศูนย์หม่อนไหมศรีสะเกษเข้าไปถามเองเลยว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้เข้ากลุ่มของหม่อนไหมใช่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็แนะนำมานะต้องทำแบบนี้แบบนี้นะก็เลยทำตามคำแนะนำเนาะต้องรวมกลุ่มกันให้ถึง5คน10คน15คนขึ้นไปนะแล้วเขาก็จะออกมาสำรวจตรวจว่ากลุ่มเราทำจริงไหมอะไรจริงไหมแล้วตั้งแต่เริ่มจุดนั้นมาแล้วก็ได้มีกลุ่มแล้วก็ได้ทำแล้วก็จนถึงณปัจจุบันนี้ได้รับรางวัลหลายชิ้นงานหลายอย่างหลายประเภท
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวขอแบบรางวัลสักรางวัลเอามาพูดคุยในวันนี้เลยครับอย่างเช่นอันนี้
1: ขออนุญาตตัวนี้นะคะ
0: ครับผม
1: นี่ความภาคภูมิใจของกลุ่มนะคะก็คือรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะนี่

0: มเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้านะคะรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะในการประกวดผ้าไหม2ตะก
1: อค่ะ2ตะกอคืออะไรครับผ้าไหม2ตะกอ
0: 2ตะกอก็คือเขาจะใช้เหยียบคือ2เข่าเน
1: า
0: ะภาษาบ้านเรา2เข่าใช่2ตะกอ3ตะกอก็3เข่าก็เหมือนบาสไซก็คืออันนี้5ตะกอใช่พี่ท็อปใส่กันเป็น4ตะกอใช่มันจะเป็นความแตกต่างความสลับซับซ้อนใช่
1: แล้วตอนนั้นที่เราส่งไปเป็นยังไงบ้างครับเราคาดหวังกับรางวัลที่เราจะได้ไหมตอนนั้น
0: ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยรางวัลครั้งแรกในกลุ่มเราครั้งแรกในกลุ่มเราครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้เนาะก็คือพอผลประออกมาก็คือเขาจะโทรมาหาว่าเราไม่ได้รอลุ้นนะวันนั้นก็ทำงานแบบตามปกติเขาบอกว่ายินดีด้วยนะกลุ่มเราได้รับรางวัลระดับประเทศต้องไปรับรางวัลกับพระเทพเขาว่าอย่างอู้เราดีใจมากค่ะคือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจของหมู่บ้านเราของตำบลเราเลยค่ะเป็นรางวัลแรกเลยที่เราได้ทำแล้วก็ตั้งใจจริงๆว่าก็คือยังไงล่ะมันเป็นความภาคภูมิใจมันตื้นตันใจอะค่ะใช่ที่จะได้รางวัลนี้มาค่ะคือตึงยากมากเพราะเขาประกวดกันทั่วประเทศใช่ค่ะ
1: แล้วก็แบบมีหลายกลุ่มหลายทีมมากๆ
0: หลายกลุ่มหลายทีมมากซึ่งเนื้อผ้าของเราก็คือเขาตรวจตาอย่างละเอียดมากเพราะว่าผ้าของเราต้องใช้ไหมน้อยพันพื้นบ้านเนาะทางเส้นพุ่งเส้นยืนที่จะได้รางวัลนี้มาใช่แล้วก็ต้องตรวจสีว่าสีทุนตกไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะซึ่งมันเป็นผลที่เราแบบว่าความที่เราชอบเนาะแล้วก็ทีมงานเราออกแบบลายเขาเรียกว่าลายพุ่มข้าวบินนะคะลายที่เราชนะเลิศอ่ะเราจะได้ชมต่อไปนะคะก็คือเป็นลายที่วิจิตรมากสวยมากแปลกใหม่มาก
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: และหลังจากนั้นรางวัลที่เราได้มานะครับผ้าที่เราได้รางวัลเราได้มีการทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อจำหน่ายต่อไหมครับ
0: ก็มีทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีทีมงานอีกหลายทีมเขาบอกว่าจดลิขสิทธิ์ไห
1: ม
0: ใช่จดลิขสิทธิ์ไหมแล้วก็ว่าไม่ขอจดลิขสิทธิ์เพราะว่าเผื่อมีน้องๆกลุ่มอื่นเขาอยากมัดลวดลายของกลุ่มเราก็มัดได้ใช่ก็คือเราไม่หวงอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราไม่หวงผลงานอยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: เพราะลายสวยๆแล้วก็อยากแบบให้คนอื่นเห็นเยอะๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแล้วเห็นว่านอกจากนี้เราก็ยังมีอีกหลากหลายรางวัลอยู่ใช่มั้ยครับเราก็ได้รางวัลเรื่อยๆอยู่แล้ว
0: ได้รางวัลเรื่อยๆก็คือล่าสุดเราก็ทำประกวดของโครงการของเจ้าหญิงสิริวัณวลีด้วยเนาะปีที่แล้วเราก็ได้รับและรางวัลชมเชยนะคะอันนี้คือใบประกาศนะคะรางวัลชมเชยนะคะนี่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านะคะสิริวัณวลีนะคะก็คือนี่นายศิระศรีแก้วชื่อพี่ท็อปเนาะกลุ่มศิลปินทำไมเป็นหัวช้างนี่ได้เข้าร่วมประกวดในรายผ้าระดับประเทศแล้วรางวัลชมเชยเนาะใช่นี่แหละ
1: อัน
0: นี้ก็คืออีกภาพความภาพภูมิใจหนึ่งปีที่แล้วก็ได้ชมเชยเหมือนกันใช่ปีแล้วก็ได้ชมเชย
1: ก็คือเราส่งแต่อย่างเองเลยเราก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับมาได
0: ้ได้ได
1: ้
0: แหละ
1: เป็นความภาคภูมิใจ
0: ของอำเภอเราตำบลเราจังหวัดเราใช่
1: ครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเข้มแข็งของกลุ่มเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับโอเคครับและเห็นว่านอกจากนี้ผ้าที่เราทอมาต่างๆนานาครับเราเอาไปต่อยอดดัดแปลงแปรรูปได้ด้วยครับแล้วเห็นว่าผ้าที่เราทอมาด้วยความตั้งใจเนี่ยเราเอาไปต่อยอดดัดแปลงเป็นลวดลายต่างๆเอามาทำเป็นเสื้อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเสื้อเป็นแจ็คเก็ตเลยเหรอครับ
0: เป็นแจ็คเก็ตผ้าไหมค่ะ
1: ผ้าไหมนี้ก็มาจากกลุ่มเรา
0: ใช่มาจากกลุ่มเราเลยค่ะก็จะเป็นลวดลายก็คือให้บ่งบอกถึงสีสเกตให้บ่งบอกถึงสีสเกตไงเวลาเขามองมาก็จะมองดูก็จะเป็นดอกลำดวนเนาะนะตัวนี้จะเป็นดอกลำดวนนะคะนี่ตรงนี้เป็นดอกลำดวนแล้วก็อย่างที่สองก็คือทอใส่ลายลูกแก้วใช่ทอใส่ผ้าเหยียบเป็นลูกแก้วแล้วก็สีต้องเป็นสีส้มออกสมโทนส้มเพราะศรีสะเกษออกโทนส้มเป็นสีประจำจังหวัดศรีสะเกษใช่
1: ความรู้ใหม่เลยครับจังหวัดศรีสะเกษคือสีประจำจังหวัด
0: สีส้ม
1: เราก็เลยวางเบสหลักเป็นสีส้มไปก่อน
0: ก็เหมือนผ้าพื้นข้างหลังน้องบ้านนะคะนี่เห็นไหม
1: ครับ
0: นี่แหละก็จะ
1: สีส้ม
0: แจ็คเก็ตออกมาแบบนี้แล้วซึ่งผลิตมาก็คือเริ่มมาก่อนนะว่ามันจะตอบโจทย์ลูกค้าไหมสรุปแล้ววัยรุ่นเหมือนบ้านคือชอบมากใช่ชอบ อย่างที่สองก็คือศรีสะเกษจะมีกิจกรรมบ่อยมากในการเดินแบบผ้าไทยใช
1: ่
0: เขาจะเอาไปเดินแบบผ้าไทยใช่นู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเอาไปโชว์แล้วก็โปรโมทให้กลุ่มเราอย่างเงี้ยก็ได้เป็นที่รู้จักมากมายจนถึงเท่าทุกวันนี้ค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากเสื้อเห็นไว้ก็ยังมีในเรื่องของกระเป๋าอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่มีกระเป๋ามีย่ามด้วยย่ามนี้ก็จะเป็นปากแสวย้อมสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือเราทุกอย่างเราก็ยังเน้นความเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นแบบกระเป๋าอะไรไม่ได้สดใสเราก็เป็นธรรมชาติหมดใช่ไหมครับ
0: แล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์คือไหมเขาเรียกว่าไหมลืบไหมเปลือกนอกเราจะได้ดูนะคะก็คือมันจะไม่ละเอียดมันจะไม่เรียบใช่ก็คือเป็นโปรตีนของไหมที่เรามาถักทอแล้วก็จะแซวด้วยสีธรรมชาติสีที่เห็นคือสีใบฝรั่ง
1: สีใบฝรั่ง
0: ใช่บักซีดาบานเฮาใช่ค่ะ
1: คือเอามาทำเป็นสีแบบนี้ได้เลยเหรอครับ
0: ได้ค่ะเอามาย้อมเขาจะให้โทนสีนี้
1: ความแซลนี่ความหมายของแซลคือการปักมือเป็นลวดลายใช่ไหมครับ
0: การปักมือเป็นลวดลายลวดลายดั้งเดิมใช่แล้วก็จะให้โทนสีที่ไม่ฉูดฉาดมากสำหรับผ้าสีธรรมชาติเนาะอีกชิ้นนึงจะเป็นสีเคมีใช่ในเคมีก็มี
1: ความแตกต่างใช่
0: ความแตกต่างสีเคมีแล้วก็จะแซลให้มันสดขึ้นใช่ให้มันโดดเด่นขึ้นใช่นี่แหละ
1: อันนี้เป็นสีเคมีซึ่ง
0: แต่ยังเป็นไหม
1: แต่ยังเป็นไหมอย
0: ู่เหมือนเดิม
1: โอ้
0: ใช่
1: แล้วก็ยังปักลวดลายแล้วก็จะมีการมิกซ์สีให้มันต่างแตกต่างกันขึ้นเพื่อความสวยงามเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วสินค้าพวกนี้เราไปจำหน่ายหรือว่าเราวางขายที่ไหนไหมครับพี
0: ่ที่จำหน่ายในเทศกาลงานดอกลูกนัดบานบ้างแล้วก็จำหน่ายตามออนไลน์บ้างเงี้ยใช่
1: หรือว่าใครที่สนใจก็ทักเข้ามา
0: ถูกต้อง
1: เราก็จะผลิตตามออเดอร์ไปใช่ไหมครับ
0: ได้ทุกสีแต่โทนสีดำหมด
1: โซนสีดำหมด
0: หมดเลยค่ะ
1: โซนนี้จะเป็นเรื่องสีสันสีสันก่อนเพราะสีดำจะได้เข้ากับเสื้อแซลด้วยใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราไปคุยกันเรื่องของกระบวนการขั้นตอนดีกว่าเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำกันอยู่ที่กลุ่มนี้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่การปลูกการอะไรต่างๆเดี๋ยวไปให้พี่ท็อปอธิบายให้ฟังแต่ละขั้นตอนกันครับ

0: ครับแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกี่ใช่ไหมครับเป็นกี่ทอผ้านะครับสร้างเงินสร้างทองให้พี่ท็อปนั่นเองนะครับอันนี้คือเราพูดถึงในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนรายละเอียดที่บอกว่าต้นน้ำคือเรามีการปลูกในแถวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ปลูกง่ายไหมครับหม่อนไหมนี่เขาปลูกกันยังไงครับ
1: ปลูกง่ายค่ะ
0: มันเป็นต้นเลยใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เป็นต้นหม่อนต้นหม่อนเนาะแล้วทุกวันนี้มันจะมีพันธุ์ดั้งเดิมก็มีนะหม่อนมันมีหลายสายพันธุ์แต่ทุกวันนี้เขาจะเปลี่ยนพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ใบมันใหญ่ขึ้นใช่ชันบุรีรัมย์อย่างเงี้ยใช่หรือพันธุ์ดั้งเดิมก็ได้อย่างเงี้ยแต่ส่วนมากมันคือมันเก็บง่ายมันใบใหญ่ใช
0: ่
1: เราจะเอาพันธุ์ใบหม่อนที่มันที่กรมหม่อนไม้ที่เข้าสนับสนุนมาใช่แล้วก็จะมาปลูกกันแล้วก็เอามาเลี้ยงใหม่ค่ะ
0: เอามาเลี้ยงใหม่แล้วคราวนี้พอเราปลูกเสร็จเราเก็บมาเราก็จะได้ประมาณนี
1: ้
0: เรา
1: ต้อง21วันนะ
0: 20อัน21ว
1: ัน
0: อ
1: ายุเขา21วันเขาถึงจะออกฝักสีเหลืองอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่
0: พอออก
1: มันจะมีหมอนวัย1วัย2วัย3วัย4ใช่คือถึงวัย4เขาจะลอกคราบทุกวัยเพ
0: ื่อ
1: จะให้เขาเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าพอเราเก็บออกปุ๊บเขาก็สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใช่ไหมคร
1: ับ แล้วที่บ้านเห็นอีก7วันเขาจะออกเป็นตัวบี
0: ้
1: เขาจะขยายพันธุ์ต่อ
0: ครับ
1: ใช่นี่แหละมันก็จะเป็นวงจรของเข
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเก็บมาเอาไปทำอะไรต่อครับคราวนี
1: ้ไปสาว
0: ไปสาว
1: 21วันปุ๊บเขาเป็นฝักแบบนี้เราต้องไปสาวเป็นเส้นใยเป็นเส้นไหมก็ที่น้องบ้านเห็นเป็นไหมเปลือกนอกก็คืออย่างเงี้ยค่ะที่มันยังมีใยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่นี่แหละเราไปสาวเขาจะเป็นเปลือกนอกของเขาเลยที่เราไปทอผ้าอันนี้ก็เป็นซิงมิเจอร์แบบนึง
0: พอเอาไปสาวเสร็จเราก็จะได้เป็นเส้นมาใช่ไหมคร
1: ับ
0: พอเส้นเสร็จเราไปทำอะไรต่อครับพี่ทอมครับ
1: แล้วก็ไปฟอกกาวไหม
0: ฟอกกาวไหม
1: ฟอกกาวไหมคือภาษาพื้นถิ่นก็คือไปดอง
0: อ๋อไปดอง
1: ไปดองไหมไปลอกกาวให้เขานุ่มถ้ายังไม่ฟอกก็คือเขาจะมีความแข็งอยู่เขาจะมีโปรตีนของไหมอยู
0: ่
1: ใช่เราต้องไปฟอกออกก่อนให้เขานุ่มเพื่อเขาจะได้ย้อมสีตามต้องการได้ใช่ค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าพอนี้เสร็จปุ๊บต่อไปเราก็สู่กระบวนการการย้อมสีแล้วย้อมสีอย่างที่บอกไปว่าย้อมสีธรรมชาติยกตัวอย่างสีให้ดูได้ไหมครับว่าอย่างเช่นสีนี้เอามาจากอันนี้สีนี้มาจากอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็เหมือนกับสีครั่งเนาะครั่งก็จะเป็นครั่งหลายคนก็อาจจะรู้หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นเนาะว่าครั่งมันให้สีอะไรเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับคือเขาจะให้สีแดงสีชมพูน้ำสองสีชมพูน้ำแรกสีแดงเงี้ยค่ะแล้วก็พวกประหูดใช่ประหูดแล้วก็ใบที่หาได้ตามพื้นเหนืออาจจะเป็นสะเดาเปลือกสะเดาใบสักอย่างเงี้ย
0: ใบคาริตาใบฝรั่ง
1: ใช่ใบฝรั่งก็ย้อมได
0: ้
1: ย้อมได้เยอะมากคือพืชพันธุ์ที่เป็นแบบว่ามียางอ่ะต้นไม้ที่มียางใยมียางน่ะคือเขาจะให้สีคงทนแล้วก็สีสวยแต่มันก็จะมีฤดูกาลในการที่เราย้อมนะมันคือเราพี่ท็อปเคยลองนะว่าเวลาย้อมหน้าแล้งจะได้อีกโทนสีนึงใช่ย้อมหน้าฝนได้อีกโทนสีนึงใช่เพราะว่าก็มาคิดดูอ่ะหน้าแล้งนี่คือต้นไม้มันไม่อุ้มน้ำ
0: ครับ
1: เราเอามาไม่เยอะสีเขาก็ชัดใช่สีเขาชัดสวยมากแล้วก็หน้าฝนเขาอุ้มน้ำเยอะเราก็ใช้ปริมาณเยอะใช่แล้วก็ถึงจะได้เฉียดสีใกล้ๆเคียงกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบฤดูกาลไหนสุดครับเมื่อก
1: ี้แรงค่ะ
0: น่าจะแรงน่าจะแรง
1: สีเอามาไม่เยอะคือสวยมากแล้วก็สดสวย
0: สีสดสวย
1: ใช่อาจเราเคยย้อมสีน้ำตาลอ่อนก็เข้มขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยในปริมาณเท่ากัน
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะได้แบบเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอเราย้อมผ้าเสร็จเราก็ไปตากให้แห้งเรียบร้อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เข้า

0: สู่กระบวนการทอเลยไหมครับ
1: ก็มัด
0: มัดก่อน
1: เป็นลวดลายก่อน
0: โอ้โหเผื่อจะได้ผ้าหนึ่งผืนหลายขั้นตอนมากเลยนะครับเนี่ย
1: ถูกต้องค่ะต้องมามัดลวดลายต้องออกแบบก่อนว่าเราอยากได้ลายประเภทไหนแบบไหนใช่จะมีคอขั้นโบราณหรือเปล่าหรือเราจะทำผ้าประกวดเราต้องออกแบบมาแล้วใช่กลุ่มของเราก็จะออกแบบว่าเออให้มัดลายประมาณนี้ประมาณนี้หลังก็ให้เจนใหม่ที่เข้ามาศึกษาก็ทำช่วยกันอะไรมันไม่เสร็จก็เอาออกใหม่ทำใหม่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องมาเริ่มมาเพื่อทำให้เกิดเป็นลวดลาย
1: ใช่มาแล้วก็ย้อมก็คือจะไม่แต่ก่อนเขาจะใช้สีที่แต้มเอาให้มันเป็นสีเลยอันนี้เรามัดปุ๊บแล้วก็ไปย้อมแล้วก็มาเก็บสีไปอีกแล้วไปย้อมอีกแล้วเก็บสีไปอีกใช่ก็ขึ้นแหละขั้นตอนมันจะยากตรงนี
0: ้ครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าละเอียดมากๆนะครับ
1: ต้องโดนน้ำร้อนตลอด
0: อย่างเช่นตอนนี้กำลังทำลายอะไรอยู่ครับพี่ท็อปครับ
1: อันนี้ก็คือลายพญานาคเนาะหน้าเกี้ยวเรียกทรัพย์ค่ะอันนี้ก็คือ149ลำหมี่ใช่ลำหมี่ก็คือที่เป็นเส้นเป็นลำที่เขาใช้มัดเนาะ
0: ครับ
1: นี่แหละก็จะเป็นไปอันนี้ก็ยังเป็นสีเคมีอยู่เนาะ
0: ครับ
1: ลูกสีเคมีก็คืออันนี้คือใช้เทคนิคการย้อมทับสีย้อมทับสีเลยค่ะสมมติว่าอ่ะเราจะย้อมสีน้ำทะเลปึ๊บตรงที่มันเป็นสีเหลืองก็เป็นสีเขียวเราแกะออกใช่ตรงสีขาวก็เป็นสีฟ้าแล้วต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วก็เป็นสีกลม
0: และยิ่งลวดลายที่เยอะแบบนี้เราก็ต้องมัดหลายเลเยอร์มากๆอย่างใช่ไหมคะ
1: มัดเป็นเดือนค่ะถึงจะเสร็จแล้วก็ว่าทออีกเป็นอาทิตย
0: ์แสดงว่าผ้าผืนหนึ่งเราใช้ประมาณเวลาประมาณเท่าไหร่ครับเพื่อจะได้ออกมาได้ผ้าผืน
1: ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผ้าลายยากๆแบบนี้ก็ประมาณเดือนค่ะเดือนกว่า
0: ครบเครื่องจริงๆนะครับโอ้วันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยนะครับที
1: ่ยินดีมากเลย
0: พามาดูกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ท็อปเดี๋ยวทอผ้าให้ดูเล็กๆน้อยๆนั่นเอง
2: ผ้าไหมอาจเป็นเพียงผืนผ้าสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับชาวบ้านหัวช้างผ้าไหมคือเรื่องราวของชีวิตคือภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกลวดลายเกิดจากความตั้งใจทุกเส้นไหมถักทอด้วยความรักและคนในชุมชนต่างร่วมกันรักษามรดกอันล้ำค่านี้ไว้เพื่อให้เอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษยังคงงดงามและมีชีวิตต่อไปและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการ 108,900 ในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ก็เพราะสิ่งนี้แหละเราถึงอยู่กันมาได้พระองค์ท่านเนี่ยมักจะบอกกับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมหรือชุมชนชาวทอผ้าไหมว่าให้ทำต่อไปนะอย่าหยุดนะเป็นพระราชดำรัสที่ยังติดตาตึงใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ได้ทรงวางรากฐานงานศิลปชีพเนี่ยเอาไว้ได้อย่างแน่นหนานะครับแล้วก็มั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครนะครับพระองค์ก็ได้วางรากฐานการทรงงานทั้งการขจัดปัญหาความยากจนรวมถึงการสร้างความมั่นคงนะทางด้านอาชีพให้กับเกษตรกรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงผู้ทอผ้าไหมเนี่ยได้ใช้วิชาศิลปชีพการทอผ้าหรือหัตถกรรมเนี่ยทำมาหากินทำให้ชุมชนแล้วก็ครอบครัวของตัวเองเนี่ยมีรายได้แล้วก็อยู่ในภูมิลำเนาของตนเองได้อย่างมั่นคงนะครับเราดำเนินกิจกรรมโครงการโดยเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปดูปัญหาว่าในกิจกรรมโครงการเหล่านั้นมีปัญหาอะไรที่เกษตรกรหรือสมาชิกเนี่ยมีปัญหาหลังจากนั้นเราก็ได้นำเอาปัญหานั้นเข้ามาเพื่อถกนะครับแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขจนกระทั่งได้มีโครงการหนึ่งก็คือโครงการยกระดับนะครับผ้าทออีสานสู่สากลซึ่งดำเนินกิจกรรมโครงการผ่านนะชุมชนนะของโครงการส่งเสริมศิลปชีพใน6จังหวัดนับตั้งแต่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารก็ยิ่งทำให้งานทางด้านการส่งเสริมหัตถกรรมแล้วก็ศิลปาชีพได้รับการตอบรับรวมถึงได้รับการกระตุ้นนะฮะให้มีการสืบสานนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานนะทางด้านศิลปาชีพนี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้นะครับเรื่องของการออกแบบลวดลายนะฮะเพื่อนำไปสู่การแปลรูปผลิตภัณฑ์นะให้ตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป็นความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจหนึ่งของเรานะฮะในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เราได้มีบทบาทหน้าที่ตรงนี้นะฮะที่มาช่วยเติมเต็มนะครับงานส่วนต่างๆที่เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในรัชกาลที่9นะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับให้สมบูรณ์มากขึ้นครับผม

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราเปิดตลาดอยู่ที่สำนักงานเรานี่เองค่ะที่สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลนั่นเองนะคะซึ่งเขามีโครงการดีๆที่เป็นการ delivery นะคะนำของดีๆนำพืชผักสวนครัวที่เป็นผักอินทรีย์มาส่งให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยนะคะนั่นก็คือ3ล้อกินดีกินสบายใจนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้รวมทั้งลูกค้าที่มาจับจ่ายในวันนี้เป็นอย่างไรกระแสตอบรับดีไหมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนที่เขาทำโครงการนี้รวมทั้งบรรยากาศการซื้อขายที่ด้านหลังสถานีโทรทัศน์ NBT ของเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณนุชแนะนำตัวเลยค่ะ
1: ค่ะคณึงนุชวงเย็นนะคะเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายกินสบายใจค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ส่งเสริมเกษตรอินทรีย
0: ์ค่ะ
1: มี29กลุ่มเกือบทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเลยแล้วก็มีการเปิดตลาดเป็นจุดๆนะคะอย่างเช่นวันนี้ตอนเช้าวันพุธเราเปิดตลาดกินสบายใจอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีแต่ว่าเราก็ทราบว่าบุคลากรหลายๆท่านไม่มีเวลาเร่งรีบกับการทำงานมากทำยังไงนะ NBT กับโรงพยาบาลมะเร็งนี่ไม่ได้อยู่ไกลกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาเดินทางไปเราก็คิดว่าเราน่าจะมีระบบการขนส่งแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกซอยเข้าถึงทุกหน่วยงานเอาอาหารเกษตรอินทรีย์เอาอาหารแปรรูปเนี่ยเข้าไปบริการผู้บริโภคทุกท่านถึงหน่วยงานเลย
0: ค่ะ
1: เป็นที่มาของรถคันนี้รถคันนี้ชื่อรถ3ล้อรถ3ล้อกินดีช็อป X กินสบายใจก็คือเป็นการร่วมกันระหว่างร้านกินดีช็อปแล้วก็โครงการกินสบายใจนะคะ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็คือโครงการกินสบายใจนี่คือเขาก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแล้วก็มีการปลูกผักที่เป็นผักเพื่อสุขภาพแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มนี้เยอะแยะจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็มีการพัฒนาเป็นรถ3ล้อแบบนี้เดี๋ยวเราเดินมาทางนี้หน่อยนะคะ
1: พูดถึง
0: ที่มากว่าจะได้รถคันนี้มาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเล่าให้ฟังหน
1: ่
0: อย
1: คือถ้าจะซื้อรถคันใหญ่กว่านี้เราก็ไม่มีตังค์แน่นอนแม้กระทั่งซื้อ3ล้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่มีตังค์เรายังไม่ได้มีกำไรพอที่จะเอาไปลงทุนทำให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดนั้นเราก็เลยไปร่วมมือกับเทใจ.com หลายท่านรู้เนาะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการระดมทุนประชาชนทุกท่านสามารถบริจาคเงินได้บริจาค500บริจาค100 1,000 11,000เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็เงินบริจาคของท่านลดหย่อนภาษีได้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะคะบริจาคมาบางทีก็คนละ50คนละ100 200เราได้เงินมา 70,000 กว่าบาท
0: ค่ะ
1: นะคะเป็นเงินบริจาคของประชาชนเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับเกษตรกรบางท่านที่ไม่สะดวกในการออกตลาดแต่ปลูกผักเก่งมากแล้วก็ส่งผลผลิตเข้ามาตรงกลางแล้วเราก็รวบรวมแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคในหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าถึงอาหารอินทรีย์เนี่ยได้เข้าถึงโดยง่ายแล้วก็พอเงินบริจาคครบแล้วเนี่ยเราก็ครบกำหนดเวลาเนี่ยเราก็เบิกเงินออกมา
0: ก็ไปถอยรถคันนี้มา
1: เอาไปถอยรถคันนี้มาเลย
0: แล้วใครขับคะทีนี้ใครขับ
1: ที่จริงนะคะบริษัทเขาจะหัดให้ก่อนเขาก็หัดให้พี่อีกคนนึงนะคะพี่คนนั้นขับเป็นแล้วก็มาหัดให้นุชต่อนะคะทีนี้ตอนนี้นุชยังขับอยู่แล้วก็กำลังหัดให้น้องทิพย์เดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะขับ
0: มีคันเดียวใช่ไหมคะ
1: มีคันเดียวค่ะ
0: มีคันเดียวก็คือเป็นรถที่เกิดจากเงินของประชาชนจริงๆนะคะแล้วทีนี้จะมีการต่อยอดไปสู่คันที่2ไหมเผื่อประสบผลสำเร็จแบบนี
1: ้ที่จริงเราสนใจโมเดลนี้นะนะคะเราทราบว่าในชุมชนแถวๆขามใหญ่แถวๆดามพลาเนี่ยมีรถแบบนี้เยอะมากคือเขาขนส่งเขาอะไรหลายอย่างเลยตีสี่เนี่ยรถจะรวมกันแล้วก็เอาอาหารออกจากตลาดแล้วก็วิ่งเข้าทุกหมู่บ้านทุกซอยคือทำให้อาหารมันเข้าถึงคนในภาวะที่เร่งรีบเราก็คิดอยู่เหมือนกันว่าในอนาคตถ้ามันเวิร์กเกษตรกรเราหลายกลุ่มและสนใจแบบนี้ทีนี้ว่าเออราคามันก็ไม่ได้แพงมากเนาะแล้วก็ขนส่งได้300กิโลกรัม300ถือว่าเยอะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมาก
0: ๆค่ะ
1: เป็นระบบน้ำมันไม่ใช่ระบบไฟฟ้าน้ำมันเนี่ยก็คล้ายๆกับรถมอเตอร์ไซค์เติม300บาทเต็มถังวิ่งได้ทั้งเดือนเลย
0: ประหยัดน้ำมันด้วย
1: ประหยัดน้ำมันบรรทุกได้เยอะขับง่ายเข้าออกได้ทุกซอย
0: ค่ะ
1: เกษตรกรเราหลายคนก็มีความสนใจแล้วว่าเอ๊ะถ้ามันทำให้เราเข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ทำให้เราได้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆแล้วทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้าถึงอาหารแบบนี้มันก็ตอบโจทย์กันพอดีก็อาจจะมีคันที่2คันที่3คันที่4ตามมา

0: หู
1: คุณรู้ไงอ่ะ
0: เนี่ยคลิปชาวต่างชาติรีแอคชั่นเพลงไทยอ่ะ
1: โหจริงดิโคตรเจ๋งอ่ะทำไมเพลงไทยมันดังไปได้ไกลขนาดเนี้ย
2: เพราะดนตรีไทยมันมีเสน่ห์ไงทั้งสนุกทั้งมันผสมผสานเครื่องดนตรีไทยอีสานแล้วก็สากลใครฟังก็ต้องหลงรัก
0: ว่าแล้วผมก็ไปฟังเพลงต่อดีกว่า
1: เฮ้ยคุณผมไปด้วย
2: ดนตรีไทยเสน่ห์ที่ดังไกลไปทั่วโลก
3: กำลังก้าวสู่อนาคตบทใหม่อนาคตที่เราสร้างไปด้วยกันจากรากฐานวิสัยทัศน์อาเซียน2025สู่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่สงบมั่นคงและปลอดภัยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอาเซียนจะเป็นศูนย์กลางการเติบโตของอินโดแปซิฟิกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวและสีน้ำเงินเพื่ออนาคตของภูมิภาคและโลกอาเซียนคือประชาคมของประชาชนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คืออนาคตของเราอาเซียน2045I'll share future.

0: อ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันหน่อยทีนี้ว่ารถ3ล้อคันนี้บรรทุกอะไรมาบ้างนะทุกคนมาดูกันหน่อยอ่ะมีอะไรบ้างคะ
1: อันแรกเนี่ยเราต้องการเราต้องการสื่อสารนะคะคอนเซปต์ของเครือข่ายกินสบายใจเนี่ยเราต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่าผักทุกต้นเนี่ย1ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชไม่ใช้โฮอร์โมนเร่งทุกชนิดนะคะส่วนที่2ก็คือเกษตรกรแต่ละคนเนี่ยจะผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแล้วร่วมตรวจรับรองนะคะแล้วก็ส่วนที่3ที่เรากำลังทำอยู่นะคะเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับแต่ว่าระบบบนเว็บไซต์เนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์เราต้องการที่จะให้ผู้บริโภครู้ว่าผักทุกต้นเนี่ยเกษตรกรคนไหนเป็นคนปลูกแล้วเขาดูแลยังไงเราก็เลยตั้งใจที่จะสื่อสารตรงนี้เลยให้รู้เลย
0: นะคะก็คือใครมาซื้อผักซ
1: ื
0: ้ออาหารบน3ล้อคันนี้ก็คือสบายใจแน่นอน
1: สบายใจได
0: ้นี่คือเป็นป้ายบอกได้เลยว่าที่มาของพืชผักต่างๆที่เราขนมาจำหน่ายให้เนี่ยมีอะไรนะคะ
1: สินค้าเราก็มีตั้งแต่ผักนะคะแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีอย่างนี้ลูกค้าก็อาจจะชื่นชอบมากหน่อยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเอาไปลงหม้อแล้วภายใน10นาทีเนี่ยได้กินทันทีชุดแกงหน่อไม้มีผักขาแยงมีอะไรหลายๆอย่างในนี้ให้ด้วยนะคะมีกล้วยนะคะแล้วก็พืชผักต่างๆมีเมล็ดพันธุ์สำหรับคนที่ชอบการเพาะปลูกนะคะอาหารแปรรูป
0: ก็คือไม่ได้มีเฉพาะผักหรือว่าผลผลิตที่ซื้อไปแล้วก็ทานได้เลยสำหรับลูกค้าคนไหนที่ดูแล้วทีนี้สนใจอยากจะไปเขาเรียกว่าไปปลูกเองที่บ้านก็มีเมล็ดพันธุ์ส่งต่อให้ด้วยนะคะ
1: เป็น
0: เมล็ดพันธ
1: ุ์ใช่ค่ะที่จริงเรามารับฟังความคิดเห็นของผู้บริโภคด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรานำมาบริการเนี่ยคุณอยากได้อะไรเพิ่มไหม อยากได้ต้นพันธุ์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาหารแปรรูปแบบไหนก็เสนอแนะเราได
0: ้โอ้หลากหลายมากๆ
1: กล้วยก็มีประโยชน์เหมือ
0: น
1: กัน
0: เอามีลูกค้ามาถามสอบถามลูกค้าหน่อย
1: สวัสดีค่ะ
0: สอบถามลูกค้าหน่อยค่ะลูกค้าก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะเป็นคนรักสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: อาถามหน่อยทำไมสนใจเรื่องของผักเพื่อสุขภาพกันบ้างคะ
2: อย่างแรกนะคะเข้ามาก็ต้องดูป้ายก่อนป้ายนะคะได้การรับรองแล้วที่สำคัญสินค้าที่นำมาจำหน่ายวันนี้ราคาถูกมากทุกคนใครจะคิดว่าเป็นสินค้าที่ปลอดสารแล้วก็เป็นสินค้าที่ทำสดใหม่บางเมนูหากินยากมากเลยอย่างนี้ค่ะ
1: ยกตัวอย่างอะไรนะ
2: อันนี้คือกิซอน
1: กิซอน
2: นี่คือหากินยากมากนะคะต้องไปแบบว่าต้องมีกรรมวิธีขั้นตอนต้องไปยำกิซอนนะคะแล้วก็มาคั่วนี่คือแล้วก็ถูกมาก25บาทเองนะคะอยากจะบอกว่าหมดไป
0: เดี๋ยวนะคะเหมาหมดหรือยัง
1: เหมา
2: คนอื่นซื้อทุกคนอันนี้คือ2ถุงแค่นี้แล้วก็เป็นสินค้าที่เยอะมากเนี่ยแค่2ใบแดงเท่านั้น
1: 2ใบแดง
2: 2ใบแดง
1: อิ่มจุกๆไปเลย
2: ค่ะที่สำคัญก็คือมั่นใจได้ว่าสุขภาพดีแน่นอนค่ะ
0: สนใจฝั่งนู้นมีเมล็ดพันธุ์ไปปลูกด้วยไปฝากคุณแม่คุณยายปลูกที่บ้านได้ต้องเดินไปช็อปต่อด้านนู้น
2: สแกนเทอมขอบคุณนะคะ
0: ไปช็อปต่อด้านนู้นนะคะเดี๋ยวให้นุชเล่าให้ฟังหน่อยว่าผลผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่นำมาในวันนี้มีข้าวด้วยข้าวนี่ปลูกยังไงบ้างคะ
1: ผลผลิตทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นพืชผักหรือผลไม้เนี่ยปลูกในระบบเดียวกันก็คือระบบเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่ผ่านกระบวนการหมักแทนนะคะเราก็จะมุ่งเน้นตัวข้าวนี่คือนำเสนอเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้าน

0: ถ้ามีไรซ์เบอร์รี่ส่วนข้าวเหนียวจะเป็นข้าวเหนียวดำศรีลาภรณ์ตัวนี้อร่อย
1: เข้าออกปุ๊บเราเก็บเกี่ยวปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการปลูกพืชหลังนาต่อ
0: เราก็จะมีทั้งถั่วดำแล้วก็ถั่ว5สีซึ่งเป็นถั่วภูมิพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีพืชผักต่างๆพวกถั่วพวกพริกนะคะพวกกล้วยแล้วก็มาแปรรูปเป็นกล้วยเขาเรียกอะไรนะนี่อบกล้วยอบกล้วยอบลมร้อนอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำผึ้งนะคะไม่มีการเติมสารปรุงแต่งใดๆเป็นธรรมชาติของกล้วยเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครถามหาไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบอารมณ์ดีหรือไก่ไข่กินสบายใจนะคะเราก็มีบริการเหมือนกันดูสิคะดูบรรจุภัณฑ์ของเขานะคะมีการนำฟางมารองนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถที่จะทานหมดภายใน1สัปดาห์เดี๋ยววันพุธหน้าเรามาอีกค่อยซื้ออีกนะคะอันนี้ไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้ฟองโตๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่นำไปต้มทานหรือนำไปปรุงประกอบอาหารอย่างอื่นนะคะถ้าเป็นบรรจุภัณฑ์แบบนี้ก็มีเหมือนกัน6ฟองเนี่ยสำหรับที่ลูกค้าชอบนะคะต้องการซื้อไปทำเป็นของฝากหรือมอบให้ผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งหมดนะคะผลไม้ก็มาดูค่ะทีนี้มะเขือเทศเชอรี่หวานทานสดช่วงนี้เป็นฤดูกาลของเขาถ้าเราไม่กินช่วงนี้ไม่มี
1: ค่ะ
0: นะคะเราจะปลูกได้ปีละประมาณ1ครั้งเราจะมีโอกาสได้ทานก็คือช่วงปีใหม่มาจนถึงช่วงมีนาคมแค่3เดือนเองที่เราจะได้กินตัวนี้นะคะหลายสายพันธุ์นะคะเป็นเนี่ยเราสามารถที่จะอุดหนุนเกษตรกรได้ตัวกระเจี๊ยบนี่เป็นตัวพืชผักตัวหนึ่งกระเจี๊ยบเขียวอันนี้เป็นยาหลายๆท่านคงทราบเนาะถ้าเราลำไส้ไม่ค่อยดีหรือว่ากระเพาะไม่ค่อยดีเนี่ยทานตรงนี้ไปเนี่ยก็จะช่วยเคลือบช่วยเป็นยานะคะได้สารอาหารหลายๆอย่างจากตรงนี้นะคะอาหารแปรรูปทีนี้ถ้าใครไม่อยากทำกับข้าวโอ้โหเนี่ยคะก้อยหมูก้อยไก่มีหมดนะคะอันนี้คือก้อยหนังนะคะอันนี้ปลาสับสุกแล้วนะคะปรุงสุกแล้วทำใหม่ๆเลยนะคะมีปลาธรรมชาติทอดแห้งนะคะเป็นปลาแดดเดียวทอดเอาไปทานได้นะคะแมงจิซอนนะคะอันนี้ช่วงเวลาของเขาเลยวิธีการหาเป็นเนื้อสัตว์อย่างนี้สิ่งที่เกษตรกรเราหาก็คือเขาจุดไฟกลางท้องนาแล้วก็ให้แมงจีซอนเนี่ยมาตามแสงไฟนะคะแล้วก็มาทำปรุงประกอบพร้อมทานได้ชุดหน่อไม้แกงได้ทันทีนะคะพืชผักต่าง
2: ๆมีผักเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผักเขาเรียกว่าเป็นผักพื้นถิ่นผักตามฤดูกาลแล้วก็อาจจะเป็นผักแปลกๆที่บางคนอาจจะไม่เคยทาน
0: มันมีวิธีคิดอย่างนี้เรื่องนี้มันมีวิธีคิดอย่างนี้หมอเขียวนะคะนี่ให้เครดิตคุณหมอเขียวหมอเขียวพูดว่ามันมีผักแข็งแรงหมายถึงว่าผักที่เราไม่ได้ไปปลูกมันแต่มันเติบโตเองไม่ต้องไปดูแลไม่ก็ต้องไปประคบประงมมันมันมีพลังชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วมีศักยภาพในการมีชีวิตค่อนข้างสูงลิ้นปี่ผักลิ้นปี่อันนี้ที่จริงถ้าเราเห็นในฟาร์มของเราเราก็นึกว่าเป็นวัชพืชแต่คุณหมอเขียวบอกว่าทานได้ทานเป็นยาได้ด้วยนะคะสามารถที่จะทานกับน้ำพริกนะคะปน
2: ทานสดใช่ไหมคะ
0: ทานสดแจวหรือไปแกงไปอ่อมก็ได้อันนี้เป็นผักแข็งแรง
2: ผักตามธรรมชาติ
0: ผักแข็งแรงผักแข็งแรงคุณหมอเขียวบอกว่ามีหลายชนิดนะเบญจรงค์คืออะไรนะอมแซบเรานั่นแหละค่ะ
2: ก็คือลองทานมาแล้ว
0: ใช่วอเตอร์เคสอะไรต่างๆเหล่านี้คือไม่ต้องผ่านการดูแลที่ประคบประงมก็สามารถที่จะเติบโตได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากนำเสนอโอ้เหลือหัวเดียวเลยนี
2: ่ขายดี
0: ขายดีขายดีอันนี้เป็นคล้ายๆกับมะเขือเทศคือ1ปีเราได้ทานครั้งเดียวทานได้ครั้งเดียวเลยเพราะว่าถ้าเราปลูกในหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะเป็นใบขึ้นมาแล้วเวลาห่อก็จะห่อแค่กำปั้นเดียวห่อแบบหัวเล็กๆแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยอากาศได้อุณหภูมิได้หลายๆอย่างได้เนี่ยเป็นฤดูกาลของการทำผักทานผักกะหล่ำอินทรีย์นะคะต้องอุดหนุนนะคะต้องอุดหนุนส่วนผักอื่นๆเนี่ยก็พอจะมีพอจะปลูกได้อยู่นะคะจะมีไม่กี่ตัวที่เราทานได้ครั้งเดียวใน1ปีนะคะ
2: ก็มีหลากหลายนะคะ
0: หลากหลาย
2: ก็คือมีแบบที่จะเอาไปแปรรูปเองที่บ้านหรืออาจจะซื้อแบบทานเลยก็ได้
0: ใช่ค่ะ
2: วันนี้มีข้าวมาจำหน่ายไหมข้าวแบบที่นึ่งแล้ว
0: โอ้โหนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ขาดอันนี้ผู้บริโภคสะท้อนกับเราได้เลยนะคะว่า อะไรที่ผู้บริโภคต้องการเพิ่มเติมบ้างเราต้องการข้าวเหนียวเนา
2: ะ
0: ข้าวเหนียวนึ่งหรือข้าวหุงสุกข้าวไรซ์เบอร์รี่

0: ข้าวหอมมะลิแดงอะไรต่างๆพี่พร้อมทานได้เลยได้เดี๋ยววันพุธหน้าเราจัดให
1: ้ค่ะเพราะว่าเวลาที่ด้วยความที่มันเร่งรีบบางทีมีแค่กาบอย่างเดียวข้าวต้องมี
0: ขาด
1: อันนี้ก็คือเป็นเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคนะคะก็ถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีความเขาเรียกว่าได้รับมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยทีนี้เผื่อเวลาที่เราจะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากไหนใครปลูกก็สามารถที่จะตอบได้เลย
0: ตอบได้ค่ะคือน้องๆทีมงานเนาะก็จะทราบว่าคือผลผลิตเหล่านี้เรารวบรวมจากตลาดเมื่อเช้าแล้วเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นคนเอามาจำหน่ายที่ตลาดเองแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ยยังไงนะมันจะเดินทางไปหาผู้บริโภคได้เนี่ยแล้วก็รวบรวมขึ้นรถแล้วก็วิ่งมานะคะจากผู้ผลิตโดยตรงเลย
1: นะคะก็ถือว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราจะมีการต่อยอดอีกไหมเผื่อมีเกษตรกรที่อาจจะยังไม่มีสินค้าของตัวเองมาวางจำหน่ายร่วมกับ3ล้อแบบนี
0: ้
1: เขาจะเข้าร่วมได้ยังไงเผื่อเขาสนใจ
0: เกษตรกรที่สนใจนะคะให้เข้าไปเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ก่อนนะคะว่าเขาจะทำเกษตรอินทรีย์ได้ยังไงในระยะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยมีข้อกำหนดอะไรบ้างวันแรกที่เราไม่ใช้สารเคมีวันนั้นนับเป็นเกษตรอินทรีย์ในระยะปรับเปลี่ยน12เดือนสำหรับพืชผัก
1: 1ป
0: ี18เดือนใช่18เดือนสำหรับไม้ผล
1: ค่ะ
0: คือระยะปรับเปลี่ยนนี่หมายถึงว่าไม่มีในพฤติกรรมในเชิงเจตนาเนี่ยไม่มีการใช้สารเคมีแต่ว่าอาจจะมีสารเคมีตกค้างในดินจากกระบวนการก่อนหน้านี้อยู่ไม่เป็นไรเรารับทราบนะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแบบนั้นได้เลยก็แสดงความประสงค์มาที่เพจกินสบายใจแจ้งชื่อมาได้ว่าสนใจเข้าร่วมเครือข่ายกินสบายใจนะจะผลิตสินค้าแบบนี้แบบนี้เข้ามาร่วมจำหน่ายเนี่ยแจ้งมาได้เลยเราจะมีตารางอบรมมีกระบวนการพัฒนาเกษตรกรมีการตรวจแปลงอะไรต่างๆตลอดทั้งปีนะคะ
1: ค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพดีๆกับทางกินสบายใจแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้
0: ตามเพจกินสบายใจ
1: มาปรึกษาก่อนก็ได
0: ้
1: นะคะเพื่อที่จะอยากจะให้มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอยากจะให้คุณนุชเองได้เล่าถึงตัวเมล็ดพันธุ์หน่อยว่ามีเมล็ดพันธุ์แบบไหนบ้างเผื่อใครที่ชมรายการอยู่แล้ว
0: คอนเซ็ปต์เมล็ดพันธุ์เราเนี่ยเกิดจากงานบุญมาก่อน
1: ค
0: ือตั้งแต่ปี2562 65เป็นต้นมาเนี่ยอุบลราชธานีประสบภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่เวลาที่น้ำท่วมแปลงเกษตรกรเราเนี่ยเราก็จะทำงานเรื่องผ้าป่าเมล็ดพันธุ์คือเราจะรวมผ้าป่าเมล็ดพันธุ์รวมพันธุ์พืชกิ่งพันธุ์ท่อนพันธุ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาไปบริจาคเอาไปช่วยเหลือให้กับสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยถือว่าหัวใจสำคัญคือการเก็บการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไว้ปลูกต่อเอาไว้แบ่งปันแล้วก็เอาไว้ช่วยเหลือกันในสภาวะที่เกิดความลำบากนะคะทีนี้ตัวนี้ก็เป็นกระบวนการแบ่งปันกันอย่างหนึ่งนะคะนั่นหมายถึงว่าผู้บริโภคเนี่ยเราก็อยากส่งต่อเหมือนกันว่าเอ๊ะทำยังไงนะผู้บริโภคทุกคนเนี่ยเผื่ออยากมีพื้นที่หน้าบ้านหลังบ้านเล็กๆสวนขนาดเล็กแล้วก็มีล้อรถยนต์เนี่ยเราอยากปลูกผักในกระถางหรืออยากมีการที่จะมีพืชผักไว้กินเองเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่จะเอาตรงนี้มาแบ่งปันในราคาที่ไม่แพงมากแค่10บาทเมล็ดพันธุ์ตรงนี้เก็บพันธุ์ต่อได้ปลูกพันธุ์ต่อได้เก็บพันธุ์ข้ามปีได้โดยเอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุกสารเคมีนะคะจุดเด่นก็คือเป็นพันธุ์พื้นบ้านหลายสายพันธุ์ที่ชาวบ้านเราเก็บเองค่ะตรงนี้เป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะคะหลากหลายชนิดนะคะสามารถที่จะเข้ามาช็อปมาเลือกหาได้หรือว่าผู้บริโภคหน่วยงานไหนท่านไหนนะที่ต้องการให้รถ3ล้อของเรานะวิ่งเข้าไปบริการอาหารเกษตรอินทรีย์ถึงสำนักงานถึงหน่วยงานของท่านก็แจ้งมาได้นะคะเพจกินสบายใจอีกเหมือนเดิมค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็คือ087-378-6955ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนดีๆในสังคมนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีด้วยกันก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเป็นเกษตรกรหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าจะติดตาม
0: ร่วมเป็นผู้บริโภคก็ได้
1: ร่วมเป็นผู้บริโภคแบบว่าติดตามดูว่าเอ๊ะมีการสัญจรไปที่ไหนยังไงหรือว่าเผื่ออาจจะยังไม่เคยไปในหน่วยงานที่เขาอาจจะมีงานยุ่งและไม่มีโอกาส
0: ได
1: ้ไปจับจ่ายซื้อของอย่างเง
0: ี้
1: ยก็อยากจะให้ไปสัญจรได้ไหมคะ
0: ได้
1: แจ้งยังไงแจ้งยังไง
0: เพจกินสบายใจเหมือนเดิมค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็087-378-6955ค่ะ
1: ตอนนี้คิวแน่นหรือยังอ่ะ
0: ยังไม่แน่นวันนี้ไป3จุดตอนเช้าก็คือไปที่โรงพยาบาลมะเร็งเมื่อเช้าแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ภาคเย็นเนี่ยเราจะไปจอดที่3แยกแคนคำ 5โมงเย็นแล้วก็6โมงเย็นถึงทุ่มนึงเนี่ยถึงทุ่มนึงเนี่ยเราจะสัญจรทุกซอยเลยในหมู่บ้านแคนคำตำบลไร่น้อยเนี่ยเข้าออกทุกซอยเดินตามหมู่บ้านแล้วก็จอดเป็นจุดๆเพื่อให้คนที่เขาเลิกงานมาตอนเย็นไม่มีเวลาไปตลาดได้เข้าถึงอาหารตรงนี้
1: นะคะก็ติดตามดูก็แล้วกันว่าเขาจะสัญจรไปที่ไหนกันบ้างแล้วเผื่อสินค้าไม่พอผลผลิตไม่พอมีการเติมเข้ามาไหมคะ
0: อ๋อได้เราวางแผนร่วมกับเกษตรกรอยู่เดี๋ยวเรารอก่อนว่ารอบแรกเนี่ยผลผลิตจะออกไปผู้บริโภคจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะเพิ่มสินค้าในตัวไหนบ้างที่ลูกค้าต้องการ
1: ค่ะนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้มาสนับสนุนเกษตรกรที่เขากว่าจะได้มาเป็นเกษตรกรแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ากว่าจะมาปรับเปลี่ยนเรื่องของการปลูกแล้วก็ปลอดสารเคมีแบบนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาแบบนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนเวลาเห็น3ล้อไปที่ไหนโบกข้างทางได้
0: จอดได้
1: จอดได้เช่นเดียวกันนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนี่ก็คือรายการตลาดไม่

0: ด้วยที่วิกฤตเศรษฐกิจเราเบื่อหน่ายในแบบงานประจำก็เลยตัดสินใจลาออกมาการที่เรากลับมาบ้านงานหลักของเราก็คือทิ้งงานเกษียณไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เรามีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ไม่มีใครอยากได้เพราะเป็นดินทรายจัดเก็บกักน้ำไม่อยู่โครงการของศูนย์ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูประโยชน์ก็เกิดกับเราแบบเต็มที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเราจะทำอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้ทางศูนย์ก็ให้การยอมรับผมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบทั้งด้านปศุสัตว์ด้านประมงด้านเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังให้ปัจจัยการผลิตองความรู้ที่ได้มาขยายผลก็คือจากที่เราเพาะพันธุ์ปลาไว้เป็นครับเราก็ลองผิดลองถูกแต่ว่าศูนย์มีครบวงจรเราทำปลาได้อ่ะเฉลี่ยเป็นประมาณปีละ 200,000 ถึง 300,000 ตัวเขาจะส่งออกไปทั้งลาวเวียดนามคือโครงการพระราชดำริเขาให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่เหมือนกับยกระดับเราให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แนะนำแนวทางให้คนอื่นที่เขาอยากรู้อยากปฏิบัตินำไปต่อยอดการเป็นเกษตรกรก็คือเป็นอาชีพที่ถือว่ามีเกียรติเป็นอาชีพที่ผมภูมิใจนะเพราะว่าเราสร้างมาด้วยมือของเรามีความสำเร็จมีเงินมีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นมี
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It's just your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
5: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้

การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: เสียใจด้วยนะครับ
1: พอดีคนตายไม่ได้ทำวินัยกรรมไว้ด้วยสิป้าไปเผื่อจะได้มรดกจากเขาบ้างป้าต้องรีบไปแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนนะครับป้าถ้าคนตายไม่ได้ทำวินัยกรรมไว้มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมมี6ลำดับ 1. ผู้สืบสันดานคือลูกหลานเหลนลื้อ 2. บิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5. ปู่ย่าตายาย 6. ลุงป้าน้าอาปกติต้องมีการสืบลำดับญาติและจัดตั้งผู้จัดการมรดกเอาอย่างนี้ครับหากคุณป้ามีข้อสงสัยให้คุณป้าและเครือญาติไปติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในท้องที่ที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาหรือที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่อัยการให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ร้องเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นหรือโทรผ่านสายด่วนปรึกษากฎหมาย1157ได้เลยครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาเริ่มด้วยประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของสแกมเมอร์แล้วก็ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับซึ่งกรณีเอกสารเผยแพร่สภาพแทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐตรวจสอบบุคคล26คนและนิติบุคคล2แห่งซึ่งก็ปรากฏชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเพื่อพิจารณาคว่ำบาตรตามกฎหมายจากข้อกล่าวหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของสแกมเมอร์นายไบรอันมาสประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศและนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบบุคคลและกิจการที่ถูกระบุว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสแกมออนไลน์ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้หนังสือดังกล่าวนั้นขอให้สองกระทรวงสอบสวนและพิจารณาภายใน180วันว่าบุคคลหรือว่ากิจการในรายชื่อเข้าเกณฑ์ที่จะถูกใช้มาตรการคว่ำบาตรใต้ภายใต้อำนาจตามกฎหมายของสหรัฐหรือไม่ตลอดจนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาอาชญากรรมไซเบอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแทนราษฎรสหรัฐระบุว่าหนังสือดังกล่าวมีเป้าหมายให้รัฐบาลสอบสวนบุคคลต่างชาติที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าอาจเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมออนไลน์และหากคนสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายจึงจะพิจารณาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปในส่วนของเมียนมานั้นหนังสือดังกล่าวได้พูดถึงการปราบปรามศูนย์สแกมขนาดใหญ่ที่เชเวโกโกและเคเคพาร์คพร้อมกับระบุว่าเครือข่ายศูนย์สแกมตามแนวชายแดนไทยเมียนมานั้นยังคงขยายตัวขณะที่ในส่วนของกัมพูชาหนังสืออ้างรายงานหลายฉบับที่กล่าวถึงการทุจริตการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐนั้นตรวจสอบ28รายการซึ่งประกอบด้วยบุคคล26รายและกิจการ2แห่งโดยมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีของไทยอยู่ในรายชื่อดังกล่าวด้วยและยังมีชื่อของเบนสมิธและยิมเลียกรวมอยู่ด้วยด้านนายวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงกรณีที่รายชื่อของตนเองนั้นปรากฏในหนังสือของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาที่เสนอให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้ระบุว่ามีการประสานไปยังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศหรือ OFAC กระทรวงการคลังสหรัฐเพื่อเตรียมส่งหลักฐานชี้แจงความบริสุทธิ์พร้อมกับเดินหน้าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลว่าบุคคลในรายชื่อเข้าเกณฑ์การใช้มาตรการคว่ำบาตรทางกฎหมายหรือไม่มิใช่ผลการสอบสวนคำวินิจฉัยความผิดหรือการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแล้วแต่อย่างใดขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเซ็นเตอร์ในการฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึง
1: และจากกรณีที่ปรากฏชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าไปมีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทางการสหรัฐอเมริกาก็เตรียมพิจารณาในการคว่ำบาตรเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมระบุให้ผู้ที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการกฎหมายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าได้รับทราบถึงรายชื่อที่ปรากฏแล้วพร้อมให้ความเห็นว่าบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการจัดตั้งทนายความและหาวิธีการเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการดำเนินงานของรัฐบาลนอกจากนี้ค่ะในประเด็นที่ทางการสหรัฐอเมริกาเรียกร้องรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้น
2: ก็เห็นชื่ออยู
3: ่ครับ
2: ก็เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องไปตั้งทนายแล้วก็ไปหาวิธีในการที่จะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
4: แต่พอดีว่าทางสหรัฐเขาไปใช้วิธีที่ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เอาใช้คำว่าถ้าเกิดใครไม่ดำเนินการจะคว่ำบาตร
2: รัฐบาลไหน
4: ไ
2: ันไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็เข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านบางบอนครับหลังพบเบาะแสการจัดตั้งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้15คนซึ่งมีพฤติการตั้งศูนย์โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งติดตามตัวนายจ้างชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังพลตำรวจตรีพันธนนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพมหานครหลังรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกภายในบ้านหลังดังกล่าวเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายค้นจากการเข้าตรวจสอบภายในอาคารพบว่ามีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องต่างๆอย่างชัดเจนเช่นห้องทำงานสำหรับใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีหลักฐานเป็นบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นติดไว้ที่ผนังนอกจากนี้ยังพบห้องที่จัดเตรียมเครื่องแบบตำรวจพร้อมทั้งตราสัญลักษณ์ของสถานีตำรวจต่างๆในประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวง
1: การสืบสวนเพิ่มเติมก็พบนะคะว่านายจ้างชาวจีนเนี่ยใช้ชื่อบุคคลอื่นหรือว่านอมินีค่ะเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังนี้มาเป็นระยะเวลานานกว่า1ปีค่าเช่าเนี่ยสูงนะคะถึงเดือนละกว่า 900,000 บาทเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย1คนชาวต่างชาติอีก14คนซึ่งประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันและเมียนมาโดยทั้งหมดเนี่ยจะทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อสำหรับเครือข่ายนี้ค่ะจะมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นเป็นหลักโดยมีรูปแบบในการกระทำความผิดด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อแล้วก็อ้างว่ามีพัสดุผิดกฎหมายหากเหยื่อหลงเชื่อก็จะมีการโอนสายไปยังผู้ร่วมขบวนการที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นก็สร้างเรื่องบอกว่าพบธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่านายจ้างชาวจีนยังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เฝ้าระวังการหลบหนีออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: สำหรับของกลางที่สามารถตรวจยึดได้นะครับก็ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินตลอดจนยาเสพติดประเภทไอซ์และอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการผลักดันกลับประเทศต้นทาง
3: ลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นเคสคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะหลอกต่างประเทศแต่ว่าเคสคอลเซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศมาหลอกไทยลักษณะเดียวกันมีความน่าเชื่อถือเหมือนกันแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้AI fake ลักษณะเดียวกันนะครับไปทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่เพื่อเตือนประชาชนให้เห็นแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนั้นถูกหลอกลักษณะแบบนี้น้อยลง
1: ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจก็ไปจับ3ชาวจีนแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะหลังจากที่หลอกเหยื่อซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอ้างบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารค่ะหลอกให้มีการถอนเงินสดถึง6ล้าน1แสนบาทเพื่อนำมามอบให้แต่เท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีการออกอุบายขอเพิ่มอีกกว่า2ล้านบาทแต่ว่าเหยื่อเนี่ยไหวตัวทันแจ้งตำรวจซ้อนแผนจับกุมได้ในทันควันค่ะตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นแนะนำกำลังเข้าจับกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์สัญชาติจีน3คนหลังร่วมกันก่อเหตุหลอกลวงหญิงสูงวัยอายุ67ปีอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและ DSI โทรเข้ามาข่มขู่เหยื่อบอกว่าบัญชีเนี่ยมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินจนเหยื่อเกิดความกลัวถอนเงินสดทั้งหมดเลยนะคะ6,150,000บาทมาส่งมอบให้กับคนร้ายที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่ง1กลางเมืองขอนแก่นค่ะแต่ว่ามิจฉาชีพได้เงินไปแล้วก็ยังไม่พอใจค่ะโทรกลับมาขอเงินเพิ่มอีก 2,650,000 บาททำให้เหยื่อเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปแจ้งความกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่จึงวางแผนไปดักซุ่มจุดที่นักสมมอบเงินในรอบ2นะคะภายในซอยหลังเมือง8ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจนกระทั่งเนี่ยแหละค่ะหนึ่งในแก๊งปรากฏตัวมารับเงินก็เลยล็อกตัวเอาไว้คนร้ายเนี่ยสารภาพบอกว่ารับจ้างผ่านทางแอปพลิเคชันเทเลแกรมก่อนขยายผลรวบ ผู้ร่วมขบวนการอีก2รายที่นั่งรออยู่บนรถหรูใกล้กับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีการยึดของกลางนะคะเงินสดกว่า 500,000 บาทบัตรเดบิตต่างประเทศบุหรี่ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องรวมถึงรถยนต์หรู BMW ด้วยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาค่ะร่วมกันครอบครองของผิดกฎหมายตามพรบ.ศุลกากรแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็ขยายผลหาผู้บงการต่อไป
0: ตม.ชลบุรีเปิดปฏิบัติการสินสมุทรสยบมังกรดำบุกเข้าจับกลุ่มในลีเจียนลู่ผู้ต้องหาชาวจีนเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติหลังหนีหมายจับแดงตำรวจอินเทอร์โพลมาซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหรูที่จังหวัดชลบุรีพันตำรวจโทกิตติพัฒน์หงชูเวศสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มนายลีเจียนลู่อายุ37ปีสัญชาติจีนผู้ดูแลระบบเอเจนต์และการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์ข้ามชาติและเป็นบุคคลตามหมายแดงของตำรวจอินเทอร์โพลโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหรูในย่านตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสืบเนื่องจากปี2564-65นั้นนายลีได้ร่วมกับพวกจะตั้งเครือข่ายชักชวนชาวจีนเล่นเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศโดยมีเอเย่นรายย่อยมากกว่า300รายและก็มีสมาชิกเล่นพนันกว่า 1,000 คนยอดเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,500 ล้านบาทในลีจะรับประโยชน์ไปประมาณ15ล้านบาทก่อนจะหลบหนีหมายจับจากจีนลอบเข้ามาซักหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยเบื้องต้นนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมีการเพิกถอนวีซ่าและก็นำตัวในลีเนี่ยมาส่งฝากขังรอส่งกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไป
1: เตือนภัยกันต่อนะคะกรณีการถูกหลอกลวงค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงว่ามีใบสั่งจราจรที่มีการค้างชำระนะคะก่อนที่จะมีการให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อปลอมแล้วก็ขโมยข้อมูลต่างๆส่วนบุคคลโดยย้ำบอกนะคะว่ามี3แนวทางที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายในการทวงค่าปรับผ่านทาง SMSที่มีการแนบลิงก์หรือว่า QR code นะคะหลังพบมิจฉาชีพส่งข้อความเข้าไปหลอกลวงประชาชนว่ามีใบสั่งค้างชำระก่อนที่จะให้กดลิงก์เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ปลอมแล้วก็หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูล

0: ติหรือข้อมูลทางการเงินค่ะประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะคะว่ามีใบสั่งจริงหรือไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการอย่างเช่นแอปทางรัฐนะคะ Police Care หรือระบบ PTM แต่หากได้รับ SMS แนบลิงก์หรือ QR Code ค่ะก็ต้องเร่งรัดให้กดหรือว่าชำระเงินในทันทีถ้าเจอข้อความแบบนี้อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่างไรก็ตามหากกรอกข้อมูลบัตรหรือว่าข้อมูลธนาคารไปแล้วค่ะให้ติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับความเสี่ยงและหากเกิดความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ก็ให้รีบติดต่อ AOC 1441
1: หนึ่งเลยหากมีลิงก์เข้ามาห้ามกดรับลิงก์ไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่า LINE อ้างใบสั่งที่ส่งมาเนี่ยแบบนี้ลบทิ้งได้ทันทีนะครับ2คือห้ามใส่ข้อมูลรหัสผ่านหรือว่า OTP One Time Password ห้ามกรอกรหัสผ่านหรือว่าแนบลิงก์ปลอมเด็ดขาดแบบนี้ก็ลบได้เช่นกันนะฮะ3คือเช็คผ่านแอปทางการตรวจสอบใบสั่งผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันทางการของตำรวจจราจรเท่านั้นนะครับหรือหากเป็นหน่วยงานรัฐอื่น20กระทรวงคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปที่ต้นสังกัดของแต่และหน่วยงานได้แต่ถ้าหากพลาดไปแล้วล่ะทำอย่างไรให้รีบโทรไปอายัดบัญชีทันทีนะฮะที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ครับ
2: ช่วงนี้เรียกว่าฝนฟ้าตกต่อเนื่องกันทุกวันบางพื้นที่นี่ตกหนักด้วยและก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ประสบภัยกันเยอะเลยทีเดียวเชอร์รี
0: ่อย่างก่อนหน้านี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปทุมนะคะที่นนทบุรีแจ้งวัฒนะก็เป็นคลองมาแล้วนะคะ
2: ครับก็ในช่วงนี้คงต้องระวังในหลายจุดแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วประเทศเรื่องของฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ 17-20 กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเริ่มจากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นให้เฝ้าระวังต่อในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอนาน้อยอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำลาดเชิงเขาปภ.มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้อพยพไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยและถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนในพื้นที่ด้านนายทวีศักดิ์พุ่มมรดกในอำเภอนาน้อยก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่ตำบลสถานบ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12เพื่อประเมินสถานการณ์หลังในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจพบว่าสถานการณ์น้ำยังคงอยู่ในภาวะปกติและยังไม่มีสัญญาณอันตรายในอำเภอนาน้อยนะครับได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้รายงานสถานการณ์ทุกๆ1ชั่วโมงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนสภาพอากาศประเทศไทยในหลายพื้นที่ครับว่าจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
3: แต่ฝนในที่ตกในครั้งนี้จะมีการเคลื่อนตัวเป็นระนาบลงมาตั้งแต่วันที่17ทางภาคเหนือไล่18ไล่19ครับฝนจะเป็นฝนลักษณะการตกผ่านพื้นที่ต่างๆตามมวลอากาศเย็นที่ผลักเข้าลงมานะครับเมื่อมาดูข้อมูลการสะสมของฝน24ชั่วโมงครับวันที่17เราจะเห็นว่าฝนก็สอดคล้องกับโมเดลฮะก็จะเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนก็จะมีอยู่ประมาณสัก100กว่ามิลสีแดงๆนี่ครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านภาคตะวันออกบ้างในบางพื้นที่นะฮะแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยที่จะมีเรื่องของลมมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นเนี่ยฝนที่เป็นแนวรับลมมรสุมพังงานะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันที่18นะฮะ17 18นะฝนสะสม2วันพื้นที่ไหนเพิ่มขึ้นมาบ้างก็พื้นที่โซนเดิมนะฮะภาคเหนือยังมีอยู่นะครับแล้วก็ภาคกลางเริ่มมีมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยผลักลงมาแล้วนะครับภาคตะวันตกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะแรงขึ้นนะตอนกลางของประเทศก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงนครราชสีมาภาคตะวัน

0: ออกนะครับภาคใต้ที่เป็นแนวรับลมมรสุมก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประชาชนในย่านโชคชัย4ยังไม่กังวลกับฝนที่จะตกในช่วงนี้ค่ะแม้ว่าจะส่งผลให้บนถนนนั้นมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างแต่ว่าปัจจุบันก็พบว่าการระบายน้ำถือว่าทำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะเราส่งทีมข่าว MPT นะคะลงพื้นที่ไปสำรวจถนนโชคชัย4เขตลาดพร้าวซึ่งเป็นหนึ่งในถนนเส้นหลักที่มักจะเกิดน้ำท่วมหากมีฝนตกหนักนอกจากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรแล้วค่ะยังท่วมเข้าไปในซอยแล้วก็ชุมชนต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนอย่างเช่นซอย36ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต่ำที่สุดชาวบ้านในซอยเนี่ยยอมรับนะคะว่าถนนภายในซอยมักได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เข้ามาช่วยขุดลอกท่อระบายน้ำน้ำระบายได้เร็วขึ้นเทียบกับแต่ก่อนที่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์จึงไม่กังวลหากมีฝนตกหนักในพื้นที
2: ่ท่วมจะท่วมทุกรอบถ้ามันตกหนักอ่ะ
3: อย่างช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
2: หนักสุดคือเที่ยงคืนยังไม่แห้งคือมันตกแรงมากแถวเนี้ยมันจะแรงทั่วกันไปหมดอ่ะมันจะแห้งช้าแต่เช้ามามันก็แห้ง
3: น้ำมันก็คือไหลจากถนนลงมาในซอย
2: ใช่ซอยเนี้ยมันต่ำสุดไง
3: แล้วที่ผ่านมาทางเขตเขาได้มีการมาลอกท่อหรือว่าม
2: าเขาจะมาลอกให้กรมราชทัณฑ์มาลอก
3: ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ถือว่าตอนนี้ระบายเร็วขึ้นไหม
2: เร็วขึ้นเพราะแต่ก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเป็นอาทิตย์ก็ไม่แห้งเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็แห้งแล้ว
4: ไม่ก่อนในหมู่บ้านสูงกว่าถนนนะลูกสูงกว่าเยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเขาทำถนนมันก็ไหลอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางเขตเขาก็ไม่ได้ละเลยหรอกเขาก็คนไอ้เจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มาดูแล้วเขามีเครื่องปั๊มน้ำมันจะจะเป็น2ปั๊มได้ไหมมันไม่ผิดนะเขาก็สูบมันก็จะลงเร็ว
3: ตอนนี้มันมีการพยากรณ์ว่าอีก 3-4 วันเนี่ยมันจะตกติดกันไปยังเรากังวลไหม
4: กังวลไหมกับมนุษย์เนาะมันก็ต้องกังวลอยู่แล้วกังวลคือหนึ่งการไปมาไงลูกมันก็ต้องลำบากใช่ไหมฮะอย่างคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยมันตก 2-3 วันมาจะถึงเนี้ยมันจะมากน้อยแค่ไหนมันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ตรงนี้ไงลูกถ้ามันตกตามฤดูกาลจะแรงหน่อยแต่มันก็ไม่ถึง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็โอเค
5: เมื่อก่อนท่วมตลอดตกแบบข้ามวันข้ามคืนเลยข้ามวันข้ามคืน
3: ตอนนี้น้ำยังระบาย
5: ดีกว่า
3: เป็นเพราะว
5: ่
3: า
5: จะมา
3: แพ้บ้าง
5: ก็มาอยู่นะบางทีก็มีผมได้ทันมาลอกล่าสุดเห็นใน TikTok ก็มีนักฟักเพลงส่งเข้ามาลอกด้านหลัง
1: ส่วนบนถนนโชคชัย4ค่ะก็มีบางร้านค้าที่อยู่ติดริมถนนก็นำกระสอบทรายมาวางเตรียมเอาไว้หากมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถช่วยกันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถวิ่งสัญจรไปมาเข้าร้านได้โดยบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาไม่นานน้ำก็สามารถแห้งได้ไวขึ้นค่ะส่วนขยะที่ลอยมากับน้ำเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดทุกวันเพื่อไม่ให้ไปขวางทางระบายน้ำ
6: คือซอยทุกซอยแถวเนี้ยมันต่ำไงซอยมันต่ำเกือบจะหลายซอยนะที่ท่วมนะ
7: หลายซอย
6: แหละแล้วมันก็ท่วมแล้วน้ำมันก็จะเอ่อออกมาตรงถนนแล้วถ้าท่วมถ้าฝนตกหนักมากๆก็มาท่วมถนนเลย
3: แต่เนี้ยการท่วมมันเรื่องละระยะเวลานาน
6: ไม่นานนะ
7: ไม่นาน
3: เจ้าหน้าที่เขาแบบมาดูแลในเรื่องการขุดขังล้อมอะไร
6: มาเมื่อก่อนนะมาบ่อย
7: กรมราชทัณฑ์มา
6: บ่อยละช่วง
7: ทำเป็นจุด
6: ช่วงที่เขาลอกท่อมาบ่อยเลยเห็นบ่อย
1: ส่วนคลองลาดพร้าวนะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำที่ไหลเข้าท่วมขังภายในวัดลาดพร้าวออกสู่คลองลาดพร้าวค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นแก้มลิงรองรับน้ำแล้วก็มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องสูบน้ำบอกนะคะว่าหากไม่มีเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำจะเอ่อท่วมพื้นที่ภายในวัดเป็นวงกว้างขณะเดียวกันการสูบน้ำยังช่วยลดปริมาณน้ำในระบบท่อระบายน้ำรอบวัดแล้วก็เร่งระบายลงสู่คลองลาดพร้าวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ
8: ทางด้านสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนยังคงวิกฤตนะครับโดยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่หนาแน่นมากเทศบาลเมืองเบตงเองต้องมีการเร่งแจกหน้ากากอนามัยป้องกันขณะที่จังหวัดสงขลาครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของหมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคใต้ของไทยตอนนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากับท้องฟ้ายังคงมืดมัวแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เกิดจากควันไฟป่าจากงานคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน IQ Air วัดค่าฝุ่นได้สูงถึง 45.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบางทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตงก็ได้ลงพื้นที่ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมืองเบตงเพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและก็แผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียพร้อมแนะวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
9: ร่วมกันสร้างความตระหนักให้กับตัวเองโดยการสวมแมสนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเด็กหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจค่ะอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะควรสวมแมสนะคะการออกกำลังกายก็อาจจะต้องเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องอยู่ในออกกำลังกายในที่ร่มเพื่อป้องกันการก็เรียกครับป้องกันโรคที่สามารถจะเกิดได้จากควันฝุ่นหมอกควันค่ะ
8: สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนั้นคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกในช่วงเช้าวันนี้ปรับตัวแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงพุ่งสูงขึ้นมาอยู่ที่ 39.3 ไมโครกรัมตัดดีดตัวไปถึง106ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
10: ที่สงสัยว่าเป็นจุดที่มีการรั่วถูกไหมคะ
11: เป็นจุดเนี้ย
10: ตรงนี้นะคะตรงนี้มันคือสลีฟก็คือแผ่นเหล็กที่เอาไว้คุ้มตัวของท่อขนส่งน้ำมันเพื่อป้องกันแรงกระแทกกับบริเวณตอหม้อใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเราสงสัยว่ามันมีบวมอยู่ตรงนี้นะคะพอมันมีบวมตรงนี้มันก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยมันอาจจะซึมมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่เราเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนไอ้ตัวแผ่นสลีฟเนี่ยออกเพื่อหาดูว่ามันมีแผลบริเวณนี้หรือเปล่า
1: ก็เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของนางสาวทิติพัฒน์โชติชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันที่ถนนพระราม3นะคะโดยระบบท่อดังกล่าวเนี่ยมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อค่ะทั้ง2บริษัทเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานสำหรับแนวทางในการดำเนินการนะคะทางกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนเอาไว้3ส่วนด้วยกันก็คือ1เร่งค้นหาแล้วก็ซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อซ่อมแซมโดยเร็วและต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กับกรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงทดสอบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็จะต้องมีการทดสอบสภาพภายในระบบท่อส่งตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือความผิดปกติอื่นๆหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใหญ่ก็จะต้องหยุดดำเนินการในทันที3ค่ะเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่อเนี่ยอยู่ใต้ต่อหม้อหรือโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคต
8: พักกันสักครู่ครับจะน่าติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution

0: ่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: คือภารกิจในส่วนด้านการจัดการภัยพิบัตินั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการทำงานของกรมป้องกันที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตามแผนเผชิญเหตุพร้อมกำชับให้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งได้มีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนและสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการดำเนินการได้ทันทีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการทำงานโดยยึดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะพร้อมเน้นย้ำการกวาดล้างระบบอุปถัมภ์และการวิ่งเต้นหัวประมูลในโครงการต่างๆของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าตลอด3ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไม่มีปัญหาการล็อกสเปคหรือว่าการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับเหมาและไม่ต้องการให้วัฒนธรรมเดิมๆกลับมาอีกพร้อมฝากเตือนไปยังประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้ตั้งกฎเกณฑ์การประมูลให้โปร่งใสและรัดกุมหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนกันบ้างค่ะกองทัพภาคที่2ก็ชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูแล้วก็วางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษนะคะล่าสุดก็เข้าคุมพื้นที่แล้วพร้อมกับมีการประสานกับทางกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ห้ามเคลื่อนย้ายกำลังและปรับพื้นที่ซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายรุกล้ำดินแดนค่ะกองทัพภาคที่2นะคะออกมาชี้แจงตามที่ปรากฏข่าวสารฝ่ายกัมพูชามีการขุดคูติดต่อและวางแนวลวดหนามที่บริเวณเนิน450พื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็พบว่าเป็นการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพภาคที่2ได้ตรวจสอบแล้วก็มอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่พร้อมประสานกับทหารกัมพูชาให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ซึ่งต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทางทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดทั้งนี้ผลการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่คูติดต่อและแนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติส่วนกองทัพภาคที่2ก็ยืนยันว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ปัจจุบันมีความสำคัญทำให้มีการขยายตัวอย่างมากซึ่งจากการจัดทำโพลในการสอบถามความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่นั้นทราบถึงประโยชน์แต่ก็กังวลถึงเรื่องของผลกระทบด้านพลังงานจึงอยากให้ภาครัฐนั้นมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะมีการอนุมัติสร้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สานิษฐ์สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเปิดเผยว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น Data Center โตไวคนไทยกังวลอะไรความเสี่ยงที่รัฐต้องเร่งจัดการพบว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้จักโดยมองว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับประเทศนั้นเป็นอันดับแรกคือการสนับสนุนการพัฒนา AI และเทคโนโลยีร้อยละ 59.5 รองลงมาคือการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการสร้างการลงทุนและก็รายได้ให้กับประเทศ
1: ส่วนมุมมองการลงทุน Data Center ขนาดใหญ่นั้นส่วนใหญ่ก็มองว่ามีทั้งประโยชน์แล้วก็ความ

0: เสียงควบคู่กันไปโดยข้อกังวลจากการขยายตัวของ Data Center หลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจนกระทบกับความมั่นคงทางพลังงานมากที่สุดค่ะรองลงมาภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องของการใช้น้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กังวลนะคะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะตกอยู่กับกลุ่มทุนต่างชาติแม้ประชาชนร้อยละ38ค่อนข้างเชื่อมั่นต่อความสามารถของภาครัฐในการกำกับดูแลแต่ก็ยังน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นกับกลุ่มที่ไม่เชื่อมั่นเลยซึ่งรวมกันแล้วประมาณร้อยละ55ประชาชนเห็นว่าสิ่งที่รัฐควรให้ความสำคัญก่อนอนุญาตให้สร้างอย่างแรกก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรองลงมาค่ะความปลอดภัยทางไซเบอร์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าดังนั้นส่วนใหญ่จึงเห็นด้วยว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการค่ะควรต้องมีการประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด
1: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของรัฐนั้นกรณีมีผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมประชาชนเห็นว่าควรสนับสนุนการลงทุนต่อไปแต่ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากที่สุดรองลงมาคือการจำกัดขนาดหรือว่าจำนวน Data Center ในแต่ละพื้นที่ให้การสนับสนุนเฉพาะโครงการที่ใช้พลังงานสะอาดและชะลอการลงทุนจนกว่าจะมีมาตรการที่รองรับอย่างชัดเจนและกรณีที่การมี Data Center ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้การสนับสนุนแต่ต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบที่ชัดเจนและขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินมีการเปิดตัว AgriMap Platform ค่ะนำ Big Data และ AI มาใช้วิเคราะห์เพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการเพาะปลูกนะคะพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวนะคะ AgriMap Platform ซึ่งพัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นระบบภูมิสารสนเทศกลางภาคการเกษตรบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้ง11กรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอย่างเช่นพื้นที่เพาะปลูกคุณภาพดินแหล่งน้ำข้อมูลเกษตรกรพื้นที่ประสบภัยพิบัติแหล่งรับซื้อข้อมูลการตลาดและสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ AgriMap Platform นะคะประกอบไปด้วยระบบต่างๆได้แก่ AgriMap Exclusive AgriMap Pro AgriMap Plus AgriMap Online และ AgriMap Mobile ค่ะพร้อมกับนำ AI มาวิเคราะห์พื้นที่ข้อมูลดินปริมาณฝนแล้วก็ประวัติผลผลิตให้เกษตรกรได้วางแผนเพาะปลูกเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติอย่างเหมาะสมสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแพลตฟอร์มนี้ยังช่วยสนับสนุนในการจัดทำนโยบายและแผนการแก้ปัญหาสำหรับผู้บริหารนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาคสนามตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับภาคการเกษตรด้วย Big Data เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์โดยจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่30กันยายนนี
3: ้งาน Gas Tech 2026ก็ตอกย้ำบทบาทเวทีสำคัญแห่งอุตสาหกรรมพลังงานโลกเพียง3วันแรกครับมีการตกลงทางธุรกิจและแผนลงทุนมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานก็มองว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการหาแหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตในงาน Gas Tech 2026มีการทำข้อตกลง7ดีลสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การซื้อขาย LNG การผลิตไฟฟ้าการลงทุนปิโตรเคมีไปจนถึงการขนส่งทางเรือรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในดีลสำคัญคือ China Gas Holding และ Venture Global LNG ทำสัญญาซื้อขาย LNG จากสหรัฐปีละ 500,000 ตันเป็นเวลา20ปีเริ่มปี2573ส่วน GE Vernova ก็ลงนามกับ Bigrim Powerจัดหาเทคโนโลยีกังหันก๊าซและการบริการระยะยาวรองรับโครงการผลิตไฟฟ้าในไทยและมาเลเซียนอกจากนี้เอนี่ลงนามกับรัฐบาลเซเนกัล

0: 26นั้นก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่าร้อย
1: สอดต่อการยกระดับการตรวจเงินแผ่นดินใช้เทคนิคในการใช้งบประมาณของภาครัฐพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นค่ะนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภาคเอกชนที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ151ปีการตรวจเงินแผ่นดินไทยโอกาสนี้นะคะนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยโดยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยรับมอบเงินจำนวน 500,000 บาทนายมนเทียนกล่าวว่าสตง.ค่ะมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เงินแผ่นดินถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับแนวทางการทำงานหลังจากนี้สตง.ก็จะนำเทคโนโลยีและก็ระบบข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดมากขึ้นพร้อมปรับปรุงรูปแบบการตรวจสอบโดยจะเน้นดูการใช้งบประมาณเป็นรายโครงการไม่ใช่เฉพาะรายหน่วยงานอย่างเช่นงบแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะมีการตรวจสอบว่ามีหน่วยงานใดได้รับงบประมาณแล้วก็นำไปดำเนินการอย่างไรนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมค่ะสตง.จะมีการผลักดันให้หน่วยงานราชการส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ลดขั้นตอนแล้วก็การใช้ดุลยพินิจเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลทำได้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้นสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันสตง.ค่ะจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายของเงินแผ่นดิน
2: การตรวจเป็นส่วนหนึ่งแต่การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานของหน่วยงานจะเป็นการป้องกันฐานทุจริตต้นที่ต้นน้ำแล้วถ้าเพราะโดยสตง.โดยรัฐบาลเห็นตรงกันผมว่าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจะมาใช้คนทำงานโดยให้ดุลพินิจเพิ่มขึ้นทำงานล่าช้าไม่มีระบบผมว่ามันจะเปลี่ยนไป
0: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดเปิดฉากขึ้นกับในอีก24วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประเทศไทยนะครับและประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
1: เข้าสู่ช่วงต้องเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศนะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเริ่มแล้วค่ะวันนี้เข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนวันนี้ประกาศเตือนเป็นฉบับที่5จากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จะมีฝนหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่เสี่ยง17กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับไปก่อนจะมีฝนหนักมากที่น่านแพร่อุตรดิตถ์เลยหนองคายรวมทั้งภาคใต้ที่ระนองและพังงาส่วนฝนหนักยังเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้เตรียมพร้อมรับฝนกันด้วย 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งวันนี้รวมมิตรตัวการฝนตกหนักเข้ามาในบ้านเราค่ะทั้งร่องมรสุมพัดผ่าน

0: คเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปแนวฝนจะขยับลงมาตามมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น18กันยายนจุดเสี่ยงที่ต้องระวังคือระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนตกหนักมากเกิดขึ้นที่ราชบุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมสำหรับคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวังเช่นกันทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กต่ำกว่า6เมตรในฝั่งอันดามันงดออกจากฝั่งก่อนท่าวันนี้ภาคเหนือคาดการว่าจะมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของน่านแพร่อุตรดิตถ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่บึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยและหนองคายภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่ทุกจังหวัดมีความเสี่ยงฝนตกหนักทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามการสรุปข่าวข้อมูลในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
2: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Thra Thirakalsan. A border dispute near the Chong Sangam has drawn attention after trenches and barbed wire appeared at Hill 450 in Sisakit Province. The Second Army Region says the area is now under control and the site has been restored.The Second Army Region says it has taken control of Hill 450 near the Chong Sangam border crossing in Pusing District of Sisakit Province after reports that Cambodian troops dug a trench and installed barbed wire in the area. The Suranari Task Force was deployed to secure the site and coordinate with Cambodian troops, reminding them of the General Border Committee or GBC agreement that prohibits moving military forcesor altering the terrain in ways that could encroach on the other side's territory. The Second Army

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็หงุดหงิดนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ค่ะก็เป็นไปอย่างตรงข้ามกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะภายใต้การนำของนายเควินวอชประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4.00% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายวอชได้ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนั่นเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดโดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและการดำเนินการดังกล่าวยังถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของวอชค่ะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์นอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้ด้วยเพื่อทำให้เงินเฟ้อนั้นกลับมาสู่เป้าหมายที่อัตรา 2% ด้านนักวิเคราะห์ชี้นะคะว่าพงังเงินเฟ้อในสหรัฐในปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 3.4% นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเฟดได้ยอมรับว่าดอกเบี้ยไม่สามารถแก้ปัญหาโดยตรงได้นอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังชี้ให้จับตาดูปฏิกิริยาของตลาดหุ้นสหรัฐด้วยว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอีกด้วยหลังข่าวขึ้นดอกเบี้ยไม่นานก็ปรากฏว่าทรัมป์ได้โพสต์ค่ะทรูโซเชียลเรียกร้องให้เฟดปรับอัตราดอกเบี้ยลงและควรทำอย่างรวดเร็วโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังแบกรับเกือบทุกประเทศในโลกอย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ใดๆเกี่ยวกับการทำงานของประธานธนาคารกลางคนใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่เขาเนี่ยคัดสรรมาเองกับมือ
1: สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันต่างๆอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอจังหวัดนอร์ทางเหนือของประเทศทำให้ปั๊มน้ำมันต่างๆก็หวั่นวิตกและก็พากันปิดให้บริการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ได้มีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านที่ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางการเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวอาทิเบนซินSP95 และ E10 นั้นพุ่งขึ้นไปประมาณ78บาทต่อลิตรเป็นซินพรีเมียมที่ลิตรละ81บาทและดีเซลลิตรละ84บาทแต่ว่าบางพื้นที่เช่นในเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสนั้นดีเซลขายกันลิตรละกว่า90บาท
0: นางชาริดาดะตินะคะวัย60ปีอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสขึ้นศาลในกรุงปารีสนัดแรกเพื่อเข้ารับฟังการพิจารณาคดีในข้อหาคอร์รัปชันใช้อำนาจในทางมิชอบในการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจมีการกล่าวหาว่าเธอเนี่ยรับเงิน 900,000 ยูโรค่ะหรือว่าราวๆ33ล้านบาทจากกลุ่มพันธมิตรยานยนต์เรโนนิสสันระหว่างปี2555ถึง2556และกับการช่วยเหลือให้บริษัทยานยนต์ดังกล่าวได้รับผลประโยชน์จากรัฐสภายุโรปเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาไม่กี่เดือนหลังจากที่เธอได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมเพื่อมาชิงชัยการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเมื่อเดือนมีนาคมแต่ก็พ่ายแพ้ยับเยินค่ะหากในที่สุดเธอก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีปรับเงินอีก 450,000 ยูโรและอาจถูกสั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปี
1: บรรยากาศก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมาของรัสเซียนั้นที่จัดขึ้น3วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ก็คึกคักนะครับล่าสุดเกเนดีซูกานอฟหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เรียกร้องให้ชาวรัสเซียลงคะแนนเสียงให้แก่พรรคของเขาและพรรคพันธมิตรพร้อมโจมตีฝ่ายตรงข้ามและพรรคการเมืองที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยว่าเป็นพวกกลุ่มทุนผูกขาดดังนั้นหากชาวรัสเซียไม่พอใจกับสภาพการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันควรหันมาเลือกพรรคการเมืองของเขาการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูมานั้นที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งรัฐสภารัสเซียครั้งแรกนับจากสงครามยูเครนได้ปะทุขึ้นเมื่อปี2565โดยการให้สิทธิประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนของยูเครนที่รัสเซียยึดครองมาได้ในช่วงสงครามนั้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ด้วย
0: ผู้ เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวในเบลเยียมนะคะมีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับนโยบายของสหภาพยุโรปที่สั่งห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานโซเชียลมีเดียแล้วก็จำกัดให้เด็กอายุระหว่าง14ถึง15ปีใช้งานได้ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดของผู้ปกครองด้วยเรื่องนี้ค่ะผู้ก่อตั้งกลุ่มคริสอันบรักซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวของผู้ปกครองเด็กในเบลเยียมบอกว่าโซเชียลมีเดียและบริการดิจิทัลอื่นๆมากมายส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กๆแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิดิจิทัลได้ความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะห้ามเยาวชนเข้าถึงโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบันมีเนื้อหาที่ถูกผลิตขึ้นมารองรับเด็กและเยาวชนอยู่แล้วและการสั่งห้ามในเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนกับการสั่งห้ามเด็กและเยาวชนซื้อบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ
1: สถาบันคูรีศูนย์วิจัยและรักษาโรคมะเร็งชั้นนำของฝรั่งเศสในกรุงปารีสได้ร่วมกับศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมเนื้องอกบนชิปซึ่งเป็นห้องเป็นโมเดลห้องปฏิบัติการจำลองขนาดจิ๋วที่สามารถคัดลอกพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะของก้อนเนื้อร้ายจากผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งจะช่วยให้แพทย์นั้นค้นหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดลุกลามและมีความซับซ้อนวิธีการดังกล่าวนั้นจะให้ผลการวิเคราะห์และการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยแต่ละรายได้ภายในเวลาเพียง4วันซึ่งเร็วกว่าวิธีปัจจุบันที่ใช้การปลูกถ่ายเนื้อที่เรียกกันว่า PDX และ PDO ซึ่งใช้เวลานานหลายสัปดาห์จนบางครั้งไม่ทันต่อการดำเนินไปของโรคจากความสำเร็จดังกล่าวนั้นสถาบันคูรีก็ได้เตรียมผลักดันนวัตกรรมนี้เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยจริงในปีหน้า
0: ช่วงนี้ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณปามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เราคงต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยที่ศึกเอเชียนเกมที่นางโกย่ากันอยู่
2: ใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ฟุตบอลนะครับจากที่ตามหลัง0ประตูต่อ2ก็แซงกลับมาชนะคีกิสถานได้ 3-2 คล้ายๆกับแมนยูเมื่อวานนี้นะครับนำก่อน 2-0 แล้วโดนแซง3ลูกรวด
1: โอ้โหควรจะเสียใจหรือดีใจดี
3: ถ้วยเล็กเขาไม่ค่อยสนใจ
1: โอเคเจ๋งครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องของฟุตบอลไทยที่แซงเอาชนะคีกิสถานได้ไปดูอีกหนึ่งตัวเต็งของรายการนี้ก็คือบิลภูริพลบุญสอนครับแล้วก็กรีฑาไทยระยะสั้นมีความพร้อมในการลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับ
3: นี่ถือว่าเป็นตัวเต็งจ๋าเลยนะ
2: ใช่แล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ถึงเหรียญทองเพราะดูจาก สแตทสถิติมีโอกาสนะ
3: ที่สำคัญที่สุดคืออย่าเจ็บระหว่างการแข่งขัน
2: ถูกต้องอันนี้สำคัญ
3: นะครับ
2: ซ้อมมันทั้งปีวิ่งแค่10วิ
3: ครับ
2: นะครับทีมกรีฑาไทยระยะสั้นชุดเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมครับที่ไอจิเมืองนาโกย่าทั้งชายแล้วก็หญิงนำโดยบิลภูริพลบุญสอนครับเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้ว2022ลงฝึกซ้อมที่มินิสเตเดียมครับภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตภายใต้การดูแลของทางด้านเจนทรีแบรดลีย์นะครับเป็นโค้ชชาวอเมริกันนะฮะแล้วก็ทางพันตำรวจโทหญิงละพัสพรกิจบันนะครับเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานโดยทีมหญิงวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นตัวเต็งเหมือนกัน
3: น่าสนใจ
2: เพราะว่าครั้งล่าสุดได้เหรียญเงินเอเชียนเกมส์นะครับก็มีสมาชิกชุดเดิม2คนคือสุภานิชภูลเกิดแล้วก็สุกันดาเพชรรักษาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันรวมทั้งมีน้องใหม่นะฮะฝีเท้าดีอย่างเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตามาเสริมความแข็งแกร่งทำให้ทีมหญิงไทยเนี่ยมีลุ้นเหรียญรางวัลที่เมืองนาโกย่าคือติดโพเดียมนี่แหละ
3: ครับ
2: แต่ว่าจะเป็นทองเงินทองแดงเท่านั้นเองแต่ก็ขอมาตรฐานให้มากกว่าเดิมเท่านั้น
3: ครับ
2: นะทางด้านชยุทธคงประสิทธิ์ครับสมาชิกชุดเหรียญทองวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายกีฬา4เกมส์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ทีมผลัดชุดเอเชียนเกมครั้งนี้ก็บอกว่าทีมกรีฑาไทยเนี่ยมีความพร้อมเต็มที่ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในคืนวันอาทิตย์นี้
4: สำหรับทีมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราก็พร้อมมากๆครับสำหรับทีมผัดสี่คนร้อยเมตรแล้วก็น้องๆที่ได้ทำการลงเดี่ยวในการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ก็สำหรับทีมตอนนี้ก็พร้อมมากๆครับก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ครับผมช่วงนี้โค้ชก็เน้นเรื่องการออกตัวครับของเราในเรื่องคนที่ลงเดี่ยวครับก็เน้นเรื่องการออกตัวการออกบล็อกสตาร์ทครับแล้วก็เรื่องการเสริมความแข็งแรงความพร้อมให้ ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จครับทีมผัดก็ตอนนี้ก็อาจจะเน้นเป็นตัวบุคคลครับก็ให้เราทำความเร็วทำสปีดขึ้นมาแต่ละตัวบุคคลให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปสู้กับชาติอื่นครับ
3: สำหรับเจ้าวิวภูริพลบุญสอนนะครับจะลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้3รายการครับทั้งประเภทเดี่ยวระยะ100เมตรและ200เมตรซึ่งทั้ง2รายการเนี่ยบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้นะครับส่วนวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมไทยมีสถิติอยู่อันดับ3ของเอเชียทำให้บิวภูริพลเชื่อว่ามีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งประเภทเดี่ยว100เมตรและ200เมตรรวมทั้งคว้าเหรียญรางวัลทีมผลัด4คูณ100เมตรด้วยครับ
5: ตอนนี้เราพร้อมขนาดไหนแล้วบ้าง
6: ก็ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมาผมว่าเหมือนเราก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับเพราะรู้สึกว่าเราแข่งขันต่อเนื่องหลายวันมากๆตอนนี้โค้ชเขาก็ปูโปรแกรมให้มีความอดทนมากขึ้นครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็หวังไว้ว่าจะกลับมาล้างแค้นได้อีกครั้งนึงแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะทำลายสถิติให้ได้อีกครั้งนึงครับผมหลักๆก็ถ้าในอาเซียนก็มีของมาเลย์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นโอมานที่สองท่าชาตินี้ที่แบบว่ายังมีสถิติดีก่อนที่จะแข่งขันครับผมถือว่ามั่นใจมากๆครับผมแล้วก็ไม่กดดันตัวเองแล้วกันนะผมเพราะว่าเหมือนเราก็ซ้อมฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อแข่งรายการนี้ผมแล้วก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ครับผม
2: รับโปรแกรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในวิ่ง100เมตรชายแล้วก็หญิงรอบคัดเลือกวันที่24กันยายนนะครับรอบชิงชนะเลิศนี่ฮะสำคัญก็คือ25กันยายนวิ่ง200เมตรชายและหญิงเนี่ยรอบคัดเลือก26กันยายนรอบชิงนะในอีก2วันหลังจากวันที่แข่ง100เมตรเนี่ยก็จะเป็นวันที่27กันยายนส่วนไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายแล้วก็หญิงรอบคัดเลือก27กันยายนแล้วก็รอบชิงจับตาดูให้ดีฮะ28กันยายน
3: ก็วันเอาไว้เลยนะครับมาต่อกันที่วิวกุลบุตรครับนำทัพแบดมินตันออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยเอเชียนเกมส์กันแล้วครับทัพนักกีฬาก็ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026โดยล่าสุดเนี่ยทัพนักกีฬาแบดมินตันไทยก็ได้ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิครับไปเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยมีนักกีฬาทั้งหมด20คนครับแบ่งออกเป็นชาย10คนและหญิง10คนนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารเมรัชนกอินทนนท์และหมิวพรประวีช่อชูวงศ์นะครับแบดมินตันครับจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่อิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนโดยทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าเอาไว้ที่2เหรียญรางวัลครับหลังจากที่เคยทำได้1เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีน
2: ด้านพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันที่ได้เดินทางมาส่งนักกีฬาด้วยตนเองเนี่ยออกมาเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่ 100% ครับทั้งเรื่องร่างกายแล้วก็จิตใจมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยหากสามารถคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหมายก็นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับส่วนเรื่องเงินอัดฉีดเนี่ยจะพิจารณาอีกครั้งตามความเหมาะสมหลังจากจบการแข่งขันส่วนวิวกุลวุฒิวิทิสารครับนักกีฬาแบดมินตันชายมืออันดับ2ของโลกแล้วก็แฟนลิเวอร์พูลตัวยงด้วย
3: ครับ
2: นะออกมายอมรับครับว่าตื่นเต้นครับกับการแข่งขันครั้งนี้นะเพราะเป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีบรรยากาศคล้ายโอลิมปิกเกมส์โดยสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมเต็มที่ตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากเอเชียนเกมส์เนี่ยจัดขึ้นเพียง4ปีครั้งและครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะยุ่งมากขึ้นแล้ว
3: ครับ
2: อาจจะไม่ได้ฟอร์มขนาดนี้แล้วใช่ทำให้ครั้งนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศให้ได
7: ้ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมครับแต่ว่าผมก็อาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นมหกรรมซึ่งฟีลคล้ายๆเหมือนโอลิมปิกเลยแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้ดีครับผมครับผมก็หลังจากที่มีการเก็บตัวมาครับก็ได้ตีกับน้องๆได้มีการเขาเรียกว่าตีเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนสไตล์กันไปผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้ผมถือว่าค่อนข้าง 100% ครับผมจิตใจก็ค่อนข้างที่จะร้อยเหมือนกันเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ชนะมาล่าสุดนะครับก็ทำให้ผมมีจิตใจให้จิตกระใจในการที่จะตีแบดมินตันครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคือ มัน4ปีครั้งแล้วก็คือโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆมันต้องรออีก4ปีซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเราก็อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ยากที่เราจะหวังเหรียญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ผมอยากที่เป็นไปได้ก็อยากที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญนึงกลับประเทศครับผม
3: ต้องบอกวิวนะว่าเดี๋ยวเพิ่งดูลิเวอร์พูลตอนนี
2: ้เข้ามาลิเวอร์พูลได้ไง
3: นั่นสิฮะขณะที่หมิวพรประวีช่อชูวงนะครับนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ9ของโลกที่ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวลงทำการแข่งขันทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากว่ามีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยส่วนตัวครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ช่วยทีมประเภททีมหญิงให้ได้มากที่สุดส่วนการแข่งขันประเภทบุคคลเนี่ยก็จะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมทั้งตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยให้ได้ครับ
2: ส่วนอีกชนิดกีฬาที่ออกเดินทางในเที่ยวบินเดียวกันก็คือเทเบิลเทนนิสครับก็นักกีฬาทีมชาติไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันรวม8คนแบ่งเป็นชาย3คนและหญิง5คนเตรียมลงชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองประกอบด้วยชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดี่ยวหญิงคู่คู่ผสมทีมชายและก็ทีมหญิงนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานกันระหว่างนักกีฬามากประสบการณ์แล้วก็ดาวรุ่งนำโดยหญิงสุทาสินีสเวตบุตรนะครับอรวรรณภารนังนะฮะจินนิพาเสวตบุตรรวมถึงภาคภูมิสงวนศิลป์สรายุทธตันเจริญแล้วก็ดาวรุ่งวัย 16-19 ปีอย่างทางพัสราพรวงละครกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลและทางทิตพัฒน์ปรีชายานครับดีกรีแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน15ปี
3: ขณะที่ทางนายณัฐวุฒิเรืองเวชครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายบอกว่าทีมหวังผลจากประเภททีมหญิงเป็นหลักครับพร้อมมีโอกาสลุ้นจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสมหากการจับฉลากเป็นใจโดยตั้งเป้ารักษามาตรฐานผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบ8คนสุดท้ายให้ได้เทเบิลเทนนิสไทยเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมมาแล้วครับโดยทีมหญิงคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนครับ
2: มากันที่ฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับทางโค้ชวังครับชื่นชมสปิริตของทีมชาติไทยครับตามหลัง 0-2 แต่ว่าแซงกลับมาชนะคีร์กีสถานได้3-2ครับหรือว่ามือคีย์บอร์ดนี่ลบกันไม่ทันเลยนะ
3: ครับ
2: ตอนตามหลังนะครับบอลต้องดูจบครบ90นาทีนะฮะก็ทางโค้ชวังครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็คือชุดยู23ที่หวังจะดูหมดนะครับชื่นชมหัวจิตหัวใจแล้วก็สปิริตลูกทีมครับหลังจากพลิกสถานการณ์จากตามหลังคีร์กีสถาน0-2ครับกลับมาชนะ3-2ประเดิมเก็บ3คะแนนในศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ได้สำเร็จเกมนี้เนี่ยทีมชาติไทยตามหลังก่อน2ประตูนะครับก่อนจะมารัว3ประตูในครึ่งหลังจากทางด้านของเจฮานอฟี่มาแมะนะครับแล้วก็มามะนะครับแล้วก็ปริพันธ์วงศาตัวสำรองที่ลงมานี่โอ้โหซ้ายยังกับคาวารัชเคเลีย
3: ครับ
2: คมจัดนะครับก็ช่วยให้ไทยพลิกแซงชนะ3-2หลังจากจบเกมโค้ชวังก็ยอมรับว่าเกมแรกเนี่ยค่อนข้างจะกดดันน่ะจะต้องเรื่องปรับตัวสภาพอากาศด้วยแล้วก็คีร์กีสถานนี่เราเจอมาตลอดนะชุดใหญ่ก็เจอบ่อยนะฮะก็เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผู้เล่นไทยไม่ยอมแพ้ครับแม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองถึง2ประตู
3: โดยทางกุนซือทีมชาติไทยเผยว่าการปรับเทคนิคในครึ่งหลังเนี่ยโดยการเพิ่มผู้เล่นเกมรุกลงสนามช่วยให้สร้างโอกาสและกดดันคู่แข่งได้มากขึ้นก่อนเปลี่ยนสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายคว้าชัยในที่สุดครับโค้ชวังยังกล่าวถึงเกมนัดต่อไปที่จะพบฮ่องกงโดยเผยว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยวางเอาไว้4คะแนนจาก2นัดแรกแต่หลังจากที่คว้า3แต้มแรกในการเปิดสนามเนี่ยทีมมีโอกาสขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นพร้อมกันนี้ครับเฮดโค้ชยังย้ำว่าจะไม่ประมาทฮ่องกงและหากทีมชาติไทยสามารถเก็บชนะได้อีกนัดหนึ่งก็จะการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยพบกับฮ่องกงในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับจัดชุดใหญ่หวังชนะไต้หวันเพื่อโอกาสเข้ารอบ2กีฬาเอเชียนเกมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับเตรียมลงสนามนัดที่2ในเอเชียนเกมพบกับไต้หวันวันนี้เวลา14นาฬิกานะครับอีกแป๊บเดียวน่าจะลงสนามแล้วที่ชิซูโอกะสเตเดียมครับประเทศญี่ปุ่นกลุ่ม E ประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพครับไชนีสไทเปเวียดนามและไทยแข่งขันกันแบบพบกันหมดทีมอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์พร้อมกับทีมอันดับที่3ที่ทำผลงานดีที่สุดอีก2ทีมจากทั้งหมด3กลุ่ม สถานการณ์ล่าสุดในกลุ่มนี้ไทยไม่มีคะแนนครับเนื่องจากแพ้ญี่ปุ่นไป0-8ส่วนไต้หวันมี3คะแนนจากการชนะเวียดนาม2-1เกมที่ไทยแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้พักผู้เล่นบางส่วนในช่วงครึ่งหลังเพื่อเตรียมทีมสำหรับเกมที่เหลือนะครับโดยเกมนี้เนี่ยผู้เล่นตัวหลักจากเกมแรกจะลงสนามเหมือนเดิมเพื่อเป้าหมายเอาชนะไต้หวันให้ได้เพื่อโอกาสเข้ารอบต่อไปครับ
2: ก็ในโปรแกรมของฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมส์นะครับก็จริงๆเริ่มเตะกันมาแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมากลุ่มจีนนี่เป็นอุซเบกิสถานพบกับจีนแล้วก็ช่วง 5:00 นมีฮ่องกงพบกับฟิลิปปินส์ของเราในกลุ่ม E ครับบ่าย 2:00 นะฮะจะหลังจากจบข่าวเราเนี่ยแหละก็จะเป็นไทยพบกับไต้หวัน
3: ครับ
2: ซึ่งก็ต้องชนะเท่านั้น
3: ต้องชนะเท่านั้น
2: นะฮะแล้วก็เวียดนามพบกับญี่ปุ่นในช่วง 5:30 นี่ก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับส่วนกลุ่ม F ครับช่วงบ่าย 2:00 มีบังกลาเทศพบกับเกาหลีใต้แล้วก็ช่วง 5:30 เป็นเมียนมาพบกับเกาหลีเหนือครับมาที่3ฮีโร่ยกน้ำหนักไทยครับเจ้าของเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024วีรพลวิชุมาแล้วก็ธีรพงศ์ศิลาชัยรวมไปถึงสุรจนาคำเบ้าครับนำทีมจอมพลังของไทยลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์2026ไปติดตามได้ครับ

0: อีกหนึ่งความหวังเหรียญรางวัลของไทยคือการแข่งขันยกน้ำหนักซึ่งทีมชาติไทยเคยคว้าเหรียญรางวัลในกีฬาเอเชียนเกมมาแล้ว33เหรียญเป็น2เหรียญทอง14เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงซึ่งในครั้งนี้สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้า 2-3 เหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยส่งนักกีฬาทั้งชายและหญิง10คนเข้าร่วมชิงชัยแยกเป็นหญิง5คนได้แก่สุธาสิริแก้วสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมสุรจนาคำเบ้ารุ่น53กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมและสุภัชนินทร์คำแหงรุ่นมากกว่า61กิโลกรัมส่วนทีมชาย5คนได้แก่ธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมปัสพงษ์ทองสุขรุ่น65กิโลกรัมธีรวัฒน์รัตน์เพชรรุ่น70กิโลกรัมวีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมและวรพรสนาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัมโดยมีสมศักดิ์กาญจนาคารเป็นผู้จัดการทีมและร้อยโทนพดลวันหวังกับลูกแมนโค้ชชาวอินโดนีเซียเป็นผู้ฝึกสอนซึ่งทางสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประเมินว่าทีมไทยมีโอกาสคว้า 2-3 เหรียญโดยมีจีนและอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งสำคัญ
1: แต่เท่าที่ดูตอนนี้ที่เราส่งรุ่นไปที่ทาง OCA เนี่ยนะครับสหพันธ์ยกน้ำหนักเอเชียเนี่ยก็มีหลายประเทศนะครับที่เริ่มหนีเราแล้วที่เริ่มหนีเราแล้วเพราะว่าเห็นว่าเราส่งรุ่นนี้เขาก็รู้สึกว่าเป็นกังวลเพราะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับก็น่าจะมีความหวังให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยได้เห็นประสิทธิภาพและผลงานของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยครับอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนไปสู้ศึกเอเชียนเกมจอมพลังทีมชาติไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่ศูนย์ฝึกยกน้ำหนักทีมชาติไทยภายในกองพันพัฒนาที่3อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมผู้ฝึกสอนเน้นเสริมสร้างสมรรถภาพควบคู่กับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้นอกจากนี้ยังเสริมความแกร่งของสภาพจิตใจด้วยทีมนักจิตวิทยาเพื่อให้นักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมในทุกมิติน
2: ักกีฬาที่ไปทุกคนคือก็อยากให้ได้เหรียญทุกคนนะครับแต่ว่าไปครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นผู้แข่งขันแต่ทุกคนนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็อาจจะซ้อมดีหรือไม่ดีเราก็ยังไม่รู้เราต้องไปดูหน้างานเองจริงครับ
3: ส่วนตัวเรามั่นใจไหมครับว่าทัพนักกีฬาไทยเราจะไปได้ตามเป้าหมาย
2: ก็อยากจะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดไว้ครับอยากให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จ
0: ช่วงเวลาที่เหลือทีมผู้ฝึกสอนจะเน้นปรับสภาพร่างกายและรักษาความฟิตของนักกีฬาให้ถึงจุดสูงสุดก่อนเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นทางด้าน3จอมพลังทีมชาติไทยดีกรีเหรียญโอลิมปิกเกมปารีส2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาและสุรจนาคำเบ้าต่างยืนยันความพร้อมและมุ่งมั่นจะทำให้เต็มที
4: ่ก็ให้ได้เหรียญมากกว่าทองแดงค่ะ
3: ครับความพร้อมตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเป็นยังไงบ้างในใกล้ถึงวันแข่งแล้ว
4: ก็พร้อมค่ะพร้อมมากเพราะว่าฝึกซ้อมตลอดค่ะ
3: ครับยังมีกังวลไหมกับพวกแข่งที่เราจะในที่เกม
4: ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเราต้องแข่งกับตัวเองอยู่แล้วค่ะแบบให้ได้เท่าที่ซ้อมหรือว่ามากกว่าซ้อมค่ะเราแข่งกับตัวเองยกน้ำหนัก
5: สำหรับความมั่นใจครับก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าความกังวลหรืออะไรก็ไม่มีกังวลอะไรครับผมเพราะว่าก็ทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็ขอลองทำเต็มที่ก่อนครับ
6: อยากฝากเชิญชวนแฟนๆชาวไทยนะครับฝากเชียร์พวกผมด้วยครับแล้วก็นักกีฬาท่านอื่นๆนะครับที่ลงแข่งในเอเชียนเกมครับจะทำให้เต็มที่สุดความสามารถครับ
0: นักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะออกเดินทางจากแคมป์ฝึกซ้อมจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครวันที่19กันยายนและคืนเดียวกัน20กันยายนจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29กันยายน2569ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล้วนทุ่มเทอย่างเต็มที่ฝากชาวไทยชมและส่งแรงเชียร์เติมพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
7: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับ
8: มาดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตกรอบ3ในฟุตบอลคาราบาวครับครับทั้งที่นำก่อน2ประตูแต่ว่าไบรตันยิงแซง3ประตูรวดครับ ก็เป็นเกมคาราบาวครับรอบ3ครับแมนยูไนเต็ดเล่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเจอกับไบรตันแมนยูได้เปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็เริ่มเกมมาต้องบอกว่าภายใน10นาทีเนี่ยแมนยูนํา 2-0 นะครับก็ขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่8ก่อนจากเชเลซี่คนนี้ก็เป็นนักเตะที่แมนยูกำลังปลุกปั้นเลยนะครับนาทีที่10นี่ครับเมสันเมาส์ครับหาดูได้ยากครับเมสันเมาส์ยิงประตูนะ
7: ครับ
8: นานๆทีนะครับแต่ได้ลงสนามนะฮะ
7: ปกติจะเจ็บ
8: หลังจากนั้นครับใครปิดไฟนอนก็ตัวใครตัวมันนะครับ
7: ครับผม
8: ปรากฏว่าไบรตันพับสนามบุกแล้วก็ประตูสำคัญมาเกิดขึ้นในนาทีที่45+1จากชาลาลัมปอสคอสตูลาสจับตาดูคนนี้ดีครับนักเตะดาวรุ่งหลังจากนั้นไบรตันก็ครองบอลบุกได้มากกว่าตีเสมอ 2-2 จากตัวเก่าอย่างปาสคาลกรอสนาที65หลังจากนั้นครับแมนยูเหมือนกับเป๋นะครับนาที69แม็กซิมเดอะคุยเปอร์ครับยิงประตูชัยให้ไบรตันพลิกแซงชนะแมนยูเฉยเลยครับ3-2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
7: มาดูผลคู่อื่นในรอบที่3กันบ้างครับเอเวอร์ตันเอาชนะวูลแฮมตันไป1-0นะครับเฟรดวูดทาวครับเอาชนะเชฟยูไนเต็ดไป1-0โคเวนตี้นะครับแพ้ให้กับแอสเซนต์ร่า1-3และแมนยูก็แพ้ให้กับไบรตันไป2-3ครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
9: พูดถึงแมนยูนี่ปากขยี้จังเลยนะ
7: ขยี้จริงๆแล้วเขากลัวครับเพราะว่ารอบที่4จับฉลากออกมาแล้วอะเราสองคนเจอกันเอง
8: ต้องมาเจอกันเองลิเวอร์พูลกับเชลซีเจอกันจริงๆอยากเจอแมนยูแต่ไปซะแล้ว
9: ขอบคุณครับ
10: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้นะคะจะพาไปชมภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเนี่ยเพื่อนำกลับคืนสู่ที่ตั้งตำแหน่งเดิมนะคะหลังจากที่ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558แล้วนะคะเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินค่ะ
9: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบวิภาคในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอำนาจเจริญครับมาดูเส้นทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะครับที่นี่มีจุดของการท่องเที่ยวและอาหารที่มีความโดดเด่นหลายเมนูกันเลยนะครับติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราครับคุณผู้ชมครับภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการที่จะเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่นั่นคือเรื่องราวที่เราจะเดินทางมาครั้งนี้ครับเราคุยกันกับผู้ที่เชี่ยวชาญและควบคุมการที่จะจัดแคมเปญนี้ในแต่ละพื้นที่กันกับท่านผู้อำนวยการทท.สำนักงานอุบลราชธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ในครั้งนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากทางทท.เพราะว่าในช่วงนี้เหมือนเป็นกิจกรรมสำคัญที่เราจะเชื่อมเพื่อสร้างการตลาดแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโอกาสในวาระที่อยู่ในช่วง Feel of the Feeling นะคะซึ่งแอดของชีมูลก็คืออุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญนะคะจะบอกว่าในช่วงนี้นะคะทสำนักงานอุบลราชธานีเนี่ยที่เราดูแลพื้นที่อุบลด้วยยโสด้วยอำนาจเจริญด้วยเนี่ยค่ะก็ได้จัดเรื่องราวของอาหารเพราะว่าเรามองเห็นว่าอาหารนี่คือนำทางนำเที่ยวสังเกตดูว่าใครไปไหนมาไหนจะบอกว่ามากินอีหยังกินอีหยังแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราก็เลยจับ
0: ติดไม้ติด
1: ถูกต้องถูกต้องนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำนาจเจริญอยู่ที่ไร่คุณหมอออร์แกนิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเราก็เลยรังสรรค์เอาคัดสรรเมนูข้าวหอมอำนาจเจริญชื่อก็ฟังดูแล้วมีพลังนะคะนอกจากเราจะมาดูเรื่องข้าวหอมแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมเส้นทางให้วันนี้เรามีนักท่องเที่ยวตัวจริงนะคะมาไปเที่ยวก่อนแล้วก็มาทานอาหารกลางวันกับเราที่เราคัดสรรเมนูจากข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปเที่ยวกันต่อนะคะอีกสัปดาห์ถัดไปวันที่23เราจะจัดที่อุบลราชธานีนะคะก็คือเป็นอุบลแซ่บโพดวันนี้อำนาจเจริญแซ่บโพด23อุบลแซ่บโพดแล้วก็จะเป็นคัดสรรเมนูหมูยอนะคะต้องไปตามชิมว่าเราเมนูอะไรบ้างนะคะส่วน26กรกฎาคมนี้ก็จะเป็น

0: ยโสธรแซ่บโพดมาในเมนูลาบยโสธรนะคะก็3จังหวัดที่เราคัดสรรเมนูต่างๆมานี้ก็คือล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเด็ดอาหารจานเด็ดที่ทุกคนต้องห้ามพลาดแล้วแต่ละจังหวัดที่เราจัดนะคะเราก็จะเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงงานเทียนวันที่23นี้ก็เริ่มเข้มข้นชุมชนคนนำเทียนแล้วก็จะเชื่อมเส้นทางนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นอาหารนำทางนำเที่ยวมันคือที่สุด
1: คือเป็นหัวใจสำคัญเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาแต่ละพื้นที่นอกจากมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ละ
0: ที่เป็นไฮไลท์
1: เรื่องของอาหารการกินคนก็
0: ต้องเด็ดด้วยต้องเด็ดด้วย
1: การค้นหาแบบนี้แล้วเนี่ยมาที่อย่างที่เราอยู่ที่อำนาจเจริญเมืองคอนเซ็ปต์เขาคือเมืองสมุนไพรเมืองอาหารคุณภาพ
0: เมืองสุขภาพ
1: เมืองสุขภาพด้วยแน่นอนว่าถ้ามาเนี่ยคนต้องอยากจะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการคัดสรรการคัดเลือกต่างๆเองเนี่ยเรามีการจับมือที่บอกเราจับมือกับศูนย์ที่นี
0: ่
1: ในการที่จะเลือกสรรเมนูที่สำคัญคือเราไปเตรียมพื้นที่ต่างๆไว้ฮะหรือจะเป็นต้นแบบในการที่จะขยายไปที่อื่น
0: ๆค่ะเราเป็นต้นแบบเราคิดว่าเราเป็นต้นแบบนะคะเราจะมีตัวอย่างท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวตรงนี้แล้วสามารถที่จะเชื่อมไปแหล่งท่องเที่ยวหลักๆได้โดยที่การเดินทางไม่ลำบากเลยนะคะมากลับมากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ไปต่อได้โดยที่พื้นที่ใกล้ๆแต่ว่าเราก็เที่ยวเด็ดเที่ยวอร่อยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยนะคะตรงนี้อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญก็พร้อมต้อนรับในทุกประเด็นที่เราพูดถึง
1: ครับผมเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีจัดทริปแบบ day one day trip เป็น2วัน1คืนมาเป็นแบบมาเดียว
0: มาขับรถเที่ยว
1: หรือจะมาเป็นหมู่คณะหรือจะมาเป็นแบบคณะ
0: ได้หมดเลย
1: จริงๆเส้นทางต่างๆที่เราเตรียมไว้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเรามีการวางรู้เส้นทางไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะมีเส้นทางสายมู
1: ครับ
0: เส้นทางเพื่อสุขภาพเส้นทางอาหารเรามีไว้ให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นตรงใต้ตรงข้างภาพนี้นะคะว่าเส้นทางที่เราส่องเข้าไป25เส้นทางหลักเนี่ยมีหมดเลยค่ะสายมูอาหารสุขภาพนักท่องเที่ยวสามารถสแกนเข้าไปได้แล้วก็เลือกได้เองขับรถเที่ยวได้เองทุกอย่างที่ททได้จัดรูทไว้ให้เนี่ยคือสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะ
1: ครับผมเป็นเป้าหมายในการที่จะขับเคลื่อนใน3จังหวัดของทาง
0: ถูกต้องค่ะ
1: ก็บอกตามคอนเซปต์ในพื้นที่รับผิดชอบ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไฮไลท์ณพื้นที่จริงๆนะตอนนี้สถานที่ในฐานะดูแลเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: แต่ละจังหวัดขออนุญาตกันนิดนึงถ้าเป็นอุบลราชธานีเป็นอำนาจเป็นยโสณช่วงเวลานี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่เขามีการผลักดันจะให้เป็นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวในปีนี้กันบ้าง
0: ถ้าเป็นจริงๆในปีนี้นะคะช่วงเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของซิกเนเจอร์ก็จะเป็นงานเทียนที่อุบลเกิดในห้วงนี้พอดีเกิดตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาเยือนชุมชนคนนำเทียนนะคะแต่ว่าทางททก็เชื่อมรูทให้ด้วยทั้งสามารถที่จะนอนที่อุบล นอนยโสนอนอำนาจโดยที่กินที่เที่ยวเรามีไว้ให้ทั้งหมดนะคะคือมาแล้วไม่ลำบากกินครบเที่ยวครบนอนครบนะคะอันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เราที่จะสามารถช่วงวันหยุดเราก็ให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวทั้งอินบ็อกซ์ถามข้อมูลก็ได้นะคะอันนี้เรายินดีรับใช้ค่ะ
1: ครับผมถามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกันหน่อยฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะการท่องเที่ยวที่มาในภาคอีสานตอนล่างแบบนี้เราพบกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือความนิยมหรือกระแสการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ กระแสตอนนี้จะขับรถเที่ยวเอง
1: โอ้คร
0: ับมากันเยอะมากขับรถมาครอบครัวเล็กๆขับรถมาเที่ยวกันเองแล้วก็บางส่วนก็นั่งเครื่องมานั่งรถไฟมาเราเดินทางสะดวกมาที่บ้านเรานะคะอุบลยโสอำนาจเนี่ยแล้วก็มาเช่ารถที่นี่นี่คือตอนนี้เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะใครที่ไม่อยากขับรถมาจากกรุงเทพไม่อยากขับรถมาไกลก็นั่งเครื่องนั่งรถไฟมาแล้วก็มาเช่ารถต่อนะคะตอนนี้จะเห็นว่าขับรถเที่ยวกันเยอะมากนะคะก็ฝากเป็นชาวบ้านที่ดีใครๆก็ถ้าเห็นแขกต่างบ้านต่างเมืองมาก็ฝากดูแลด้วยนะคะ
1: ครับผมถ้าฝากคุณผู้ชมในตอนนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญล่าสุดณเวลานี้ซึ่งณตรงนี้คือเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแคมเปญอีกต่อทั้งปี
0: ต่อทั้งปี
1: เราไม่ใช่แค่ว่าหยุดแค่นี้นะเห็นทอมีแคมเปญตลอดเวลา
0: ตลอด
1: แต่ถ้าแคมเปญนี้เพื่อให้เป็นที่รู้จักและตามรอยสักนิดนึงฝากติดตามกันหน่อยให้คุณผู้ชมได้มาตามรอยแต่ละพื้นที่กันสักนิดหนึ่ง
0: ฝากติดตามรอยที่น่ารักน่ารักนะคะ Feel of the Feelings at คงชีมูลอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญแซ่บโพดค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะครับให้ข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวกับเราขอบคุณครับ
0: ด้วยความยินดีค่ะ
1: นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่อำนาจเจริญก็มีจุดเด่นด้วยเช่นกันคุยกันกับคุณลุงสุวัฒน์ครับสวั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ที่นี่บอกว่าอำนาจเจริญเป็นเมืองของเกษตรอินทรีย์เมืองสุขภาพเมืองสมุนไพร
2: ใช่ครับผม
1: ที่ชุมชนนี้คือชุมชนอะไรฮะ
2: บ้านนาหมอมาครับ
1: ครับ
2: โฮมสเตย์นาภูคำบ้านนาหมอมาครับผม
1: ปกตินอกจากที่นี่เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำอะไรฮะในพื้นที่
2: ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ทำนาทำเกษตรอินทรีย์มั่งอะไรครับ
1: ดังนั้นคือ หลักๆก็คือเป็นเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
2: ใช่ครับ
1: เห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องพื้นที่ของการแปลงปลูกข้าวที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการต้องบอกกำหนดสายพันธุ์กันด้วยวิธีการทำงานของกลุ่มในเครือข่ายเป็นยังไงบ้างในชุมชน
2: ก็ในเครือข่ายก็แยกกันทำนะครับใครรับผิดชอบตรงไหนรับผิดชอบข้าวตรงนี้ก็ค่อยเอามารวมกันจำหน่ายตรงนี้คือทางเราเป็นศูนย์กลางอย่างโฮมสเตย์นะผู้คำศูนย์กลางว่าอยากได้ข้าวไลบรารีอะไรเงี้ยก็ทางนั้นก็ส่งมาให้เราก็คัดสรรเมล็ดคัดสรรเอาพวกสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็แพ็คเป็นกิโลเอาเป็นแพ็คไปเราก็ขายต่อย่อยทีนึงคือเรารับซื้อเขาทั้งหมด
1: ครับ
2: รับซื้อมาแล้วก็เราก็มาต่อยอดขายต่ออย่างนี
1: ้ครับผมทีนี้การที่จะบอกเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ต้องมีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลมาช่วยกำกับหรือให้คำแนะนำตอนนี้เราแลกคำปรึกษาจากใครครับ
2: ก็มีประมงฉะนั้นจะมีประมงมีเกษตร
1: ครับ
2: เขาก็มาช่วยดูแลก็หน่วยงานพวกเทศบาลอะไรต่างๆก็ประสานงานกันตลอดนะอย่างพวกสารเคมีอะไรนี้เขาก็แนะนำอันไหนได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
1: ผลผลิตในชุมชนแต่ละปีเป็นยังไงฮะหลังจากที่เดิมทีอาจจะเป็นการปลูกแบบ
2: ธรรมชาติ
1: ปลูกเดียวๆไม่ได้รวมกลุ่มกันแล้วทางคุณลุงเองมาช่วยเป็นตลาดให
2: ้
1: ผลผลิตที่มีการเริ่มกลุ่มกันณตอนนี้เองเนี่ยแต่ละปีมันเติบโตแค่ไหนครับ
2: ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับผมคือคนทำก็มีกำลังใจคือว่ามันมีที่ส่งมีที่จำหน่ายใช่ไหมครับก็มีกำลังใจเพราะตอนนี้ราคาข้าวจริงมันถ้าทำจริงๆราคาข้าวไม่ได้แล้วแล้วถ้ารวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปุ๊บเราก็มีหน่วยงานที่จะต่อยอดให้ที่นำไปขายได้อย่างเงี้ยมีคนรับซื้อให้อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสครับ
1: ราคามันก็
2: เพราะว่าการทำนาในต้นทุนมันสูงทุกวันนี้ต้นสูงมาก
1: ครับดังนั้นที่นี่นอกจากที่ปลูกข้าวเองมีชนิดไหนบ้างฮะถ้าเผื่อคุณผู้ชมสนใจบอกถ้าอยากได้ข้าวอินทรีย์อยากได้ข้าวคุณภาพที่อำนาจเจริญ
2: ครับผมจะมีไลบรารี
1: ครับ
2: ครับผมนี่ก็มีข้าวเหนียวมีข้าวหอมมะลิครับผมเป็นหลักก่อนนะคร
1: ับ เป็นหลัก
2: ครับผมครับเพราะว่า3อย่างนี้ก็แพ็คไม่ทัน
1: ไม่ทันนะ ตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการคือส่วนหนึ่งคือเพิ่มระบบเพิ่มรูปแบบนอกจากการทำการเกษตรแล้วมาเป็นเรื่องของโฮมสเตย์ด้วย
2: โฮมสเตย์ด้วยคร
1: ับ ตอนนี้เป็นยังไงฮะเรื่องโฮมสเตย
2: ์โฮมสเตย์คือของเรานี่เป็นแบบบ้านๆหน้านาเราทำนา
1: ครับ
2: ใช่ไหมหน้าเกี่ยวข้าวอะไรก็ตามวิถีชาวบ้านไม่ใช่แบบว่าอันนั้นทำแบบบ้านๆนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมคือเสริมขึ้นมานักท่องเที่ยวอย่างมาเที่ยวมาอะไรเนี่ยก็เสริมขึ้นมาอย่างมาพักอย่างมานอนดูบรรยากาศทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับ
1: ครับผมอ้าวถ้านักท่องเที่ยวอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานตื่นเช้ามาจะไปดูไร่ไถนาเก็บเกี่ยวหรือจะทานอาหารแบบวิถีชาวบ้านที่ทำกันอยู่เนี่ยถ้าสนใจจะดูข้อมูลได้ที่ไหนยังไงฝากคุณผู้ชมหน่อยครับ
2: เข้าในเพจโฮมสเตย์นาภูคำนะครับ
1: ก็จะมีข้อมูลให้
2: ก็มีข้อมูลให้ครับผม
1: เผื่ออยากสนใจอยากได้ข้าว
2: ครับผม
1: อินซีอยากจะเข้ามาแวะพักบรรยากาศสามารถติดต่อได้เลย
2: ครับผมแต่บอกตัวนะครับเป็นแบบบ้านๆทั้งหมด
1: บ้านๆเลยนะ
2: ครับ
1: คงแบบเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะๆเดี๋ยวคงไม่มี
2: ก็มีให้มีแอร์มีให้อยู่ทุกวันนี้ต้องมี
1: เอาแต่คือเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็น
2: ครับผม
1: บางคนอาจจะชอบในรูปแบบไหนลองเลือกดูที่สำคัญคือมาที่นี่ได้เห็นบรรยากาศของวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแน่นอน
2: อยากจะมาช่วยดำนาก็ได้จะมีช่วยเกี่ยวข้าวอย่างนี้ก็ได้ครับมาถึงจังหวัดช่วยเกี่ยวข้าวว่าลูกค้าก็ลงไปฝรั่งทีมานะมาเกี่ยวข้าวช่วย
1: มีทั้งชาวไทยทั้งชาติที่มาเที่ยว
2: ครับผมมา
1: โอเค
2: ก็อยากสัมผัสชีวิตบ้าน
1: ๆครับผมขอบคุณพ่อด้วยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: คุณผู้ชมครับหากจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วมาดูจุดสำคัญในการที่จะเป็นแหล่งในการผลิตอาหารและที่สำคัญคือเพื่อจะสร้างองค์ความรู้ให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่กันด้วยนะครับคุยกันกับท่านนายแพทย์ปฐมพงษ์ปุโปร่งอยู่กับเราสวัสดีครับท่านนายแพทย์ครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และที่สำคัญคือเป้าหมายว่าอยากให้พี่น้องประชาชน

0: ถูกต้องมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสารพิษใช้มาสัมผัสแล้วก็กลับไปนำความรู้เนี่ยกันครับเหมือนกับมาที่นี่ได้ครับ
1: ครับผมปัจจุบันที่นี่นอกจากการที่จะเป็นมีฟาร์มการปลูกมีเมลอนแล้วก็คืออีกหลายชนิดเลย
0: ครับ
1: เป้าหมายนอกจากการปลูกแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับที่นี
0: ่ครับสำหรับที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ที่เรามีก็คือเรามีการปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชอินทรีย์ด้วยระบบอินทรีย์หรือออร์แกนิก
1: ครับ
0: ซึ่งแนวคิดนี้เราเกิดจากการที่เราได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการเจ็บป่วยนะครับซึ่งเรื่องแต่ที่เดิมเราก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนแล้วนะคนการเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อเรามาสัมผัสกับการเจ็บป่วยของคนเราก็พบว่าโรคบางโรคบางอย่างเนี่ยเราสามารถจะป้องกันได้นะนะถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรามาเห็นว่าจริงๆแล้วบ้านเราอำนาจเจริญเราประเทศไทยเรามีทุนสำคัญอยู่เยอะก็คือว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ
1: ์
0: มีแสงแดดมีน้ำมีดินถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์นักแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงดินให้เกิดให้เป็นของที่มีคุณภาพเหมาะแก่การปลูกได้เพราะนั้นแค่เพียงแค่ว่าเรามีการปลูกแล้วก็นำธรรมชาติที่เรามีอยู่ก็คือพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับพวกเศษพืชเศษใบไม้พวกปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วก็เศษอาหารต่างๆเรามาทำเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เอามารวมมาเพื่อจะให้เป็นอาหารกลับคืนสู่พืชสู่ผักที่เราปลูกก็จะเป็นพืชที่งดงามแล้วเมื่อเรามาใช้ก็ปลอดภัยสำหรับตัวผู้บริโภคและสำคัญมากก็คือตัวผู้ปลูกเองด้วยนะครับเราก็จะมาเข้ามาในไร่ก็เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจกล้าที่จะไปได้ทุกโรงเรียนทุกพื้นที่ที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องระวังว่ามันจะมีสารอะไรตกค้างไหมนะครับอันนี้คือเป็นอยากให้เป็นตัวอย่างว่าด้วยเรามีพื้นที่มีธรรมชาติที่ดีแบบนี้เราสามารถเอาธรรมชาติแบบเนี้ยมาดูแลสุขภาพเราและดูแลสุขภาพชุมชนแล้วมันน่าจะต้องย้อนกลับมาให้คนในชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับคนรุ่นหลังด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะภาพของเกษตรน้องๆหรือว่าลูกหลานหรือว่าคนรุ่นใหม่มักจะเข้าใจหรือคุ้นเคยว่าเกษตรก็ต้องจนๆเสื้อผ้าขาดขาดอะไรพวกเนี้ยแต่เราอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเกษตรแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีรายได้กลับคืนมาที่ดีได้ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยธรรมชาติที่เรามีอยู่หากเราจะเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจากป่าไม้จากธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยเรารักษาดีๆธรรมชาติก็จะกลับมารักษาเราสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ความร่มรื่นและตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเราใช้ป่าเนี่ยสำหรับในการที่จะดูแลสุขภาพมาบำบัดรักษาด้วยป่านะครับไม่ใช่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับไม่ใช่เอาต้นไม้แต่ละต้นหรือสมุนไพรแต่ละอย่างมาแต่ป่าทั้งป่านะเป็นยา
1: เหมือนให้ป่าอบกอดเรา
0: ถูกต้องทั้งอบกอดเราทั้งรักษาโรคให้กับเราด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะมาควบคู่กันไปครับ
1: แล้วว่ากลุ่มเรื่องของกลุ่มผู้ที่จะมาสนใจด้านของอาหารการกินที่เป็นต้องบอกว่าเป็นอินทรีย์เป็นออร์แกนิกหรือเป็นเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยถ้าถามว่าณปัจจุบันคนให้ความสนใจแบบนี้มากขึ้น
0: ใช่
1: ถ้าทำความเข้าใจจริงๆแล้วคุณหมอมีประสบการณ์เจอคนเยอะ
0: ใช่
1: อาจจะดูเคยมีโอกาสได้ดูแลคนไข้เองหรือคำแนะนำเยอะความเข้าใจหลายคนก็บอกนี่แหละนี่คืออาหารฉันกินแหละ
0: อ
1: ินทรีย์เหมือนกันเป็นอาหารที่ปลอดภัยเหมือนกันไม่มีสารเคมีฉันทำแล้วนะแต่ด้วยความจริงณปัจจุบันเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะสามารถทำได้เบื้องต้นก่อนที่จะมาถึงณปัจจุบันเหมือนที่เราจะมาถึงขณะนี้แบบนี้แล้วเนี่ยถ้าณปัจจุบันที่เขาทำอยู่ปรับตัวเองง่ายๆเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองต้องทำยังไงฮะ
0: ครับก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าตัวเองเนี่ยแต่ละคนมีความเฉพาะของตนเองอย่างคุณโฟโต้วัยเท่านี้กำลังวัยหนุ่มที่ยังมีแข็งแรงก็ร่างกายก็มีความต้องการพลังงานต้องการสารอาหารต้องการธาตุอาหารแต่ละอย่าง

0: ระดับหนึ่งแต่เมื่ออีก30ปีข้างหน้าเราอายุมากขึ้น
1: ครับ
0: อีก40 50ปีข้างหน้าอายุเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่ข้างหน่อยเรามีลูกเล็กก็เขาจะมีความต้องการของสารอาหารอีกระดับหนึ่งเพราะนั้นแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันในเมื่อความต้องการที่แตกต่างกันเนี่ยบางทีเราอาจจะคุ้นเคยว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเอาเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็สั่งอาหารเหมือนกันแบบเดียวกันก็กินกันหมดจาน
1: ก็ลดแค่
0: เหมือนกัน
1: ลดแค่ไม่หวานไม่แค่นั้นอันนี้ถ้าตามหลังจริงคือถ้าจะให้ดูแลสุขภาพจริงคือแค่นั้นคงไม่ได้
0: ถูกต้องก็ควรจะดูความเหมาะสมความพอเหมาะแต่ละคนการใช้พลังงานของแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาดูความเหมาะสมแต่ละอย่างนะครับซึ่งที่นี่ซึ่งที่ไร่คุณหมอแล้วเนี่ยเราเปิดต่อไปเราจะเปิดเป็นปฐมารักษ์ก็คือเป็นศูนย์ดูแลรักษาในเรื่องในสุขภาพไปด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราสามารถวางแผนการรับประทานที่ดีเหมาะกับตนเองเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ยืดยาว
1: ร
0: อดแข็งแรงด้วยนะนะครับอันนี้คือเป็นหลักสำคัญที่เราอยากจะให้เกิดภาพแบบนี้เมื่อมาที่นี่แล้วมาเห็นอาหารมารับประทานอาหารที่ดีอยากให้เอาตัวอย่างแบบนี้กลับไปทำต่อที่บ้านประยุกต์ใช้เองต่อที่บ้านมีอาหารอะไรที่สามารถประยุกต์ได้ก็ประยุกต์แล้วกินสัดส่วนตามเนี้ย
1: ครับ
0: ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงได้ประมาณนี้ครับซึ่งตัวนี้เราอยากให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมแต่ละคนแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปบ้านเราเป็นลักษณะสังคมผู้สูงอายุผ
1: ู้
0: สูงอายุจะมากขึ้น
1: ครับ
0: เพราะนั้นการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยให้มีชีวิตยืนยาวเนี่ยแล้วก็แข็งแรงด้วยเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญเลยที่จะให้สังคมเราเนี่ยอยู่ได้โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลเพื่อนคนอื่นๆนะครับก็ยังถึงแม้จะอายุสูงขึ้นอายุยืนยาวขึ้นก็ไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระให้กับสังคมแต่ยังเป็นพลังที่จะมาช่วยสังคมได้อีกเยอะอันนี้เรามองว่าถ้าเกิดทุกคนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องอาหารเนี่ยจะนำพาให้ตัวเองและชุมชนสังคมเนี่ยเป็นสังคมที่แข็งแรงไปด้วยเช่นกันครับ
1: เดินมาที่นี่เนี่ยเราได้ทั้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาอีกภาพถูกวัน
0: ครับ
1: คือได้วันที่ตรงกับกิจกรรมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปให้ด้วย
0: ใช่ถูกต้องแล้วครับ
1: มีบรรยากาศมีเห็นฟาร์มตัวอย่างบางคนอยากได้แรงบันดาลใจเอาไปทำต่อที่บ้านก็ยังมีย
0: ินดีครับ
1: นอกจากที่เราทำแบบนี้เองเนี่ยคุณหมอคงไม่ได้ทำแบบเดียว
0: ๆอ๋อใช่แน่นอนครับ
1: เนี่ยคนแบบคนเดียวก็ป่วยเดียว
0: โดยลำพังของหมอเองก็หมอก็มีงานประจำ
1: ครับ
0: แล้วก็ด้วยแรงเราก็มีเท่านี้แต่สิ่งที่เป็นพลังสำคัญมากในการขับเคลื่อนงานนี้ก็คือการมีเครือข่ายที่เก่งและก็มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อย่างเช่นว่ากลุ่มที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของอำนาจเจริญก็คือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดีเนี่ยหอมนุ่มอร่อยเนี่ยเราก็จะได้รับมาจากเครือข่ายมาทำอาหารที่นี่และกลุ่มที่ปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักอินทรีย์ยังมีคุณภาพส่งร้านห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยทั่วภาคอีสานนะครับก
1: ็
0: อยู่ที่อำนาจเจริญแล้วก็รับผักพวกนี้มาเป็นเครือข่ายในการที่จะปรุงอาหารให้กับผู้มารับประทานอาหารและต่อไปเราจะมองว่าเราจะแปรรูปผลิตภัณฑ์พวกผักพวกอาหารเหล่านี้ให้สามารถเก็บรักษาได้นานแล้วสามารถที่จะส่งกระจายขายไปยังกลุ่มผู้รับบริการตามจุดต่างๆนอกจากที่อำนาจเจริญแล้วทั่วประเทศและอาจจะเป็นทั่วโลกได้นะครับอันนี้ก็คือเรามองว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างทีมของเครือข่ายของเราให้เข้มแข็งนะครับก็จะกลับคืนมาผู้บริโภคก็จะได้รับของดีนะครับได้อาหารที่ดีปลอดภัยของอาหารที่ NEC กลับไปแล้วคราวนี้ก็คืนกลับมาก็คือเครือข่ายของเราก็จะได้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราทำดีๆเนี่ยให้สู่สังคมครับ
1: ครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นความรักในพื้นที่ความรักที่อยากจะส่งต่อเรื่องของอาหาร ให้กับคนที่ได้ประทานที่สำคัญคือเห็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญกันด้วยสุดท้ายจริงๆฮะถ้าคนไหนสนใจอยากจะขอคำแนะนำอยากมาเยี่ยมชมบรรยากาศต่างๆถ้ามาที่ยังไงฮะฝากช่องทางนิดนึงฮะ
0: ถ้าท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาใช้บริการอาหารเพื่อสุขภาพก็เชิญที่ไร่คุณหมอออร์แกนิกอยู่ที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญครับอยู่ทางเข้าถ้ำแสงเพชรประมาณ2กิโลครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ท่านสามารถติดต่อกับเราทางเพจ Facebook ของไร่คุณหมอออร์แกนิกนะครับเราก็เปิดรับการที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็มาติดต่อสื่อสารเข้ามาหรือว่าจะมาบล็อกอินเข้ามาก็เข้ามาได้ที่นี่เราเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับ
1: ครับผมจากเส้นทางของการท่องเที่ยวสู่เส้นทางเรื่องของการดูแลสุขภาพที่นี่เป็นอีกหมุดหมายนึงครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชมมาเรียนรู้และก็รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาเอาพลังใจเอาพลังกายและพลังสุขภาพไปพร้อมกันขอบคุณหมอด้วยนะครับวันนี
0: ้ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมพร้อมกับเวลากับรอบพิพากษ์ไลน์พร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: าร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดก
4: กระน้อย
2: อุ้ยบอก
5: หลาย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้ผู้เลียวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลียว
0: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

พี่แกให้ทุกคำซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: าพถ่าย1ภาพอาจบอกเราได้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ความทรงจำที่ถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอาจทำให้เราเข้าใจได้มากกว่านั้นว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญกว่านั้นค่ะเมื่อคนรุ่นหลังได้รับฟังเรื่องราวเหล่านั้นอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจจนทำให้เขาอยากเล่าเรื่องนี้ต่อ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510เมืองชยาได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพระบรมธาตุชยาเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีในวันวิสาขบูชาวันเวลาผ่านไปหลายสิบปีผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอาจเหลืออยู่ไม่มากแต่เรื่องราวกลับไม่ได้หายไปพร้อมกับการเวลาเพราะบางเรื่องถูกเก็บไว้ในคำบอกเล่าของคนรุ่นหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปยังหัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของพระเมตตา
0: ได้ทราบเรื่องราวนี้มายังไงบ้างคะ
2: เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระพันปีหลวงเนี่ยคือเริ่มจากตอนเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยผมเก็บสะสมรูปเป็นภาพเมืองสุราษฎร์ปกเก่าแล้วก็มีอยู่ 4-5 ภาพ เป็นภาพที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงเนี่ยประกอบพิธีที่วัดพระธาตุชยาก็คือเวียนเทียนนะฮะก็เลยตอนนั้นเราก็เก็บรูปที่คุณพ่อถ่ายไว้เอามาแปะใส่สมุดที่เราเรียนหนังสือนะเอากาวทาด้านหลังแล้วก็มาแปะแล้วก็ถามคุณพ่อว่ารูปเนี่ยในหลวงมาทำอะไรก็จะได้หลายๆรูปก็ในส่วนหนึ่งที่มีอยู่ก็คือมีรูปที่ท่านประกอบพิธีวิสาขบูชาก็รู้ว่าพ่อบอกว่านั่นแหละในหลวงมาเวียนเทียนที่วัดพระธาตุชยาเมื่อปี2510อันนั้นก็คือจุดที่เราเริ่มรู้ว่าในหลวงเนี่ยกับพระพันปีหลวงได้เสด็จมาสุราษฎร์ธานีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเก็บภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งงานเหตุการณ์ที่ในหลวงการที่9ครองราชครบ60ปีนะฮะตอนนั้นผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายกธนงศักดิ์ทวีทองเป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าข้ามอยู่เราก็คิดว่าเราน่าจะจัดเทศกาลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงก9นะฮะกับพระพันปีหลวงให้คนสุราษฎร์ธานีได้รับรู้จึงเป็นที่มาของการรวบรวมเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินทั้งหมดครับ
0: ตอนที่ทราบเรื่องนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: พอเราทราบเรื่องนี้เนี่ยเราก็อยากศึกษาไปเรื่อยเพราะตอนนั้นถามว่ายังเด็กก็ยังเด็กแต่ก็พยายามที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆแล้วก็เคยตามเสด็จเคยไปรับเสด็จตอนที่คุณพ่อไปบันทึกภาพของการเสด็จที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อำเภอดอนสักก็ทำให้เราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากการที่ไปกับคุณพ่อที่คุณพ่อก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับอันนี้ทำให้เราอยากรู้เรื่องราวขึ้นมากขึ
0: ้นในเรื่องที่รับฟังมาเนี่ยค่ะกับการ ที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระบรมธาตุชยา
2: ครับ
0: เรื่องนี้ทำให้รู้สึกพิเศษกับช่วงไหนบ้างคะ
2: คือเรื่องนี้เนี่ยผมไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะฮะจากหนังสือราชสดุดีที่พระเทพรัตนกวีอดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยท่านเขียนไว้นะครับก็ทำให้เราเห็นว่าที่พ่อเคยบอกว่าเนี่ยในหลวงมาวิสาขบูชาแล้วเราก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เจอก็ทำให้เห็นว่าพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยทรงสนพระทัยในทุกเรื่องนะครับนอกจากในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและในเรื่องของหลักศาสนาพระองค์ก็สนพระทัยก็เคยถามพ่อว่าทำไมวิสาขบูชาทำไมในหลวงกับราชินีต้องมาถึงชัยยาทำไมไม่ทำที่กรุงเทพนะฮะพ่อก็บอกว่าในหลวงก็จะไปหลายๆที่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองในถิ่นทุรกันดารต่างๆเนี่ยราษฎรก็มีความลำบากใช่ไหมฮะแล้วมันมีผลทางการเมืองในยุคของโลกประเทศข้างๆอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับพระองค์ท่านเนี่ยต้องการที่จะมาปลอบขวัญชาวบ้านในหลายๆเหตุการณ์และส่วนหนึ่งก็คือการแสดงเป็นพุทธภามกะของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เสด็จมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่ชัยยาผมรู้สึกว่าท่านอยากจะมาความรู้สึกเรานะพอเรียนรู้ไปเรื่อยท่านอยากจะมาสักการะพระธาตุชัยยาด้วยท่า านอยากจะมาพบท่านพุทธทาสด้วยนี่ที่ผมบอกครับ
0: ตอนที่ได้รับฟัง การเล่าจากคุณพ่อได้อ่านหนังสือในทุกๆคำบอกเล่าในทุกๆตัวอักษร ที่ได้เห็นรับรู้ถึงความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: คือมีความรู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยใกล้ชิดกับประชาชนนะครับไม่ได้ห่างไกลพอเราไม่ได้รู้เพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไงเรารู้ว่าตอนที่มาเขียนหนังสือเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยงานศาสนาพระองค์ก็มานะถิ่นทุรกันดารพระแสงที่ไม่มีทางเชื่อมเมืองพระองค์ก็ไปไม่ใช่แต่เฉพาะวัดพระธาตุชัยยางไงครับวัดสมัยสุวรรณพระองค์ก็เสด็จวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ที่อำเภอดอนศักดิ์พระองค์ก็เสด็จแต่ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกรักในหลวงกับพระราชินีว่าถิ่นทุรกันดารอย่างนี้ท่านยังเสด็จมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเกิดหลายๆโครงการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีความเจริญขึ้น
0: อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ควรที่จะจบแค่ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนของเราคะ
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์มันเป็นต้นรากของบ้านเมืองสิ่งที่ดีๆเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้คนในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนะครับว่าสิ่งที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมีวันนี้ได้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันในหลวงก็เหมือนกันพระพันปีหลวงก็เหมือนกันนะฮะท่านตากตามพระวรกายท่านไปไหนมาไหนเนี่ยขี่ม้าล้าล่อไปกันทั่วหมดนะครับเราเองคนในพื้นที่เองถิ่นทุรกันดารถิ่นอันตรายเรายังไม่กล้าไปแต่พระองค์ต้องไปเรื่องเนี้ยต้องสอนให้คนรุ่นต่อไปได้บอกเล่าว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากน้ำพระทัยของทั้งสองพระองค์ที่สร้างกันมา
0: หลังจากที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมรู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวที่พระองค์เสด็จมาที่พระธาตุชัยยายังไงบ้างคะ
2: โอ้สนุกมากครับก็อันแรกก็คือพอศึกษามาเนี่ยก็เห็นว่าพระองค์เสด็จถูกไหมครับมาประกอบมาบำเพ็ญพระราชกุศลท่านพระธาตุพิขุซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุชัยยาในขณะนั้นสมัยนั้นท่านเป็นพระราชกวีท่านก็เทศนาพระธรรมอันนี้วิจักกะคาถาอะไรเนี่ยทำให้ผมก็สนใจนะว่าธรรมวิจักขณะคาถาเนี่ยคืออะไรก็เราก็ไปเรียนรู้ต่อว่าบทเทศเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมะที่ต้องสอนโดยมีเหตุมีผลประเด็นเล็กๆอย่างนี้นะผมว่าถ้าพระธาตุท่านก็คงคัดสรรเรื่องที่จะนำมาเทศนาถวายพระเจ้าอยู่หัวก็คือเรื่องการศึกษาธรรมะอย่างมีเหตุมีผลทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปด้วยจากที่ไม่เคย
1: ความทรงจำของคนเราอาจเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่บางเรื่องเมื่อถูกเล่าซ้ำด้วยความรักและความศรัทธากลับยิ่งมีความหมายสำหรับราษฎรในยุคนั้นการมีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดย่อมมาพร้อมกับความตื่นเต้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหรือจะกราบทูลพระองค์อย่างไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันมาว่าพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยทำให้ความประมาทเหล่านั้นคลายลงพระองค์ทรงบอกว่าให้พูดคำธรรมดาได้ประโยคสั้นๆแต่สำหรับคนธรรมดาที่กำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์กลับมีความหมายอย่างยิ่ง
2: เห็นภาพที่คุณพ่อถ่ายไว้อะนะว่าเป็นภาพโต๊ะหมู่แต่ละอำเภอน่าสนใจมีโต๊ะหมู่คือไม่ได้ไปรับเสด็จกันอย่างเดียวแต่ละอำเภอเนี่ยอำเภอบ้านอาสาอำเภอชัยยาอำเภอพุนพินแทบจะทุกอำเภอแต่ละที่ก็จะประดับโต๊ะหมู่สวยงามมากถ้าเห็นจากในภาพก็จะดูว่านี่คือศรัทธานะครับศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในพระมหากษัตริย์ของคนในรุ่นนั้นแล้วถ้าเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆก็จะเห็นถึงความใกล้ชิดของพระองค์ทั้งสองพระองค์
0: ทราบมาว่า การรับเสด็จในวันนั้นค่ะมีประโยคที่บอกว่าให้พูดคำธรรมดาได
2: ้เพราะเรื่องนี้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ชนะนาคเวศนะครับอาจารย์ชนะนาคเวศเนี่ยท่านตอนนั้นท่านอยู่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอชัยยานะครับท่านก็เล่าให้ฟังตั้งแต่การรับเสด็จครั้งแรกที่เฮลิคอปเตอร์มาลงจอดอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับแล้วก็รถพระที่นั่งเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาเรื่อย มาผ่านหน้าบ้านท่านก็ขอให้แม่ท่านเนี่ยมาหมอบกราบหน้าบ้านท่านก็บอกกับผมว่ารถในหลวงก็ชะลอความเร็วแล้วก็รถกระจกลงนะฮะอันนี้คือใกล้ชิดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เล่าไปต่อว่ามีราษฎรผู้หญิงอยากจะคุยกับพระพันตีหลวงอ่ะว่ากันอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดราชาศัพท์ไม่เป็นพระพันตีท่านก็มีรับสั่งว่าไม่เป็นไรให้พูดภาษาธรรมดาอันนี้คือความไม่ถือยศไม่ถือศักดิ์ของสถาบันกษัตริย์ของพวกเรานะครับแล้วอาจจะเห็นภาพหลายๆภาพที่การสัมผัสใกล้ชิดกับราษฎรอย่างใกล้ชิดนี้ผมว่าทำให้เรามีรู้สึกว่าใกล้ชิดกันมากระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร
0: ทำไมถึงคิดว่าคำธรรมดาแบบนี้ค่ะเป็นประโยคธรรมดาแต่ถูกจดจำแล้วก็เล่ามาจนถึงทุกวันนี้
2: คืออย่างนี้ครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยในความรู้สึกของคนทั่วไปคนก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์หรือจะพูดกับใครเนี่ยจะเกิดความเกรงถูกไหมครับจะเกิดความเกรงแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูดกับท่านแต่พอเอาความเป็นจริงเนี่ยการมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านก็บอกว่าเหมือนกับคุยกันธรรมดาอย่างเงี้ยผมเลยบอกว่านี่คือความประทับใจของคนนะอันนี้คือความเรื่องไม่ใช่มีแค่ที่สุราษฎร์หรอกครับผมเชื่อเรื่องเนี้ยมีกับทุกพื้นที่ราษฎรทั้งประเทศไทยคงไม่ได้เป็นแค่ประโยคนี้ที่ชัยยาที่เดียวคงเป็นประโยคแบบนี้ที่มีคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านก็บอกว่าภาษาธรรมดานี่แหละก็คิดว่าเป็นเรื่องแห่งความทรงจำของคน
0: ทำให้รู้สึกว่า เห็นพระเมตตาของพระองค์ในมุมไหนบ้างคะ
2: หนึ่งพระเมตตาของพระองค์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ประกอบด้วยความเป็นทศวิตรราชธรรมนะครับความมีขันติความอดทนความเมตตาทุกเรื่องที่เราพูดแต่เรื่องของทศวิตรราชธรรมเนี่ยมีอยู่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันตีหลวงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องอธิบายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเนี่ยอันนี้คือความเสียสละความสุขส่วนตัวนะนี่คือสิ่งที่เห็นชัดก็คือแทนที่จะอยู่ข้างในรับรายงานใช่ไหมครับพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมต้องออกมาตากตำพระวรกายทำไมต้องออกมานี่คือน้ำพระทัยที่พระองค์ทรงเสียสละมากที่สุด
0: หลังจากที่รับรู้รับทราบด้วยตัวเองแล้วพอในวัยที่โตขึ้นเห็นถึงการเล่าขานต่อๆกันมา
2: ครับ
0: เท่าที่ทราบมามีการเล่าเรื่องนี้ต่อกันมายังไงบ้างคะ
2: เรื่องการเสด็จพระชำเนินใช่ไหมครับก็เหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเราจะจัดงานการครองราชของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อตอน60ปีการครองราชผมก็รวบรวมเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะรวบรวมมาจากหนังสือของพระเทพรัตนกวีที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะฮะท่านแต่งเป็นบทกลอนไว้จากบันทึกของคุณพ่อที่คุณพ่อไปถ่ายภาพจากภาพที่คุณพ่อได้ถ่ายบันทึกไว้นะฮะแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักก็ไปขอภาพถ่ายเก็บมารวบรวมนอกจากนั้นแล้วก็ได้ทำหนังสือขอไปยังสำนักพระราชวังนะเพื่อขอภาพถ่ายให้เพิ่มพูนมากขึ้นก็เลยนำมาไปเขียนเป็นหนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนิน15ครั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ทำให้คนเนี่ยได้เรียนรู้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ลึกมากไปกว่าการได้เรียนรู้ว่าเสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจำนวนกี่ครั้งผมว่ายังไม่พอจะต้องให้รู้ว่าท่านมาทำอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ท่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเยอะมากครับสุราษฎร
1: ์คำว่าพูดคำธรรมดาได้อาจเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่เมื่อเราได้ฟังจากคนที่ได้รับฟังเรื่องนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่คือความรู้สึกของคนรุ่นหนึ่งที่ยังคงส่งผ่านมายังคนอีกรุ่นหนึ่งและบางทีนี่อาจเป็นความงดงามของความทรงจำเมื่อคนที่เคยได้รับพระเมตตาเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานจดจำและวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็เดินทางมาถึงเรา
0: เนื้อเรื่องของในหนังสือนั้นมีอะไรบ้าง
2: ก็เป็นเรื่องของการเสด็จพระราชดำเนินนะฮะเสด็จพระราชดำเนินผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง15ครั้งของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น13ครั้งของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีแต่ละบริบทของพื้นที่เช่นไปที่เกาะสมุยนะฮะไปที่เกาะสมุย2505เนี่ยท่า ่านก็มีรับสั่งว่าต่อไปให้ระวังเรื่องน้ำนะเห็นไหม2505ใครจะไปรู้ว่าสมุยจะขาดแคลนน้ำทุกวันนี้ขาดแคลนน้ำนะครับท่านเสด็จไปที่ดอนสักท่านไปดอนสักท่านก็เป็นห่วงเรื่องคนดอนสักไม่มีน้ำประปาใช้ท่านก็ทำประปาผิวดินถูกไหมครับไปที่คีรัตนิคมเสร็จไปคีรัตนิคม2512ท่านก็มีรับสั่งเรื่องของดินเรื่องของน้ำให้คนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องน้ำเรื่องดินให้มากขึ้นเพราะที่นี่ดินดีน้ำดีเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับ
0: ทราบมาว่าในวันที่ตอนที่ไปรับเสด็จนะคะก็ได้มีการทำหนังสือแจกเกี่ยวกับเมืองชยาด้วย
2: ก็รวมอยู่ในเล่มนั้นแหละครับก็รวมอยู่ในเล่มของการเสด็จพระราชดำเนินนะของทั้งสองพระองค์แล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นำไปพิมพ์บ้างนะฮะแล้วก็ออกไปเผยแผ่ยังสื่อต่างๆที่แล้วแต่หน่วยงานไหนจะหยิบเอาไปใช้กันนะครับ
1: การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์แต่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรชีวิตของราษฎรและราษฎรเองก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดวันนี้เมื่อเรามองภาพเก่าเราอาจเห็นเพียงผู้คนจำนวนมากแต่ถ้าเรามองให้ใกล้ขึ้นเราจะเห็นใบหน้าของคนแต่ละคนคนที่เดินทางมาจากบ้านไกลคนที่พาลูกมาด้วยหรือคนที่เพียงต้องการเห็นพระองค์ด้วยตาตัวเองสักครั้งและเมื่อคนเหล่านั้นกลับไปเล่าเรื่องราวให้ลูกหลานฟังภาพหนึ่งภาพจึงกลายเป็นความทรงจำความทรงจำกลายเป็นคำบอกเล่าและคำบอกเล่ากลายเป็นมรดกทางใจของคนรุ่นต่อมา
0: ถ้าวันนี้มีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
2: mm-hmm.
0: ท่านอยากจะเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังยังไงคะ
2: คือเมื่อ2วันตอนนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปพูดให้กับนักเรียนฟังนะครับก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะพูดเรื่องแบบนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังเพราะว่าโลกวันนี้มันเร็วกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันไปเร็วข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไม่จริงเยอะแยะหมดเลยนะแต่ว่าฐานข้อมูลแห่งความเป็นจริงเนี่ยเรามีอะไรข้อมูลดีๆที่อยากจะส่งเสริมสำหรับคนที่ทำดีนะครับให้คนรุ่นต่อไปเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อรักษาบ้านเมืองดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ได้เสด็จแล้วก็มาสร้างบ้านแต่งเมืองให้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันควรจะต้องถูกบันทึกแล้วก็จะต้องควรเล่าขานต่อไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเมืองมันถูกเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะมันถูกพัฒนาการมาอย่างนี้มันถูกสร้างมาอย่างนี้เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะได้เกิดความรักในประเทศชาติของเขาเองรักในสถาบันรักในเมืองในชุมชนของเขาแล้วก็จะได้มีคนมาช่วยกันสานต่อบ้านเมืองครับ
0: ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากจะแพลนที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพระธาตุชยาแล้วก็การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นให้กับคนที่ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มามีแพลนไหมคะว่าอยากจะถ่ายทอดยังไงบ้าง
2: ผมว่าความคิดของตัวเองเนี่ยนะกำลังรอความหวังจากราชการที่จะมีหอประจำเมืองของเมืองสุราษฎร์ธานีนะแต่ถ้าไม่มีวันหนึ่งถ้ามีกำลังผมจะทำเป็นหอประจำเมืองนะฮะเป็นเรื่องราวที่เล่าเรื่องราวของเมืองสุราษฎร์ธานีไว้เก็บให้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นต่อไปได้มาเรียนรู้นะครับมาหอสุราษฎร์ธานีมาหอประจำเมืองแล้วก็จะได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็วันหนึ่งพวกเราไม่อยู่อ่ะเราก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่สิ่งเหล่านี้มันจะอยู่กับบ้านเมืองเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้สมบัติครับ
1: เมื่อพระราชกรณียกิจในพื้นที่สิ้นสุดลงเส้นทางของวันแห่งความทรงจำกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายจากวัดพระบรมธาตุชยาไปยังสถานีรถไฟชยาสถานที่ซึ่งจะกลายเป็นภาพจำสำคัญของผู้คนที่มาเฝ้าส่งเสด็จผ่านเวลามามากกว่า1ทศวรรษอาคารแห่งนี้ยังคงยืนอยู่และหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่สถานีแห่งนี้เก็บไว้คือการเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2510 จากพระบรมธาตุชยาจนมาถึงสถานีรถไฟอาจเห็นได้ว่าพระราชกรณียกิจ1วันไม่ได้จบลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากชันชลาเพราะสิ่งที่ยังคงอยู่คือศรัทธาและความทรงจำทั้งหมดนี้คือมรดกที่คนชยาช่วยกันรักษาไว้และส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
3: มีความสุขที่ท่านได้เสด็จมาเห็นครอบครัวการเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่ละแวกของอำเภอชัยยาผมเกิดประมาณ2509ครับผมมีข่าวว่าพอตอนโตขึ้นมาก็มีข่าวว่าท่านเสด็จมาพร้อมกับนายหลวงร.9ครับผมก็มีคนพูดกันเป็นประจำเลยนะก็มีรูปภาพมีอะไรต่างๆที่ท่านได้เสด็จมาก็ยังมีอยู่ครับมีรู้สึกน่าจะมีท่านจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งประชาชนไงของท่านไงครับ
0: บางเรื่องราวเราไม่ได้เกิดทันที่จะเห็นด้วยตาของเราเองแต่เราโชคดีที่ยังมีคนรุ่นก่อนเก็บรักษาความทรงจำเหล่านั้นไว้แล้วส่งต่อมาให้เราเรื่องของเมืองชัยยาในวันนั้นจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปีพุทธศักราช2510แต่เป็นเรื่องของพระเมตตาที่ยังคงถูกพูดถึงยังคงถูกจดจำและยังคงมีความหมายกับผู้คนจนถึงวันนี้จากคนที่เคยได้รับพระเมตตาสู่คนที่ได้รับฟังเรื่องราวจากคนที่ได้รับฟังสู่คนที่เลือกจะบอกต่อและจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นต่อไปเพราะพระราชกรณียกิจอาจสิ้นสุดลงเมื่อขบวนรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแต่พระเมตตายังคงเดินทางต่อเดินทางผ่านเรื่องเล่าผ่านความทรงจำผ่านหัวใจของประสบนิกร

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ถ้านะคะยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
1: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
2: 想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ครับแน่นอนครับพบเจอกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับฟินๆอินกับหนังทุกเรื่องราวทุกอารมณ์ที่นำมาถ่ายทอดจากทั้งเรื่องของค่ายหนังและเทศกาลหนังเมืองแคนครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการอบรมและก็การโชว์ฝีไม้ลายมือผ่านเรื่องราวของหนังสั้นนะครับก็จะมีทุกอารมณ์ครบกันในการนำเสนอนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากต้องบอกว่าเป็นพิธีกรร่วมดีกว่าวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับทักษิณปวัฒนาขอแนะนำท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์คงคำครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้
1: ทุกท่านครับ
0: เป็นพิธีกรคู่เลยวันนี้
1: ได้ไหม
0: ได้ครับ
1: สนุกนะ
0: สนุกสนุก เป็นเรื่องราวของการโชว์ฝีไม้ลายมือเช่นเคยวันนี้เทปแรกวันนี้มี2เรื่องครับจากค่ายหนัง
1: ค่ายหนังก่อน
0: เป็นค่ายหนังก่อนค่ายหนังคือเป็นการรวบรวมน้องๆเยาวชนที่มีความต้องการที่อยากจะทำหนังค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบขส.
1: ครับ
0: อัปเดตกันหน่อยปัจจุบันในค่ายหนังเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ตอนนี้วันนี้เราจะดูครั้งที่9ซึ่งทำที่จังหวัดขอนแก่นเรา
0: ครับ
1: เป็นการโหยหาอดีตแล้วก็เลยอยากจะปลุกวิญญาณให้คนขอนแก่นให้เห็นความสำคัญของบกส.ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่แต่ตอนนี้เขาย้าย
0: ม
1: าเมื่อก่อนมันก็เลยดูแล้วจะรู้สึกทวินหาไหมจะคิดถึงไหมแล้วถ้าคิดถึงก็ตั้งคำถามต่อมาแล้วยังไงต่อในฐานะคนขอนแก่นก็จะมีสองเรื่อง
0: คร
1: ับ ก็เป็นในแนวแอคชั่นคอมเมดี
0: ้
1: กดเหล็กของคอมเมดี้ถ้าดูแล้วมึงต้องขำนะ
0: แนะนำว่าเทปนี้สองเรื่องนี้วันนี้สองเรื่องนี้
1: ต้องขำ
0: โจทย์ไม่ยากเลยครับโจทย์ก็คือดูแล้วจะต้องถ้าใครที่หัวเราะมีความสุขสนุก
1: พวกกับยิ้มลบก็คือผ่านแต่ถ้าม
0: ิดงง
1: อย่าง
0: อย่างวะ
1: คือล้มเหลวแต่อย่าไปเอาตรรกะมากในหนังในแนวคอมเมดี้บางทีมันก็แค่อยากให้ตลกอยากจะโชว์แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนั้นคือครั้งที่9
0: ครับ
1: คราวนี้ถ้าเราจะอัปเดตค่ายครั้งที่10ซึ่งเราจะปูไว้ตลอดเวลาก็คือว่าเราจะย้ายจากบกส.ไปที่ดงโดกชื่ออะไรนะช
0: ื่ออ
1: ะไร
0: ดงโดก
1: ดงใจ
0: ดงโดก
1: มาอะไรแห่งชาติสปวลาวซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับบ้านเราก็คงจุฬาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้วก็ใหญ่โตที่สุดในจังหวัดในประเทศลาว
0: สปป.ลาว
1: ในสปป.ลาวเขาเรียกภาษาเข้าโรงเรียนว่าเป็นมาลัยแห่งชาติ
0: มหาลัยแห่งชาติ
1: ชื่อเล่นก็คือดงโดกแต่ที่ติดปากก็จะเป็นมาลัยดงโดก
0: ครับ
1: เพราะนั้นเราค่ายหนังครั้งที่10นี้เราเลยใช้คำว่าดงโดกดงใจ
0: เอาอินโฟเลยไหมครับมีอยู่นะขออนุญาตทีมงานขึ้นภาพก็นี่ครับ
1: อันนี้ดงโดก
0: อันนี้คือ
1: ต้นป่าก็คือดงป่าดง
0: ไม่เปลี่ยนแล้ว
1: เปลี่ยนแล้วพอเถอะ
0: ค่ายหนังครั้งที่10
1: ถูกใจแล้ว
0: ในภาพสื่อเลยบ้างครับ
1: ตัวจะเห็นป่าดงเพราะว่าคำว่าดงก็คือป่าโดกก็คือป่าที่มันเก่าแก่นานแล้วบางตัวก็โดกบางตัวก็จะล้มจะตายก็มาตั้งมาอะไรในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นดงโดกดงใจแล้วก็ในโอกาส30ปีของมาลัยแห่งชาติมาลัยดงโดกด้วยตั้งมาแล้ว30ปีนะครับค่ายหนังสั้นครั้งที่10ก็จะเห็นพวกฟิล์มเมกเกอร์ที่ซ่อนๆอยู่ตามต้นไม้เห็นไหม อันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือความ

0: พันธุ์ที่ดีแล้วก็จริงๆอยากโชว์เสื้อนะถ้ามี
1: มี
0: อวด
1: ไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าถ้าเกิดทันก็
0: นี่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ารอเดี๋ยวจะหาโอกาสมาแจก
1: ครับ
0: มาแจกบางท่านอันนี้เป็น
1: น
0: ี่ออกแบบเรียบร้อยสวยงามนะครับโดยอาจารย์จุ๊บนักออกแบบอาจารย์จุ๊บผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุ๊บก็ออกแบบให้พวกเราสีดำแล้วก็สีทหารนะครับ
1: สีออกเขียวๆหน่อยใช่ไหมครับ
0: เขียวคือเราจะไปไม่ได้ไปลบกันแต่เราเป็นตอนนี้ความสัมพันธ์ของประเทศลาวและไทยค่อนข้างดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่เราไปช่วย7คนที่ติดอยู่ในถ้ำ
2: ใช่
0: ตอนนี้ออกมาครบแล้วเท่าที่ตามก็ถือว่าเป็นคือเราใครจะว่ายังไงก็ตามอ่ะเราเป็นบ้านพี่เมืองน้อง
1: เรา
0: ไม่ไปถามว่าใครเป็นพี่เป็นน้องบ้านใกล้เรือนเคียงอันนี้ก็มาจากชาติพันธุ์เดียวกันโดยไม่ต้องใช้ภาษาใดๆเพราะการทำกิจกรรมใดๆเนี่ยเราก็ให้ความสมัครสมานสามัคคีเป็นแฟนมากขึ้นหนังเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราไปทำในค่ายหนังครั้งที่10
1: เหมือนเรามีภาพโชว์ภาพวิทยากรนะครับเหมือนวิทยากร
0: อันนี้อันนี้ก็โฆษณาได้นะครับก็คือวิทยากรของเราจะเห็นว่ามีทั้งไทยและลาวเมื่อเป็นความสัมพันธ์ร่วมเนี่ยข้างไทยก็ข้างไทยนี่ไม่ได้หมายว่าใครใหญ่ใครสำคัญต่อกันแต่เราตามอายุ อายุไขด้วยนะอีกไม่นานพวกอยู่บนจะไปก่อน
1: บนก็คือ
0: พี่ปัญญาปิ่นแก้วนะครับเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักนะพี่ปื๊ดนะพี่ปื๊ดจิตนกูลนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าไม่รู้จักปื๊ดก็ต้องปื๊ดบางลาจัน
1: ปื๊ดบางลาจัน
0: แล้วก็พี่บุญส่งนาคผู้อันนี้เป็น acting coach
1: ครับ
0: จบทางการแสดงละครภาพยนตร์โดยตรง
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ราเชนโลกทั้งใบให้นายคนเดียวพี่บัณฑิตท่านหลายเรื่องคนเหล็กไหลนี่ก็มาดังนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่มีชื่อเสียงอันนึงก็พุ่มพวง
1: ครับ
0: พุ่มพวงที่เป็นหนังดราม่าที่ดีข้างล่างนี่ก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเป็นดาราคนแรกก็คือเป็นซุปเปอร์สตาร์ถ้าเทียบกันเท่ากับพี่หม่ำไอ้เจี้ยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยเหมือนพี่หม่ำอ่ะทั้งแสดงด้วยทั้งเป็นผู้กำกับก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเราลองลงมาก็พี่ต้นพี่ต้นซึ่งผมคุยไปแล้วว่าคนเนี้ยเขามาเรียนเรื่องฟิล์มที่บ้านเราม รังสิตนะครับอีกคนหนึ่งก็อดิศัยก็จบจากจุฬา
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยจะมาเป็นเป็นคอมเมนเตอร์แล้วก็คอยเป็นคอมเมนต์งานต่างๆแล้วก็เป็นวิทยากรสำหรับใครที่อยากจะอันนี้นอกรอบไม่ใช่คนที่อยู่ในหนังประชาชนทั่วไปอยู่ลาวก็ดีไทยก็ดีเนี่ยอยากจะเรียนผู้กำกับอยากจะเรียนการแสดง18 19ในบินข้ามของไปเลยฟรีมีข้าวเลี้ยงมีเบรกแต่หาที่นอนเองไปก็ต่างไปเที่ยวได้เลย
1: 18 19เนาะไปรวมตัวกันได้กับวิทยากรที่เมื่อกี้มากล้นด้วยเรื่องราวหนังที่ดังๆที่ผ่านมาแล้วนะครับ
0: มีเวลาก่อนดูหนังอีกหน่อยไหมลืมเวิร์กช็อปอีก3ตัว
1: ได้
0: ถ้าใครอยากไปนอกจากจะอยากเป็นผู้กำกับก็ไปเวิร์กช็อปกับวิทยากรเหล่านี้คราวนี้มันประเด็นคือตอนนี้ AI มันเริ่มเข้ามาคำถามคือเราจะใช้ AI ในภาพยนตร์ได้ยังไงถ้าใช้มากไปก็ดูถูกดูแคลนว่ามึงไม่ใช่สมองมึงใช้ AI เพราะฉะนั้นความบาลานซ์ความพอดีหรืออย่างน้อยเราจะใช้ AI อย่างชาญฉลาดยังไงก็จะมีเวิร์กช็อป2ตัวเป็น AI เพื่อจะทำตัวละครคาแรคเตอร์ดีไซน์ขึ้นมาถ้าใครอยากจะเรียนพวกนี้เรารับแค่20คนไทยก็ได้ลาวก็ได
1: ้
0: ข้ามไปดูได้แล้วก็ AI ในการดีไซน์ภาพยนตร์ดีไซน์ว่าซีนแต่ละซีนดีไซน์ต่าง
1: ๆ
0: จะเป็นยังไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือลื
1: ม
0: เคยคิด
1: เรื่องที่3
0: AI เรื่องสำคัญมาก
1: AI
0: AI แล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องอะไรวะนึกไม่ออก
1: พวก acting การเขียนบทพวก
0: อันนี้ไม
1: ่มีอยู่แล้ว
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ครับหลักๆคืออยากให้ทุกคนได้ตั้งคำถามเหมือนหนังพระไม้ผมอ่ะ
1: ครับ
0: ปกติเวลาเราไอ้ซีนที่มันประหลาดๆยากๆแล้วก็ใช้ CG ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาแต่ตอนหลังเนี่ยเราเริ่มตั้งคำถาม AI เขาจะมามีบทบาทแค่ไหนก็มาทดลองที่จบไปแล้วพระไม้เนี่ยเราก็มี2ทางอีกทางหนึ่งก็ด่าเละเลย เราอยากดู CG อยากดูฝีมือมนุษย์มากกว่าที่จะใช้ AI อีกอันหนึ่งนี่คือความชาญฉลาดที่เรารู้จักที่จะใช้ AI แล้วสุดท้ายมันลดต้นทุนสมมติว่าCG มันได้ล้านหนึ่งเนี่ย
1: ถ้าเรา
0: ใช้ AI เราจะใช้ไม่ถึงแสนในเรือนแสนเพราะนั้นเนี่ยมันต้นทุนในการทำหนังในอนาคตเลยผมก็ยังเชื่อว่านี่เป็นความเชื่อส่วนตัวว่าทุกคนจะรู้จัก AI และจะใช้มันอย่างชาญฉลาดและจะเสพมันได้ก็เหมือนรถไฟฟ้าม าใหม่ๆมีใครกล้าซื้อไหมล่ะตอนนี้ก็มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ซีดอยู่ดีผมถ้าผมจะซื้อรถตอนนี้ผมยังซื้อน้ำมันอยู่นะแม้ว่าน้ำมันจะแพง

0: แต่ว่าการอธิบายเรื่องโลกของใครของมัน
1: แ
0: ต่ AI ก็เหมือนกันวันหนึ่งจะมีหนัง AI ทั้งเรื่องแล้วคนจะติด AI จะดู AI แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานั้นหรอก
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็อยากเชิญทุกคนที่ลองมองภาพของ AI ว่าเราจะอยู่กับภาพยนตร์ได้ไงหรือผู้ชมจะเอา AI ไปใช้ให้มันเหมาะมันสมมันดียังไงก็ต้องรอดู
1: คือหมายความว่าเราก็จะดูความสำคัญของการใช้นำ AI มาใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า AI เนี่ยเราต้องใช้แต่เราจะใช้ยังไงให้ผู้เสพภาพยนตร์เนี่ยยอมรับแค่นั้นเอง
0: เขาเรียกใช้อย่างชาญฉลาด
1: ครับ
0: ก็ต้องหาวิธีฉลาดใครฉลาดมันนี่แหละ
1: แล้วแต่เทคนิคใครท่านอีก
0: ก็ใครว่ากันผมเชื่อว่ายังไง AI ก็ต้องอยู่ในโลกของพวกเราในอนาคต
1: ครับ
0: มึงอยู่ให้ถึงก็แล้วกัน
1: อยู่ที่เราเลือกใช้ว่าเราจะเลือกใช้ไปในทิศทางไหนเอาจริงๆทุกวันนี้การทำงานผมก็ยังใช้ AI อยู่นะบางอย่างใช่ครับ
0: แบบโปสเตอร์เอาแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เป็นไกด
1: ์แต่ไม่ได้ใช้ AI จ๋า
0: ไม่ได้มันเราเอา AI มาดูไม่ได้แต่เราต้องมีกระบวนการใช้อย่างชาญฉลาด
1: ซึ่งเดี๋ยวจะมีเทคนิคการเรียนการสอนการอบรมกัน
0: อย่างสมมติว่าเมื่อก่อนเราจะทำหนังเนี่ยเราคิดเองทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้เราจะทำหนังเรื่องผ้าไม้คอนเซ็ปต์จะเป็นยังไงอ่ะอยู่ในหัวเรามีแล้วเราถาม AI ดูเฮ้ยบางทีไม่ตรงกันอะไร
1: เงี้ยบางทีได้ไอเดียเพิ่ม
0: หรือเวลาจะดีไซน์แต่ละซีนเนี่ยโอ้กว่าจะได้แม่งนั่งสเก็ตทำสตอรี่บอร์ดวาดคนวาดไม่เป็นก็ทำหัวโตๆเอามือแขนข้างอะไรเงี้ยแม่งไร้สาระมากพอ AI มันปั๊บโอ้ประหนึ่งว่ามุมกล้องมันได้หมดเลย360องศาอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำงานง่ายขึ้น
0: มันก็ทุ่นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เพียงแต่ว่าพอมันออกมาแล้วเนี่ยเราจะดูแคลนสมองเราหรือว่าเราจะมองว่าเราคือผู้ควบคุม AI ทั้งหมดที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ AI ทำมันมีไอ้นี่เป็นคนควบคุมอยู่ดีหนังมันต้องออกมาอย่างนั้นในมุมผมเนาะ
1: ครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะไปดูเรื่องแรกกันก่อนของค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบคสซึ่งถ่ายทำที่บคสเก่า
0: ต้องทุกเรื่องต้องมีบคส
1: ต้องเห็นป้ายบคสเป็นระลึกถึงความ
0: ใ
1: ดใดคือโจทย์คือต้องมีป้ายบคสนั่นแหละครับกับเรื่องหมัดสองแถวอันนี้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: จากคณะศิลปกรรม
1: ศิลปกรรมมขนะครับเรื่องหมัดสองแถวไปดูกันครับ

ช่วงข่าวเด็ดกีฬาเด่นวันนี้วงการมวยไทยต่างต้องสั่นสะเทือนเมื่อนายตึงลี่คือยี่ตู่ดาวรุ่งพุ่งแรงแต่แขวนนวมอำลาวงการเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้แฟนคลับและสื่อต่างๆเนี่ยต่างก็ตกใจไปตามๆกันครับ

0: นั่ง
1: เฮ
0: ล
1: ้ย
0: ง
1: เดี๋ยวไอ้คมมึงหายไปไหนมาตั้งนานเนี่ยกูตามหามึงทุกที่เลยนะเรื่องวันนั้นอ่ะกูขอโทษนะที่กูตัดสินใจเร็วไปหน่อยอ่ะถ้ากูตรวจสอบให้ดีแต่แรกเรื่องทั้งหมดอ่ะมันกูไม่เป็นแบบเนี้ย
2: ตึงมาเล่าความจริงให้ฉันฟังหมดแล้วนะว่าเป็นไอ้กบที่ใส่ร้ายแกมาตลอด
1: โทษ
0: เจ๊ครับ
1: กูบอกมึงแล้วยาเสพติดมันผิดกฎหมายเห็นแก่ที่มึงเป็นลูกน้องกูมานานนะกูรู้ชีวิตมึงลำบากกูจะไม่แจ้งความเอาเรื่องแต่ฉันไล่มึงออก
3: ไม่ใช่ชื่อ
0: เนี่ยครับคือวันนั้นผมเห็น

แล้วก็ไอ้กบอ่ะมันไม่อยู่แล้วนะทั้งหมดที่ผ่านมาฉันขอโทษนะ

0: ขำไหม
1: ตอนแรกขำขำท่าแอคชั่นนะครับที่เขา
2: เล่นก็ไม่กล้า
1: ตอนประตูตอนประตูหนีบมือก็ขำอยู
2: ่ไอ้กำเนี่ย
1: กำก็ขำ
2: มันไม่ควรขำนะ
1: ไม่คือตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่ได้โจทย์ก่อนเราก็อาจจะดูไปเรื่อยๆก่อนแต่พอเราได้โจทย์ก่อนว่าต้องขำแต่นี่ถามว่าซินที่น้องปิดประตูทับมือน่ะขำไหมก็ขำตอนที่เขาต่อยกันนะครับ
2: วางแผนแล้วล่ะ
1: แต่ก็มาได้เฉลยคำตอบตอนท้ายว่าทำไมถึงทะเลาะกันก็คือเขาเข้าใจกันผิด
2: ก็ลงเอยได้ดี
1: ลงเอยได้ดี
2: Ending
1: ก็ขอโทษ
2: ระหว่างเจ้านายแสนสวยจริงถ้าเป็นอาซิมแสดงนะผม
1: ซึ้งๆใช่ไหมมีดราม่าหน่อย
2: รู้สึกว่านี่มันเหมือนเพื่อนๆกัน
1: เนาะพอเห็นภาพคนจะพูดก็พูดไปรายงานต่างๆแล้วนะพูดไป108ว่าคุณเนี้ยทำไม่ดีคนเชื่อไปแล้วตำหนิไปแล้วด่าไปแล้วพอด่าไปแล้วปุ๊บสุดท้ายทำไงล่ะแก้ไขโดยวิธีการชกต่อยเหรอเอามาชกต่อยกันสุดท้ายก็มาเฉลยว่าจริงๆมันเข้าใจกันผิดแต่ก็ได้อารมณ์เป็นการถ่ายทอดสะท้อนเรื่องราวกันได้ยังมีอีกเรื่องนึงแต่พักกันสักครู่นึงก่อนจิบกาแฟให้อาจารย์ได้จิบกาแฟกันก่อนเดี๋ยวมาดูเรื่องที่2กัน
2: ไม่ใช่พ็อปนะ
1: ไม่ใช่พ็อปดื่มได
2: ้แน่นะ
1: ได้จริง
2: ๆไม่ตายนะ
1: กาแฟจริงนะครับเอาพักสักครู่นึงก่อนครับ
3: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้า

0: ไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT ครับเวลากระชันชิดมากนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมหนังกันอย่างต่อเนื่องเรื่องที่2นี้ก็จากค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9บคสเช่นเดียวกัน
3: บคส
2: ด้วยบคสเช่นเดียวกันซึ่งแต่น้องๆทีมงานนี้เป็นทีมงานจากมหาวิทยาลัย
3: อุ
2: บลราชธานีนะครับกับเรื่องสอยเป๋านะครับไปดูกันว่าจะเป็นเรื่องราวยังไงครับ

0: กระดาษดิ
1: แม่แน่น
0: มันคืออย่าง
1: มันเป็นของสำคัญ
0: ฮะ
1: มันเป็นของสำคัญ
0: โมเมียนี่นะมันคืออย่างเนี่ย
1: บอกว่าไหนก็ยังว่า
0: ฮะ
1: โอ้ยกูหลวงบอก
0: มันสำคัญขนาดนี้ดิ
1: ยังว่ามันของสำคัญ
0: มันแพงบอกโอ้ยแม่ดูไป
1: แม่กับป้าเมื่อกันป้าป้าบาดซะมิดแหละ
0: ซักให้หังบอกเลยนุ่งเงี้ยเงี้ย
2: ว้าวคนเดียวนะข้าวเงี้ยเงี้ยเงี้ยกัน
0: ตัวกระชั้นเขื่อน

0: ฮัลโหลแม
1: ่เออว่าจังได๋ของมาแล้วบ
0: ่แม่บ่ต้องเอาซะ
1: แต่เข้าไปทางซั่น
0: กระเป๋าหนูถึงลากแม
1: ่เฮ็ดเสียก็ไปเอามาข้าซั่นก็บ่ต้องเอาเงิน
0: โอ้ยแม่โอ้ยมีใหญ่นี่แม่

0: ย
1: กากสมชื่อเลย
0: โอ้ยพี่โจครั้งแรกเลยเนี่ย
1: เงียบเดี๋ยวไม่โป
0: ผู้หญิงเลยวะจิ้มหายเลย
2: เฮ้ยเอากระเป๋าเพื่อนมา
0: พี่โจเฮ้ยไอ้โจ
1: แว่นก็หายโจก็ทิ้งเอางี้ใช่ไหม

0: ยังได้กระเป๋าเหรอ
1: เออ
0: ก็มาเอาดิ

0: น้อยเด็กนี
1: ่แม่หนูขอไปซ้อมไวเดอร
2: ์โอ้ยอีนี่ขี้ข้านก็ขี้ข้านใส่ยังก็บ่ได้ยอดบอกให้เศร้าซุกห่วยก็บ่เศร้า
1: ก็หนูอยากซอยแม่บ้าง
2: จักมันมีประโยชน์อีหยัง
1: มืออื่นรู้ขึ้นซกแล้วเด
0: ้อกระเป๋าของน้องพี่ขอนะเฮ้ย

0: ม่ยังดอกมึงแม่กระไดเ
1: ฮ้ของมันสำคัญปานนั้นได้บ
2: ่แม่ขอแกหน่อยเด้อ

0: ดี
1: มีขำไหม
0: มีขำ
1: ในแนวเดียวกันเป็น
0: แต่ดีพูดถึงอันนี้วิเคราะห์เชิงคนกลางๆแบบไม่มีหัวเรื่องหนังเรื่องอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดมุมมองเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องแรกมุมภาพดีกว่าแอคชั่น
1: โดยรวมนะ
0: โดยรวมดีมุมแล้วก็แสงสีเสียงก็ดีเหมือนคล้ายๆเรื่องหนังเลย
1: แต่สองเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับมาจากกลุ่มเดียวกันคือจาก KKU
0: ครับ
1: ดูจะเห็นลายมือเรื่องแรกนี่ก็เป็นนักศึกษาปัจจุบัน
0: ครับ
1: แต่เรื่องที่สองเป็นศิษย์เก่ามขแล้วไปเป็นอาจารย์อยู่มอบนอาจารย์หินดูแล้วก็ดูมีลายเส้นมีคาแรคเตอร์ของเขา
0: ทั้งหมดก็คือเรื่องราวความสนุกความมันที่เอาเราไปถ่ายทอดบางคนก็ได้อีกมุมมองต่างคนต่างมุมมองในการดูหนังนะครับเป็นศิลปะในการรับชมกันก็สองเรื่องหมดลงแล้วนะครับต้องบอกว่าเสียดายที่เวลากระชั้นชิดมากฝากแบบกระชับใครที่สนใจค่ายหนังที่จะถึงเร็วๆนี
1: ้ครับตอนนี้เต็มแล้ว
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าเวิร์กช็อปยังได้เวิร์กช็อปยังได้เวิร์กช็อป14 15ข้ามโขงไปเลยถ้าผ่านก็คือจะได้แสดงหนังแล้วก็อยากได้ความรู้เป็นผู้กำกับก็18 19
0: ติดต่อผ่านช่องทาง
1: ได้เลยในเพจของ KKU โดยเฉพาะศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
0: ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมนะครับ Facebook Page Inbox เข้าไปได้เลยใครที่สนใจจะไปเวิร์กช็อปไปได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณครับผู้กำกับนิยมพี่นิยม
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมและอาจารย์นิยมลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เอกชนส่งต่อความห่วงใยแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยส่งมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบานม่วงพร้อมสนับสนุนเครื่องใช้จำเป็นและปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารชาวบ้านชายแดนสุรินทร์เร่งทำบังเกอร์เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินวันเกิดเหตุรอบใหม่

ยุติความกังวลเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขออโหสิกรรมผู้ที่เคยกล่าวดูหมิ่นและขอให้ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมไม่ดำเนินคดีนายวรเดชช่างบุหรือลุงแหวนธานอสขณะที่ลูกสาววัยยาวัจกรคนแรกของวัดเผยความรู้สึกตื่นตันพร้อมบอกกับพ่อว่าวันนี้ทำสำเร็จแล้วติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่ออมสินศิรภัสสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตเข้ามาพูดคุยกับพวกเราหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ในสถานการณ์แต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่านอกจากประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นปัญหาทางสังคมหรือเศรษฐกิจในภาคอีสานแล้วฝนฟ้าอากาศนะครับสภาพภูมิอากาศก็สำคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ขอนแก่นเองก่อนเข้าสตูนี่ก็ฝนลงมารอบนึงแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือเห็นตั้งเขามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วค่ะน้องซุปเปอร์และเห็นแบบนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะดูจากการแบบตั้งเขาดูจากการตกแบบทีละนิดทีละนิดน่าจะยาวๆทั้งคืนค่ะ
1: แล้วก็สำคัญที่สุดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะรู้สึกว่าลมหนาวเริ่มมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสุขภาพก็สำคัญมากๆนะครับนอกจากเรื่องของสุขภาพวันนี้มีข่าวสารน่าสนใจเยอะมากเลยพี่อมสินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหัศจรรย์9เดือน9ช้างป่าภูหลวงเข้าโป่งเทียมนะฮะพื้นที่จังหวัดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆแล้วก็ที่สำคัญที่สื่อความมหัศจรรย์วันที่9เดือน9ก็ได้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องราวระหว่างชายแดนค่ะที่ต้องบอกว่าคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ยังมีความกังวลใจแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเริ่มซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของบังเกอร์ให้มีความคงทนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะอาจเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่าทุกชีวิตมีคุณค่านะฮะแล้วก็เราอยากให้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยสงบให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องป้องกันไว้แล้วก็พร้อมที่จะรับมือในทุกสถานการณ์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครกับโครงการส่งมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขครับจังหวัดสกลนครครับโดยเหล่ากาชาดส่วนราชการอปท.และภาคเอกชนส่งต่อความห่วงใยให้แก่ครอบครัวของผู้

0: ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยครับโดยการส่งมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงนะครับพร้อมกับสนับสนุนเครื่องใช้จำเป็นและปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารครับนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครครับได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่75หมู่ที่9ตำบลดงมอดทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับโดยบ้านหลังนี้นับเป็นบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงนะครับที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยครับ
1: ซึ่งการมอบบ้านในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนางสาวคำปั่นสาขาและครอบครัวค่ะซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทอึ้งกุ๋ยเฮงสกลนครจำกัดโดยนายสมบูรณ์อึ้งอารีจำนวน 200,000 บาทค่ะสำหรับการก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอบ้านม่วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของบริษัทอึ้งกุ๋ยเฮงสกลนครจำกัดก็ยังได้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้แก่พัดลมตั้งพื้นและตู้เย็นค่ะเพื่อเติมเต็มความพร้อมในการดำรงชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือค่ะจากจังหวัดสกลนครค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดหนองคายค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายค่ะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวมีรายได้น้อยจำนวน300ทุนค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายสรัญศักดิ์ศรีเขื่อนเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นสำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวมีรายได้น้อยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรกรมมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะส่งมอบแล้วก็เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ
0: ด้วยเหตุนี้ครับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายจึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประจำปีพุทธศักราช2569ครับโดยมอบทุนการศึกษาจำนวน300ทุนทุนละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาทโดยได้รับความร่วมมือจากที่ทำการปกครองส่วนจังหวัดหนองคายรวมทั้งสิ้นนะครับอำเภอ9อำเภอในพื้นที
1: ่
0: ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายในการสำรวจและคัดเลือกนักเรียนจากโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าวครับเพราะพื้นฐานของการศึกษาคือพื้นฐานแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะเป็นส่วนสำคัญนะฮะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ต่อยอดด้านการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับจากข่าวดีด้านการศึกษาจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวดีภาคการเกษตรที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับ นางทัพพัทรดาธนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัด

0: กาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกเครื่องมือทำมาหากินการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับโดยมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินจำนวน3รุ่นเป็นสมาชิก60คนนะครับประกอบไปด้วยผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพฝึกอบรมระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2569จำนวน20คนครับหลักสูตรการทำร้านอาหาร Delivery ฝึกอบรมระหว่างวันที่20ถึง24สิงหาคม2569จำนวน20คนและหลักสูตรการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กฝึกอบรมนะครับระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569จำนวน20คนโดยทั้ง3หลักสูตรครับดำเนินการอบรมณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ครับ
1: ซึ่งโครงการนี้ค่ะนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องมีทักษะในการผลิตและการให้บริการรวมถึงได้รับเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินนำไปต่อยอดเป็นอาชีพอิสระหรือสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะจึงขอให้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดทำมาหากินที่ได้รับในวันนี้นำไปสร้างโอกาสสร้างรายได้ลดต้นทุนการประกอบอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะและที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ
0: ต้องบอกว่าเห็นหลักสูตรทั้ง3หลักสูตรนี้แล้วน่าสนใจมากๆเลยนะฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะหลักสูตรก็คือเรื่องของการฝึกอบรมการทำขนมเบเกอรี่แบบมืออาชีพต้องใช้ทักษะที่ละเมียดละไมมากๆนะฮะแล้วก
1: ็
0: ทั้งได้ฝีมือไปด้วยได้รสมือติดลิ้นไปด้วยแล้วก็เป็นของที่สามารถทำได้สร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการคืนคนดีสู่สังคมกันหน่อยค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในรุ่นที่9และรุ่นที่10ค่ะมุ่งเปลี่ยนฮีโร่จากภาระเป็นพลังคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นรุ่นที่9และรุ่นที่10ค่ะโดยงานนี้ค่ะมีนายกองตรีชัยสิทธิ์ด่านวัฒนพงศ์ประธานชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานีและสมาชิกพร้อมด้วยหัวหน้าผู้แทนส่วนราชการคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: ทางด้านของนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์ครับปลัดจังหวัดอุดรธานีในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ครับได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.โดยกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีเป้าหมายในการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่20อำเภอจำนวน10รุ่นรวมแล้ว 1,000 คนครับสำหรับรุ่นที่9และ10นี้นะครับมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดจากการร้องขอของผู้ปกครองและการแจ้งเบาะแสของประชาชนครับเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านของร่างกายและจิตใจรวมถึงป้องกันการเกิดอาการทางจิตเวชและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยรูปแบบกิจกรรมครับประกอบไปด้วยการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจการคัดกรองสุขภาพการจ่ายยาอดยาบ้าหรือยาเม็ดฟูโดยทีมแพทย์แผนไทยและตรวจเอ็กซเรย์ปอดครับด้วยรถเอ็กซเรย์ดิจิทัลจากพระราชทานของโรงพยาบาลอุดรธานีรวมถึงมีการประเมินศักยภาพสมองครับโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีได้ร่วมกับโรงพยาบาลธัญรักษ์อุดรธานีรวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านชีวิตด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติการสร้างแรงจูงใจและการฝึกอาชีพครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไป

0: ใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติครับ
1: ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสาธารณสุขฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะช่วยให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะพร้อมฝากผู้เข้ารับการอบรมทุกคนค่ะสร้างความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจให้กับตนเองค่ะขอให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติค่านิยมจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถลดละการใช้ยาเสพติดและเลิกได้ในที่สุดค่ะและหันกลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้คนในสังคมชุมชนและประเทศชาติปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเราอยากให้จำนวนตัวเลขของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเหลือน้อยที่สุดเนาะแล้วก็เป็นสังคมที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวงเลยนะครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประกันภัยธุรกิจกันบ้างโดยเฉพาะธุรกิจที่ขึ้นชื่อของสกลนครก็คือเรื่องของผ้าครามแต่ทำอย่างไรครับที่จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปด้วยพื้นฐานของความมั่นคงลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะฮะไปติดตามข่าวนี้กันครับสำนักงานคปภ.ภาค 3 ขอนแก่นครับได้หนุนผู้ประกอบการภาคครามใช้ประกันภัยบริหารความเสี่ยงเสริมภูมิคุ้มกันธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 3 ขอนแก่นได้จัดโครงการผู้ประกอบการภาคครามกับการประกันภัยจังหวัดสกลนครเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจในด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการภาคครามในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการวางแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินกิจการครับ
1: ทางด้านนางสาวปรียดาพ่อค้าช้างค่ะผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาค 3 ขอนแก่นได้กล่าวว่าการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจค่ะที่จะช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินอัคคีภัยภัยธรรมชาติอุบัติเหตุการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้สภาพคล่องและความต่อเนื่องของกิจการได้ค่ะหากผู้ประกอบการมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมก็จะช่วยลดภาระทางการเงินและสามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในโครงการผู้ประกอบการได้รับฟังเสวนาในหัวข้อถักทอด้วยภูมิปัญญาปกป้องมูลค่าด้วยการประกันภัยจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคธุรกิจซึ่งกิจกรรมรวมไปถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทรัพย์สินการประกันชีวิตการประกันธุรกิจหยุดชะงักการประกันภัยไซเบอร์การประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME และการประกันอุบัติเหตุทางการเดินทางซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจเราให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรูปแบบการทำธุรกิจที่มีความหลากหลายในปัจจุบันค่ะ
0: โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ครับสะท้อนบทบาทของสำนักงานคปภ.ในการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนครับโดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการตระหนักว่าการประกันภัยไม่ใช่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายครับแต่เป็นการสร้างเครื่องมือที่จะใช้เป็นภูมิคุ้มกันและเป็นความมั่นคงทางธุรกิจช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันรวมถึงรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการเพิ่มศักยภาพในการแข่ง ข่งขันและสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะศึกษารายละเอียดในด้านของการประกันภัยเพิ่มเติมเข้าไปเลยครับที่ www.oic.or.th หรือสายด่วนคปภ1186หรือจะไปที่ LINE Official นะครับ @OIC Connect ก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกันภัยได้เลยครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกรมธรรม์ในยุคดิจิทัลกันหน่อยค่ะในยุคดิจิทัลแล้วนะคะกรมธรรม์ประกันภัยเองก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของกระดาษอีกต่อไปค่ะกับ e-policy กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้การตรวจสอบเอกสารตรวจสอบได้ง่ายสะดวกปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกที่พร้อมลดการใช้กระดาษและใช้เป็นหลักฐานความคุ้มครองได้ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะวิดิทัศน์ชุดนี
2: ้ต้องมานั่งรื้อนั่งหาใบพรบที่เป็นกระดาษทุกทีบางทีหาไม่เจอบางทีลืมทิ้งไว้ที่บ้านหรือแย่กว่านั้นทำหายไปแล้วในชีวิตที่ต้องเร่งรีบทุกวันแบบนี้ทำไมเรายังต้องวุ่นวายกับกองกระดาษกันอยู่อีกจริงไหมครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569สำนักงานคปภ.ได้ยกระดับใหม่ให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งออกพรบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-policy ครับต่อไปนี้ซื้อพรบปุ๊บข้อมูลจะวิ่งเข้าระบบทันทีไม่ต้องรอกระดาษอีกต่อไปเจ้า e-policy ตัวนี้จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายและสะดวกมากๆเลยครับข้อแรกหมดปัญหาเรื่องกระดาษหายเพราะเราสามารถเรียกดูไฟล์กรมธรรม์ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาโดยบริษัทจะส่งไฟล์กรมธรรม์ให้ทางอีเมลของเราหรือสามารถเข้าดูกรมธรรม์ของเราเองได้ผ่านทางhttps://smart.oic.or.th/policy ข้อ2ต่อภาษีรถได้ไวทันใจพอข้อมูลเป็นดิจิตอลแบบเรียลไทม์เวลาเราไปต่อภาษีรถประจำปีกับกรมการขนส่งทางบกระบบจะเชื่อมถึงกันทันทีเช็คปุ๊บรู้ปั๊บไม่ต้องกลัวข้อมูลตกหล่นหรือล่าช้าอีกแล้วข้อ3มั่นใจปลอดภัย 100%ไฟล์ e-policy ทุกฉบับจะถูกเข้ารหัสส่วนบุคคลหรือ private key มีแค่เราที่เป็นเจ้าของเท่านั้นที่เปิดดูได้วิธีรับก็ง่ายมากไฟล์ส่งตรงเข้าอีเมล
3: ที่สำคัญประกันภัยพรบถึงจะเปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลหรือ e-policy แต่ความคุ้มครองไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมการเรียกร้องค่าสินไหมเหมือนเดิมใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย
2: นอกจากจะช่วยลดความยุ่งยากในชีวิตเราแล้ว e-policy ยังช่วยลดการใช้กระดาษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยพร้อมรับความสะดวกสบายใจและปลอดภัยไปกับ e-policy พรบ.รูปแบบใหม่เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นในทุกการเดินทางครับ
3: พรบ. e-policy ตรวจสอบดูได้ทุกที่ต่อภาษีไว
0: ก็ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆนะครับสำหรับในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกนะครับสำคัญที่สุดใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดนะครับผ่านทางด้านของ e-policy กรมธรรม์ยุคดิจิทัลได้ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กำลังติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะพาไปดูการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมค่ะสว.พบประชาชนอีสานตอนบนค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาติดตามโครงการพัฒนามุ่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจชายแดนค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับนำโดยด็อกเตอร์นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการคนที่2พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมประชุมหารือพบปะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานในด้านพัฒนาจังหวัดครับ
0: เพื่อนำข้อมูลจากส่วนราชการและประชาชนค่ะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาโดยงานนี้ค่ะมีว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางสุภัสกิจเวชผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: ทางด้านของคณะสมาชิกวุฒิสภาครับได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนมอำเภอเมืองนครพนมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนนะครับบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3หรือนครพนมคำม่วนนะครับเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข212อำเภอท่าอุเทนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและการขนส่งนะครับของการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่3ครับจากนั้นนะครับได้เดินทางไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและผู้แทนประชาชนครับพร้อมกับติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีทั้งในด้านของการซ่อมแซมนิทรรศการการพัฒนานิทรรศการในรูปแบบดิจิทัลครับและการปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงการปรับปรุงศูนย์สินค้าโอท็อปเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนครับ
0: นอกจากนี้ค่ะยังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่อาคารศูนย์สินค้าโอท็อปตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมค่ะมีแผนปรับปรุงเป็นศูนย์ประสานงานและบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ค่ะโดยมีประเด็นสำคัญในการประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อเร่งรัดการพิจารณาหนังสือยินยอมใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้สามารถพัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์จากงบประมาณได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: นี่ก็เป็นการลงพื้นที่ของทีมสว.นะฮ
0: ะ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนมเองก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงติดกับการค้าการขายแล้วก็การคมนาคมในหลายจังหวัดหลายพื้นที่รวมถึงข้ามไปทางสปป.ลาวด้วยนะฮะดังนั้นแล้วพื้นฐานโครงสร้างของการใช้ชีวิตรวมถึงอาคารบ้านเรือนนะฮะสถานที่ต่างๆของประชาชนก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ข่าวต่อไปจะพาไปดูความน่ารักกันบ้างทั้งความน่ารักทั้งอิ่มเอมใจนะฮะดูไปแล้วยิ้มไปตลอดเลยแล้วก็เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยนะครับกับมหัศจรรย์9เดือน9ช้างป่าภูหลวงเข้าป่งเทียมครับภาพจากกล้องวงจรปิดครับของโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลยเผยภาพสุดประทับใจครับเมื่อช้างป่าเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณโป่งเทียมของบ้านน้ำข้อใหญ่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและเจ้าหน้าที่ครับได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดทำโป่งเทียมนะครับณโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของช้างป่าครับ
0: ซึ่งโป่งเทียมเองค่ะเป็นแหล่งแร่ธาตุและอาหารเสริมสำหรับช้างป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เพราะว่าช่วยเพิ่มแหล่งอาหารภายในพื้นที่ป่าลดความจำเป็นที่ช้างจะออกไปหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่ทำกินและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนจากกิจกรรมจิตอาสาในวันที่12สิงหาคมสู่ภาพที่บันทึกได้ในวันที่9กันยายนค่ะเพียงไม่กี่เดือนนะคะโป่งเทียมแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งอาหารและพื้นที่พักของช้างป่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยมีช้างเข้ามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องถึง5วัน120ชั่วโมงและยังได้เป็นพื้นที่ที่เห็นสมาชิกใหม่ของฝูงถือกำเนิดขึ้นค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือในการฟื้นฟูแหล่งอาหารของช้างป่าและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างสมดุลค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภาพนี้เป็นประจักษ์พยานที่ชี้เห็นว่าแหล่งอาหารและระบบนิเวศที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วตอนนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ให้กับธรรมชาติด้วยครับผม
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการประชุมความร่วมมือชายแดนไทยและสปป.ลาวในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยค่ะต้อนรับคณะผู้แทนแขวงเวียงจันทน์ร่วมประชุมความร่วมมือชายแดนไทยลาวครั้งที่21ค่ะพร้อมศึกษาดูงานด้านการแพทย์และการศึกษาค่ะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมและให้การต้อนรับท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์พร้อมคณะค่ะในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดเลยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่21ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนที่จังหวัดเลยโดยงานนี้ค่ะมีนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายทัชชัยสุกระการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลยนายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยนายแพทย์นพดลพิษณุวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์ค่ะ
1: โดยคณะผู้แทนแขวงเวียงจันทน์นะครับได้ศึกษาดูงานในด้านความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ครับพร้อมกับเยี่ยมเยือนแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยสัญชาติลาวที่เดินทางมารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเลยครับสะท้อนถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2พื้นที่จากนั้นครับคณะผู้แทนจากแขวงเวียงจันทน์ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาครับในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพร้อมกับพบปะและเยี่ยมเยือนนักศึกษาสัญชาติลาวที่เดินทางมาศึกษาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยครับโดยการเยือนที่จังหวัดเลยนะครับของผู้แทนแขวงเวียงจันทน์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสานต่อความร่วมมือในด้านของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวแล้วยังถือเป็นโอกาสครับในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ทั้งในด้านของสาธารณสุขและการศึกษาครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2พื้นที่ให้ใกล้ชิดและมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องในอนาคตด้วยครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีการฝึกซ้อมแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเราไปดูความพร้อมและการเตรียมความพร้อมที่จังหวัดเลยกันหน่อยครับจังหวัดเลยครับบูรณาการทุกภาคส่วนซ้อมแผนรับมือพายุฤดูร้อนและภัยพิบัติไฟฟ้าดับประจำปี2569ครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์จำลองนั่นก็คือพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยลมกระโชกแรงต้นไม้หักโค่นครับเสาไฟฟ้าหัก สายไฟฟ้าขาดส่งผลให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างนะครับซึ่งการฝึกดังกล่าวนี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจริงเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและร่วมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจครับ
0: ทางด้านนายธรรมนูญอุปโคตรค่ะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยได้กล่าวว่าจังหวัดเลยค่ะมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและมักได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพายุหมุนเขตร้อนรวมถึงลมกระโชกแรงเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งมักทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งการจัดการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมเสมือนจริงจึงช่วยให้พนักงานและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เรื่องของไฟฟ้านะฮะเรื่องของความสว่างนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำคัญมากๆนะครับดังนั้นแล้วแผนที่ฝึกซ้อมในครั้งนี้การจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นแนวโน้มอีกแนวโน้มหนึ่งที่สามารถอาจจะเกิดขึ้นได้ในยุคที่ฝนก็ตกหนักนะครับหรือมีพายุร้อนเข้ามาในช่วงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะจากความร่วมมือของคนในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะสทนช.ภาค3ค่ะเปิดเวทีที่โคราชรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำมูลค่ะให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมรับมือกับภัยแล้งน้ำท่วมและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตค่ะที่โรงแรมฟอร์จูนโคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำมูลปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580การประชุมนำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิปราจีนบุรีและนครนายกค่ะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเวทีครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดรวมถึงทางเลือกการพัฒนาและเกณฑ์ประเมินทางเลือกเพื่อนำไปกำหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทางด้านสทนช.ภาค3เองค่ะได้นำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมหรือ IWRM ควบคู่กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาพิจารณาทางเลือกการพัฒนาทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมรวมไปถึงความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะ
1: ทางด้านของนายธรรมพงศ์นวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ได้กล่าวว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกเวทีครับจะนำไปปรับปรุงร่างแผนแม่บทให้ผ่านแล้วก็มีความชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยการเปิดให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมต้องบอกว่าการทำประชามติแบบนี้เนี่ยมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับไปจนถึงสิ้นสุดโครงการที่ผ่านมาได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว3เวทีครับในพื้นที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีก่อนนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่มาประกอบการศึกษาจากนี้ครับสทนช.จะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติมอีก2ครั้งรวมเป็นทั้งหมด8เวทีครับก่อนที่จะจัดทำร่างผลการศึกษาและเปิดเวทีปัจฉิมนิเทศอีก3เวทีสำหรับผลลัพธ์สำคัญครับคือแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำมูลฉบับปรับปรุงบูรณาการผลการศึกษา SEA ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกรอบแผนงานโครงการระยะ20ปีครับตั้งแต่ปี2566ไปจนถึง2580เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงในด้านทรัพยากรน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงอนุรักษ์ระบบฟื้นฟูนิเวศนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปครับ เรายังคงอยู่ที่โคราชครับคุณผู้ชมครับงานนี้จะพาไปดูข่าวดีในด้านของสาธารณสุขกันบ้างกับการเปิดศูนย์ทาลัสซีเมียโดยสถาบันพระบรมราชชนกครับสถาบันพระบรมราชชนกครับเปิดศูนย์ทาลัสซีเมียเดินหน้า

0: สร้างความรอบรู้ในด้านสุขภาพปูทางสังคมไทยไร้โรคทางพันธุกรรมครับที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีนิคมลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาครับศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาพันธุกรรมทาลัสซีเมียพร้อมกับจัดงานมหกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ในด้านสุขภาพโรคทาลัสซีเมียเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างสังคมไทยห่างไกลโรคทาลัสซีเมียครับโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันพร้อมด้วยเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่เขตการศึกษาที่5เข้าร่วมงานครับ
1: สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริหารวิชาการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในด้านของสุขภาพประถมภูมิโดยมุ่งเน้นการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพผ่านสโลแกนเลือกคู่เลือกคันเลือกคลอดห่างไกลทารัสซีเมียเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานค่ะได้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลคำปรึกษาทางพันธุกรรมและการคัดกรองโรคได้อย่างถูกต้องเท่าเทียมและทั่วถึงซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพประถมภูมิจากฐานรากเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนตามปณิธานของสถาบันพระบรมราชชนกในการมุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกันThank you.

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

สู่ช่วงท้ายรายการของรายการอีสานวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าประเด็นข่าวที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังในเบรกนี้โดยเฉพาะข่าวแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อกันมานานนะฮะในเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องบริเวณชายแดนเนี่ยสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีไปจนถึงบางพื้นที่คือนครราชสีมาได้รับผลกระทบอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของความสงบก็ยังเป็นความหวั่นใจของคนในพื้นที่อยู่จนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองจำเป็นต้องหาวิธีการสร้างเกราะ

0: ภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับทางด้านนะฮะขณะเดียวกันชาวบ้านเองก็ยังคงติดตามข่าวสารกรณีที่มีการขูดคูเลตบริเวณเนิน450นะครับแล้วก็ช่องกระโดนใกล้กับพื้นที่ช่องสง่ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากข่าวนี้เนี่ยสร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับชาวบ้านกลัวเหลือเกินว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ใหม่อีกรอบนึงหรือที่ชาวบ้านจะชอบเรียกกันว่ารอบ3นะครับจึงต้องพากันเตรียมความพร้อมด้วยการปรับปรุงบังเกอร์และจัดทำหลุมหลบภัยไว้ล่วงหน้านั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะทางด้านนายทัศน์เจียนงามค่ะได้บอกว่าหลังมีข่าวชายแดนค่ะจึงได้ชวนญาติพี่น้องแล้วชาวบ้านให้มาช่วยการปรับปรุงบังเกอร์ให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมไว้สำหรับการป้องกันภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชนค่ะขณะนี้นะคะชาวบ้านก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเรียกร้องให้กับรัฐบาลเข้ามาดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของความปลอดภัยและการปรับปรุงเส้นทางสัญจรรวมถึงขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนให้เกิดความชัดเจนค่ะและนำไปสู่ความสงบโดยเร็วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
2: วันนี้มาทำอะไรครับ
3: มาทำบังเกอร์ค่ะมาขุดดินใส่บังเกอร์ข้างบน
2: แต่มีกลัวอะไรหรือเปล่าทำไมม
3: ากลัวไอ้น้องกลัวเขายิงมาเนาะ
2: กลัวเขมรยิง
3: จ้า
2: ชาวบ้านกลัวเยอะไหมทางบ้าน
3: กลัว
2: เห็นว่าเขมรมีการขุดโคเลตในเขตชายแดนใช่ไหม
4: เขตช่องสง่ำ
3: เขตช่องสง่ำ
2: ก็เลยกลัว
4: ก็เลยกล
2: ั
4: ว
2: ก็เลยมาทำบังเกอร์
3: จ
4: ้
3: าน
4: ี่เป็นเห็นในข่าวเนาะเห็นพวกทางโน้นเขาขุดกูเลตเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่ได้กระหนกหรอกแต่ต้องเตรียมไว้ก่อนครับแต่เราก็ต้องยังไงก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรปุ๊บก็บังเกอร์ก็เสร็จเรียบร้อยก็เลยเอาวันนี้พาพี่ๆญาติๆมาใส่ดินข้างบนแล้วก็รอบข้างคือเตรียมไว้ดีกว่าอย่าประมาท
0: สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือบางทีเราไม่รู้เลยเนาะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการไม่รู้ว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่างที่ในสกู๊ปของเราบอกพอประชาชนบอกว่าไม่ประมาทเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นมาส่วนหนึ่งนะฮะบังเกอร์เสร็จเรียบร้อยส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าภาครัฐก็จะต้องมีแนวทางในการที่จะช่วยดูแลในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยของชายแดนเพราะว่ายืดเยื้อมานาน
1: นะครับ
0: เรื่องนี้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดครับ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ก็ต้องบอกว่ายืดเยื้อไม่แพ้กันแต่ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วในเรื่องของเชื้อค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะเปิดใจหลังชื่อวัดปรากฏในโฉนดอย่างเป็นทางการค่ะยุติความกังวลเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขออโหสิกรรมให้ผู้ที่เคยกล่าวดูหมิ่นและขอให้ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมค่ะไม่ดำเนินคดีกับนายวรเดชช่างบุหรือลุงแหวนทานอสขณะที่ลูกสาวนะคะวัยยาวัจกรคนแรกของวัดเผยความรู้สึกตื้นตันค่ะพร้อมบอกกับพ่อว่าวันนี้เราทำสำเร็จแล้วค่ะนายอนันชัยชัยเดชพร้อมทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้หารือกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะในแนวทางของการดำเนินคดีต่อบุคคลที่เคยกล่าวถึงและกล่าวดูหมิ่นเจ้าอาวาสโดยนางสาวพันชิตาชัยเดชเปิดเผยว่าทีมทนายค่ะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับนายวรเดชช่างบุจากกรณีกล่าวถึงพระครูอดุลสารนิเทศในรายการโทรทัศน์ค่ะแต่พระครูอดุลสารนิเทศขอบิณฑบาตค่ะและต้องการให้อภัยผู้ที่กล่าวดูหมิ่นจึงไม่ขอให้ดำเนินคดีในส่วนของดังกล่าวซึ่งทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็รับดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าอาวาสแต่ในส่วนของคดีบุกรุกวัดค่ะที่เข้าสู่กระบวนการทางอาญาแล้วก็ยังคงให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามกันหน่อยค่ะ
5: เจริญพรญาติโยมทั่วประเทศและทั่วโลกวันนี้หลวงพ่อก็มีความยินดีที่ฉนดซึ่งได้ออกตั้งแต่ปี33ได้เป็นของวัดป่าอดุญญารามเรียบร้อยแล้วตามนี้นะอันนี้คือ
4: ครับ
5: ใบจดอันนี้คือหลังจดเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้ตาม

0: ตามความเป็นจริงแล้วพวกคอเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะหลวงพ่อจะไม่ติดใจเอาความในเรื่องคดีต่างๆที่ได้กล่าว
1: ครับผมนี่คือความรู้สึกนะฮะของทางด้านของเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามนะครับขณะที่นางสาวสุภาพรบุญพรหมาครับหรือพี่แอ๋วนะครับบุตรสาวของนายอินทรีย์วัยยาวัจกรคนแรกของวัดป่าอรุณยารามครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญในการขออนุญาตสร้างและตั้งวัดนะครับเปิดเผยด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันใจครับบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยช่วยเหลือเจ้าอาวาสและร่วมกันนะครับกับชาวบ้านฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนถึงวันนี้พร้อมกับกล่าวว่าความดีย่อมชนะอธรรมเสมอครับและหากบิดาของเธอยังรับรู้ได้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือชาวชุมชนวัดป่าอรุณยารามร่วมมือกันจนฝ่าวิกฤตมาได้และอยากบอกกับพ่อนะครับบอกว่าวันนี้เราทำสำเร็จแล้วสิ่งที่พ่อทำและปูพื้นฐานไว้รอยมือรอยเท้าที่พ่อทำไว้ทุกอย่างวันนี้เราชนะแล้วครับสำหรับหลังจากนี้นะครับนางสุภาพรมองว่าทุกฝ่ายควรยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและส่วนตัวไม่ได้มีความอาฆาตหรือสาปแช่งใครแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามผลของการกระทำของแต่ละบุคคลเราไปฟังเสียงของคุณสุภาพรบุญพรหมากันหน่อย
2: ส่วนตัวที่เราเองนะคะก็ตื่นตันใจบอกตรงๆเลยว่าฟันฝ่าอุปสรรคช่วยกับหลวงพ่อมาไม่คิดตัวเราเองนะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากมายขนาดนี้จนมาถึงทุกวันนี้พอถึงทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าความดีย่อมชนะอาธรรมเสมอค่ะแล้วสิ่งที่เราทำแล้วก็อยากจะบอกไปถึงคุณพ่อของเราเองคุณพ่อของอินทรีย์ผู้ทำหนังสือเรื่องขอก่อตั้งวัดก็อยากจะบอกพ่อว่าวันนี้ชาวชุมชนวัดป่าอนุญารามทุกท่านแล้วก็ทุกๆคนได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันจนผ่านวิกฤตมาถึงทุกวันนี้อยากบอกพ่อว่าเราสำเร็จแล้วแล้วก็สิ่งที่พ่อทำให้ปูพื้นฐานไว้ให้รอยมือรอยเท้าที่พ่อทำไว้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของคุณพ่อปุ่นหรือคุณพ่อทุกท่านก็อยากจะบอกท่านว่าวันนี้เราชนะแล้วค่ะ
1: ครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าเรียบร้อยนะฮะปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมหากาพย์ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะครับแม้ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเข้าทุกทางของวัดป่าอรุณยารามนะฮะเต็มไปด้วยพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับทั้งเช้าจนถึงเย็นก็จะร่วมด้วยเช่นกันรวมถึงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาบอกว่าเจ้าอาวาสท่านเองก็ด้วยสุขภาพด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์ทุกๆกรณีเลยนะฮะแต่ตอนนี้ทุกอย่างออกมาผลชัดเจนแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินคดีก็ให้เป็นไปตามที่ได้มีการดำเนินการไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปจะพาไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือไม้ห่วงห้ามที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปธรรมครับจังหวัดมุกดาหารครับแถลงผลการบูรณาการการปราบปรามยาเสพติดไม้ห่วงห้ามรวมแล้ว4ผู้ต้องหานะครับในการรวบผู้ต้องหาได้และยึดยาบ้าได้กว่า 2.4 หมื่นเม็ดพร้อมกับไม้พยุงของกลางครับทางด้านของนายชลิตทิพย์คำครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการตรวจยึดไม้ห่วงห้ามผิดกฎหมายครับเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้ร่วมกับกองกุมภานะครับของพลังงานทางน้ำหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนมสถานีเรือมุกดาหารและฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองมุกดาหารครับ
3: เรื่องนี้ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่15กันยายนเวลา13นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดจำนวน1รายพร้อมกับของกลางยาบ้า 1,836 เม็ดค่ะต่อมาในวันที่16กันยายนค่ะได้ทำการขยายผลเครือข่ายเพิ่มเติมจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก3รายรวมจับกุมผู้ต้องหาชายทั้งหมด4รายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนายชูวงศ์วงกระโซ่อายุ34ปีนายภัทรพลเชื้อคำหด อายุ44ปีค่ะทั้งสองเป็นชาวอำเภอดงหลวงพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์รุ่งปริยศรีสกุลอายุ49ปีชาวอำเภอคำชะอีและนายวัชรพลชาติชนาอายุ28ปีค่ะเป็นชาวอำเภอนิคมคำสร้อยนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ยังได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พยุงผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ป่าไม้จำนวน3ท่อนคิดเป็นปริมาตรประมาณ 0.197 ลูกบาศก์เมตรค่ะ
1: สำหรับของกลางทั้งหมดครับที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ในครั้งนี้รวมแล้วนะครับเป็นยาบ้าทั้งสิ้น 28,096 เม็ดแบ่งเป็นยาบ้าชนิดเม็ดสีแดงครับ 27,823 เม็ดและชนิดสีเขียว 273 เม็ดพร้อมกับยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดครับได้แก่รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Vigo สีเทาดำทะเบียนบ่อใบไม้4580กาฬสินธุ์1คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลครับ Mercedes-Benz สีขาวป้ายทะเบียนกอไก่ชอชิง9284มุกดาหาร1คันรถจักรยานยนต์ Honda Sonic สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน1คันพร้อมกับไม้พยุงครับโดยของกลางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะครับได้จัดทำบันทึกการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับจัดทำบัญชีของกลางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
3: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาน้ำมันและราคาทองคำประจำวันนี้ค่ะ

0: ปิดท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามโดยมีฝนตกหนักมากนะครับในบางพื้นที่ได้แก่จังหวัดเลยและหนองคายครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นครับในขณะที่มีความหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณภาคเหนือขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสและสูงสุด 33 องศาเซลเซียสค่ะไปดูคุณภาพอากาศประจำวันนี้กันบ้างค่ะในทุกพื้นที่นะคะวันนี้คุณภาพอากาศดีมากทุกพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะช่วงนี้คุณภาพอากาศดีมากค่ะแต่สิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ฝนตกช่วงเที่ยงร้อนช่วงเช้าฝนตกอีกเพราะฉะนั้นค่ะดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรพศรอุดมแก้วและซูเปอร์ประมัดดีพลงามพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของภาคครามแห่งสกลนครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่างานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาและก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงครับได้ค้นคว้าได้ทดลองรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงครับเรื่องราวการวันนี้จะเป็นอย่างไรไปตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: แล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ปักนะครับดร.สุขุมเรืองชัยนะครับรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์ปักครับอาจารย์ปักครับอยากให้เล่าถึงภาพรวมของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ครับ
1: ครับภาพรวมนะครับก็คือว่าในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับก็เรามีการจัดงานที่ทั้งส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆของก็จะมีการจัดงานส่วนพิพาทนะครับของเราก็เป็นงานหลักนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยการจัดงานภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คล้ายๆกับทุกปีก็คือว่าเราจะมีการแข่งขันนะครับการแข่งขันและนอกเหนือจากการแข่งขันก็จะมีนิทรรศการต่างๆครับอย่างเช่นวิวที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันสำรวจขวดน้ำนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็มาร่วมแข่งขันกันมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนนะครับเข้ามาร่วมชมการแข่งขันนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนๆเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงเทศกาลต่างๆด้วย
0: อย่างที่เราเห็นกันโยหูบรรยากาศคึกคักเยอะมากมายเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเองผู้ปกครองหรือว่านักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดงานในปีนี้เราจัดภายใต้แนวคิดอะไรครับอาจารย
1: ์แนวคิดนะครับก็เป็นแนวคิดที่ร่วมกันจัดทั่วทั้งประเทศเลยก็คือ Intelligent Science for a Sustainable Future ครับเรามี2ส่วนละกันครับก็คือมี Intelligent Science Intelligent Science เนี่ยเราอาจจะคิดถึงความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆ Intelligence ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นความฉลาดที่มนุษย์ของเรานะครับร่วมกันสร้างสื่อร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับรวมถึงการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นมันสมองของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับรังสรรค์งานขึ้นมาส่วน Sustainable Future ก็คือเรามองไปถึงอนาคตครับว่าวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งเหล่านี้นะครับเราเรียนกันอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับไปศึกษาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมเราก็เลยเป็นที่มาของงาน Intelligent Science for Sustainable Future
0: ต้องบอกว่าแนวคิดนี้ก็เหมือนกับสอดคล้องแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของคณะวิทย์ของมข.เราด้วย
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออย่างคณะเรานะครับบทบาทหลักๆนะครับหรือว่าภารกิจหลักของเราก็คือมีเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือการบริการวิชาการอย่างเช่นตัวอย่างของสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือบริการวิชาการครับเรานําวิชาการของเราเนี่ยไปบริการให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนักเรียนต่างๆนะครับให้กับนำความอยากรู้อยากเห็นนะครับของเด็กๆแล้วเราก็ตอบความอยากรู้อยากเห็นเด็กของเด็กเหล่านั้นนะครับส่วนภารกิจอื่นๆอย่างเช่นการจัดการศึกษานะครับแล้วก็การวิจัยเนี่ยครับงานสัปดาห์วิทย์เนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่สะ

0: ้อนให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับให้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างครับเช่นการจัดการศึกษาแล้วก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับน้องๆนักศึกษาของเราเองเนี่ยที่เป็นคนที่ออกบูธในเทศกาลนะครับให้เห็นว่าเด็กๆของเราเราเทรนเด็กของเรายังไงนะครับนอกเหนือจากเป็นกำลังสำคัญกำลังคนของชาติแล้วเนี่ยเราก็เทรนเด็กของเรานะครับให้สื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับคนที่มางานด้วยนะครับรวมถึงงานวิจัยก็คือเราก็โชว์เคสให้เห็นนะครับว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆของชุมชนรวมถึงสังคมแล้วก็ประเทศอย่างไรบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าการจัดงานในแต่ละปีเราก็จะมีรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นการจัดงานในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมครับ
0: ปีนี้ก็จะมีการแข่งขันบางประเภทนะครับที่เพิ่งเริ่มขึ้นในปีนี
1: ้
0: อย่างเช่น sustainable future ของเราเนี่ยเราก็มีการแข่งขันก็คือนำเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ปกติเราทิ้งไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็มาแข่งกันดูซิว่าไอเดียของแต่ละโรงเรียนนะครับหรือว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยจะเอาเช่นเอาถุงพลาสติกหรือเอาสิ่งเหลือใช้ต่างๆนะครับมาทำให้เกิดไอเดียเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในปีนี้มีการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้วการสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ปีนี้เราอยากเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนอีสานของเรามากขึ้นเราก็เลยเอาคำว่าสออนนะครับซึ่งเป็นคำอีสานเนี่ยมารวมกับ science ก็เป็น science on แล้วก็มีเด็กๆก็มาเล่านะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้ใบตองนะครับในการทำทานใบสีเด็กๆก็จะค้นคว้าข้อมูลว่าทำไมใบตองมันเหมาะสมเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการทานใบสีแล้วถ้าใบตองมีความเหนียวไม่พอเราสามารถปรับปรุงใบตองอย่างไรบ้างการทาน้ำมันในใบตองมันช่วยอะไรครับแต่ว่าเล่าในมุมมองของวิทยาศาสตร
1: ์เด็กๆก็ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เองด้วย
0: เลยครับ
1: แล้วอะไรเป็นการเป็นจุดเด่นของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราครับ
0: โอ้จุดเด่นนะครับอันนี้ก็ตอบยากนิดนึงเพราะว่าเรามีข้อเด่นเรามีอะไรต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของนิทรรศการแล้วก็การเปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้าชมนะครับเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็หลายกิจกรรมนะครับยังมีของช่วยลึกนะครับให้กับน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับโดยนิทรรศการของเราเนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ทั้งหมด9สาขาวิชาของเราครับตั้งแต่สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็มีคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญที่อยากให้เชิญชวนนะครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าปีนี้มาไม่ทัน
1: ปีหน้ามาได้เพราะเราจัดทุกปียิ่งใหญ่ทุกปี
0: นะครับก็จะอยู่ในช่วงของวันที่18สิงหาคมจัดทั้งหมด3วันนะครับอย่างปีนี้ก็มีวันที่17 18 19สิงหาคมครับ
1: โอเคต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆมีเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ตั๊กพาผมแล้วก็ทีมงานไปเดินชมหน่อยครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ไปกันเลยครับ

0: นี่ก็จะเป็นภาพรวมของการจัดงานแล้วก็บรรยากาศที่เด็กเข้ามาร่วมงานนะครับ
1: ก็จะวุ่นวายเสียงดังน
0: ะครับเพราะว่าระหว่างทางเข้ามาก็เห็นเป็นรถบัสของแต่ละโรงเรียนเข้ามาแล้วเหมือนมีเสื้อทีมด้วยครับ
1: ใช
0: ่
1: ครับเพราะว่าก็จะได้ไม่หลงกันแล้วก็มีทีมนำชมนะครับซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญเลยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์เป็นเด็กๆของคณะเราเนี่ยแหละครับพาน้องๆ นะครับนำชมไปในจุดต่างๆที่สำคัญของเทศกาลนะครับพอดีว่าเวลาน้องๆเข้ามาก็อาจจะมีเวลาครึ่งวันนะครับหรือไม่นานมากเนี่ยแล้วเขาอยากดูไฮไลท์ต่างๆสำคัญก็จะมีเด็กๆนะครับที่เป็นเด็กคณะเราที่พาเป็นทีมนำชมครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ
1: ก็จะมีทั้งอาหารมี
0: อย่างบริเวณโซนนี้คือโซนอะไรครับอาจารย์อ
1: ันนี้เป็นโซนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งการกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ป๊อปปูล่ามากๆนะครับกับโรงเรียนต่างๆก็จะมีโรงเรียนนะครับส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลือกก่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพื้นที่เราจำกัดเราก็เลยไม่สามารถให้โครงงานทั้งหมดมาได้นะครับอย่างเช่นบางปีก็อาจจะมีการส่งโครงงานมาทั้งหมด200-300โครงงานเลยนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะคัดเลือกให้เหลือประมาณประเภทละ40โครงงานแล้วก็อาจจะมีโครงงานอยู่หลักๆ3ประเภทนะครับก็คือโครงงานทางด้านชีวภาพกายภาพแล้วก็ประยุกต์นะครับแล้วก็บางปี3โครง3เนี้ยก็จะมีเป็นหลักหลายร้อยเลยนะครับที่ส่งเข้ามานี่ก็คัดเข้ามาแล้วก็จะมีกรรมการนะครับมาคุยมาสักถามกับน้องๆว่าที่มาของเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าน้องๆเข้าใจในกระบวนการที่ได้มาของคำตอบเนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยขนาดไหนนี่ก็จะโอ้โหมีทั้งอาจารย์มีทั้งคุณครูมีทั้งเด็กๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่แน่นแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่สำคัญของการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี
1: ้
0: รวมถึงปีอื่นด้วย
1: มีทุกปีครับ
0: และต้องบอกว่าอีกหนึ่งจุดเด่นของกิจกรรมในตรงนี้ก็คือเราเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้ส่งผลงานของตัวเองเข้ามาประกวด
1: ใช่ครับใช่ครับก็ในทีมนึงก็จะมีหลักๆก็จะมี3คนนะครับเด็กก็จะช่วยทำโครงงานทำอะไรกันแล้วพอถึงช่วงเวลาที่ประกวดนะครับเด็กๆก็จะส่งรายงานนะครับให้เราดูแล้วล่ะกรรมการก็จะดูแล้วก็คัดเลือกกันอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าโครงงานส่งไปเยอะมากแล้วก็เราก็กรรมการเองก็หนักใจเพราะว่าโครงงานน้องๆได้ตั้งใจทำทุกทีมเลยครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศให้กันต่อคร
1: ับวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ทั้งชีวภาพใช้ทั้งกายภาพนะครับมารวมกันนะครับเช่นอันนี้อาจจะมีการใช้หมวกนะครับ

0: ก็หลังจากนั้นก็จะมีน้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เขาสนใจเนี่ยมาถามเกี่ยวกับข้อมูลของงานที่แย่เลย
1: แล้วพี่กับนักศึกษาว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนในขอนแก่นใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ครับไม่ครับทั่วอีสานเลย
1: ทั่วอีสานเลย
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือกรรมการของเรา
2: ที่มาเป็นยังไง
1: อันนี้ก็คือเป็นโซน
0: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1: ไปครับโอเคครับ
2: เยอะอยู่ก็ดีมีเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน
0: โครงงานก็จะมีเรื่องทั่วไปนะครับมีทั้งเรื่องของการใช้สารสกัดนะครับสมุนไพรต่างๆเข้ามานะครับแล้วก็มาดูฤทธิ์มาดูแลออกฤทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องของชีววิทยานะครับสุขภาพ
1: โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกรรมการใช
0: ่ไหมครับใช่ครับท่านอาจารย์สมพรก็
1: ครับ
0: สอบถามน้องๆอยู่นะครับ
1: ก็คืออย่างที่อาจารย์ปั๊กบอกคือตอนนี้ก็คือโซนวิทยาศาสตร
0: ์โครงงาน
1: วิทยาศาสตร์ชีวภาพครับวิทยาศาสตร์ช
0: ีวภาพอาจารย์เราก็จะอยู่ต่างๆคือทีมโครงงานเป็นทีมที่เราใช้อาจารย์เยอะมากเขาเป็นทีมสำคัญครับแต่อาจารย์ปั๊กกับน้องเปิ้ลนี่ครับการผ่านโครงงาน
1: ต่อก็จะมีอะไรบ้างครับวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
0: วิทยาศาสตร์กายภาพครับ
1: แล้วก็วิทยาศาสตร์กายภาพ
0: ใช่
1: ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อไปในบริเวณข้างหน้าอ๋อนี่ใช่ไหมครับ
0: กายภาพอยู่
1: โอเค
0: กายภาพอันนี้ก็เป็นโซนภาพสุดท้ายครับอันนี้ยังเป็นชีวภาพอยู่ครับ
1: อ๋อคร
0: ับ
1: ผม
0: น้องก็ตื่นเต้นรอกรรมการครับ
2: ด้วยนะแล้วก็เป็นทีมกรรมการ
1: กรรมการเขาเป็นคณะครูอาจารย์ของ
0: ใช่อาจารย์คณะเรา เพราะว่าที่คณะเรามีอาจารย์ทั้งหมดประมาณเกือบ200คนนะครับอาจารย์เราก็ครอบสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาอยู่แล้วนะครับดังนั้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยนะครับเรามีหลากหลายมากนะครับที่สามารถเป็นกรรมการให้กับทุกๆสาขาเราได้ครับอันนี้เป็นโซนกายภาพนะครับเราดู
1: นี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นโซนสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพอ
0: าจารย์จำฟิสิกส์กำลังถามเด็กๆเลยครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นบรรยากาศของกรรมการนะครับที่เราอ่านน้อง

0: อันนี้ต้องบอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนจากทั่วภาคอีสาน
1: แล้วก็ทีมที่ชนะเลิศเนี่ยจะมีการแข่งขันต่อในระดับประเทศครับ
0: ครับผมอ๋อก็คือรอผ่านการประกวดของที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนแล้วก็ส่งไปประกวดต่อในระดับประเทศต่อไปอ๋อโอเคครับ
2: จะเป็นขั้นตอนการทำโยเกิร์ตนะคะซึ่งขั้นตอนการทำโยเกิร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนที่เป็นแบบคร่าวๆขั้นตอนแรกนะคะคือการเตรียมแล้วก็กรองนมค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เลือกใช้นมพาสเจอร์ไรส์นะคะเป็นส่วนประกอบในการทำโยเกิร์ตซึ่งนมพาสเจอร์ไรส์เนี่ยจะเป็นนมที่สักที่มันฆ่าเชื้อมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าขาวบางหรือกระชอนมีหม้อมีภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งภาชนะพวกนี้เนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการอุ่นนมค่ะจะอุ่นนมที่85องศาเซลเซียสแล้วก็คนสม่ำเสมอนาน10ถึง20นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการลดอุณหภูมินมลงค่ะจะให้เหลือประมาณ43ถึง45องศาเซลเซียสโดยการนำหม้อที่เราอุ่นนมไปแล้วเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำเย็นค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะจะใช้โยเกิร์ตหัวเชื้อโยเกิร์ตประมาณ3ถึง4ช้อนโต๊ะต่อ1นม1มิลลิ1ลิตรค่ะซึ่งหัวเชื้อที่เราใช้นะคะจะชื่อแลคโตบาซิลัสแล้วก็สเตปคอคัสค่ะต่อไปค่ะการบ่มและการหมักนะคะจะบ่มเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวในโยเกิร์ตมากขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้เย็นแล้วก็บรรจุเก็บลงในบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็การเก็บนะคะเก็บรักษาก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณค่ะ
3: เป็นประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะหลักๆโยเกิร์ตก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็พวกย่อยอาหารเพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีในโยเกิร์ตมีสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกค่ะก็คือจุลินทรีย์ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นการใส่หัวเชื้อลงไปค่ะใช่แล้วก็มีพวกช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักได้เพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีเป็นโยเกิร์ตเป็นโปรตีนนะคะแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันช่วยให้เราอิ่มท้องนานแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็มีพวกส่งเสริมเรื่องดูแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ค่ะส่วนจุลินทรีย์ที่พูดถึงนะคะสามารถไปส่องกล้องตรงนี้ได้เลยค่ะ
1: อันนี้เด็กๆจะพามาดูกล้องจุลทรรศน์ครับจะมีจุลินทรีย์เด็กๆง่ายๆก็คือเราแยกชนิดจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทครับก็ตามการติดสีของจุลินทรีย์ครับก็อันนี้ก็จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยให้แยกประเภทของจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทง่ายๆครับก็จะมีการติดสี2แบบก็คือติดสีแบบแกรมบวกแกรมลบนะครับก็เราก็จะเห็นเป็นสีของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

0: สวัสดีค่ะก็พวกเรากลเคมีนะคะโดยกลเคมีของเราเนี่ยมีโชว์ที่มหัศจรรย์ให้ได้รับชมกัน
1: มีหลายโชว์กันมากมากเลย
0: ใช่ค่ะโดยโชว์แรกที่เราจะโชว์อะไรดีคะ
1: เราเอาเป็นดอกไม้เปลี่ยนสีกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะดอกไม้ของเรานี่เพิ่งเก็บสดๆเมื่อเช้าเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเดี๋ยวโชว์ต่อไปขอเชิญพบกับ
1: ดอกไม้
0: เปลี่ยนสีค่ะอันนี้คือเพิ่งสดๆเมื่อเช้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นไม
0: ้ใช่ค่ะนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเวทมนต์อย่างนึงที่ทำให้ดอกไม้สามารถเปลี่ยนสีได้
2: ใช
0: ่ถ้าเราแบบว่าถือปกติอย่างนี้ก็เป็นสีขาวปกติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งน้ำยาวิเศษของเราเนี่ยเราได้ใส่สิ่งหนึ่งเข้าไปเมื่อเราฉีดปุ๊บเนี่ยสีจะเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวลองฉีดดูเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปค่ะเรายังไม่ใส่เวทมนต์ลงไปเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปแต่เมื่อเราใส่เวทมนต์ลงไป
2: ท่องคาถาอะไรคร
0: ับเราต้องท่องคาถาไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ท่องเลยคร
1: ับ ท่องคาถาก
2: ัน
1: ก่อน
2: ใช่
1: ก็เราต้องลงมือข
2: ึ
1: ้นมาก่อนนะโม
0: นะโม
1: ซิกเซเว่น
0: ชิคเก้น
1: บานาน่าซูซ่า
0: ซูซ่า
1: บราซิล
0: ปิ้ว
1: กอนเคมี
0: เมื่อเราไล่เวทมนต์เรียบร้อยแล้วดอกไม้นี้จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะเห็นไหมคะ
1: ม
0: ัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนส
0: ี
1: แล้วค่ะ
2: เปลี่ยนสีจริงนะครับมาจากน้ำยาวิเศษของเรา
0: ซึ่งเราจะไม่บอกนะคะอันนี้คือเป็นความลับ
2: ทาง
0: ความใช่ค่ะ
2: ใช
0: ่
2: เฉพาะกลเคมีเลยคร
0: ับ ถ้าใครอยากได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ที่กลเคมีค่ะตั้งแต่วันที่17-19นี้ค่ะ
2: ใช่ครับอาคาร4 ชั้น 5นะครับตึกเคมีนะครับ
0: ค่ะก็คือขั้นตอนของเรานะคะเราจะทำการฉีดอินดิเคเตอร์คือฟีนอลพาลีนไว้ก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฉีดฟีนอลพาลีนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเมื่อเราฉีดตัวนี้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะถ้าเราฉีด

0: โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสีค่ะแต่ว่าถ้าเราฉีดลงในตัวที่เราฉีดฟีนอลเทอรีนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสีขึ้นมาค่ะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นค่ะเกิดเป็นกรดเคมีค่ะ
1: คือมีสารเป็นสารเคมีกลุ่มนึงที
0: ่
1: สีของสารละลายจะขึ้นกับPH เนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งเราทำก
1: ัน อธิบายง่ายๆคือเหมือนว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยครับถ้าเป็นกรดอาจจะเป็นอีกสีนึงเบสอาจจะอีกสีนึงแล้วเด็กๆ เขาก็เอาก่อนหน้านี้ครับในดอกไม้ที่จะเป็นสีนะเขามีตัวอินดิเคเตอร์ก็คือมีตัวที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้ในสภาวะกรดหรือเบสเนี่ยครับเขาฉีดไปแล้วพอเขาเอาเบสฉีดไปเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี
0: ชมพูสีแดง
2: สีออกบานเย็น

0: จารย์ครับหลังจากที่เราได้เดินชมกิจกรรมต่างๆต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆเยอะมากมายไม่ว่าเป็นในเรื่องของการประกวดการแข่งขันรวมถึงการแสดงกลกิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องๆที่มาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เขาได้มาเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสอะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่เราอยากให้น้องๆนะครับรวมถึงคนทั่วไปที่เข้ามาร่วมงานของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้สัมผัสก็คือว่าวิทยาศาสตร์นะครับมันใกล้ตัวมากเลยแล้วก็วิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนนะครับบางทีเราเรียนนะมันดูยากนะครับดูงงดูอะไรหมดเลยแต่ว่ามาที่นี่เราจะได้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็มันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับมีกลเคมีที่เราได้เห็นใช่ไหมครับหรือว่ามีนิทรรศการของสาขาวิชาต่างเช่นเราไปดูจุลินทรีย์กันมานะครับเราเห็นประโยชน์จากการใช้เราก็เห็นว่าจุลินทรีย์ในใกล้ตัวมากเลยนะครับสิ่งที่เราอยากให้กับทุกท่านก็คือว่ามาเข้ามาสนุกเข้ามาเพลิดเพลินกับเราครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักของวิทยาศาสตร์เลยทำให้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นฟันไซน์ครับ
0: สำหรับเด็กๆบางคนเขาอาจจะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยาก
1: ครับ
0: อาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับ
1: จริงๆผมเองนะครับในตอนเป็นเด็กเนี่ยก็คล้ายๆกับคนทั่วไปเลยก็คือเราก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เวลาเรียนแล้วมันอาจจะเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้ที่อาจจะแห้งๆนิดนึงยังไม่ได้เห็นแอคชั่นยังไม่ได้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานนี้แล้วก็มาเห็นว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็สนุกกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วอาจจะเข้าใจแล้วก็เห็นความสวยงามของวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือว่านอกเหนือจากนี้ถ้าพลาดโอกาสไม่ได้เข้ามาที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ช่วงนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับให้กับคนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับในส่วนของเด็กกลุ่มมัธยมนะครับก็จะมีหลักโรงเรียนที่เปิดให้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าจะมีการจัดอบรมอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปเยอะแยะมากมายครับ
0: ต้องบอกว่าความสนุกสนานในงานเนี่ยมีเยอะแยะ
1: ครับ
0: เรื่องราวนี้เองสำหรับอาจารย์คาดหวังว่าจะเปลี่ยนมุมมองให้กับเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: จริงๆการเปลี่ยนมุมมองบางทีก็อาจจะไม่ได้ง่ายเน
0: า
1: ะนะครับแต่แล้วเราก็หวังนะครับว่าเด็กๆที่มาเห็นนะครับตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆเลยแล้วก็มาดูในปีถัดไปเนี่ยก็จะได้มีการมองวิทยาศาสตร์นะครับในมุมมองเชิงที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มองวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้อาจจะเปลี่ยนด้วยกำลังสมองเล็กๆนะครับ intelligent science ของเราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับ
0: ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยนี้ AI แล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวว
1: ิ
0: ทยาศาสตร์เองก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับอ
0: ยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆในคนข้างหน้าเขาควรศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านใดมากที่สุดครับอาจารย
1: ์อ๋อจริงๆผมวิทยาศาสตร์ที่เรามองว่าเด็กๆควรจะศึกษาหรือควรจะให้ความสำคัญเนี่ยเราเองในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอยากให้เด็กก็คือสนใจด้านไหนชอบด้านไหนไปทางด้านนั้นเลยครับเรามีวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายแล้วก็สุดท้ายนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรามองว่าเป็นสาขาแยกต่างหากกันเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับมันไปนานๆนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชีววิทยานะครับเวลาเราสนใจเรื่องของพืชของสัตว์เนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่เดินนะครับหรือว่าพืชเวลาพืชต้องการพลังงานเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาพอยู่ดังนั้นสนใจอะไรเรื่องอะไรไปให้สุดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมันครับ
0: โอเคกลับมาเรื่องของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เราจัดในทุกๆปีงานนี้นะครับเราจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆหรือว่าประชาชนทั่วไปด้านใดบ้างครับอาจารย
1: ์สิ่งที่เราอยากเห็นนะครับจากไปมีอยากที่เราส่งเสริมแหละก็คือเราบริการวิชาการในด้านนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับภารกิจหลักของเราการเรียนการสอนผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็มีการวิจัยเราอยากให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานบริการวิชาการมากเลยนะครับแล้วก็บริการวิชาการที่เราทำออกไปนะครับทำเพื่อชุมชนของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ทำเพื่อสังคมของเราอย่างมากๆก็คือเราอยากให้ทุกคนนะครับได้บางทีนะครับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหน่อยเน
0: ี่
1: ยอาจจะไม่สามารถมีงบประมาณที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่แต่ณวันนี้นะครับหรือว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเห็นเข้ามาลองเข้ามาเล่นนะครับเราก็สนุกเพลิดเพลินกันเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆในเรื่องนี้นะครับจะช่วยพัฒนาเจตคตินะครับรวมถึงความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆของเด็กๆที่มาร่วมงานครับ
0: เพราะเด็กๆที่มาเขาจะได้ฝึกตั้งคำถามฝึกการคิดวิเคราะห
1: ์
0: และที่สำคัญก็คือได้ลงมือปฏิบัติจริ ง
1: ใช่ครับได้สัมผัสได้จับจริงเราก็ได้ถามพี่ๆนะครับที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0: ครับ มาถึงภาพรวมของมหาลัย
1: ครับ
0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: เราเป็นหนึ่งในมหาลัยชั้นนำของประเทศไทย
1: ครับ
0: ในส่วนนี้เองเรามีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคร
1: ับ ครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับที่โจทย์สำคัญของเราเลยก็คือว่าผลิตบัณฑิตนะครับที่ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วเราก็หวังว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะไปพัฒนาประเทศนะครับในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับของคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร
0: ์
1: คณะเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีคณะต่างๆมากมายนะครับที่เราร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตนะครับที่มีคุณภาพที่ไปทำงานในตลาดแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตอนนี้มขเราก็60กว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับในการเรียนการสอนบริการวิชาการการวิจัยของเรานะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งโจทย์ทางด้านผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็โจทย์วิจัยแล้วก็บริการวิชาการต่างๆครับ
0: สุดท้ายนี้ครับอาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมงานในปีนี้รวมถึงปีต่อไปครับ
1: ครับก็ถ้าสนใจก็เดินมาได้เลยนะครับเข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราตอนนี้คือเป็นเหมือนเป็นประการที่ไม่มีด่านป้องกันใดๆนะครับเป็นรูปคุณเข้ามาได้ทุกทิศทางเข้ามาได้ทุกตึกเลยแล้วก็สนใจสอบถามข้อมูลตรงไหนนะครับจะมีอาสาสมัครของเรานะครับที่คอยให้ข้อมูลอยู
0: ่
1: ถ้าสงสัยว่าเทศกาลเคมีไปทางไหนถามใครก็ได้นะครับที่เป็นที่แขวนป้ายสตาร์ทอยู่ในงานหรือว่าปีหน้ายังไม่ได้มาปีนี้ปีหน้าวางแผนจะมานะครับถ้าจะมาเป็นหมู่คณะก็แจ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เราจะได้แจ้งเรื่องของการจอดรถนะครับเรื่องของสารผู้ป้องต่างๆเพื่อจะสนับสนุนการมาสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนครับ
0: ในส่วนของช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ขึ้นได้เลย
1: ได้เลยครับ Science Week KKU หรือว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณอาจารย์ปักมากนะครับที่มา
1: ขอบคุณมากครับ
0: ประสบการณ์แล้วก็พาเราทัวร์คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี
1: ้ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

ผู้ชมครับตลอดระยะเวลาของการเที่ยวชมงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนครับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะเมืองไทยที่ดีวันนี้แบมพาผู้ชมมาที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความน่าสนใจในหลากหลายด้านซึ่งครั้งนี้นะคะจะพาผู้ชมมาเที่ยวในเชิงของธรรมชาติรวมถึงใครเป็นสายบุญนะคะสายวัดนะคะก็จะพามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะแบมพาผู้ชมมาเริ่มต้นนะคะที่วัดพระธาตุภูเขาเงินซึ่งเป็นวัดที่มีความเป็นสิริมงคลสำหรับใครที่ได้มานะคะก็ต้องมาเดินซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญที่ด้านหลังนะคะก็คือบันได108ขั้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามกันได้ในเมืองไทยดีๆครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราจะไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะคะเราต้องมีผู้ที่นำทางเราไปนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเราอยู่กับพี่รักนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: พี่รักนะคะจะพาแบมนะคะเที่ยวในเขมราชครั้งนี้ด้วยค่ะพี่รักค่ะ
1: ครับผมก็วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมชมตรงนี้ก่อนจะพาเยี่ยมชมเราเริ่มต้นที่วัดพระธาตุภูเขาเงินก่อนแล้วก็ไปแห่งที่2เขาจะเป็นวัดถ้ำพระศิลาทองหรือพิพิธภัณฑ์ตำบลเจียดนะครับแล้วก็ไปที่พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็นนะครับจากนั้นเราค่อยไปนมัสการพระเจ้าใหญ่ที่วัดโพในตัวอำเภอเขมราชนะครับแล้วก็วันนั้นมีตำนานพญานาคด้วยนะครับ
0: สุดยอดเลย
1: แล้วก็ต้นมะขาม 2,000 ปีนะครับตรงนั้นนะครับคือไฮไลท์เดี๋ยวแต่ก่อนจะเข้าในพื้นที่ตำบลเจียดมีคำขวัญมาฝากนะครับ
0: ว่ายังไงคะ
1: ต้นตำรับลำตังหวายลำห้วยทรายคอดอกเจียดงามละเมียดวัดโพพึกลำลึกในงานส่งน้ำพระธาตุประเพณีแหล่งท่องเที่ยวมีดอนเจ้าปู่ฝายน้ำล้นหินคูคู่โบกกลอยตามรอยพิพิธภัณฑ์วัดถ้ำพระสะและพระธาตุภูเขาเงินเดินชมแก่งหลีผีหินด้านกลางมีที่นาถมชมดอกพุทธผากำลังบานสำราญใจในสวนพระบรมราชินีนาถนะครับนี่คือคำขวัญของตำบลเจียดนะครับ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลย
1: เนาะเดี๋ยวในคำขวัญนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเลยของตำบลเจียดนะครับของตำบลเจียดมีของดีเยอ
0: ะ
1: นะครับเดี๋ยวเราจะพาเยี่ยมชมแต่ตรงนี้เนี่ยมอบหน้าที่ให้ท่านผู้ใหญ่บ้าน
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวท่านจะพาเยี่ยมชมเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านอธิคมนะครับนำพาขึ้นไปกราบนมัสการบนองค์พระธาตุเลยนะครับบันไดเท่าไหร่นะ108ขั้น
0: 108ขั้น
1: 108ขั้นเชิญครับท่านผู้ใหญ่บ้าน
2: วัดพระธาตุภูเขาเงินค่ะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามทั้งบรรยากาศโดยรอบเมื่อมองจากด้านบนสุดแล้วจะเห็นวิวที่สวยงามแต่ก่อนที่จะไปเห็นวิวที่สวยงามแบบนี้ต้องเดินขึ้นบันไดค่ะโดยเคล็ดลับคือระหว่างขึ้นให้ตั้งจิตภาวนาเพื่อให้สิ่งที่ต้องการสมปรารถนาเมื่อขึ้นไปถึงก็จะได้นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ภูเขาเงินที่อยู่ด้านบนค่ะโดยวัดนี้เองนะคะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างพระธาตุพนมและพระธาตุอิหังซองในสปป.ลาวที่งดงามด้วยค่ะ
0: แล้วทางขาที่เหมือนเรากำลังเดินขึ้นมาตอนนี้เหมือนได้ยินมาว่าถ้าใครที่มาที่วัดพระธาตุภูเขาเงินเนี่ยจะต้องมาเดินที่บันไดซึ่งบันไดนี่มีจำนวน108ขั้น
1: ครับ
0: เรามาเดินเพราะอะไรคะถ้าเราเดินแล้วเราจะมันจะเกิดผลยังไงคะท่านคะ
3: ในเรื่องบันไดนะครับเพราะว่าที่แรกท่านสร้างไม่ถึง108ขั้นนะเพราะมันเวลาทำกิจกรรมส่วนมากการบวชสวดอะไรต่างๆจะถึง108ใช่ไหมก็เลยท่านก็เลยเสริมให้ถึง108ขั้นนะครับเกี่ยวกับตรงนี้แหละครับ
0: ให้สอดคล้องกับบทสวดเหรอคะ
3: ครับผมครับผม
0: ซึ่งเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าด้านบนจะมีอะไรคะท่านคะ
3: ก็มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับที่ประดิษฐ์อยู่ตรงนั้นอยู่ข้างในเจดีย์นะครับ
0: ค่ะซึ่งที่วัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสงบมากๆถ้าใครนะคะก็มาก็จะได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็มาเดินบันได108ขั้นแต่ว่าต้องตั้งจิตอธิษฐานด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมจิตอธิษฐานขอพรทุกอย่างแหละ
0: โอเค
3: เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับขึ้นๆลงๆ
0: น่าจะได้เรื่องสุขภาพด้วยแหละค่ะเพราะว่าเดินตั้ง

0: โอ้คุยบ้านค่ะเดินขึ้นมาถึงด้านบนแล้วจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่นะคะ108ขั้นหอบกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านขาแล้ววัดของเราเนี่ยคือมีความสวยงามขนาดนี้กิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในวัดของเรานี่มีอะไรบ้างคะท่าน
1: คือหลวงตาท่านกำหนดไว้นะครับคือช่วงนมัสการพระธาตุปู่เขาเงินประจำปีในช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่5ของปีถัดไปคือส่วนวันที่31ก็คือมีสวดมนต์ข้ามปีทุกปีนะครับท่านกำหนดให้อย่างนั้น
0: ก็สำหรับใครที่อยากจะมาสวดมนต์ข้ามปีก็มากันได้ที่วัดภูเขาเงินนะครับวัดพระธาตุภูเขาเงินนั่นเองนะคะ
1: ใครอยากมานมัสการก็มาได้ตลอดปีนะครับ
0: โอเคเลยค่ะก็นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นที่วัดพระธาตุภูเขาเงินนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านมากๆเลยนะคะเพราะว่าเห็นว่าที่เนี่ยที่บ้านเจียดของเราตำบลบ้านเจียดของเราอำเภอเขมราชเนี่ยคือยังมีอีกหลายสถานที่เลยนะคะเพราะว่าในสถานที่ต่อไปค่ะผู้ชมค่ะถ้าใครนะคะอยากดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะคะที่เป็นของเก่าของโบราณนะคะเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูที่พิพิธภัณฑ์บ้านเจียดนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: หลังจากที่เราไปกราบสักการะวัดพระธาตุภูเขาเงินมาแล้วค่ะมาอีกหนึ่งจุดที่ถ้าใครได้มาที่เขมราชที่ตำบลบ้านเจียดหรือว่าตำบลเจียดเนี่ยจะต้องมานั่นก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านเจียดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์เรื่องของของโบราณนะคะใครที่มาก็จะได้เรียนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตอีกด้วยตอนนี้เราอยู่กับพี่พายุสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่พายุขาพอแบมเข้ามาที่นี่แล้วต้องบอกว่าเห็นหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยที่นี่มีความสำคัญยังไงบ้างคะพี่พายุขา
1: ความสำคัญของที่นี่นะก็คือจะเป็นแหล่งโบราณคดีนะครับซึ่งที่เราขุดพบตั้งแต่ปี2550นะครับ10กว่าปีล่วงมาแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เราจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งมีรวบรวมกับเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีต่างๆมีทั้งข้าวของเครื่องใช้หรือว่าพิธีกรรมการทำศพของโบราณนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีหลากหลายเกี่ยวกับวัตถุโบราณนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นประเภทเครื่องมือเหล็กซึ่งเราขุดพบเครื่องมือเหล็กนี้จะมีความสำคัญก็คือจะใช้ในการเกี่ยวกับการทำการเกษตรนะครับน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: บ้างก็เกี่ยวกับการอุปกรณ์เกี่ยวกับการล่าสัตว์นะครับอย่างเช่นประเภทหอกเอยเสียมเอยประเภทอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะม
0: ีเครื่องประดับ
1: เป็นเครื่องประดับนะครับเป็นประเภทสำริดนะครับซึ่งที่นี่ก็จะพบส่วนมากก็จะเป็นกำไรนะครับกำไรก็จะมีป้องสั้นป้องยาวนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทลูกกระดิ่งลูกกระพวนนะครับซึ่งเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งนะครับ
0: เมื่อกี้ได้ลองเดินดูแล้วเหมือนจะไปเห็นจุดด้านหลังสุดตรงนั้นเขาคืออะไรคะที ่เป็นกระดูก
1: เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะคร
0: ับ โอเคค่ะ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับเหมือนกันนะครับก็คือเป็นประเภทลูกปัดนะครับซึ่งที่นี่นะครับเราขุดพบมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกที่เห็นเป็นสีส้มนะครับก็คือจะเป็นลูกปัดที่ทำมาจากหินนะครับหรือว่าลูกปัดที่เขาเรียกว่าลูกปัดหินคาเลเดียน
0: ค่ะ
1: นะครับลูกปัดสีส้มนั่นเองนอกนั้นประเภทสีเขียวเอ่ยสีนอกจากไม่กำไรเอ่ยจะเป็นทำมาจากแก้วนะครับ
0: ค่ะพี่พายุค่ะแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่เขาอยากจะมาเที่ยวที่นี่เขาสามารถที่จะติดต่อหรือว่าทักยังไงได้บ้างคะ
1: ก็ง่ายสุดเลยก็คือจะดูจากพิพิธภัณฑ์ของตำบลเจียดเลยนะครับก็จะมีน่าจะวางหมุดไว้อยู่นะครับ
0: สามารถปักหมุดมาได้เลยใช่ไหมคะแล้ววันเวลาในการเปิดปิดของพิพิธภัณฑ์มียังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้พิพิธภัณฑ์ก็คือเราจะใช้วัดนะครับแต่เนื่องด้วยบางทีพระอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยท่านเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนด้วยอาจจะมาแล้วทำไมต้องปิดแต่เรามีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของผู้ที่มาเปิดอยู่นะครับอยู่ด้านนอกนะครับ
0: โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พายุมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่บ้านเจียดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องของโบราณต่างๆนะคะซึ่งจุดต่อไปเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญจะเป็นยังไง

0: ัดโพค่ะวัดสวยคู่เมืองเขมราชที่ติดริมแม่น้ำโขงค่ะถ้าได้มาแล้วนะคะจะได้สักการะกับพระเจ้าใหญ่องค์แสนพระพุทธรูปโบราณศิลปะเก่าแก่ซึ่งสร้างด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณจากอิฐและก็น้ำเกสรดอกไม้โดยภายในค่ะยังมีพระพุทธเขมราชวรมงคลที่สูงเด่นสง่าถ้าเดินต่อมานะคะก็จะได้ชมกับวิวแม่น้ำโขงโดยถ้าใครได้ไปที่จุดนั้นก็จะได้ไหว้ศาลเจ้าพ่อพญานาคราชซึ่งวัดโพตรงนี้นะคะเป็นจุดศรัทธาและก็ความสงบแห่งเมืองเขมราชนั่นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปที่หาดไซสูงนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดโพนะคะที่อำเภอเขมราชซึ่งอยู่กับทางท่านประธานและท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมนะคะที่อำเภอเขมราชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีครับผม
1: ท่านค่ะวัดนี้นะคะมีความสำคัญกับทางอำเภอเขมราชยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ของอำเภอเขมราชเพราะว่าท่านจะเห็นว่าพระที่อยู่ด้านหลังของเราทั้ง3คนนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพระเจ้าใหญ่องค์แสนครับผมซึ่งเมื่อก่อนข้าราชการที่เข้ามาสู่เขมราชที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่เขมราชต้องได้ถวายน้ำสัตยาภิพัตต่อพระเจ้าใหญ่องค์แสนองค์นี้ซึ่งเราถือว่าพระเจ้าใหญ่องค์แสนนั้นก็คือ1จะมีพี่น้องอยู่3ท่านก็คือ1พระเจ้าใหญ่องค์หมื่นก็คืออยู่ที่วัดอุโมงค์พระเจ้าใหญ่องค์แสนอยู่ที่วัดโพเขมราชเราแห่งนี้และพระเจ้าใหญ่องค์ตื้ออยู่ที่บ้านปากแสงก็คือถ้าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาสู่เขมราชแล้วถ้าได้กราบพระทั้ง3องค์ภายในวันเดียวนั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ครับผมในการทั้ง3องค์ครับผมเป็นเก่าแก่มากองค์นี้ครับผม
1: ค่ะและนอกจากตัวขององค์พระแล้วยังมีอะไรอีกบ้างคะที่น่าสนใจที่นี
2: ่ถ้าอยู่ที่วัดโพนี่องค์ที่น่าสนใจก็คือจะมีจมุมของวัดโพนั้นจะมีพญานาคซึ่งพญานาคนั้นเป็นการล้อมรวมน้ำใจของชาวอำเภอเขมราชสมัยท่านวัฒนาพุทธิชาติท่านเป็นอำเภอท่านเป็นผู้ว่าล่าสุดท่านจะพาชาวเขมราชสร้างซึ่งไฮไลท์อยู่ที่พญานาคนั้นจะล้อมพันรอบต้นมะขามซึ่งมีอายุ100กว่าปีครับผมและเรามีความเชื่อว่าตรงที่สร้างพญานาคนั้นเป็นตรงกับปากถ้ำพญานาคที่อยู่ตรงแม่น้ำโขงของเรามาตลอดครับผมแล้วก็จะมีพระหยกไซบีเรียซึ่งเป็นพระหยกที่ได้มาจากประเทศไซบีเรียมาถวายที่วัดโพแห่งนี้ครับผมถ้าพระท่านมาที่สู่เขมราชแล้วก็อยากเบื้องต้นก็คือมาสักการะยังวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเหนือวัดชัยภูมิการามซึ่งมีเป็นโบสถ์เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีแล้วก็จะมาเข้าสู่ถนนสายวัฒนธรรมของเราครับผมซึ่งท่านที่ติดตามเขมราชทุกเพจทุกช่องทางจะเห็นว่าถนนสายวัฒนธรรมของเรานั้นมีอายุ12ปีแล้วตอนนี้ครับผมซึ่งจะมีประติมากรรมเป็นจิตรกรรมและงานอาร์ตวอลอาร์ตแล้วก็สตรีทอาร์ตเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็จะมีซึ่งณปัจจุบันนี้ทางเทศบาลและทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมราชนั้นกำลังจะทำมาสคอตครับผมมาสคอตซึ่งท่านจะเห็นมาตัวนี้คือมาสคอตของเราที่กำลังจะเล่นในตัวนี้ก็คือตัวเฮลาเฮลาพาโชคหรือเรียกให้สนุกว่าตัวนอนครับผม
1: นอน
2: นะครับผมซึ่งจะมีอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมของเราครับผมได้รับงบประมาณมาจากกระทรวงวัฒนธรรมที่อดสำนุนเรามาโดยตลอดครับผม
1: ค่ะสุดท้ายฝากเชิญชวนสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังดูรายการของเราเนี่ยค่ะว่าอยากมาที่เขมราชเนี่ยคือจะได้มาเจออะไรบ้างหรือว่ามาวันไหนได้บ้างแนะนำได้เลยค่ะ
2: ครับผมซึ่งในส่วนของเขมราชก็คือถ้าท่านมาในส่วนวัดต่างๆก็สามารถมาชมได้ทุกวันครับผมแล้วถ้าท่านจะมาเที่ยวถนนคนเดินหรือถนนสายวัฒนธรรมก็แนะนำมาช่วงวันเสาร์ครับผมซึ่งจะมีอีเวนต์เฉพาะทุกวันเสาร์เราจะมีการแสดงช่วงเวลา 18:00 น.แล้วก็ 19:00 น.สนุกมีความสุขแล้วก็ตลอดเส้นทางของริมแม่น้ำโขงระยะทาง

0: ศบาลตำบลเข็มลาดท่านจะมาที่จะได้ข้อมูลที่พักข้อมูลการท่องเที่ยว
1: นะคะจะไปดูเรื่องของธรรมชาตินั่นก็คือหาดทรายสูงซึ่งจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไป

0: ผู้ชมค่ะต้องบอกว่าหาดทรายสูงเนี่ยคือมีสถานที่จุดที่น่าสนใจเยอะมากถ้าแบมมานั่งอธิบายคนเดียวน่าจะอธิบายไม่หมดค่ะวันนี้ก็เลยมีบุคคลที่จะนำทางเรานะคะก็คือท่านผอ.วัชรินทร์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ท่านผอ.ค่ะวันนี้ขออนุญาตให้ท่านได้เป็นเหมือนไกด์นำเที่ยวหน่อยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้คือศึกษาข้อมูลมาหาดทรายสูงคือมีจุดที่น่าสนใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นภาพวาดวิวสถานที่ต่างๆก็เลยเดี๋ยวจะให้ท่านผอ.พานำไปดูหน่อยนะคะท่านค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะท่านค่ะจุดแรกที่ท่านจะพาไปเนี่ยตรงนี้คือที่ไหนคะ
1: ตัวหาดทรายสูงตัวหลักมันจะเป็นตัวหาดนะครับที่พาเดินลงมันจะเป็นหาดทรายที่สวยงามมันจะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับรูปทรงก็ไปตามกระแสน้ำกับคือมันเป็นคุ้งน้ำนะครับมันพัดพาทรายมากองแล้วก็พอน้ำพัดกองแล้วก็จะกระแสล
0: ม
1: มาทำให้สันทรายเนี่ยเปลี่ยนไปทุกปีนะครับอีกจุดที่เราจะพาดูก็คือโขดหินแก่งหินเป็นตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเบิร์นไก่แม่ฟักแต่ตรงแก่งหินจะเป็นแก่งคันแยงนะครับความพิเศษของแก่งคันแยงจะมีโขดหินมีโบกคล้ายๆ 3,000 โบกแต่รูปทรงมันก็แตกต่างไปตามธรรมชาติสร้างสรรค์และที่พิเศษมันจะมีภาพสลักหินในหินก้อนหินหลายจุดในบริเวณนี้เดี๋ยวจะพาชมครับ
0: ได้เลย
1: แล้วก็ยังมีวิถีชาวบ้านหาปลานะครับที่เราจะได้เห็นในจุดนี
0: ้
1: ครับถ้าได้ดูในแผนที่เนาะแผนที่จังหวัดอุบลแผนที่เขมราชมันจะเห็นน้ำโขงไหลมาแล้วก็โค้งงอครับตรงนี้แหละเป็นจุดในชะง่อนของแผนที่ตรงนั้นครับผมเดี๋ยวพาเดินชม
0: ได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวให้ท่านผอ.พาไปดูหน่อยครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่เนี่ยคือมีการแกะสลักหินซึ่งเราก็ยังไม่รู้ เลยว่า
1: น่าจะยุคก่อนประวัติศาสตร
0: ์ก่อนประวัติศาสตร์อีกนะคะแล้วก
1: ็กรมศิลป์เคยมาสำรวจแต่เราก็ยังไม่ได้สรุปข้อมูลชัดเจนว่ามันสร้างในยุคใด
0: ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามันมีภาพอะไรมั่ง
0: โอเคหาดทรายสูงค่ะอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์ริมแม่น้ำโขงหาดทรายธรรมชาติที่สายน้ำพัดพามากองสูงคล้ายกับภูเขาทรายยาวหลายสิบเมตรในหน้าแล้งค่ะโขดหินและสันทรายจะโผล่ขึ้นมากลายเป็นวิวที่สวยมากๆฟิลทะเลทรายที่อยู่ต่างประเทศเลยละค่ะในส่วนของใกล้ๆกันเองนะคะที่เราเห็นโขดหินเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้เองที่มันจะเป็นจุดบริเวณร่องน้ำลึกนะคะที่น้ำไหลเชี่ยวแรงมากๆตรงนี้จะมีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะใช้ในส่วนนี้นะคะเป็นการหาปลาค่ะก็จะมีอุปกรณ์ในการหาปลาแต่ละช่วงเองชนิดของปลาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะตรงนี้เองก็เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญค่ะที่เรียกว่าแก่งคันแยงนะคะตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นโขดหินธรรมชาติที่สวยงามสลับซับซ้อนไปมาและไฮไลท์ในจุดนี้ก็คือภาพสลักบนหินของคนยุคก่อนซึ่งเราจะสามารถเห็นเป็นลายเส้นได้เหมือนการสลักลงบนหินจริงๆนะคะด้วยแต่ละภาพเองค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าระยะเวลาเนี่ยเกิดขึ้นในยุคไหนนะคะดังนั้นเองค่ะที่นี่จึงเป็นความมหัศจรรย์และความสวยงามในเวลาเดียวกันที่คนยุคก่อนได้มอบให้นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าเที่ยวนะคะจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมค่ะบูมถ่ายรูปมีเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปห้ามพลาดเลยละค่ะอันนี้หนูว่าเป็นน่าจะเป็นช้างเลย
1: อันนี้ช้างอันนี้ตัวช้าง
2: มาถึงนี่เลย
1: ไม่ยุคนั้นเขาอาจจะช่วงจังสันจังสันนะเห็นไหมตัวนั้นช้างอีกตัวนึง

0: เมื่อกี้ไปล่องเรือมาแล้วโอ้โหสนุกสวยมากเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
1: ครับมุมจากข้างนอกมาแล้วนะครับเราก็จะพามาขึ้นหาด
0: โอเค
1: จุดไฮไลท์ของที่นี่คือหาดทรายสูงนะครับมาดูกัน

0: ว่ามันสูงขนาดไหน
1: เพราะไปดูจากมุมไกลๆเมื่อกี้คือสวยมากมองเข้ามา
0: ครับ
1: เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ
0: มาดูใกล้ๆว่ามุมจะสวยขนาดไหนครับ
1: นี่ทุกคนมันเป็นทรายจริงๆนะคะ
0: ครับทรายละเอียดนะครับ
1: เป็นทรายสวยด้วย
0: คือน้ำผงมันเป็นคุ้งตรงนี้ทรายจะเม็ดเล็กละเอียดนะครับมาลุยๆก็เดินเท้า
1: ค่ะ
0: สัมผัสผืนทรายนะครับดูมุมมองมุมโค้งหาดมันก็ถ้าบางมุมก็อาจจะเหมือนทะเลนะครับแต่เป็นทะเลน้ำจืด
1: ค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆก็เหมือนทะเลเลยล่ะ
0: เรามองขึ้นไปก็เห็นเป็นทรายสันทรายสูงเลย
1: อันนี้ถือว่าสูงไหมคะ
0: หรือว่าปีสูงกว่านี้ครับ
1: โอ
0: ้แล้วก็รูปทรงก็จะไม่เหมือนกันตอนนี้ปีนี้ก็สวยอีกแบบนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าแต่ละปีก็คือจะรูปทรงต่างกันแล้วก็สูงต่างกันด้วย
0: น้ำโขงลดต่ำสุดก็ประมาณมีนาเมษาพฤษภาน้ำก็จะเริ่มขึ้นเต็มฝั่งก็ประมาณสิงหาเต็มตลิ่งเห็นต้นไม้ตรงนั้นเต็มตลิ่งก็จะท่วมอยู่ประมาณ 4-5 เดือนก็ลดลงมาก็ค่อยๆทรายก็โผล่ตอนแรกมันอาจจะเป็นหน้าผาชันๆแต่ตอนนี้ก็มีลมหนาวกระแทกให้ริ้วทรายมันจะปิวถ้าสังเกตดีๆช่วงลมแรงๆมันก็จะทำให้ทรายเป็นริ้วขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นทรายบริสุทธิ์ต้องมาประมาณพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาเข้ามาได้นะครับ
1: ช่วงประมาณสิ้นปีแล้วก็ปีใหม่มาได้เลย
0: ค่
1: ะก็จะเห็นแบบสวยๆแบบนี้
0: เห็นแบบสวย
1: ซึ่งบอกเลยว่าสวยมากนะคะก็เป็นทรายที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติแล้วก็เป็นเนินแล้วก็รวมถึงมีแม่น้ำโขงคืนมาก็จะรู้สึกเหมือนฟิลเหมือนทะเลเลยเพราะว่าก็จะมีคลื่นอยู่ตลอดเวลานะคะสุดท้ายค่ะท่านผอ.ค่ะเราไปดูมาหมดและที่หาดทรายสูงจุดต่างๆสุดท้ายแล้วอยากให้ท่านผอ.ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักหาดทรายสูงหรือว่าอยากจะให้เขามาเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้เชิญชวนเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
0: ครับหาดทรายสูงสามารถเข้าชมได้แต่ผมให้ประมาณพฤศจิกายนนะครับมาสัมผัสความสวยบริสุทธิ์ตอนนั้นคือแต่ละปีพอน้ำลดเขาก็จะโผล่ขึ้นมาให้ชมทรายแต่ละปีทรายแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถมาเข้าชมแล้วก็มาเล่นน้ำได้นะครับในช่วงมีนาเมษาท้องถิ่นทางอบต.นาแวงทางชาวบ้านก็จะมีกิจกรรมเล่นน้ำครับปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีกิจกรรมเล่นกีฬาชายหาดตรงนี้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเอามาสามารถมาทำบนพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีโขดหินที่มีภาพสลักโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่น่าสนใจน่าศึกษามีมุมถ่ายภาพที่เป็นโขดหินอีกแบบนึงนะครับถ้าแถวนี้ก็จะดังๆก็จะ 3,000 โบกนะครับมีแก่งหินงามนะครับหาดทรายสูงมีตัวเลือกทั้งหาดครับหาดทรายน้ำแล้วก็แก่งหินมีที่หาปลาวิถีชาวบ้านนะครับก็มีโอกาสมาแวะเที่ยวชมได้นะครับ
1: วันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากมากเลยค่ะต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆทั้งไปดูทั้งโขดหินนะคะแล้วก็ไปดูการล่องเรือรวมถึงหาดทรายสูงนะคะก็ฝากเชิญชวนสำหรับใครที่ได้ดูรายการเมืองไทยดีๆของเรานะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวที่หาดทรายสูงอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปในช่วงต่างๆนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เย้วิ่งไปหาดกัน
2: พวกนี้เดินแบบคนพวกนี้ทำให้สกปรกหน่อยถูรองเท้ากับสนิมนะครับและโดนกุ้งกัดด้วยเย้เอาหน่วยกล้าท้างานจีด
3: ตัวอย่างตอนต่อไป
2: งานแรก ผมจะมีตัวช่วยในการฟาดฟันกับสัตว์ในฟาร์ม ที่เตะเพียงครั้งเดียวก็ทำให้คุณกระดูกหักได้เลยพวกมันจะไม่ดีใส่ใช่ไหมครับใช่แล้วมันคือนกยักษ์ขี้โมโหที่มีสมองเล็กจิ๋วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Valley Mills รัฐเท็กซัสและเห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ประหลาด600ตัวอยู่ที่ฟาร์มนี้นะครับที่นี่เรียกว่าไร่จูราสสิกหวังว่าจะไม่มี Velociraptor นะสิ่งที่ผมเห็นเหมือนหลุดจากยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่พวกนั้นไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับมันคือนกกระจอกเทศดูเหมือนยุคไดโนเสาร์ที่มีกลิ่นอายของไร่สไตล์เท็กซัสที่ไม่มีหูอะไรเนี่ยตอนนี้คาวบอยที่ผมจะมาทำงานด้วยกำลังรุ่งอยู่กับการล่าสัตว์โอ้โ
4: หมาแล้ว
2: นี่มันสนุกกว่ากีฬาคาวบอยอีกนะครับ
4: กีฬาคาวบอยของจริงพร้อมจะเริ่มแล้วเรากำลังจะต้อนมันขึ้นทางลาดขนสัตว
2: ์เรดกำลังจะเอานกกระจอกเทศไปส่งเราต้องต้อนมันขึ้นรถบรรทุกตอนไหนที่อันตรายที่สุดที่เราจะต้องระวังเหรอครับโดนเตะเหรอ
4: โดนเตะนกพวกนี้ชอบเตะใส่ตรงๆเลย
5: ผมมันจะจ้องคุณแล้วก็เตะอัดคุณจนน็อกได้เลย
6: จริง
5: พูดจริงนะ
6: คุณเคยโดนเตะแบบนั้นบ้างไหมพอมีวิธีเลี่ยงไม่ให้มันเตะผมไหม
5: ผมทำให้ดูนะสมมติว่านี่เป็นหัวนกนะ
6: ครับ
5: จับจะงอยปากมันไว้ถ้าจับปากมันได้นั่นดีแล้วตอนนั้นจะเป็นตอนที่มันพยายามดึงปากหนีมันจะดิ้นแล้วก็พยายามหนีไปยืดแขนออกไปตรงๆมันอยู่ในกำมือแล้วเอื้อมันจะผ้าคลุมแล้วก็ดึงมาปิดตา
6: เห็นชัดว่านกจะสงบลงเวลาที่ไม่มีแสงคือว่าผมว่าผมพอจะนึกออกแล้วแต่อยากเห็นภาพครับโอ้
5: โหโอ้โหเอาเห็นไหมมันเตะระวังนะ
6: ใช่มันเตะผม
7: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในยุคที่ความต้องการในการรับรู้ข่าวสารของผู้คนในสังคมมากขึ้นเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลจึงมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม
8: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
9: ดิฉันลภรดากันเกต
10: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
9: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
10: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
8: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
9: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
10: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
8: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
10: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
11: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลียดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับหลังจากมีฝนตกต่อเนื่องส่วนโรงเรียนบ้านดอยติ้วในอำเภอท่าวังผาที่ได้รับผลกระทบจากดินทรุดและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพิจารณาหาพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับสภาพสิ่งปลูกสร้างหลายจุดคุณผู้ชมครับบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเช่นอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำรวมถึงผนังคอนกรีตที่แตกร้าวถูกกั้นเป็นพื้นที่อันตรายและห้ามเข้าครับภายใต้คำสั่งของจังหวัดน่านหลังเกิดเหตุดินทรุดตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าและให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วจากการตรวจสอบพบความเสียหายพบมวลดินเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบและกว้างกว่า100เมตรครับมีการประเมินว่าหากฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในพื้นที่ครับและจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับ
1: เราได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าในระยะเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากเนี่ยที่จะเกิดดินสไลด์อีกโดยทำรั้วลวดหนามเป็นรั้วตะแกรงเหล็กอย่างมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่สามารถจะปีนได้ก็แข็งแรงพอสมควรพรุ่งนี้ก็จะทำให้เสร็จเลยนะครับจริงๆเริ่มทำแต่วันนี้แล้วนะพรุ่งนี้จะทำให้เสร็จตลอดทั้งแนวก็จะมีการปิดกั้นพื้นที่เด็ดขาดเพื่อไม่ให้เข้าตอนนี้จังหวัดเราได้มีคำสั่งห้ามเข้าแล้วก็ออกนอกพื้นที่บริเวณที่มีความอันตรายตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการค่อยๆทยอยรื้อถอนตัวอาคารซึ่งหลายๆอาคารเนี่ยก็ยังเป็นทรัพย์สินที่ยังสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็จะรื้อถอนตรงนี้ออกมาเร็วๆเพื่อเอาไปกองไว้ก่อนสำหรับการใช้ประโยชน์ของเรียนอย่างอื่นต่อไป
0: ส่วนการเรียนการสอนของโรงเรียนนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าให้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิก่อนนะครับควบคู่ไปกับการเร่งสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวให้แล้วเสร็จเพื่อให้เด็กๆได้มีที่เรียนหนังสือและแนวทางระยะยาวก็คือจะมีการพิจารณาสำรวจพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ครับ
1: ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราวางไว้3ระยะครับระยะแรกเนี่ยคือระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันนี้จนถึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากทางคุณครูเองแล้วก็ทางผู้ปกครองเองก็มีความกังวลถึงแม้ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เราประเมินแล้วเนี่ยว่ายังไม่สไลด์ยังไม่ถล่มตอนนี้หรอกแต่คุณครูก็ยังกังวลอยู่ผู้ปกครองก็กังวลอยู่ในการที่จะส่งลูกหลานมาเราก็ได้พูดคุยกับทางท่านผอ.ว่าเราจะทำแผนในการที่จะย้ายการเรียนการสอนไปที่อาคารของอบต.นะครับซึ่งจะอยู่ที่สนามกีฬาของหมู่บ้านเป็นอาคารในความดูแลของอบต.ตรงนั้นเนี่ยอบต.จะใช้งบประมาณของอบต.ในการปรับปรุงอาคารให้เป็นอาคารเรียนให้เป็นโรงอาหารนะแล้วก็จะเพิ่มห้องน้ำเข้าไปนะครับโดยใช้งบประมาณของอบต.เพราะนั้นในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึง6เดือนเนี่ยนะก็จะมีการย้ายคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปสอนที่นั่นชั่วคราวควบคู่กันไปในระยะที่2ก็คือว่าสพท.ในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็จะต้องก็จะ

0: ได้ดูพื้นที่ไปแล้วเราจะไปสร้างที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของอยู่ความดูแลของเขตป่าสงวนนะซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับก็น่าจะใช้งบประมาณ20 ล้านบาทตรงนี้จะใช้งบของสปทครับหลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็จะย้ายสถานที่จากศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์อาคารหอบตเมื่อกี้นะครับไปเรียนที่นี่เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยสปทก็จะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ70แล้วก็71เนี่ยในการที่จะก่อสร้างโรงเรียนใหม่ทั้งหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่3ซึ่งจะต้องไปหางบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดหาที่ที่มีความเหมาะสมต่อไปครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุด้วยนะครับว่าจะเร่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหา

0: าอย่างเป็นระบบครับเพื่อการจัดการศึกษาดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของดินอย่างใกล้ชิดครับพร้อมทั้งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและโครงการชลประทานน่านเร่งสำรวจและปรับปรุงระบบระบายน้ำหลังจากพบว่าน้ำจากหมู่บ้านและน้ำฝนไหลไปรวมกันบริเวณจุดเดียวทำให้ดินอิ่มตัวและเพิ่มความเสี่ยงต่อการทรุดโดยจะเบี่ยงทางน้ำและจัดทำระบบชะลอความเร็วของน้ำครับบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่นั่นมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนนะครับมีลำห้วยและทางน้ำไหลผ่านหลายสายความลาดชันอยู่ที่ประมาณ40ถึง60องศาจึงมีพื้นที่ราบค่อนข้างจำกัดและเสี่ยงต่อการชะพังทลายของดินในช่วงหน้าฝนหรือช่วงฝนตกหนักจากการประเมินด้านธรณีวิทยาเฉพาะพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิจัดอยู่ในโซนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มเฝ้าระวังจุดเรียกว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงของจังหวัดครับขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านครับมีรายงานว่ามีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาครับโดยเฉพาะบ้านห้วยเหล่าหมู่ที่8ตำบลนาทนุงอำเภอนาหมื่นฝนตกต่อเนื่องครับคุณผู้ชมและน้ำป่าไหลหลากหน่วยงานในพื้นที่ได้ช่วยชาวบ้านในจุดเสี่ยง1ครอบครัวครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วอีกจุดหนึ่งคือบ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่นมีน้ำป่าไหลหลากเช่นกันนะครับไม่มีรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินทางอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงครับส่วนที่อำเภอนาน้อยมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเช่นที่บ้านนาดอยหมู่ที่10และบ้านทุ่งหมู่ที่12ตำบลสถานที่นั่นฝนตกต่อเนื่องครับทางอำเภอกำชับผู้นำชุมชนเฝ้าระวังเข้มงวดทุก1ชั่วโมงเพื่อทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสามารถแจ้งผู้นำชุมชนหรืออำเภอนาหมื่นและอำเภอนาน้อยได้ทันทีครับพาคุณผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในช่วงหน้าฝนครับกับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่จังหวัดอุบลราชธานี1ปีมีเพียงครั้งเดียวเฉพาะเดือนกันยายนเท่านั้นครับนี่คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เรียกกันว่ากุ้งเดินขบวนครับคุณผู้ชมพบอีกละครั้งนะครับบริเวณแก่งลำดวนตำบลโดมตะดิดอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีกุ้งจำนวนมากแต่มันจะขึ้นจากน้ำครับและเคลื่อนตัวทวนกระแสน้ำเป็นแถวตามโขดหินริมแก่งคล้ายกับเดินขบวนในช่วงกลางคืนเพื่อไปผสมพันธุ์และวางไข่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับคุณผู้ชมที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเฝ้าชมความมหัศจรรย์อย่างใกล้ชิดแบบที่เรียกว่าไปแล้วไม่เสียเที่ยวเลยครับนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นของจังหวัดครับเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอาหารพื้นถิ่นวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับรวมถึงการร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนเนี่ยบริเวณแก่งลำดวนได้ตลอดทั้งเดือนกันยายนครับคุณผู้ชมตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับซึ่งจำนวนกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจมากหรือน้อยแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับระดับน้ำและความเชี่ยวของกระแสน้ำครับเอ้าไปดูกันได้นะครับที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานีกับกุ้งเดินขบวนครับกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนำเปลือกทุเรียนมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรเช่นสวนปาล์มน้ำมันวิธีการนี้นอกจากช่วยลดปริมาณขยะจากทุเรียนแล้วยังสามารถลดต้นทุนการเกษตรด้วยการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเองติดตามจากรายงานครับ
1: เปลือกทุเรียนที่ถูกนำมากองเรียงรายกลางสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพรจำนวนมากเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเปลือกทุเรียนกว่า 10,000 ตันที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูกาลทุเรียนส่วนใหญ่มาจากโรงงานแกะเปลือกทุเรียนแช่แข็งส่งออกต่างประเทศวิธีการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมคือการนำเปลือกทุเรียนไปทิ้งกระจายในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อได้เวลาก็บดเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติซึ่งวิธีนี้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คุ้มค่าพาณิชย์จังหวัดชุมพรโดยนางสาวยุพภาพรสวัสดีได้ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสานความร่วมมือในการนำเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางซีโร่เวทโดยมีนายแสนสุขสกาวพ่องประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มจำนวน27รายรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของสมาชิก
2: การที่เราเอาเนื้อทุเรียน

0: ทำปัจจัยการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตค่ะ
1: ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ในสวนทุเรียนสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราของสมาชิกรวมพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตได้ประมาณร้อยละ50อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงสภาพดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและนำวัสดุเหลือใช้จากผลผลิตทุเรียนกลับมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดลดปริมาณเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2: ทีนี้เราก็ต้องพยายามลดต้นทุนเราคิดถึงยังไงว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงก็เลยการรวมกลุ่มลงหุ้นว่าจะมาทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันโดยอาศัยวิศวกรของแม่โจ้อาศัยอาจารย์ขจรลักษณ์ผู้พัฒนาศิลป์มาแนะนำมาให้คำปรึกษาแก่กลุ่มของเรามาฝึกอบรมเพื่อเราจะทำปุ๋ยเปลือกทุเรียนกันเพื่อจะลดต้นทุนตรงนี้ครับ
1: การดำเนินงานได้รับความร่วมมือด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรในการส่งเสริมแนวทางการผลิตการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อีกทั้งผู้ให้ใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของปุ๋ยที่ผลิตได้นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสามารถลดต้นทุนสร้างประโยชน์แก่สมาชิกและต่อยอดสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรซึ่งมีการส่งออกเนื้อทุเรียนกว่า 9.5 ล้านตันต่อปีส่งผลให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งภายในจังหวัดมากกว่า20ล้านกิโลต่อปีการนำนวัตกรรมดังกล่าวจึงเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเปลือกทุเรียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแก่เกษตรกร
3: การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งนะครับหลักๆขั้นตอนการทำง่ายมากนะครับก็คือเราเตรียมวัสดุที่จะเอามาผลิตปุ๋ยไม่ว่าอะไรก็ได้ที่สามารถย่อยได้เศษผักเศษหญ้าเศษฟางเศษทลายปาล์มและที่สำคัญคือชุมพรมีเปลือกทุเรียนนะครับปกติแล้วเราจะขึ้นกองง่ายๆครับเอาเศษวัสดุเหล่านี้มาประมาณ3ส่วนและผสมกับมูลสัตว์1ส่วนโดยการขึ้นกองเป็นชั้นๆนะครับเราเลยยืดหยุ่นไปที่ประมาณ 20-30 เซนในแต่ละชั้นแล้วเราก็โรยด้วยมูลสัตว์ตามพอโรยด้วยมูลสัตว์ตามแล้วก็คือรดน้ำตามก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นของกระบวนการการขึ้นกองหลังจากนั้นเราดูแลความชื้นจนครบ2เดือนก็วัสดุที่เราเอามาย่อยเอามาทำปุ๋ยก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลย
1: การดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ของเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตทุเรียนสอดคล้องกับแนวคิดซีโร่เวสต์หรือมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดปริมาณของเสียสร้างความยั่งยืนแก่ภาคเกษตรกรของจังหวัดชุมพรในระยะยาวหลังจากที่ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจราชการที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้รับฟังการเสนอแก้ไขปัญหาเปลือกทุเรียนจากนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดชุมพรซึ่งเรื่องนี้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนจึงเป็นแนวทางมุ่งสู่ซีโร่เวสต์จนได้รับความสนใจและได้รับการชื่นชม
0: แนวทางของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะคะได้มองถึง เรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตนะคะที่จะนำวัสดุเหลือใช้เนี่ยค่ะและเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม

0: ได้ถึง 50% เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรค่ะ
1: และนี่คือความสำเร็จของจังหวัดชุมพรอีกก้าวหนึ่งสู่แนวคิดซีโร่เวสต์ลดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าปราโมทวีระสมถ่ายภาพสุรชัยส้มเกลี้ยงทีมข่าว NVT เซารายงานจากจังหวัดชุมพร
2: NVT ทั่วไทยพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามเดี๋ยวกลับมาครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดคุณผู้ชมครับนำไข่ไก่ราคาประหยัดราคาถูกกว่าตลาดไปขายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนและก็ขายดีมากครับไข่ไก่กว่า500แผงขายหมดอย่างรวดเร็วเลยนะครับในกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ประจำปี2569ครั้งที่2ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดข้างศาลากลางจังหวัดตลอด2วันของการจัดจุดจำหน่ายไข่ไก่มีประชาชนในพื้นที่ออกมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องครับบางคนเนี่ยรอคิวก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดขายอีกนะครับราคาไข่ไก่ขายอยู่ที่แผงละ120บาทครับจากปกติแผงละ140บาทการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาต่ำกว่าท้องตลาดในครั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดดำเนินการภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ครับคุณผู้ชมมีการกระจายขายในหลายจุดนะครับโดยนำไข่ไก่จากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงครับช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรลดต้นทุนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนครับส่วนการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัดหลายพื้นที่ประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนส่วนใหญ่ออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นต่างๆที่ร้านค้ารายย่อยในเขตเทศบาลเมืองเบตงครับส่งผลให้บรรยากาศการค้าขายผู้ประกอบการเองก็บอกว่าส่งผลดีครับช่วยลดค่าครองชีพกับประชาชนได้มากทำให้ซื้อของในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันร้านค้าก็ขายของได้มากขึ้นครับที่สำคัญอยากให้รัฐบาลขยายอายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงสิ้นปีเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: เป็นเรื่องที่ดีครับทำให้ร้านโชว์ห่วยแบบผมร้าน SME ทั่วทั้งประเทศนะครับดีขึ้นดีขึ้นเห็นๆเลยครับโดยเฉพาะทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวร้านอาหารและก็ร้านโชว์ห่วยนะครับช่วยผู้ประกอบการได้เยอะเลยครับจากการจัดรายการนี้ครับสมานี้ทำให้ประชาชนยิ้มได้นะครับอ
2: ยากให้มีจ้ะมันก็ช่วยลดรายจ่ายได้สำหรับกิจสมัยนี้เนาะมันก็ค่าของเงินมันก็ยากนิดนึงไม่พอจ่ายในครอบครัวรายได้ที่เราได้รับอาจจะมาช่วยได้ในบางส่วนก็อยากให้มีต่อก็ช่วยได้นะอะไรที่มันจำเป็นเราสามารถซื้อไปเก็บไว้ได
1: ้
2: มันก็ช่วยได้เยอะในหลายกรณีคือบางคนก็มีรายได้น้อยรัฐบาลก็เข้ามาอุ่นจุนเจือก็ช่วยได้เยอะค่ะในการครองชีพก็ขอบคุณที่มีรายการดีๆเข้ามามีช่วยซัพพอร์ตประชาชนที่เดือดร้อนก็อยากให้มีแบบนี้บ่อยๆ
3: ช่วยได้มากค่ะดีมากเลยค่ะอยากให้นายกทำต่อไปอยากให้มีนานๆเลยค่ะขอบคุณนายกด้วยค่ะอยากให้นายกต่อให้เร็วๆเนาะ
0: ขณะที่ชาวบ้านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมครับก็อยากให้รัฐบาลทบทวนการต่ออายุโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันนะครับเพื่อบรรเทาภาระประชาชนผู้มีรายได้น้อยครับคือจากเดิมเนี่ยกำหนดวงเงินช่วยเหลือ300บาทและก็เพิ่มอีก700บาทเป็น1,000บาทต่อคน

ปิดท้ายวันนี้ครับจังหวัดนครปฐมจัดงานการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมครับบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับคุณผู้ชมครับการแสดงฉากยุทธหัตถีสร้างความประทับใจกับผู้ชมครับภายในงานแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานเลยนะครับที่นำเรื่องราวความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของเมืองนครปฐมมาถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างมิติใหม่กับการท่องเที่ยวควบคู่กับการเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตกับอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมในปัจจุบันครับทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองผ่านการแสดงอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเสน่ห์นครปฐมรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะครับการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองนครปฐมจัดถึงวันที่18 กันยายนครับเริ่มตั้งแต่1 ทุ่มเป็นต้นไปครับ

และทั้งหมดนี้คือบีทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกรียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นด้วยสาระความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาอยู่กับคุณผู้ชมพร้อมกับชุดไทยเรือนต้นนิยามแห่งความเรียบง่ายที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์สไตล์ลำลองชุดนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างไม่เป็นทางการมากนักเป็นเสื้อแขนกระบอกความยาวประมาณข้อศอกหรือเลยข้อศอกเล็กน้อยคอกลมตื้นไม่มีขอบตั้งผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งค่ะโดยผ้านุ่งในวันนี้นะคะออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2564ครูมีชัยแต้สุจริยาหรือครูเฒ่าทายาทแห่งบ้านคำปุนผู้ที่หลงไหลในเสน่ห์ผืนผ้าไทยทางอีสานใต้ค่ะและข่าวแรกนี้ค่ะเริ่มด้วยความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมและชุดนักกีฬาทีมชาติไทยที่ขึ้นบิลบอร์ดจอขนาดใหญ่ใจกลางย่านเศรษฐกิจกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมส์2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวลีทรงออกแบบและร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานค่ะสำหรับจอบิลบอร์ดดังกล่าวนะคะมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาและทัพนักกีฬาไทยที่เปิดฉายใจกลางแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่าค่ะนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมเสื้อพระราชทานสำหรับผู้ชายแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวอีกด้วยเพื่อประชาสัมพันธ์ในเทศกาลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume โดยกระทรวงวัฒนธรรมระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้ค่ะที่อาคารฮิโอเคคังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก่อนลุ้นยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในเดือนธันวาคมปลายปีนี้ค่ะพร้อมกันนี้ขอส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ด้วยนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะเอาใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าผู้ที่ชื่นชอบและหลงรักการแต่งตัวให้ได้อัปเดตเทรนด์กันบ้างค่ะกับแฟชั่นวีคงานใหญ่ของไทยอย่าง Bangkok International Fashion Week 2026หรือ BIFW 2026ที่เตรียมเปิดฉากรันเวย์อย่างยิ่งใหญ่ต้นเดือนหน้านี้แล้วค่ะ
1: เปิดฉากรันเวย์สุดยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสำหรับงาน Bangkok International Fashion Week 2026หรือ BIFW 2026ด้วยเหล่านางแบบนายแบบดารานักแสดงและคนรุ่นใหม่ในลุคสุดโดดเด่นถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์อย่างเช่น Mad Dog Devi Moss พานุวัฒน์แบงค์มนดกฟอร์ดทิติพงษ์พีทวสุธรปังพิรุณวัฒน์นินนายานินชาเลตวาสิตาบีน้ำทิพย์ซินดี้สิริญญาและแนทอันนี้พรเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเริ่มมหกรรมแฟชั่นแห่งปี The Bangkok International Fashion Week 2026ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่19นับว่าเป็นเวทีแฟชั่นวีคอันดับ1ของไทยและมหกรรมแฟชั่นระดับแถวหน้าของเอเชียที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่เวทีสากลอย่างทรงพลังผ่านแบรนด์ต่างๆตลอด11วันเต็มอย่างเช่น27 Friday 37 degree Celsius Chateau Fine Now Ichu Merge Nagara Penkiller Atelier Poem Vivon Sukarnasi Other Error และอีกเพียบรวมถึงผลงานของดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่เรียกได้ว่า Bangkok International Fashion Week 2026จะจัดเต็มความสนุกแบบครบทุกมิติทั้งดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยระดับแนวหน้ารวมถึงแฟชั่นและเทรนด์จากแบรนด์ทั่วโลกให้แฟชั่นนิสต้าได้เปิดมุมมองใหม่และสัมผัสพลังสร้างสรรค์ของแฟชั่นอย่างใกล้ชิดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.siamparagon.co.th และ Facebook สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะ
0: แต่ถ้าใครที่เป็นคนที่หลงรักในรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมๆ ของกาแฟนะคะไม่ควรพลาดงานนี้เลยค่ะ Coffee Expo 2026ที่รวบรวมความเป็นระดับโลกและที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานนี้งานเดียวที่ไอคอนสยามค่ะ
2: คุณผู้ชมคะหอมอบอวลหอมกลุ่นจริงๆค่ะไม่ได้หอมแค่ตรงนี้ด้วยนะคะหอมอบอวลไปทั่วทั้งงานเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จุดที่เรียกได้ว่าเป็น Global Coffee Destination ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเขารวมสุดยอดของกาแฟจากทั้งทั่วไทยและทั่วโลกมาไว้ครบจบในงานนี้เลยนั่นก็คืองาน Iconic Craft Coffee Expo 2026ค่ะเหล่า Coffee Lover ต้องไม่พลาดมาเช็คอินที่งานนี้เลยนะคะได้สองงามเจ้าของมงกุฎระดับโลก Miss World 2025โอปอลสุชาตาช่วงสีพร้อมสองหนุ่มหล่อคู่จิ้นขวัญใจสาววายตีบุญยเกียรติและเฮงพัตพงศ์มาโชว์ลีลาการริบกาแฟให้ได้ชมกันสดๆท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นอบอุ่นไปด้วยกลิ่นหอมๆของเมล็ดกาแฟในมหกรรมกาแฟสุดยิ่งใหญ่ Iconic Craft Coffee Expo 2026ที่แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามโดยเนรมิตพื้นที่ให้เป็นมหานครจุดหมายปลายทางของเหล่าคนรักกาแฟที่ถูกแก้วร้อยเรียงเรื่องราวของผู้คนรสชาติและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกภายใต้คอนเซปต์ Icon of Coffee Metropolis มหานครที่พร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์แห่งรสชาติและความหอมกลุ่นของเครื่องดื่มยอดนิยมโดยรวบรวมความเป็นระดับโลกและที่สุดเกี่ยวกับกาแฟมาไว้ในงานเดียวทั้งเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ด้วยกาแฟสุดพรีเมียมร้านกาแฟและเมล็ดกาแฟคุณภาพจากไทยและนานาประเทศเรื่องราวน่าสนใจจากเหล่าไอคอนิกของวงการกาแฟการแข่งขันการรังสรรค์เครื่องดื่มจากเมล็ดกาแฟจากเหล่าบาริสต้าจากนานาประเทศเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้ทุกคนได้ค้นพบและทำความรู้จักกาแฟในหลากหลายมิติยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ Workshop and Creative Space สำหรับคนรักศิลปะและกาแฟการวาดรูปบนแก้วกาแฟ Coffee Painting และเพ้นท์ที่รองแก้วตอกย้ำแนวคิดไอคอนสยามโกลกรีนกับแคมเปญสุดรักโลก Zero Carb to Landfill ทุกแก้วที่ดื่มมีปลายทางที่ยั่งยืนเปลี่ยนทุกแก้วกาแฟในงานให้เป็นระบบหมุนเวียน 100% กติกาเปลี่ยนโลกง่ายๆเพียงแค่ดื่มแยกคืนหลังดื่มเสร็จเพียงนำแก้วและวัสดุมาแยกประเภทให้ถูกต้องณจุด Return Station ภายในงานชั้น7ไอคอนสยามไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งแก้วกระดาษแก้วพลาสติกหรือกากกาแฟเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการอัพไซเคิลและสร้างประโยชน์ต่อไปพร้อมรับฟรีกรีนกิฟต์ชุดปุ๋ยและต้นไม้ไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บ้านทันทีอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคอกาแฟเลิฟเวอร์ทั้งหลายก็ไปสัมผัสประสบการณ์งานกาแฟสุดพิเศษนี้กันได้นะคะที่ไอคอนสยามฮอลและสุราลัยฮอลชั้น7ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เลยแหละค่ะ
0: ปิดท้ายข่าววันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศช่วงนี้แฟนๆ K-POP K-SERIES จากแดนสมขาวประเทศเกาหลีใต้นะคะเรียกว่ามีเรื่องให้ได้อัปเดตตื่นเต้นกันไม่พักเลยละค่ะล่าสุด SM2 นะคะประกาศข่าวดีเตรียมให้แฟนๆชาวไทยได้หวีดกันอีกแล้วว่าศิลปินหนุ่มมากฝีมือแห่งวงการ K-POP อย่างหนุ่มพักจินยองหรือจิงยองอ่ะของแฟนๆนะคะปักหมุดเตรียมจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในบ้านเราค่ะอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะคะในพักจินยอง First Concert Tour Code Inแบงคอก2รอบด้วยกันก็คือวันที่9และ10มกราคมต้นปีหน้าเลยที่ Impact Arena เมืองทองธานีแม้ว่าตอนนี้ค่ะจะยังไม่มีรายละเอียดไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับผังแล้วก็ราคาของบัตรคอนเสิร์ตออกมานะคะแต่สำหรับทัวร์ครั้งนี้หนุ่มจินยองจะเดินทางไปพบกับแฟนๆทั่วเอเชียโดยเริ่มต้นทัวร์จากกรุงโซบ้านเกิดก่อนค่ะประเทศเกาหลีใต้ต่อด้วยโอซาก้าโตเกียวมะนิลาไทเปมาเก๊าและกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะหนุ่มจินยองเพิ่งปล่อย EP อัลบั้ม Say and Don't ไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะและเร็วๆนี้ค่ะหนุ่มจินยองกำลังจะมีผลงานด้านการแสดงนะคะในซีรีส์100 Days of Deception ประกบคู่กับนางเอกคนดังคิมยูจองนักแสดงสาวผู้ครองใจแฟนซีรีส์ตั้งแต่เด็กจนโตอีกด้วยค่ะแฟนๆรอติดตามกันได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดคอนเสิร์ตผังที่นั่งและราคาบัตรหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT จะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะล่าสุดในกีฬาบาสเกตบอลของไทยเรานะคะน่าเสียดายค่ะประเดิมสนามแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป52-61คะแนนเดี๋ยวเตรียมลงแข่งขันนัดที่2เจอกับจีนวันเสาร์นี้ค่ะการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกนะคะพบกับทีมผู้ปรับร่วมอาเซียนนั่นก็คืออินโดนีเซียค่ะปรากฏว่าสาวไทยเราพยายามสู้อย่างเต็มที่โดนอินโดนำห่างเกินไปใน3ควอเตอร์แรกนะคะจนสุดท้ายค่ะเราตามไม่ทันในควอเตอร์สุดท้ายจบ4ควอเตอร์ทีมไทยแพ้ไป52-61คะแนนเกมนี้น้องโบสุภาวดีกุญชวนจอมเก่าของสาวไทยเราทำคะแนนมากที่สุดนะคะ20คะแนน4รีบาวด์และ4แอสซิสต์ค่ะเกมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนวันเสาร์นี้แล้วค่ะ19กันยายนเวลา8นาฬิกา
1: ขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็แพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแรกกลุ่ม E นัดที่2ที่ชิซูโอกะสเตเดียมทีมไทยยังไม่มีคะแนนนะครับจากการแพ้ญี่ปุ่นมา0-8เจอกับไชนีสไทเปที่มีอยู่3คะแนนจากการชนะเวียดนามมา2-1รูปเกมสูสีจนกระทั่งในช่วงท้ายนาที77ไชนีสไทเปเฉียบคมกว่าครับมาโฮชนากะยิงประตูชัยให้กับไชนีสไทเปชนะไป1-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนไทย2นัดยังไม่มีคะแนนแต่ยังไม่ตกรอบครับโดยต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นชนะเวียดนามให้มากที่สุดแล้วเกมสุดท้ายไทยไปวัดกับเวียดนามเพื่อเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมผ่านเข้าสู่รอบตกเอาต์ต่อไปครับ
0: ไปดูเกมการแข่งขันอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม G นัดที่2ค่ะเตะกันที่สนามกิฟูนากรากวะนะคะอุซเบกิสถานมี1คะแนนค่ะจากนัดแรกเสมอฟิลิปปินส์มา1-1เจอกับจีนมี3คะแนนจัดชนะฮ่องกงมา5-1ค่ะเปิดฉากครึ่งแรกนาที42เป็นอุซเบกค่ะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนผลงานของโคริดาดาดาโอเอว่าค่ะแต่ว่าครึ่งหลังจีนบุกหนักกระทั่งนาที70จางหลินยานพังประตูตามตีเสมอ1-1ส่วนเวลาที่เหลือค่ะจีนที่บุกนำตลอดเลยนะคะมีโอกาสหลายครั้งแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้ค่ะจบเกมนี้เสมอกันไป1-1จีนมีเพิ่มเป็น4คะแนนส่วนอุซเบกิสถานมีเพิ่มเป็น2คะแนน
1: ส่วนผลในกลุ่ม F นะครับบังกลาเทศนั้นแพ้เกาหลีใต้0-6นะครับเกาหลีใต้ก็ชนะ2นัดรวดเข้ารอบ2แน่นอนแล้วครับ
0: ดูความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกไทยเราค่ะกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องปรับโปรแกรมเข้าฟิตเนสเตรียมเจอกับฮ่องกงค่ะพาไปที่ฟิตเนสภายในโรงแรมโตโยต้าคลัสเตอร์โฮเทลค่ะนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฟื้นฟูร่างกายนะคะเตรียมพร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปในมหกรรมกีฬาคราวนี้ค่ะเราจะลงสนามนัดที่2พบกับฮ่องกงค่ะเกมแรกทีมชาติไทยชนะคีร์กีสถานมา3-2เมื่อวานนี้นะคะส่วนฮ่องกงแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-2ค่ะการเข้าฟิตเนสหลักๆเลยก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายสำหรับนักกีฬาที่ลงสนามสำหรับ11คนแรกเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เสริมสร้างแมตช์ฟิตให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้ลงสนามให้อยู่ในสภาพที่พร้อมค่ะ
1: วรวุฒิน้อยศรีนาวรุกทีมไทยชุดเอเชียนเกมส์ก็บอกว่าเมื่อวานเป็นเกมที่สนุกคีร์กีสถานเล่นได้ดีส่วนตัวเสียดายกับโอกาสที่มีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้คิดว่าต้องปรับในเรื่องเสบอลง่ายและการจบสกอร์ครับเกมต่อไปกับฮ่องกงพวกเขาเป็นทีมที่ดีครับและเรามีการวางแผนและจะทำให้เต็มที่ที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะอย่างที่แพ้ญี่ปุ่นมาพวกเขาก็ทำได้ดีช่วยกันเล่นได้ดีก็ฝากแฟนบอลชาวไทยมาเชียร์ทีมฟุตบอลไทยด้วยนะครับซึ่งนัดที่2จะเจอกับฮ่องกงนะครับ
0: ใช่ค่ะก็จะลงสนามในเวลา14นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานั่นเองค่ะ
1: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อาวาสกับทัพนักกีฬาจักรยานถนนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครับพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้วาดนักกีฬาจักรยานประเภทถนนก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับโดยนายกสมาคมกีฬาจักรยานให้กำลังใจนักกีฬาทุกประเภทและบอกกับทุกคนว่าให้ลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้เพราะคนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีขอให้นำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยและขอให้นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหากขึ้นอานจักรยานแล้วก็ไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายข้างหน้าคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่เรามุ่งหวังไว้ครับ
2: คือบอกนักกีฬาทุกประเภทนะฮะเมื่อ2วันก็ไป BMX ก็ขอให้แข่งเหมือนซ้อม แล้วก็ให้ดีกว่าซ้อมแล้วก็คว้าชัยชนะกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศฝากความหวังไว้กับนักกีฬาจักรยานทั้งหญิงทั้งชายที่จะไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ทางด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นะคะสตาฟโค้ชของทีมนักปั่นไทยเราก็พูดถึงว่านักกีฬาค่ะมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักเลยนะคะท่ามกลางแดดและฝนโดยไม่เคยหวั่นค่ะส่วนคู่ต่อสู้ที่สำคัญนะคะจากการประเมินในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาก็มักจะมีนักปั่นจากประเทศคาซัคสถานรวมไปถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะที่เป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะคะแต่โค้ชตั้มก็ยังเชื่อมั่นด้วยศักยภาพของนักกีฬาไทยเราคิดว่าน่าจะสู้กับคู่แข่งได้อย่างสนุกและมีลุ้นเหรียญค่ะ
3: ต้องชื่นชมผู้ชมนะครับที่ไปดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมตั้งแต่วันแรกที่เข้าแคมป์จนถึงวันนี้เลยนะครับแล้วก็ดูกันอย่างละเอียดนะครับนักกีฬาฝึกซ้อมนี่ขี่ตากฝนก็ลุยกันตากแดดก็ลุยกันนะครับผมคิดว่าถ้าประเมินจากคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยในเกมที่ผ่านมา 2-3 ครั้งนะครับก็จะหนักที่คาซัคกับปีนี้จะมีญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าศักยภาพของนักกีฬาเราเนี่ยถ้ามองไปที่เดียวทำทายนะครับในเรื่องของทีมชายเนี่ยอาทิตย์ก็สู้ได้ผมคิดว่าได้สู้1ใน3ครับแพ้เองก็สู้ได้นะครับเพราะว่าสถิติที่ทำมาเนี่ยเรคคอร์ดที่เราซื้อจับเวลามาเนี่ยถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ซ้อมมานะครับ
1: จักรยานประเภทถนนมีชิง4เหรียญทองวันที่20กันยายนชิง2เหรียญทองจากรายการ Time Trial บุคคลหญิงและชายวันที่22กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการ Road Race บุคคลหญิงเริ่มเวลา 9:00 นและ23กันยายนชิง1เหรียญทองจากรายการ Road Race บุคคลชายเริ่มเวลา 9:00 นเช่นเดียวกันครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของทัพกรีธาไทยเราค่ะนำทีมโดยบิวพุทธิพลบุญสอนนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมในประเภทระยะสั้นต่างมีความพร้อมในการลุ้นเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ค่ะทีมกรีฑาไทยระยะสั้นนะคะชุดเตรียมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ทั้งชายและหญิงนำโดยบิวพุทธิพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรในการแข่งขันครั้งที่แล้วค่ะในหางโจเกมส์ปี2022ลงฝึกซ้อมอยู่ที่มินิสเตเดียมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะภายใต้การดูแลของโค้ชเจนทรีแบรดลีย์โค้ชชาวอเมริกันค่ะพันตำรวจโทหญิงลภัสสรกิจบันผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนค่ะโดยในส่วนของทีมหญิงวิ่งผลัด 4x100 เมตรนะคะเรามีดีกรีเป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่แล้วมีสมาชิกชุดเดิม2คนค่ะก็จะมีน้องน่านสุภานิชพูนเกิดกับสุกันดาเพชรรักษารวมไปถึงมีน้องใหม่ฝีเท้าดีอย่างน้องเบลเจราพัฒน์ขานอ่อนตามาเสริมความแข็งแกร่งด้วยนะคะทำให้ทีมหญิงของไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลที่นาโกย่าคราวนี้เพิ่มค่ะทางด้านไอชยุทธคงประสิทธิ์สมาชิกชุดเหรียญทองวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็อยู่ในทีมผลัดชุดเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะไอก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าทีมกรีธาไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้ค่ะ
4: ก็สำหรับทีมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราก็พร้อมมากๆครับสำหรับทีมผลัด 4x100 เมตรแล้วก็น้องๆที่ได้ทำการลงเดี่ยวในการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็สำหรับทีมตอนนี้ก็พร้อมมากๆครับก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มุ่งมั่นกันอย่างเต็มที่ครับผมช่วงนี้โค้ชก็เน้นเรื่องการออกตัวครับของเราในเรื่องคนที่ลงเดี่ยวครับก็เน้นเรื่องการออกตัวการออกบล็อกสตาร์ทครับแล้วก็เรื่องการเสริมความแข็งแรงความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จครับทีมผัดก็ตอนนี้ก็อาจจะเน้นเป็นตัวบุคคลครับก็ให้เราทำความเร็วทำสปีดขึ้นมาแต่ละตัวบุคคลให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่จะไปสู้กับชาติอื่นครับ
1: สำหรับบิวพุทธพลบุญสอนจะลงแข่ง3รายการทั้งประเภทเดี่ยวระยะ100เมตรและ200เมตรทั้ง2รายการบิวทำสถิติดีที่สุดของนักวิ่งในเอเชียปีนี้ครับส่วนวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมไทยก็สถิติอยู่อันดับ3เอเชียทำให้พุทธพลเชื่อว่ามีลุ้นคว้า2เหรียญทองทั้งประเภทวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมทั้งลุ้นเหรียญรางวัลในประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรด้วยนะครับ
5: ตอนนี้เราพร้อมขนาดไหนแล้วบ้าง
6: ก็ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมาผมเพราะว่าเหมือนเราก็ได้เตรียมพร้อมเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับเพราะถือว่าเราแข่งขันต่อเนื่องหลายวันมากๆตอนนี้โค้ชเขาก็ปูโปรแกรมให้มีความอดทนมากขึ้นครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็หวังไว้ว่าจะกลับมาล้างแค้นได้อีกครั้งนึงแล้วกันครับผมแล้วก็อยากจะทำลายสถิติให้ได้อีกครั้งนึงครับผมหลักๆก็ถ้าในอาเซียนก็มีของมาเลย์ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นเอเชียก็เป็นญี่ปุ่นโอมานที่2ชาตินี้ที่แบบว่ายังมีสถิติดี

0: 27กันยายนค่ะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแข่งขันต่อเนื่องอีก1วันนะคะก็คือ28กันยายน
1: ชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์แบดมินตันจะแข่งขันระหว่างวันที่25 ถึง 29กันยายนโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญรางวัลหลังจากเคยทำได้1แดงทีมหญิงในเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่นครหางโจวประเทศจีนครับ
0: ทางด้านพลอากาศเอกมนทนสัชกรท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะคะได้เดินทางไปส่งให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาด้วยตัวเองค่ะท่านก็บอกว่านักกีฬาทุกคนตอนนี้มีความพร้อมเต็ม 100% ทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจมุ่งมั่นที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องคนไทยให้ได้นะคะหากว่าสามารถคว้าเหรียญทองได้ตามเป้าหมายก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยินดีอย่างยิ่งส่วนเรื่องของเงินรางวัลอัดฉีดเดี๋ยวท่านนายกบอกว่าจะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงตามความเหมาะสมหลังจบภารกิจจบการแข่งขันขณะที่ความพร้อมของวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกค่ะดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมน้องก็ยอมรับค่ะว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตของเขาค่ะก็ถือว่าบรรยากาศในการแข่งขันระดับเอเชียก็ตามแต่ว่ามีบรรยากาศคล้ายกับโอลิมปิกเกมส์เพราะว่านักกีฬาแบดมินตันส่วนใหญ่อยู่ทวีปเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับดาวดังของโลกค่ะก็เรื่องของสภาพร่างกายจิตใจตอนนี้ก็พร้อมเต็มที่ค่ะตั้งเป้าจะทำผลงานให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเอเชียนเกมจัดขึ้นเพียงแค่4ปีต่อครั้งนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปอาจจะด้วยอายุอานามที่มากขึ้นนะคะทำให้ครั้งนี้ตั้งเป้าอยากจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากพี่น้องคนไทยให้ได้ค่ะ
2: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมครับแต่ว่าผมก็อาจจะมีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นมหกรรมซึ่งฟีลคล้ายๆเหมือนโอลิมปิกเลยแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำผลงานได้ดีครับผมครับผมก็หลังจากที่มีการเก็บตัวมาครับก็ได้ดีกับน้องๆได้มีการเขาเรียกไงตีเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนสไตล์กันไปผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้ผมถือว่าค่อนข้าง 100% ครับผมจิตใจก็ค่อนข้างที่จะร้อยเหมือนกันเพราะว่าลิเวอร์พูลก็ชนะมาล่าสุดนะครับก็ทำให้ผมมีจิตใจให้จิตกระใจในการที่จะตีแบดมินตันครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งจริงๆว่าคือมัน4ปีครั้งแล้วก็คือโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เราทำผลงานได้ไม่ดีจริงๆมันต้องรออีก4ปีซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเราก็อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ยากที่เราจะหวังเหรียญอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ผมอยากที่เป็นไปได้ก็อยากที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญนึงกับประเทศครับผม
1: ขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงศ์นักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ9ของโลกซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวลงแข่งขันทั้งในประเภทบุคคลและทีมยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากมีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมจำนวนมากโดยส่วนตัวก็พร้อมทำหน้าที่ช่วยทีมประเภทหญิงให้ประเภททีมหญิงให้ได้มากที่สุดครับส่วนการแข่งขันบุคคลนั้นจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยให้ได้
0: ส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ออกเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วนะคะนั่นก็คือกีฬาเทเบิลเทนนิสค่ะโดยทีมชาติไทยส่งเข้าร่วม8คนด้วยการแบ่งเป็นชาย3คนหญิง5คนนะคะเตรียมลงชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองค่ะประกอบไปด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมและทีมชายกับทีมหญิงค่ะสำหรับเอเชียนเกมคราวนี้นะคะถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างนักกีฬาจอมเก่ามากประสบการณ์และบรรดาน้องๆดาวรุ่งค่ะนำโดยน้องหญิงสุทัศนีเสวตบุตรน้องทิพย์อรวรรณภารนางบัวจินนิภาเสวตบุตรรวมไปถึงมีรุ่นเก่าอย่างบอลภาคภูมิสงวนศิลป์และเป็ดสรายุทธ์ตันเจริญด้วยนะคะขณะที่ดาวรุ่งอายุเฉลี่ยประมาณ 16-19 ปีก็จะมีน้องไอซ์ค่ะพัสราพรวงละครกับน้องพลอยกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลแล้วก็มีน้องนอตันนะคะทิตพัฒน์ปรีชาญาณดีกรีแชมป์โลกในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเดินทางไปด้วย
1: นายณัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายว่าทีมหวังผลจากประเภททีมหญิงเป็นหลักพร้อมกับมีโอกาสลุ้นจากประเภทหญิงคู่และคู่ผสมหากการจับสลักเป็นใจโดยตั้งเป้ารักษามาตรฐานผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายให้ได้ทางนี้เทเบิลเทนนิสไทยนั้นเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์มาแล้วโดยทีมหญิงคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์2022ที่นครหางโจวครับ
0: ฮอนด้าพร้อมหาตัวแทนเจ้าก้องสมเกียรติจันทรานะคะเพื่อพัฒนานักขับไทยเราก้าวไปสู่ระดับโลกคนต่อไปให้ได้ค่ะ
1: ดร. อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารเดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเพื่อขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ที่ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของไทยฮอนด้าด้วยดีตลอดมา

0: ้อมเปิดเผยถึงแผนงานของไทยฮอนด้าในช่วงปลายปีนี้และปี2570โดยเฉพาะการหาตัวแทนของเจ้าก้องสมเกียรติจันทราซึ่งขณะนี้มีดาวรุ่งที่ฮอนด้าปลุกปั้นขึ้นมาก็คือเจ้าไมคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์นักบิดดาวรุ่งไทยจาก Honda Racing Thailand ที่แข่งขันในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ FIM Junior GP World และล่าสุดมีโอกาสขึ้นไปประชันความเร็วในรุ่น Moto 3ทำผลงานยอดเยี่ยมคว้ามาได้1คะแนนคาดว่าจะเป็นตัวแทนของสมเกียรติจันทราในอนาคต
1: ความสำเร็จของเรานะครับที่เรารอคอยมานานก็คือสมเกียรติจันทรานะครับตอนนี้ก็ไปสู่ระดับโลกนะครับทั้ง MotoGP แล้วก็ไปถึง World Superbike นะครับตอนนี้ก็ถึงที่เวลาที่เราต้องหาตัวแทนนะครับที่จะมาแทนก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็เริ่มตั้งแต่เราคัดเลือกนะครับเด็กๆที่มีประสบการณ์นะต้องคงจะได้ยินไมคิวเบอร์85นะครับที่ไปอยู่จูเนียร์นะครับตอนนี้ก็ลดแล่นอยู่ก็ฝีมือไม่เบานะครับสำหรับเด็กไทยคนนี้นะครับ
2: ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยค่ะนำโดยดร.ชานรงค์สุหงษาท่านอุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยและดร.วีระกัจฉปะคีรินผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมนะคะได้เดินทางมายังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBC2HD ค่ะพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT นะคะที่ร่วมเผยแพร่ข่าวสารของทางสมาคมกีฬาแฮนด์บอลด้วยดีมาโดยตลอดค่ะพร้อมกันนี้ทางสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันรายการภายในประเทศและระดับนานาชาติในช่วงปลายปีนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาวงการแฮนด์บอลภายใต้การบริหารงานของดร.สมบัติคุรุพันธ์ท่านนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย
0: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลที่จะเกิดขึ้นมี5รายการนะครับ
3: ไอชิงถ้วยพระกนิษฐาธิราชเจ้านะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในวันที่25-30เดือนกันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับซึ่งในรายการนี้เนี่ยเราได้คัดเอาทีมที่เป็นแชมป์รายการต่างๆนะฮะทั้งทีมชายทีมหญิงที่สมาคมให้การรับรองที่แชมป์กีฬาแห่งชาติแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติแชมป์แห่งประเทศไทยนะฮะมาร่วมการแข่งขันฉะนั้นก็คิดว่าจะเป็นการรายการแชมป์จริงแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย
0: สำหรับการแข่งขันแฮนด์บอลที่จะเกิดขึ้นมี5รายการนะครับได้แก่การแข่งขันชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่25-30กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เลิศแห่งเอเชีย21-25ตุลาคมนี้ต่อด้วยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียทีมหญิงระหว่างวันที่26-31ตุลาคม2รายการนี้จัดที่มกช.ชลบุรีกีฬาแฮนด์บอลในมหกรรมยูธโอลิมปิกเกมส์2026ที่ประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนปิดท้ายด้วยการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชลบุรีครับ
2: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปดูผลงานของ Taylor Suarez นะคะสร้างสถิติใน National Women Soccer League ค่ะได้การทำประตูเร็วที่สุดในฐานะผู้เล่นตัวสำรองค่ะเกมที่ Angel City เอาชนะ Seattle ด้วยสกอร์3-1ค่ะจากนั้นเราพักเข้ารถรงชาติและกลับมาติดตามข่าวพักข้ามกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเรา

0: สื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
0: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
1: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
4: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
6: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: ทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของผู้เป็นบัณฑิตคือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำเช่นนั้นหาใช่การละทิ้งประโยชน์ส่วนตนไม่แต่คือการทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีความสุขความเจริญไปด้วยกันการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดในการสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคลขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจในข้อนี้แล้วร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุตรวงศ์ครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราเริ่มมาที่ความคืบหน้าการตรวจสอบรอยรั่วของท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พบดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณจุดต่อท่อแล้วก็มีการทดสอบระบบจนพบจุดที่สงสัยว่าจะมีการรั่วซึมวันนี้ค่ะทางทีมวิศวกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งถอดปลอกครอบท่อออกนะคะเพื่อจะค้นหารอยร้าวและความเสียหายอย่างละเอียดหลังจากนี้ก็เตรียมจะพิจารณาเปลี่ยนท่อส่งน้ำมันใหม่หากพบการชำรุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนค่ะทีมวิศวกรช่างเทคนิคและบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานเพื่อจะเลื่อนปลอกครอบท่อจุดที่สงสัยว่ามีน้ำมันรั่วซึมออกโดยจุดนี้อยู่ฝั่งเกาะกลางระหว่างจุดกลับรถใต้สะพานพระราม3เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งการเปิดปลอกครอบท่อก็จะช่วยให้ระบุตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมได้อย่างชัดเจนคาดว่าจะทราบผลในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ก็เปิดเผยว่าปลอกครอบท่อมีระยะประมาณ2เมตรจึงจำเป็นต้องเปิดตรวจสอบให้ละเอียดจะได้ระบุตำแหน่งของแผลที่เกิดขึ้นกับท่อรวมทั้งตรวจสอบสาเหตุว่าเกิดจากการกัดกร่อนสนิมหรือมาจากแรงกระแทกจากภายนอกและหากพบตำแหน่งที่ได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็จะซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบท่ออย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการรั่วซึมในบริเวณอื่นเพิ่มเติม
2: ไอ้ปลอกครอบท่อเนี่ยมันมีระยะประมาณสัก2เมตรได้ไม่แน่ใจว่าใต้นั้นเนี่ยมันมีแผลอยู่บริเวณไหนคือหลักการเนี่ยต้องซ่อมแผลในท่อก่อนแล้วก็ดูสาเหตุว่าแผลนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมหรือเกิดจากการกระแทกนะคะก็ต้องไปดำเนินการในการซ่อมท่อก่อนหลังจากที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะมีการทำpicking test นะคะก็คือว่าให้เทสทั้งระบบด้วยเครื่องมือขั้นสูงสุดดูความละเอียดในเรื่องของการรั่วซึมของท่อทั้งหมด32กิโลเมตรตั้งแต่ลงกลั่นไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองนะคะว่า32กิโลเมตรเนี่ยมีจุดเสี่ยงจุดวิกฤตตรงไหนบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้กรมควบคุมกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้ออกคำสั่งเรียกประวัติการดูแลท่อของบริษัทบาร์กทั้งหมดนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทบาร์กเนี่ยได้มีการซ่อมท่อเมนเทนเนนท่อหรือว่ามีประวัติในการที่มีจุดไหนที่มีความเสี่ยงก็จะตรวจดูทั้งหมดนะคะ
0: ส่วนสาเหตุของการรั่วซึมประเมินเบื้องต้น 90% คาดว่ามาจากท่อส่งนะคะซึ่งหากพบรอยแตกหรือความเสียหายจริงหลังจากซ่อมเสร็จก็จะต้องเปลี่ยนท่อใหม่เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำรอยนอกจากนี้ยังเตรียมหารือเพื่อทบทวนแนวท่อส่งน้ำมันในอนาคตเนื่องจากจุดดังกล่าวมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งแรงสั่นสะเทือนอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดท่อชำรุดได้
2: ตอนนี้ถือว่า 90% มาจากท่อขนส่งน้ำมันแน่นอนแต่ว่าจุดที่เราจะดูว่ามันมีแผลหรือแผลนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องหาให้เจอก่อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วถึงแม้ว่าซ่อมท่อแล้วแล้วทำ picking test แล้วเนี่ยเราต้องการความมั่นใจแล้วก็ดูว่ามันมีความปลอดภัยจริงๆนะคะก็จะดูว่ามันมีการรั่วซึมหรือมีบริเวณไหนที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ว่าตรงไหนที่พบรอยรั่วโดยหลักการต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเปลี่ยนแล้ววางแผนในการเปลี่ยนท่อแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวท่อใหม่ด้วยเพราะว่าแนวท่อที่วางตลอดตามแนวต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่ได้รับแรงกระเทือนจากการขนส่งของรถที่เดินทางตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็รวมถึงบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของท่อและรวมถึงบริษัทที่รับบริหารจัดการท่อเนี่ยว่า1ซ่อมก่อน2ทำ picking test เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่มีเบรนอื่นรั่วแล้วอันที่3เนี่ยตรงไหนที่พบว่ามันมีแผลต้องเปลี่ยนนะฮะ4เนี่ยในอนาคตเรามองแล้วว่าถ้าตรงไหนที่ตรงบริเวณต่อหม้อเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเหตุอีก3ปี4ปีเกิดอีกเราไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำนะคะเพราะว่า1มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชน2เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: ด้านกรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสารระเหยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องโดยบริเวณที่พบการรั่วไหลวัดค่าสารระเหยได้ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ว่าตัวเลขก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเช่นเดียวกับค่าระดับการติดไฟที่ก็มีทิศทางลดลงอย่างชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ยังคงต้องใช้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากไอระเหยของน้ำมันพร้อมกันนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องดูดและบำบัดไอน้ำมันเพื่อช่วยกรองสารระเหยและลดกลิ่นเหม็นบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เร่งแก้ปัญหาม
1: าที่กระแสความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของชาบัดเฮาส์ศูนย์รวมตัวของชาวยิวและก็นักท่องเที่ยวอิสราเอลในพื้นที่กรุงเทพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ชาวบ้านออกมาร้องเรียนให้ตรวจสอบอาคารมีความผิดปกติทำชั้นใต้ดินล่าสุดทางกทม.เตรียมเอาผิดใช้อาคารผิดวัตถุประสงค์ครับแล้วก็สั่งเบรกโครงการอีกอันหนึ่งเป็นการสร้างชาบัดที่ย่านสุขุมวิท22นะครับหลังจากดัดแปลงแบบไม่เป็นไปตามกฎหมายครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจชาบัดเฮาส์ที่ถนนพระอาทิตย์นะครับก็พบว่าอาคารมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ครอบคลุมทุกจุดเลยและไม่อนุญาตให้คนนอกหรือว่าคนไทยทั่วไปเข้าไปข้างในได้เข้าไปได้เฉพาะสมาชิกชาวยิวซึ่งต้องแจ้งรหัสผ่านกับรปภ.เท่านั้นครับซึ่งการทำแบบนี้ต่างจากศาสนสถานทั่วไปแหล่งข่าวในพื้นที่บอกนะครับว่ามีข้อมูลเชิงลึกจากอดีตช่างก่อสร้างระบุว่าอาคารแห่งนี้ด้านในถูกขุดเจาะเป็นชั้นใต้ดินลึกถึง3ชั้นและมีการใช้วัสดุพิเศษกันกระสุนแล้วก็รองรับแรงระเบิดด้วยที่น่าสังเกตก็คือเดิมชาบัดแห่งนี้เคยเช่าพื้นที่อยู่ในย่านรามบุตรีตอนนั้นมีพนักงานคนไทยครับแต่พอย้ายมาอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์นี้ไล่คนไทยออกหมดเลยแล้วไปจ้างแรงงานต่างด้าวแทนคาดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แปลนอาคารรั่วไหลนะครับแล้วก็ยังสะท้อนพฤติกรรมของกลุ่มชาวยิวในพื้นที่ให้นักข่าวฟังด้วยว่ามักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญส่งเสียงดังสูบกัญชาในที่สาธารณะเตือนแล้วก็ไม่ฟังและปฏิเสธไม่จ่ายค่าอาหารจนมีการขนานนามกันว่ายักษ์สะท้อนถึงพฤติกรรมกลางอีกทั้งบางคนก็มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามคนไทยด้วยครับ
3: พวกคนไทยที่เคยทำงานที่นั่นอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยเห็นแปลนเขาก็เล่ากันมาเห็นแปลนอาคารนั่นแหละแล้วเขาก็เล่ากันมาว่าเนี่ยข้างในอ่ะมันมีชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินประมาณ3 ชั้นแล้วเขาทำเหมือนแบบว่าไว้หลบระเบิดได้ด้วยเลยนะถ้าเกิดมีการก่อการร้ายหรืออะไรขึ้นมาเนี่ย
4: ค่ะ3 ชั้นเหรอคะพี
3: ่ใช่เห็นเขาพูดอย่างนั้นนะช่วงเนี้ยโดนขู่กันเป็นแถบๆเลยว่าห้ามวุ่นวายกับพวกนี้นะห้ามยุ่งกับเขานะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตำรวจไปเฝ้าข้างหน้า24 ชั่วโมงซึ่งภาษีประชาชนชาวไทยจ้าคุณมาทำธุรกิจประเทศไทยแล้วคุณให้เงินประเทศไทยหรือเปล่าคุณเสียภาษีถูกต้องไหมคุณทำอะไรทุกอย่างต้องไหมแล้วประชาชนเนี่ยเขาแค่เดินผ่านไปผ่านมามองก็ยังไม่ได้เลยโดนว่าโดนด่าใช่หรือเปล่ามันไม่ถูกเปล่าอะไรเงี้ย
4: แค่มองเฉยๆเหรอคะพี
3: ่มองเฉยๆเขาก็เดินมาถามแล้วเธอว่ามองทำไมมามองอะไรมีปัญหาอะไร
1: นอกจากนี้นะครับยังพบรูปแบบการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็หมุนเวียนใช้บริการกันเองในเครือข่ายทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีเม็ดเงินไม่ตกถึงผู้ประกอบการไทยเลยจึงต้องการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งรับเป็นคดีพิเศษเพื่อเข้ามาตรวจสอบเชิงลึกทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพัฒนาเทพเครือชัยเอมผู้อำนวยการสำนักควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานครครับก็ได้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยขออนุญาตก่อสร้างกับสำนักงานเขตพระนครโดยระบุไว้ว่าใช้งานเพื่ออยู่อาศัยส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ได้มีการขออนุญาตสร้างชั้นใต้ดินนะครับแต่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าอาคารถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและเป็นสถานที่รวมคนแต่ขอไว้เป็นที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลดังนั้นใช้อาคารผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์จึงได้ประสานสำนักงานเขตพระนครให้เร่งเข้าไปควบคุมแล้วก็บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีและออกคำสั่งทางปกครองห้ามใช้อาคารในกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมคนแล้วก็สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขการใช้อาคารและเป็นที่พักอาศัยตามที่ได้เคยรับอนุญาตไปหากผู้ครอบครองอาคารฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่เปรียบเทียบปรับไปจนถึงจำคุกครับนายพัฒนาเทพยังกล่าวถึงโครงการชาบัดแห่งใหม่ ที่อยู่ที่ซอยสุขุมวิท22ด้วยนะครับยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสำนักการโยธากทม.โดยชี้แจงว่าเดิมทีอาคารแห่งนี้ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2562เป็นอาคารเพื่อการศาสนาสูง6ชั้นแล้วจะมีชั้นใต้ดิน2ชั้นใช้เป็นที่จอดรถแต่ที่ผ่านมามีการทำเพียงงานตอกเสาเข็มแล้วก็เปิดหน้าดินจากนั้นก็หยุดไปเลยครับจนมาปีนี้2569เจ้าของโครงการมายื่นขอแจ้งก่อสร้างใหม่เปลี่ยนจาก6ชั้นเป็นอาคารสูง5ชั้นแต่ชั้นใต้ดินจาก2ชั้นเนี่ยขอเพิ่มเป็น3ชั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุมัติครับเนื่องจากว่ามีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายจึงแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขแล้วก็เตรียมออกคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างในส่วนที่ผิดแบบทันทีซึ่งปัจจุบันหน้างานก็ยังคงชะลอการก่อสร้างอยู่ครับ
0: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ประสานกับกรุงเทพมหานครเร่งเข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทนะคะในจุดนี้เนี่ยก็จะตรวจสอบทั้งเรื่องที่มาของที่ดินแล้วก็เงินทุนก่อสร้างเพื่อคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะส่วนจุดที่ถนนพระอาทิตย์นะคะก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุมชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มรวมไปถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว NBT ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัตเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันได้รับรายงาน2แห่งนะคะก็คือที่พื้นที่สุขุมวิทและก็ที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดได้ประสานไปยังทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบการกระทำผิดก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายทั้งนี้ในพื้นที่สุขุมวิทพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งในจุดนี้นะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องที่ดินและเงินทุนที่นำมาสร้างเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบนะคะว่าบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนจะนำมาบริจาคเป็นใครและได้ที่ดินนั้นมาอย่างไรตลอดจนตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะคลายข้อกังวลให้กับประชาชนค่ะ
5: ตอนนี้ก็ประสานกับกทม.ก็รู้สึกว่าเรื่องแบบเรื่องอะไรเขาก็ใช้กฎหมายในการที่สร้างไปแล้วเดี๋ยวกทม.เข้าไปตรวจแต่ว่าในส่วนของผมนั้นผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าที่ดินได้มาโดยชอบหรือไม่ถึงแม้แต่จะเป็นการบริจาคมาก็ตามนะครับก็เดี๋ยวขอไปดูว่าบริจาคมาจากไหนแล้วคนที่ที่เป็นผู้ถือครองก่อนที่จะบริจาคเนี่ยเป็นใครสองก็คือว่าเงินหรือบริษัทที่มาก่อสร้างที่เอาเงินที่เอามาก่อสร้างนั้นเนี่ยเงินจะมาจากตรงไหนอันนี้ขอตรวจสอบนิดนึงครับเพราะว่าเป็นข้อกังวลของพี่น้องประชาชนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางบริษัทการชาบัตเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่เชื่อมโยงที่สุสานที่ฉะเชิงเทราชาบัตที่ภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไปดูโครงข่ายตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกที
0: ส่วนกรณีชาบัตเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครในจุดนี้เนี่ยประชาชนในชุมชนละแวกก็เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
5: เห็นอยู่ในกระแสอยู่ครับว่าทางชุมชนหรือพี่น้องประชาชนในละแวกนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อสงสัยว่าภายในชาบัตนั้นเองเนี่ยมีการทำพิธีหรือว่ามีการบริการคนอิสราเอลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกระแสว่าเขาอาจจะมีชั้นใต้ดินมีอะไรก็เดี๋ยวจะให้ทางกทม.ตรวจสอบไปครับ
0: นอกจากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีการขยายผลปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ทั้งที่ภูเก็ตที่สมุยที่พังงาก็พบสถานประกอบการหลายแห่งดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตรวมถึงมีการดัดแปลงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและยังพบการจัดตั้งบริษัทนอมินีเพื่อดำเนินกิจการต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้วถึง12สัญชาติเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะคะและย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและมากระทำผิดในประเทศค่ะ
5: รัฐบาลไม่ได้มีความตั้งใจหรือมีความเจาะจงที่จะไปตรวจสอบชนชาติใดชนชาติหนึ่งนะครับทางนี้ต่างชาติที่ใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ดำเนินคดีหมดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่สมุยเราก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ย12สัญชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะแค่อิสราเอลอย่างเดียว
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนเทาเครือข่ายโนมินีนายกรัฐมนตรีเองก็มอบนโยบายชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่กลุ่มที่เข้าฝ่าฝืนแล้วก็กระทำผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะ
5: นายกก็บอกว่าต้องกำราบพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็รายงานท่านนายกเพิ่มเติมไปว่าอาจจะมีบริษัทต่างชาติที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วเนี่ย เป็นจำนวนมากที่ถือครองที่ดินก็จะเชิญท่านนายกในการที่จะเป็นประธานในพิธีในการที่จะคิกออฟแล้วก็กำจัดบริษัทพวกนี้ให้สิ้นซากไปครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบแล้วก็กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนอกจากนี้ยังย้ำให้บังคับใช้มาตรการในประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันครับว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบถ้าเป็นแบบนี้ก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่ถ้าหากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยก็จะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
6: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพังงานนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจัดตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทรีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอเผานะวัดตามศาสนาตามเฟสิลิตี้ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่จะต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: สำหรับมาตรการเนรเทศนะครับซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดก็ต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องกังวลถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทางครับ
6: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนะครับท่านนายกยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยทางนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันกับว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องครับ
6: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนะได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center นะคะโดยสั่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center ให้เร่งออกกฎหมายเฉพาะดูแลการใช้ไฟใช้น้ำแล้วก็เชื้อเพลิงและดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟใช้น้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆคงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนแล้วแต่ก็ต้องวางกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร
6: 5ปีที่แล้วนี่ขอให้มาสักโรงนี่เราก็ดีใจตายแล้วนะครับเพราะว่าเงินที่เข้ามาจำนวนมหาศาลวินวินหมดบางทีมันก็ไม่ได้จะเอาทั้งเงินเขาเสร็จแล้วก็จะจ้างงานสูงสูงเสร็จแล้วก็จะต้องให้เขาขยายตัวอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอมาถึงวันนี้หลังจากเราทะลุเป้าในหลายๆอย่างในเรื่องของการเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วเราบอกเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราเริ่มจำกัดเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นๆแทนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์กับคนที่มาลงทุนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วก็กำหนดทิศทางแล้วก็ในเรื่องของให้มีกฎหมายเฉพาะนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงนะครับน้ำหล่อเย็นต่างๆสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระกับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
1: ขณะที่นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้ออกมาแสดงความกังวลถึงความล่าช้าในการประกาศปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center นะครับโดยระบุว่ามาตรการช่วยค่าไฟฟ้าใน2โครงการของรัฐทั้งการช่วยค่าไฟ200หน่วยแรกในอัตรา3บาทต่อหน่วยอันนี้ใช้งบ 12,000 ล้านบาท อีกอันหนึ่งคือการนำค่าไฟส่องสว่างสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนใช้งบอีก 18,000 ล้านบาทรวม2อันก็เป็นเงินกว่า 30,000 ล้านบาทแต่ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.ณ 31 สิงหาคมระบุว่ากฟผ.มีรายได้นำส่งคลัง 16,011 ล้านบาทส่วนกฟน.มีรายได้นำส่งคลัง 5,104 ล้านบาทรวม2การไฟฟ้าก็จะเป็น 21,000 ล้านบาทจะเห็นว่าตัวเลขยังต่ำกว่าภาระจาก2มาตรการข้างต้นอยู่ 9,000 ล้านบาทจะหามาโปะตรงนี้ยังไงในอัธวิทย์เสนอทางแก้ตัวเลขที่ติดลบตรงนี้นะครับโดยให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาประกาศให้ Data Center เป็นโรงงานประเภทที่108เนื่องจากว่าใช้กำลังไฟฟ้าสูงก็คาดว่ากระบวนการตรงนี้จะใช้เวลา60วันให้หน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลได้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้กทม.เร่งตรวจสอบการตั้ง Data Center และเสนอให้จัดทำโซนนิ่งเตรียมระบบไฟฟ้าและน้ำให้เหมาะสมแล้วก็เร่งปรับขึ้นค่าไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล Data Center แบบนี้โดยด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายติดลบจนกระทั่งกระทบต่อการขยายระบบไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลครับ
7: ในต่างประเทศเนี่ยเขาจัดโซนนิ่งให้ Data Center เพราะมันเข้าข่ายโรงงานท่านนึกออกไหมพอมันเข้าขายโรงงานปุ๊บเขาจัดโซนนิ่งให้บริเวณนั้นจะมีไฟพร้อมมีน้ำพร้อมนั่นคือกรุงเทพมหานครแล้วนั่นคือพระรามเก้านั่นคือรามคำแหงเพราะว่าเซ็นเตอร์ของประปาเซ็นเตอร์ของไฟฟ้าตรงนั้นแข็งแรงที่สุดเขาต้องเลือกจุดที่กริดมันเข้มแข็งสถานีย่อยมันเข้มแข็งไฟไม่ตกวันนี้ผมเสนอทางแก้ให้ใช้กฎหมายกรมโรงงานประกาศเป็น108ประเภทต้องใช้เวลา60วันแล้วผมเสนอท่านอีกครั้งนึงก็คือว่าขึ้นค่าไฟ Data Center ด่วนไม่ใช่เท่ากับภาคครัวเรือน
0: มาเตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยตลอดทั้งวันค่ะทางปภ.ได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์หลายอำเภอของจังหวัดน่านซึ่งล่าสุดนะคะฝนที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีเหตุฉุกเฉินก็พร้อมจะอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีค่ะจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ของอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านเช่นที่บ้านห้วยเหล่าหมู่8ตำบลนาทนุงเกิดน้ำป่าไหลหลากทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการอพยพครัวเรือนกลุ่มเสี่ยง1ครัวเรือนไปอาศัยอยู่กับญาติในที่ปลอดภัยเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนส่วนที่บ้านวังน้ำเย็นตำบลเมืองลีก็เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเช่นกันแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินหรือเหตุดินโคลนถล่มทางอำเภอนาหมื่นเร่งประชาสัมพันธ์และประสานงานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลดงพญาตำบลบ่อเกลือใต้ตำบลภูฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญดูแลกลุ่มเปราะบางหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็มีเฟกนิวส์บอกว่าอีก2ชั่วโมงพายุฝนจะเข้าน่านอีกรอบเตรียมตัวพร้อมภาพแผนที่แสดงพื้นที่ในจังหวัดน่านใครเห็นอันนี้นะคะอย่าตื่นตระหนกให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เนื่องจากข้อความและภาพที่เผยแพร่อันนี้ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประกาศฉบับที่5นะคะระบุว่าวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยวันนี้เริ่มมีผลกระทบแล้วนะคะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือ18กันยายนค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
8: 17 18นะครับมวลอากาศเย็นไหลลงมาเนาะทำให้แนวร่องมรสุมขยับลงมานะครับดังนั้นใน17 18เนี่ยเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนเนี่ยก็จะเป็นฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ นะครับก็ต้องระมัดระวังกันแล้วถ้าเป็นภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกครับก็จะเป็น18 19 18 19ก็จะเยอะหน่อยนะครับทีนี้ทางภาคเหนือเองพอเป็นวันที่ต้องฟังดีๆเนาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับ19 20เนี่ยฝนลดลงแต่ว่าไม่ได้หายไปเลยนะครับฝนยังพอมีอยู่นะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็ทางตอนล่างซีกตะวันตกยังพอมีส่วนภาคตะวันเฉียงเหนือครับก็จะเน้นตอนล่างนะครับกับแนวเขาด้านตะวันตกยังพอมีฝนอยู่นะครับ
1: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนินโญนะครับวันนี้จะพาไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนจัดสรรน้ำรับมือสภาพอากาศสุดขั้วแม้ว่าปัจจุบันปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำก็ยังทรงตัวในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าคือหัวใจที่สำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะลากยาวไปถึงปี2570ได้ติดตามจากรายงานของทีมข่าว NBT เชียงใหม่ครับ

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5-10 ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญมั้ยมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันบทฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน

พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรวมถึงการบรรจุใหม่กรณีที่มีการเพิกถอนผู้ที่กระทำผิดไปนะคะพักก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบ4นะคะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดวันบรรจุโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันก็เตรียมวางแนวทางเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการคนที่ทุจริตสอบค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการบรรจุข้าราชการหลังจากที่มีการเพิกถอนผู้ที่ทุจริตซึ่งตามขั้นตอนปกติขณะนี้เนี่ยจะเข้าสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบที่4แต่เนื่องจากมีการเรียกบรรจุไปแล้ว3รอบก่อนหน้าและพบปัญหาผู้สอบผ่านถูกขบวนการทุจริตสวมสิทธิ์ลัดคิวทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจจึงนำเรื่องนี้เข้าหารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาการโอนย้ายและการจัดลำดับการบรรจุของทั้ง3รอบแรกให้แล้วเสร็จและเกิดความเป็นธรรมก่อนโดยวางเป้าหมายให้สามารถเรียกบรรจุรอบที่4ให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้เรื่องนี้ยังต้องรอข้อสรุปจากคณะกรรมการกลางว่าจะมีความเห็นต่อแนวทางอย่างไรเบื้องต้นคาดว่ามีกลุ่มผู้สอบที่อันดับขยับดีขึ้นประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ประสงค์จะขอย้ายหากคณะกรรมการกลางเห็นชอบแนวทางนี้ตัวเลขก็จะชัดเจนขึ้น
1: โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนตัดลัดคิวไปนะโดนคนที่สอบได้คะแนนเนี่ยไอ้แก้คะแนนลัดคิวไปก็มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหารือว่าอยากที่จะให้มีการเขาเรียกว่าโอนย้ายของการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องหารือกกว่ากกมีความเห็นว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเรายังระบุจำนวนไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดกลุ่มคนที่มีลำดับดีขึ้นนี่ก็น่าจะ 3-4 พันคนแต่ไม่ได้แปลว่าทั้ง 3-4 พันคนจะมีความประสงค์ที่จะย้ายนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อถ้ากกลางเห็นด้วยในแนวทางนะครับอันนี้เราจะเห็นตัวเลขชัดแล้วว่าใครที่มีความประสงค์บ้างเพราะว่าเขาก็ต้องเริ่มติดต่อสถานที่ต้นทางปลายทางเอาไว้แล้วเพื่อที่จะดูว่าโอเคจะขยับไปตรงไหนใน 3,868 ที่มีการถอนออกมานะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราก็จะเร่งกระบวนการถ้าเกิดว่ากกลางเห็นด้วยเราก็จะเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็นำไปสู่การเรียกใช้บัญชีในรอบ4นะครับเพราะว่าก็อีก 30,000 กว่าคนเหมือนกันที่กำลังรอใช้บัญชีอยู่เราก็จะเร่งให้เร็วที่สุดครับ
0: ส่วนประเด็นการเรียกคืนเงินเดือนและสวัสดิการย้อนหลังของผู้ทุจริตนายวรสิทธิ์ระบุว่าอยู่ระหว่างรอข้อเสนอแนะทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องประสานข้อมูลเชิงลึกจากปปช.ประกอบด้วยยืนยันว่ามีเป้าหมายชัดเจนที่จะเรียกคืนเงินหลวงทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่แน่ชัดได้เนื่องจากต้องรวบรวมหลักฐานจากหลายภาคส่วนให้รัดกุมที่สุด
2: ส่วนในที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพื่อเร่งสางปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยกำชับให้สั่งข้าราชการที่กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเนื่องจากมองว่าการสั่งย้ายตำแหน่งนั้นไม่เพียงพอพร้อมกำหนดให้คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต้องสรุปผลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกลางที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมากและถือเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทุจริตซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ยึดทรัพย์ขบวนการภายนอกไปแล้วกว่า380ล้านบาทดังนั้นในส่วนของข้าราชการภายในของกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็จะต้องเร่งดำเนินการแค่ย้ายตำแหน่งถือว่าไม่พอหากเข้าเกณฑ์ปลัดกระทรวงต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีพร้อมสั่งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่กลัวถูกฟ้องกลับนายกรัฐมนตรียังส่งสัญญาณเตือนไปยังประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงด้วยนะครับประกาศชัดว่าไม่ให้มีการขยายเวลาสอบสวนเด็ดขาดทุกอย่างจะต้องจบภายในวันที่30กันยายนนี้ครับ
3: ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับนะครับเพราะถือว่าเป็นการทำความเสียหายให้กับหน่วยงานของเราเผาบ้านเราครับนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะท่านทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนไหนก็ตามที่มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่เขาจะอยู่ร่วมกันกับเรานะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องดำเนินการให้เต็มที่อย่างที่เรียนครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้างนะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวลาโดนพี่น้องประชาชนโดนสื่อมวลชนโดนมวลชนต่างๆเขาไม่ได้พูดถึงเลยครับว่าผอ.คนไหนผู้ตรวจคนไหนอธิบดีคนไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องนี้ได้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นที่นี้แล้วเราก็มีความจำเป็นที่ผมก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้ท่านไม่ต้องมากังวลเลยจะไม่มีการไปบอกให้ท่านยั้งมือเว้นคนนั้นเว้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสอบสวนสืบสวนถ้าพลาดพิงไปโดนคนไหนก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่กฎหมายยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าช้าถ้าไม่ให้ขยายเวลานะผมพูดกันตรงนี้ก่อนเลยนะมีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับ

0: ประโยชน์ของชาติค่ะนายเบนจามินสุการจนัตถิบรรยากาศในที่ประชุมตามปกติซึ่งภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีเป็นเพียงการเจรจาในระดับปูพื้นฐานยังไม่มีประเด็นใดเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบข้อมูลพร้อมส่งกำลังใจให้ทีมทำงานทุกคนส่วนกระแสสังคมที่จับตาและให้กำลังใจทีมไทยนั้นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายก็ยืนยันว่าทีมงานทุกคนสู้เต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้เนื่องจากกระบวนการเพิ่งเริ่มต้นและต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกประมาณ 11-12 เดือนพร้อมย้ำชัดเจนว่าการพูดคุยในกรอบนี้ครอบคลุมเฉพาะมิติทางทะเลเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางบก
1: ท่านไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนี้นะฮะท่านไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตดีกว่านะฮะในรายละเอียดอย่าเพิ่งเลยนะฮะ
2: เอาไว้พูดคุยหรือมีการนัดหารือกับนายกรัฐมนตรีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่าน
1: อ๋อคงยังไม่มีตอนนี้นะครับครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกนะฮะการประชุมเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆนะครับมันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานฮะเรากำลังพูดถึงปีนึงนะฮะ11 เดือน12 เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นคงเร็วเกินไปนิดนึงนะฮะที่จะให้ข้อมูลอะไรตอนนี้นะครับ
2: แต่ภาพรวมจากการที่มีการพูดคุยคือมันไปในทิศทางที่ดี
1: ไปในทิศทางใช่ไหมครับท่านไปในทิศทางที่ดีฮะแน่นอนครับแน่นอนฮะบรรยากาศเป็นอย่างดีนะฮะเป็นไปด้วยดี
3: นอกจากที่เราไปคุยเรื่องทางทะเลแล้วทางบกเองเราจะมีการเดินหน้า
1: โอ้อันนี้ผมพูดได้เลยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องทะเลล้วนๆนะครับ
3: หมายถึงว่าหลังจากนี้ค่ะเรื่องทางบกทางทะเลคุยไปแล้วทางบกเราจะดำเนินการยังไงต
1: ่
3: อ
1: ครับอ๋อยังฮะยัง
4: ด้านกองทัพอากาศก็ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดินหน้ายกระดับระบบควบคุมและสั่งการร่วมหรือว่า JCC ขณะที่กองทัพบกระบุถึงสถานการณ์บริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษที่มีทหารกัมพูชาไปขุดคูเลตนะครับล่าสุดกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วครับพลอากาศโทจักริดธรรมวิชัยโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพไทยอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับสู่หน่วยบัญชาการขีดความสามารถร่วมหรือว่า JCC ซึ่งปัจจุบันกองทัพอากาศมีระบบบัญชาการและควบคุม ACCS ซึ่งมีการยกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทั้ง3เหล่าทัพทางบกทางเรือและทางอากาศสามารถประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเห็นภาพการรบในมิติเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพศูนย์การจัดหาเครื่องบินขับไล่กริปเพนระยะที่1ซึ่งจะเริ่มทยอยส่งมอบในปี2572นั้นกองทัพอากาศได้รับมอบทรัพย์สินทางปัญญาของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ไทยสามารถพัฒนาระบบ Data Link เพื่อเชื่อมต่อยุทธปกรณ์ของทั้ง3เหล่าทัพได้เองภายในประเทศ
5: ที่ในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยระบบ CCS มีบทบาทสำคัญยิ่งครับในขั้นตอนของการวางแผนการปฏิบัติและการประเมินผลการปฏิบัตินะครับกองทัพอากาศก็จะยกระดับขีดความสามารถของ ACCS ไว้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ในการดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย ACCS จะถูกยกระดับเป็นระบบการควบคุมร่วมกันของทุกเหล่าทัพเพื่อทำให้ผู้บัญชาในทุกระดับชั้นเนี่ยได้เห็นและเข้าใจภาพสถานการณ์การลบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกันในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางบกทางเรือหรือทางอากาศโดยที่การดำเนินการเนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมาปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ท่านโฆษกของกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงแล้วนะครับมีการประชุมเพื่อจะทำให้ขีดความสามารถตรงนี้มันพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้ก็เรื่องของ tactical data link หรือระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารเป็นอย่างยิ่งนะครับการเชื่อมโยงทุกแอสเซททุกทรัพยากรที่เรามีเข้าด้วยกันเป็นระบบเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์การลบมันทำให้การปฏิบัติการทั้งหมดเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันในทุกมิติตรงนี้ถือเป็นปัจจัยทวีกำลังที่จะทำให้การปฏิบัติการทหารในอนาคตของกองทัพไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4: นอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมยกระดับขีดความสามารถของเครื่องบินตรวจการ SAAB 340 AEW ให้สามารถสั่งการหน่วยบินในอากาศได้โดยตรงพร้อมเร่งวิจัยและพัฒนาการมิกาเซ่โดรนเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในอนาคต
5: ครั้งนี้คือผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในปีที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ก็คงไม่พ้นในเรื่องของการปฏิบัติการทางอากาศในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาและส่วนหนึ่งคือการพยายามยกระดับในเรื่องของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของเราเองนะครับก็คงทราบว่าปีนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยและพัฒนาสร้างโดรนที่เป็นกัมมิกาเซ่โดรนนะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมของความขัดแย้งใน

0: ันเนี่ยก็ต้องพบว่าจริงๆแล้วสงครามผสมมาตรหรือ asymmetric warfare เนี่ยก็เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการเตรียมกำลังของเราอย่างยิ่งการที่เราสามารถจะสร้างคามิคาเซ่ด้วยขึ้นมาใช้งานได้เองเนี่ยก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น
1: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้กล่าวถึงที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของไทยนะครับโดยบอกว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วซึ่งสามารถเจรจากันได้และแก้ปัญหาได้ด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ยังขอให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีที่มาที่หลากหลายอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองและทหารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ล่าสุดเนี่ยบริเวณพื้นที่เนิน450ใช่ไหมครับตรงที่ช่องสงันก็ถือว่าชุดประสานงานในพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าได้พูดคุยกันนะแล้วก็ทางฝ่ายกัมพูชาเองเขาก็ยอมที่จะปรับคืนสภาพแล้วนะครับเพราะว่าส่วนที่ดำเนินการมันเป็นคล้ายๆมาทำเครื่องกีดขวางนะตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ฝ่ายไทยก็ถือว่าสามารถเจรจาได้ปัจจุบันก็เรียบร้อยครับ
2: ตอนนี้ชาวบ้านสามารถหวังใจเนี่ยครับว่าของท่านว่าชาวบ้านก็ตื่นตระหนกพอสมควรท่านทำความสะอาดเตอร์แล้ว
0: จริงๆอยากให้ฟังข่าวสารจากทางราชการมากกว่าบางครั้งอาจจะเนื่องจากที่มาของข่าวสารจะเยอะโดยเฉพาะในทางโซเชียลนะครับก็เลยอาจจะทำให้มีความกังวลบ้างแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะเราอาจจะเห็นความกังวลผ่านมาทางโซเชียลเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในระบบออนกราวเนี่ยทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายทหารเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้น
3: มาติดตามการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งค่ะแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กด้านหน้าเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ก็ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายค่ะจึงยื่นเรื่องต่อสคบนะคะจากนั้นสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือท้ายที่สุดก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยผลสำเร็จกรณีผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากรับรถมาใช้งานได้เพียง2วันล้อแม็กอยู่ที่ด้านซ้ายเนี่ยนะคะเกิดแตกขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมโดยสคบก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3เพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยสุดท้ายบริษัทตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางแล้วก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะคะพร้อมตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยที่ผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็นำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีนางสาวสุภมาศกล่าวว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มี

0: ทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตการเจรจาการค้าที่15กันยายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของไทยได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสรุปรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งการเจรจาสมบูรณ์เกือบทั้งหมดแล้วขั้นตอนหลังจากนี้คือการต่อสายตรงระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการครับART นั้นสหรัฐมีเป้าหมายเพื่อลดการขาดดุลการค้านะครับซึ่งกรณีของไทยนั้นเกินดุลเขาไปมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากการต้องนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมแล้วไทยยังต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกฎระเบียบมาตรฐานการอนุญาตนำเข้าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมไปถึงการแก้ปัญหาการที่ไทยเป็นทางผ่านของสินค้าต่างชาติที่เข้าสู่สหรัฐวันนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐจะนำกรณีจอยสเตทเมนต์ระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผู้นำสหรัฐเคยรับปากเอาไว้มาเจรจาปิดท้ายด้วยครับเพื่อหวังจะลดภาษีลงให้ได้มากที่สุดครับ
1: ผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะให้มีการต่อสายในประเด็นสุดท้ายอย่างถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชานะครับที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านก็บอกว่าที่จำได้ไหมท่านบอกว่าท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษก็จะเรียนถามท่านว่าประเทศไทยเราจะได้ตรงนี้หรือเปล่า
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเตรียมหารือกับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันพรุ่งนี้กรณีทีมไทยแลนด์และสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐได้สรุปรายละเอียดสุดท้ายของความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART พร้อมยอมรับว่าทิศทางการเจรจาเป็นไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านี้คุณสุภจีระบุถึงกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอยู่ระหว่างที่สหรัฐจะพิจารณาเลือกวันนัดหมายเพื่อพูดคุยทางโทรศัพท์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐและคาดว่าจะได้พบกับผู้นำสหรัฐอีกครั้งครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA นะครับช่วยยกระดับผู้ประกอบการไทยผ่านการอบรมและจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าการซื้อขายมากกว่า571ล้านบาทครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงผลสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ช่วยให้ SME ไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เพิ่มโอกาสทางการค้าขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ออกแบบการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทั้งองค์ความรู้และโอกาสศึกษาดูงานในตลาดจริงนับตั้งแต่เริ่มโครงการมีผู้ประกอบการเข้าร่วม450รายนะครับก่อนคัดเลือกเหลือ150รายและ64รายในรอบสุด

0: ท้ายเพื่อร่วมกิจกรรม Business Matchingเกิดการเจรจาธุรกิจรวม177คู่มูลค่าการซื้อขาย571ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ SME ใช้ประโยชน์จาก FTA ไทยที่มี14ฉบับครอบคลุม18ประเทศทั่วโลกและเตรียมพร้อมขยายสู่ตลาดใหม่นะครับเช่นอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โอกาสนี้คุณสุภจีได้มอบ3แนวทางสำคัญแก่ผู้ประกอบการนะครับก็คือการเปิดมุมมองตลาดให้กว้างขึ้นพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ประเทศใหม่ๆขอให้ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องต่อยอดในตลาดนั้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ตรงพาณิชย์เองก็จะพยายามที่จะทำการค้าเสรี FTA ให้เปิดกว้างขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างปีนี้เราก็มีแผนการที่จะทำมากขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยโลกจะกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านเนี่ยอย่าได้หยุดนิ่งพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะสูตรที่เราเคยทำแล้วสำเร็จในอดีตมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ
0: 3หน่วยงานเดินหน้าโครงการ BOI to IPO นะครับผลักดันให้ผู้ประกอบการ10กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการทำ IPO ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ BOI to IPOระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างงานทักษะสูงดึงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านกลไกตลาดทุนนะครับ BOI จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม3ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม5ปีสำหรับบริษัทในกลุ่ม New Economy ที่ได้รับการรับรองจากตลท.ส่วนบริษัททั่วไปจะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม2ปีหรือลดหย่อน 50% เพิ่มเติม3ปีขึ้นกับประเภทกิจการขณะที่ตลท.และกลต.เตรียมปรับปรุงกระบวนการ IPO ให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างระยะเวลาการดำเนินธุรกิจหรือว่า Track Record จากเดิมไม่น้อยกว่า2ปีให้เหลือ1ปีและลดมูลค่าราคาตลาดหรือ Market Capสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดเซตจากเดิม 5,000 ล้านบาทเหลือ 3,000 ล้านบาทและตลาด MAI ครับจากเดิม 1,500 ล้านบาทให้เหลือ 1,000 ล้านบาทครับ
2: วันนี้เราเริ่มเห็นตัวเลขของการหว่านเมล็ดพันธุ์ New Economy ผ่าน BOI เดี๋ยวท่านจะค่อยๆเห็นแรงงานไทยที่ได้งานที่ดีขึ้นวันนี้เริ่มเห็นตัวอย่างบริษัทที่ทำ Optical Transceiver บริษัทที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่บริษัทที่ทำอาหารสัตว์สมัยใหม่เป็น Pet Food Top 5ก็อยู่ที่เมืองไทยต้องเอาบริษัทเหล่านี้มา listed ในตลาดให้ได้หรือ PCB ต้องมา listed ในตลาดให้ได้อันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ของวัดผลของ KPI ของ3หน่วยงานที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านได้นี่แหละครับคือการ transform ประเทศไทย
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีที่กระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
1: วุฒิสภาจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์โดยพิธีเริ่มด้วยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมงานลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา1นาทีก่อนรับชมวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระราชดำริขออภัยครับโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงเจ้าหญิงของคนไทยซึ่งขับร้องโดยน้ำฟ้าอรัญญาร่วมกับชมรมศิลปินอิสระจากนั้นนายมงคลได้กล่าวถึงพระกรณียกิจทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจและมิติด้านบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งพระกรณียกิจทั้งหมดสะท้อนถึงพระเกียรติคุณพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเมตตาความถูกต้องและการให้โอกาสโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยความจงรักภักดี
0: มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเดินหน้าผลิตสื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำสารคดี3ตอนเพื่อสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์วาระสำคัญมีการหารือการจัดทำวารสารทิศไทยและความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่เนื้อหาสาระจากวารสารทิศไทยและเตรียมจัดทำสารคดี3ตอนประกอบด้วยเล่าไม่ได้เล่านำเสนอเรื่องพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เน้นเหตุการณ์ที่ทรงยุติความขัดแย้งระหว่างคนไทยคนจีนและคนแขกเรื่องที่2สร้างคนสร้างอนาคตสร้างชาตินำเสนอแนวคิดของโครงการเยาวชนยั่งยืนและเรื่องที่3ป่ารักน้ำน้ำคือชีวิตสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อเนื่องจากแนวพระราชดำริด้านการสร้างป่าและแหล่งน้ำ
2: สื่อต่างๆนะครับตามที่ได้นำเรียนมาแล้วและผมก็คิดว่าการดำเนินงานของทางกรมประชาสัมพันธ์นี้ก็จะทำให้ผู้คนที่ได้รับฟังรับชมมีความเข้าใจในเรื่องของทางประวัติ ศาสตร์เรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาตลอดจนถึงการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับได้อย่างดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดความรักเกิดความหงแหนในบ้านเมืองของเราแล้วก็ช่วยกันดำรงรักษากันไว้ต่อไป
0: ด้านนายสุภพงษ์ชวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ได้นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศไทยมาผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อสังคมออนไลน์โดยทาง NBT2HD ผลิตรายการทิศไทยจำนวน2ตอนขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำประเด็นที่น่าสนใจจากวารสารมานำเสนอในรายการชื่นชมนิยมไทยจำนวน7เรื่องส่วนสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเนื้อหาจากวารสารมาผลิตเป็นคลิป TikTok จำนวน5คลิปเผยแพร่ผ่านช่องไทยสตอรี่รวมทั้งผลิตคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำมูลเผยแพร่ผ่านช่องมีเรื่องมาเล่าและเพจ Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อขยายการรับรู้สู่ประชาชนผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
3: เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์จากวารสารทิศทางไทยนะครับมาออกแบบเป็นผลิตเป็นคอนเทนต์นะครับเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆได้แก่ช่อง NBT2SD นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับ
0: ทั้งนี้ก่อนการประชุมคุณหญิงทิพวดีเมฆสวรรค์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์บริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนมอบเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารและรายการทิศไทยจำนวน 500,000 บาทให้แก่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี
1: วันนี้มวลอากาศเย็นมาถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำให้ไทยหนาวแค่จะทำให้แนวฝนเปลี่ยนพรุ่งนี้คาดการฝนหนักที่สุดจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ครับส่วนภาคอื่นๆก็ยังคงมีฝนหนักครอบคลุมติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

จะได้ยินคำว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมากันแล้วแต่ถ้าถามว่าแบบนี้ประเทศไทยกำลังจะหนาวแล้วหรือยังคำตอบคือยังค่ะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้นะคะยังไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของบ้านเราลดลงจนเป็นอากาศแบบฤดูหนาวโดยข้อมูลคาดการณ์7วันของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือช่วงนี้ยังมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 22-27 องศาเซลเซียสและยังมีความชื้นสูงจากฝนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่สิ่งที่มวลอากาศเย็นระลอกนี้ทำชัดเจนนะคะเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของร่องมรสุมค่ะที่เห็นอยู่ในจอนี้นะคะจะเห็นว่าวันนี้ยังคงพัดผ่านอยู่ในโซนของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมหนาวตัวนี้นะคะจะดันร่องนี้ลงมาค่ะมาพัดผ่านอยู่ตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีการขยับนะคะสำหรับตัวร่องส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาถึงยังไม่หนาวแต่ทำให้บ้านเรานะคะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนค่ะจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะพิกัดฝนหนักนะคะจะเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากวันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีผลกระทบนะคะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ววันที่18นะคะพื้นที่ฝนหนักนะคะก็จะขยับลงมานะคะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ของภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะพรุ่งนี้18กันยายนจุดที่ต้องจับตาฝนตกหนักอยู่ที่ภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานี19กันยายนฝนหนักมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระ

บุรีระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี20กันยายนพื้นที่ฝนตกหนักมากขยับมาที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาฝนตกหนักและฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมช่วงสุดสัปดาห์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนค่ะคลื่นลมในทะเลต้องเพิ่มความระมัดระวังทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กในฝั่งอันดามันให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายนค่ะเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลมีฝนหนักมากที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นสำหรับพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังมีฝนหนักมากที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้จึงยังไม่ต้องรีบหยิบเสื้อกันหนาวมานะคะสิ่งที่ต้องหยิบก่อนยังเป็นร่มค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นรอบนี้ไม่ได้พาความหนาวมาเป็นพระเอกแต่กำลังเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งของฝนเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กระแสข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำจีนนะคะโดยลือกันว่าเขามีอาการวูบหมดสติระหว่างร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์ที่อินเดียค่ะข่าวลือดังกล่าวแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียนะคะโดยระบุว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนวัย71ปีเกิดอาการวูบหมดสติและมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันรุนแรงระหว่างที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือบริกส์ที่อินเดียทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างการประชุมได้และต้องเดินทางกลับกรุงปักกิ่งเป็นการด่วนเพื่อเข้ารับการรักษาตัวเขาลือยังระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้นำอินเดียเป็นผู้สังเกตเห็นอาการผิดปกติและขณะเกิดอาการก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประคองนายสีกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมทำให้นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต้องมาทำหน้าที่ประชุมแทนอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการแถลงยืนยันจากรัฐบาลจีนหรืออินเดียเกี่ยวกับสุขภาพของนายสีแต่ข้อมูลของทางการจีนได้ระบุว่าเขาได้เดินทางกลับจีนตามกำหนดการปกติเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา
1: ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดภายใต้การนำของนายเควิน

0: วอชประธานคนใหม่ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.5 ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีโดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องนายวอชย้ำครับว่าเรื่องนี้เป็นภารกิจหลักของเฟดในการจัดการกับเงินเฟ้อที่สูงเกินไปและยืดเยื้อมานานนับเป็นการตัดสินใจดำเนินการอย่างสวนทางกับความต้องการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เรียกร้องเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยมาโดยตลอดเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการดำเนินการดังกล่าวจึงถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของวอชไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของทรัมป์นอกจากนี้เฟดยังส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย1ครั้งภายในปีนี้ด้วยเพื่อทำให้เงินเฟ้อกลับมาสู่อัตรา 2% ครับ
1: สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงในฝรั่งเศสทำให้เกิดการปล้นสะดมปั๊มน้ำมันต่างๆอย่างน้อย4แห่งในเมืองดูแอร์จังหวัดนอร์ทางเหนือของประเทศเป็นเหตุให้ปั๊มน้ำมันเหล่านั้นรวมทั้งแห่งอื่นๆที่หวั่นวิตกพากันปิดให้บริการยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกทั้งนี้ราคาน้ำมันในฝรั่งเศสปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ด้วยมีสาเหตุหลักมาจากสงครามอิหร่านที่ทำให้เกิดการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันในฝรั่งเศสเวลานี้ทุบสถิติหลายตัวอาทิเบนซินพรีเมียมลิตรละ81บาทดีเซลลิตรละ84บาทแต่บางพื้นที่เช่นในเมืองใหญ่รวมทั้งในกรุงปารีสดีเซลขายกันลิตรละกว่า90บาท
0: ชาวอิหร่านจัดการชุมนุมใหญ่หลายเมืองรวมทั้งในกรุงเตหะรานเนื่องในโอกาสครบรอบ200วันแห่งการเสียชีวิตของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนก่อนจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐกับอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์การชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากภาครัฐและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านเนื่องจากมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชาติอย่างไรก็ตามหลังการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดคนก่อนมุชตาบาคาเมเนอีซึ่งเป็นลูกชายได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดแทนแต่ยังคงไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนท่ามกลางข่าวลือที่ว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียโฉมจากการถูกโจมตีในครั้งนั้น
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยกับคุณนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องสินค้าเกษตรส่งตรงปลดล็อกพ่อค้าคนกลางค่ะตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ได้โอกาสอีกแล้วค่ะ
2: ครับ
1: อาจารย์ท่านรองอธิบดีคุณวัสกรคะ
3: คือท่านรองบางทีผมก็สงสัยนะเวลาเชิญแขกรายการทำไมเนี่ยทำไมมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ประกาศตลอดเวลาเพราะคุณแอนเนี่ยเป็นชาวสวนด้วยถูกไหมครับปลูกอะไรบ้างนะครับ
1: ทุเรียนมังคุดเงาะค่ะมีทุกอย่าง
3: อย่างนั้นวันนี้ต้องดูรายการเลยน
1: ะ
3: เพราะเดี๋ยวท่านรองจะบอกว่าจะช่วยเกษตรกรได้อย่างไรกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยตอนนี้มีแนวทางในการทำให้เกษตรกรขายตรงถึงผู้บริโภคได้ราคาดีกำไรเยอะขึ้น
1: ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ
0: ช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
7: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับ

0: ทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะครับผู้ชมสามารถติดตามช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีระกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: ผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของสินค้าทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยนะครับอาจจะเจอกับปัญหาที่แม้เราจะมีสินค้าเกษตรที่เยอะแยะมากมายมีสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแต่ปัญหาคือเรื่องของสินค้าล้นตลาดนั่นเองนะครับหรือว่าเรื่องของราคาที่ตกไปยังผู้บริโภคที่อาจจะได้ราคาหน้าสวนเนี่ยถูกแต่ไปถึงมือผู้บริโภคกลับมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเองปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับทางด้านของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับได้มีการเดินหน้าครับในการนำเอาศูนย์กระจายสินค้าซึ่งมีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับนำเอาสินค้าจากผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณนฤทธิ์บุญชัยนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณท่านรองนะครับ
2: ครับ
1: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: ครับ
1: ท่านรองครับที่เราเกริ่นไปเกษตรกรปลูกอะไรก็แล้วแต่จะผลไม้จะข้าวจะอะไรก็แต่เนี่ยถึงเวลามันออกมาพร้อมๆกัน
2: ครับ
1: ราคาก็ตกนี่เดือดร้อนมากเพราะลงทุนไปเยอะหนี้ก็เยอะแต่เวลาปลูกของออกมาขายไม่ได้ราคาตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิธีจะขายตรงจากเกษตรกรไปถึงผู้บริโภคและได้ราคาดีจะทำยังไงครับ
2: ครับครับวันนี้เองนะครับทางกระทรวงเกษตรเองโดยท่านรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยท่านปิยรัตน์แล้วก็ท่านอธิบดีนะครับก็ได้มีนโยบายนะครับที่จะใช้สหกรณ์นะครับเป็นกลไกหรือเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับด้านการเกษตรนะครับเป็นศูนย์กระจายซึ่งณวันนี้เราได้ตั้งศูนย์กระจายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งนะครับตอนนี้มีอยู่125แห่งนะครับบางจังหวัดก็มีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตก็เกิน
1: ครับ
2: นะครับ
1: เป็นศูนย์กระจายสินค้า
2: ศูนย์กระจายสินค้า
1: ครับศูนย์ที่ว่านี่ทำหน้าที่อะไรบ้างครับท่าน
2: ศูนย์ที่ว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนนะครับว่าทำไมเราต้องทำศูนย์กระจายสินค้าเกษตรนะครับที่อาจารย์เกษมสรรได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็สินค้าเกษตรนะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับบางทีก็ล้นบางทีก็ราคาตกต่ำนะครับก็จะใช้ศูนย์สินค้าตรงนี้นะครับในต้นทางนะครับในการรวบรวมผลผลิตนะครับแล้วก็กระจายไปปลายทางให้เร็วที่สุดนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็นโยบายท่านอธิบดีเห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยที่มีสินค้าที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเราไปภาคเหนือเนี่ยมีลำไยมีลิ้นจี่นะครับมีอะโวคาโดมีสินค้าที่แตกต่าง
1: กับภาคอื่น
2: ภาคตะวันออกก็เมื่อกี้พูดถึงมังคุดทุเรียนนะครับซึ่งภาคตะวันออกก็ฤดูกาลช่วงเมษาพฤษภานะครับลงไปทางใต้ก็มีผลไม้แต่ว่าอาจจะเหลื่อมฤดูกับทางภาคออกด้วยสภาพอากาศนะครับพอภาคอีสานเรามีข้าวที่อร่อยนะครับเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลินะครับภาคใต้ปลูกไม่ได้เราผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับภาคกลางก็มีผลไม้มะม่วงนะครับเพราะนั้นสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ตรงจากเกษตรกรเนี่ยไปสู่ผู้บริโภคที่ต่างภูมิภาคนะครับเพราะนั้นศูนย์ CDC ศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยต้องทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตที่ว่าแล้วก็สร้างธุรกิจให้กับตัวของสหกรณ์ด้วยรวบรวมจากสมาชิกสหกรณ์เองหรือเกษตรกรที่ผลิตโดยตรงเองเขาก็จะไม่ต้องผ่านข้อค้าคนกลางนะครับได้รายได้ตรงเนี้ยนะครับในขณะเดียวก็ทำเป็นปลายทางให้กับที่อื่นด้วยส่งกลับมาจากมากระจายเป็นตัวกระจายสินค้าจากจังหวัดอื่นหมายถึงผมยกตัวอย่างที่เราเดินอยู่ณปัจจุบันเนี้ยนะครับข้าวที่อร่อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นข้าวหอมมะลิภูเก็ตมีข้าวอยู่40ไร่อาจารย์ตอนนี้ทั้งจังหวัด
1: ไม่พอแน่ๆ
2: ใช่ครับแต่เรามีนักท่องเที่ยวปีละ14ล้านคน
1: อยากได้ข้าวหอมมะลิดีๆจากอีสานส่งไป

0: สหกรณ์ทางร้อยเอ็ดเนี่ยก็ลากเข้าไปให้ภูเก็ตนะครับในขณะเดียวกันก็เอาสินค้าประมงแปรรูปมาจากภูเก็ต
1: ครับ
0: แล้วก็แวะเก็บผลไม้ที่สุราษฎร์ธานีก็ส่งไปทางอีสานนะครับก็ตัวของภูเก็ตตัวของร้อยเอ็ดเนี่ยทำหน้าที่ทั้งรวบรวมสินค้าขายแล้วก็รับผลไม้กระจายด้วยนะครับ
1: เพราะนั้นศูนย์กระจายสินค้า CDC ของกรมสรรพากรเนี่ยเป็นทั้งคนขายเป็นทั้งคนซื้อเป็นทั้งศูนย์รับ
0: ถูกต้องครับ
1: ศูนย์รับเพราะฉะนั้นคนร้อยเอ็ดก็จะได้กินอาหารทะเลได้กินผลไม้จากภาคอื่นคนภูเก็ตก็ได้กินข้าวจากร้อยเอ็ดประมาณนี
2: ้ครับท่านรองครับเรื่องของการกระจายสินค้าซึ่งท่านรองบอกว่าเนี่ยเป็นการนำเอาสินค้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าการกระจายสินค้าเราเนี่ยจะต้องไปที่จุดไหนที่ไหนมีการต้องการสินค้าอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับวิธีการกระจาย
0: สากลเป็นคนทำหน้าที่นะครับที่จะมีข้อมูลด้วยกันว่าสินค้าเนี่ยออกช่วงฤดูกาลไหนมีผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนต้องการที่จะรับสินค้าบ้างนะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วเราได้นำศูนย์ CDC 125แห่งเนี่ยมาพบเจอกันนะครับแล้วก็จับคู่ธุรกิจกันว่าจะส่งไปที่ไหนนะครับวันนั้นจับคู่กันวันเดียวนะครับรวมถึงการเสริมความรู้ให้กับตัวของ CDC ด้วยโดยการเอาอาจารย์ที่มีความรู้มาเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการตลาดนะครับวันนั้นจับคู่กันก็สินค้าประมาณ300ล้านนะครับได
1: ้เฉพาะวันเดียวนะครับ
0: ใช่ๆครับวันเดียวครับเพราะว่าขนาดข้าวเนี่ยก็มูลค่าสูงแล้วครับอาจารย์แล้วตอนนี้ผลไม้เนี่ยจากใต้เนี่ยเมื่อวานข้อมูลจากสหกรณ์พรหมคีรี
1: ครับ
0: ก็รวบรวมขึ้นไปทางอีสานบ้างนะครับแลกเปลี่ยนผมเพิ่งไปเชียงใหม่มาก็เชียงใหม่รับมังคุดไปจากชุมพรนะครับ
1: มังคุดชุมพรก็อร่อย
2: นั่นแสดงว่าแต่ละที่ก็จะมีฐานข้อมูลทั้ง125แห่งว่าที่ไหนมีของดีของเด่นและต้องการสินค้าอะไรก็จะมาแลกเปลี่ยนกับคู่กัน
1: แปลว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่จังหวัดเช่นท่านผู้ว่าและสหกรณ์เองต้องร่วมมือกันเพราะข้อมูลมันจะได้สมบูรณ์เต็มที่ใช่ไหมครับ
0: ครับตรงนี้กำลังจะมีแผนในปี70แล้วก็เร่งดำเนินการที่จะทำเครือข่าย
1: ครับ
0: นะครับก็นโยบายท่านอธิบดีต้องบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ
1: ครับ
0: นะครับต้นน้ำหมายความว่าทำสินค้าให้มีคุณภาพกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำหน่วยงานเดียวไม่ได้นะครับเรามีกรมปศุสัตว์กรมประมงที่ดูแลสินค้าเรามีหน่วยงานที่ดูแลมาตรฐาน GAP ด้านพืชอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรผลิตแล้วก็ทำคุณภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ตัวของการแปรรูปเนี่ยก็เช่นกันนะครับก็ต้องอาศัยหลายหน่วยงานสินค้าที่ล้นตลาดบางตัวก็มาทำเป็นการเพิ่มมูลค่าแปรรูปนะครับคงต้องใช้อุตสาหกรรมเครือข่ายตอนนี้เราก็มีอยู่แต่ว่าอยากจะทำให้ปริมาณมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็สหกรณ์ก็เป็นคนกลไกรวบรวมแล้วก็กระจายก็คงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับอย่างเช่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยสำคัญที่สุดทุกจังหวัดเป็นเครือข่ายให้เรานะครับเพราะท่านเป็นพ่อเมืองดูแลหลายหน่วยงานนะครับการกระจายเนี่ยก็ไม่เรามีสหกรณ์อยู่ทั่วประเทศเนี่ย 6,000 กว่าแห่งนะครับ
1: 6,000 สหกรณ์ทั่วประเทศ
0: 6,000 กว่าสหกรณ์ทั้งนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตรก็เป็นมีคนสหกรณ์อยู่ประมาณ10ล้านคน
1: 10ล้านกว่าคนกันเนี่ย10ล้านกว่าคนนะคร
0: ับก็เป็นสินค้าที่จะกระจายให้กับสมาชิกสหกรณ์แต่ว่าเราคาดหวังว่าต้องไปที่อื่นด้วยนะครับซึ่งก็มีดำเนินการอยู่อย่างเช่นโมเดิร์นเทรดนะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ครับแปลว่าสหกรณ์ CDC เนี่ยศูนย์กระจายสินค้าที่ท่านทำสมมติว่าส่งผลไม้นะครับจากภาคหนึ่งจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะเกษตรกรด้วยกันแต่ขายไปยังสหกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่เกษตรกรด้วยขายไปยังโมเดิร์นเทรดขายไปยังธุรกิจการค้าอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นตลาดก็จะกว้างมากกว่าสหกรณ์ต่อสหกรณ
0: ์ครับ
2: ครับซึ่งตัวของสินค้าที่ขายเนี่ยถ้าฟังดูแล้วไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเฉพาะอาหารสดหรือว่าเป็นสินค้าทางการเกษตรเท่านั้นพวกของดีคืออย่างอื่นที่เป็นพวกเสื้อผ้าหรือเป็นของเดียวนี่ก็ขายด้วยแหละฮะ
0: เป็นสินค้าของดีที่สหกรณ์ สหกรณ์ผลิตอยู
1: ่
0: หรือเป็นของเด่นของจังหวัดนั้นที่ผ่านสหกรณ์ที่สามารถที่จะรวบรวมได้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับก็ที่วัตถุประสงค์ข้อที่2ที่ผมบอกว่าอยากให้สินค้าดีในแต่ละภูมิภาคเน
1: ี่
0: ยได้ไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะครับ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสินค้าเวลาเราซื้อของเนี่ยอาจารย์โดยเฉพาะสินค้าสดพวกผลไม้พวกอาหารสดเนี่ยเราอาจจะกลัวว่าเรื่องของระยะทางยิ่งถ้ายิ่งไกลเนี่ยเดี๋ยวมันจะเน่ามันจะเสียหรือเปล่าอันนี้เรามีมาตรการรองรับยังไงไหมครับที่ทำให้อาหารที่ส่งมาจากปลายทางหรือของสดเนี่ยมีความเฟรชมีความสดอยู่ตลอดเวลา
0: ก็เรามีมาตรการนะครับก็ดูแลให้ความรู้ของ125แห่งแล้วนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับเราตอนนี้ก็ได้พูดคุยไว้กับทางบกส.บริษัทขนส่งนะครับก็เดี๋ยวจะทำ MOU ด้วยแล้วก็ไปรษณีย์ไทยด้วยนะครับที่จะจัดการเรื่องของโลจิสติกในการขนส่งสินค้าตรงนี้นะครับ
1: ก็ใช้บริษัทของไทยทั้งบกส.ทั้งไปรษณีย์ไทยเป็นตัวขนส่ง
0: เป็นตัวขนส่งเป็นเครือข่ายให้กับสหกรณ์ด้วยครับ
1: ให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารทะเลยังต้องสดอยู
0: ่
1: สั่งซื้อสดแล้วคุณภาพใครรับประกันคุณภาพรับประกันยังไงว่ามันต้องดีจริง
0: คุณภาพก็ต้องสหกรณ์รับประกัน
1: ครับ
0: เป็นสินค้าที่รับรองมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวผลไม้เนี่ยก็ต้องได้มาตรฐาน GAP นะครับจากกระทรวงเกษตรจากพืชก็กรมวิชาการเกษต
1: ร
0: แล้วก็จากประมงก็กรมประมงกรมปศุสัตว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นสินค้าอาหารนะครับแล้วก็รวบรวมส่งไปก็สหกรณ์ต้องรับประกันสินค้าไปถึงปลายทางนะครับสหกรณ์บางสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ให้งบประมาณไปอย่างเช่นเรื่องของรถที่เขามีศักยภาพก็เขาขนส่งเองได
1: ้
0: นะครับเพราะเราสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์การตลาดนะครับเรื่องของรถขนส่งนะครับที่หลายสหกรณ์ก็พอมีศักยภาพตรงนี้อยู่นะครับนอกจากใช้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยนะครับ
1: คุณนวัตกรฟังแบบนี้ดูเหมือนกรมเนี่ยจะใช้สหกรณ์เป็นทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางแทนแล้วก็ส่งไปเพราะนั้นเนี่ยกำไรก็จะตกอยู่กับสหกรณ์แล้วก็เกษตรกรมากขึ้นขายได้ราคาดี
0: ถูกต้องครับ
1: ขายได้ราคาดี
0: ก็เกษตรกรผลิตเอง
1: ครับ
0: เราก็70ก็จะขยับไปดูคุณภาพให้เกษตรกรด้วยนะครับโดยใช้เครือข่ายไปทำแต่ว่าสินค้าที่เกษตรกรผลิตเองเนี่ยก็ขายรวบรวมตรงโดยสหกรณ์นะ
1: ครับ
0: เขาก็จะได้ราคานะครับ
2: ครับที่ศูนย์กระจายสินค้า CDC ตอนนี้เอาล่ะเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นแต่ทราบว่าไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะการกระจายสินค้าแต่ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยอย่างที่ท่านรองเคยให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นยังไงฮะ
0: หมายถึงว่าต้นน้ำก็คือเรื่องของการส่งเสริมผมยกตัวอย่างทางสหกรณ์ที่ผมคีรีนะครับ
1: okay.
0: เป็นตัวอย่างที่ปลูกผลไม้นะครับก็สหกรณ์เองดูแลผลผลิตพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่การขายปัจจัยการผลิตนะครับซื้อมาจำนวนเยอะปุ๋ยจำนวนเยอะแล้วที่ผมคีรีเขาทำเรื่องของปุ๋ยเองเป็นปุ๋ยสหกรณ
1: ์
0: นะครับจำหน่ายไปเอาไปดูแลสมาชิกในราคาที่ยุติธรรมนะครับเพราะว่าซื้อมาจำนวนเยอะแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือเขาไปให้ความรู้กับตัวสมาชิกในการผลิตสินค้าเพื่อทำสินค้าให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วบางส่วนก็แนะนำบอกการปลูกพืชที่หลากหลายนะครับอย่างเช่นที่นั่นปลูกสลั
1: ด
0: ร่วมคู่กับทุเรียนเพราะว่าทุเรียนลูกฤดูกาลเดียวสลัดเนี่ยมันมีผลผลิตออกทั้งปีเราก็มีผลผลิตก็ปลูกสตอเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นน้ำ
1: ครับ
0: ก็ประสานหน่วยงานต่างๆหรือประสานพวกเราภาครัฐกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรไปให้ความรู้ไปสอนนะครับแล้วก็ทำสินค้าคุณภาพ
1: อันนั้นเป็นต้นน้ำเนี่ยเป็นภาระดั้งเดิมภารกิจเดิมของสหกรณ์อยู่แล้วถูกไหมครับที่ทำกันอยู่แล้วเป็นประจำ
0: จริงๆแล้วตัวกรมส่งเสริมสหกรณ์ดูคน
1: ครับ
0: เราอาจจะ องค์ความรู้เรื่องของพืชประมงสัตว์เราต้องดึงคนอื่นมานะครับก็เดินบางส่วนนะครับแต่ว่าต้องทำคุณภาพให้ได้มากกว่านี
1: ้นั่นเป็นต้นน้ำละ
0: ให้ได้ตรวจมาตรฐานตรงนี้นะครับแต่ว่ากระบวนการกลางน้ำเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเขาแปรรูปนะครับแปรรูปสละนะครับแล้วก็รวบรวมผลผลิตนะครับโดยรวบรวมผลผลิต

0: ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นกลางน้ำแล้วก็กระจายไปยังปลายน้ำตลาดนะครับก็อยากจะมีแผนในการเพิ่มสมัครเพิ่มสากลลักษณะเนี้ยให้ทำให้ครบวงจรลักษณะเนี้ยจริงๆผมมีหลายที่แต่ว่ายกตัวอย่างที่เดียวนะครับก็คือทำให้ครบวงจรนะครับดูแลต้นน้ำอย่าให้มีปัญหาให้มีมาตรฐานนะครับให้มีคุณภาพปลูกพืชที่หลากหลายมีองค์ความรู้ในการผลิตนะครับแล้วก็เป็นการแปรรูปเองเป็นการรวบรวมผลผลิตเองแล้วก็กระจายผลผลิตเอง
1: ครับครบเลยอาจารย
2: ์ท่านบอกว่าศูนย์กระจายสินค้าตอนนี้มี125แห่ง
0: ครับ
2: มีแผนจะขยายไปสักกี่แห่งครับเป้าหมายสุดท้ายคือกี่แห่งครับ
0: มีแผนขยายเนี่ยผมจะมีแผนเป้าหมายคือการยกระดับรายได้ผ่านที่นี่ดีกว่าครับ okay. อาจารย์แต่เพิ่มเนี่ยเพิ่มแน่
1: คือใช้ทั้ง125
0: เพิ่มแน่
2: ตอนนี้125คิดว่าพอแต่ว่าแต่ละที่ให้เพิ่มรายได้ขึ้นมาให้ได้
0: ใช่ครับแต่ว่ามีแผนที่จะเพิ่มใครตรงไหนมีความพร้อมก็เพิ่มหรืออาจจะเป็นเครือข่ายของแต่ละแห่งเพราะว่าเราทำเครือข่ายอยู่แล้วในจังหวัดเนี้ยก็ปี70เนี่ยก็จะมีแผนไปให้จังหวัดเนี้ยสร้างเครือข่ายในจังหวัดด้วยแล้วก็ที่บอกทำเรื่องของ PR ศูนย์กระจายสินค้าผ่านหลายหน่วยงานนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ต้องช่วยผมทางสื่อก็ต้องช่วยผม
2: ทางกรมพันธุ์ต้องช่วยอยู่แล้ว
0: ใช่ก็ต้องช่วยสินค้าของสหกรณ์ของผมนะครับที่จะช่วยกันบริโภค
2: เวลาสินค้าบางอย่างตกเราก็เหมามาเข้ามาขาย
1: ที่
2: กรมที่ท่านเองมีที่นี่นะครับทำเป็นประจำทีนี้เป้ารายได้มีตั้งเป้าไว้ไหม
0: ก็เป้าว่าจะกระจายให้ได้อย่างต่ำสัก5,000ล้าน
2: 5,000ล้าน
0: ครับ
2: คือปีหน้า2570เป้าอยู่5,000ล้าน
1: ตอนนี้เราดำเนินการมากี่เดือนแล้วฮะแล้วก็เป้าเป็นยังไงบ้างครับณวันนี
0: ้จริงๆCDC เดิมก็มีอยู่แต่ว่าเราเพิ่งมาทำยกระดับ
1: 3
0: เด
1: ือ
0: นที่แล้วนะคร
1: ับ
0: 3เดือนที่แล้วก็ได้ประมาณ 2,800 ล้าน
1: 2,800 ล้านที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะ
0: ครับแต่ขอยกแต่ว่าผมตั้งตัวเลขต่ำไว้ก่อนสัก5,000ล้าน
2: จะได้ทะลุเป้าแน่ๆเพราะว่าถ้าเริ่มมาไม่นานได้ 2,800 ล้านตั้งเป้าปีหน้า500ล้านนี่อาจจะต่ำไปนิดแต่ว่าเพื่อความสบายใจ
1: มาลุ้นกัน
2: นะคร
1: ับ
2: ทีนี้มีคนอาจจะท่านผู้ชมชมอยู่อาจจะเอ๊ะแล้วหน้าที่มาช่วยขายของเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับหน้าที่กระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าครับ
0: ไม่ทับซ้อนนะครับโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกับเรากระทรวงเกษตรนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บูรณาการการทำงานอยู่แล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ตลาดเขาช่วยซับสินค้าอยู่ไปต่างประเทศนะครับจำนวนเยอะทีเดียวนะครับในภายในประเทศก็มีกรมการค้าภายในดูแลกันอยู่นะครับบางกลไกก็ใช้สหกรณ์นิดเรานี่แหละในการกระจายบางกลไกก็กระตั้นไปตลาดอื่นนะครับก็ช่วยกันบูรณาการนะครับ
2: เรียกว่าเสริมแรงกัน
0: เสริมแรงกันครับ
2: ทีนี้คนรุ่นอย่างคุณนวัชกรเนี่ยชอบสั่งซื้อของออนไลน
1: ์นอนสั่งเลยครับตอนนี้นะใช้มือถือรูดเพื่อจะสั่งทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พยายามที่จะคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสั่งสินค้าแบบสบายๆครับท่านรองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เห็นว่าชื่อว่าCoop Easy Shop มันคืออะไรฮะ
0: Coop Easy Shop เนี่ยก็ตั้งแต่ทำงานที่3เดือนที่ผ่านมาก็กรมเสริมสหกรณ์อยากจะทำแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแต่ว่าด้วยปัญหาต่าง
1: ๆ
0: เรื่องงบมาก็ดีตอนนี้เราทำได้เป็น e-catalog นะครับเป็น catalog สินค้านะครับซึ่งมีอยู่ในเว็บกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือว่าสามารถเซิร์ช Google ได้นะครับก็จะมีสินค้าที่เราให้ป้อนสินค้าดีในแต่ละจังหวัดว่ามีอะไรบ้างมีรายละเอียดตัวสินค้า
1: ครับ
0: นะครับก็สามารถดูได้ว่าสินค้าที่นั้นก็แต่ว่าต้องโทรไปสั่งที่สหกรณ์นะครับก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยนะครับตรงเนี้ยนะครับ
1: ครับอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ก็คือพอเข้าไปข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาของสินค้าแต่ละที่นะครับก็จะมาวางรูปแบบว่าผมแอบไปดูมาแล้วอาจารย
2: ์
1: นะครับแล้วก็จะมีสินค้าเด่นๆมีราคาแล้วก็มีเหมือนกับเบอร์โทรด้วยให้เราโทรไปสอบถาม
2: ครับขณะนี้ไป

0: ชนเนี่ยอาจจะดูระเบียบกฎหมายอะไรนิดหนึ่งนะครับว่าจะเดิน
1: ทีนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าคนที่เป็นสมาชิกอยู่เนี่ยประมาณสัก10ล้านคนแต่คนที่เป็นสมาชิกของสากลนะครับแต่เป้าหมายหลังจากนี้ไปก็คือเห็นบอกว่าจะต้องดึงคนอื่นที่อยู่นอกภาคการเกษตรมาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นลูกค้าประจำต่อไปเนี่ยพอซื้อสินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรลักษณะเนี้ยจะได้มาซื้อกับเราเรามีวิธีการในการดึงกลุ่มคนที่อยู่นอกภาคการเกษตร10ล้านคนยังไงครับให้มาเป็นลูกค้าของเราให้ได้ครับ
0: จริงๆสากลรวมทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีสากลทั้งในภาคเกษตรนอกภาคเกษตร7ประเภทนะครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่10ล้านคนตอนนี้อาจจะสินค้าอาจจะไม่ไปถึงนอกภาคคนนอกภาคเกษตรอย่างเช่นสากลออมทรัพย์ครูสากลออมทรัพย์ตำรวจสากลเครดิตยูเนียนซึ่งมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับต้องบริโภคอุปโภคสินค้าอยู่แล้วนะครับก็เราจะทำเครือข่ายตรงนี้นะครับโดยให้ทางศูนย์ CDC แล้วก็สหกรณ์จังหวัดไปกระชับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์อย่างเดียวนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานล่ะครับว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนอยู่เยอะหรือว่าทางบริษัทต่างๆหรือว่าคนของข้าราชการเองนี่แต่ละจังหวัดผมว่ามีมากมายอ่ะครับอาจารย์อย่างเช่นจัดประชุมทีนึงเอาสินค้าสากลไปเป็นเบรกนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือแม้แต่ Modern Trade นะครับซึ่งเราเชื่อมหลายแห่งแล้วนะครับ Modern Trade จะมารับสินค้าจากสากลแต่เขาต้องขอสินค้าที่พรีเมียมมีคุณภาพนะครับได้รับรองมาตรฐานตรงเนี้ยนะครับ
2: ต้องเรียนท่านรองเลยบทเรียนตรง
1: คุ
2: ณวัชกรกรมสัมพันธ์เนี่ยท่านทิพย์ดีพาไปประชุมต่างจังหวัดบ่อยไปตรวจงานประชุมหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วในหลายจังหวัดเนี่ยท่านประจำจังหวัดหรือท่านเขตไปสั่งผลไม้นี่อาจจะจากสหกรณ์เนี่ยเวลาเอาของพื้นที่มาให้เนี่ยเวลาเราทานในที่ประชุมเรารู้สึกว่ามันสดมันอร่อยมันไม่เหมือนกับเราซื้อในห้างทั่วไปอันนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะถ้าหน่วยราชการเวลาประชุมเอกชนไปประชุมแล้วติดต่อสหกรณ์ให้ส่งของในพื้นที่มาเนี่ยโอ้โหผมว่าจะได้ประโยชน์อย่างมากเลย
0: อันนั้นก็กระจายในจังหวัดอาจารย
1: ์
0: ก็ใครไปประชุมอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าใช้ของสหกรณ์รวบรวมใช้ของเกษตรกรโดยตรงนะครับก็ผมว่ามีโอกาสสูงตรงนี้นะครับ
2: ในต่างประเทศท่านรองรูปแบบเนี้ยเขาพัฒนาต่อไปถึงสินค้าที่มันเป็นสินค้าออร์แกนิกสินค้าชุมชนดีๆแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาไปแล้วรู้ว่าเนี่ยอยากจะได้สินค้าออร์แกนิกดีๆนะต้องสหกรณ์แบบนี้เพราะสหกรณ์เป็นคนรับประกันว่าออร์แกนิกแท้ๆเราจะไปถึงขนาดนั้นไหมครับ
0: มีหลายสหกรณ์ที่เดินอยู่นะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของรัฐมนตรีด้วยนะครับก็มีให้นโยบายรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็ท่านอาชีพดีด้วยนะครับเรื่องของสินค้าที่พรีเมียมหรือเฉพาะถิ่นอย่างเช่นสินค้า GI เราก็มีหลายที่นะครับที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
0: นะครับเราก็จะผลักดันเรื่องของตัวสินค้าเหล่านี้นะครับให้เป็นเฉพาะที่นะครับอย่างเช่นทุเรียนหลายที่นะครับที่เป็นของสหกรณ์เนี่ยก็จะมีเรื่องของทุเรียนลิ้นหลงอย่างเงี้ยนะครับทุเรียนป่าละอูอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็มันแตกต่างของบริบทแต่ละที่นะครับก็จะเดินตรงนี้อันนี้คือต้นน้ำที่ผมได้พูดถึงเบื้องต้นนะครับก็สหกรณ์จะต้องดึงภาคีมาเพราะว่าเราทำงานคนเดียวไม่ได้อย่างเช่นการรับรอง GI ก็กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเขาช่วยเราอยู่นะครับในกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นคนรับรองสินค้าเหล่านี้นะครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: ท่านรองครับประสบการณ์ของผมของอะไรก็ตามเนี่ยจะขายได้ราคาดีต่อเมื่อมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
0: ครับ
2: แล้วผมขออนุญาตเรียนให้ท่านรองทราบว่าคนของกรมสัมพันธ์เนี่ยที่อยู่ในระดับประจำจังหวัดสถานีวิทยุประจำจังหวัด
1: ครับ
2: NBT ต่างจังหวัดเนี่ยเล่าเรื่องเก่งทุกคนถ้าท่านลองมาเซ็นมาอยู่กับพวกเรานะให้พวกเราช่วยขายของช่วยเล่าเรื่องนะผมว่าของจะได้ราคาดีขึ้นแล้วพวกจะได้ของดีในราคาที่ยุติธรรมมากขึ้นด้วยลองดูนะครับท่านลอง
0: ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะให้ช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับช่วยตัวของเกษตรกรนะครับเรื่องเล่าเรื่องเราต้องใช้มืออาชีพลักษณะนี้นะคร
1: ับ
0: เช่นที่ผมไปนครพนมนะครับเขาก็พยายามทำสหกรณ์เรื่อง ข้าวพนมนาคา
1: ข้าวพนมนาคา
0: ก็รวบรวมส่งใต้ด้วยหมายถึง

0: ไปเที่ยวจังหวัดนครพนมเนี่ยก็ต้องไป
1: ไหว
0: ้พญานาคครับแล้วก็มีพระนะครับเช้าๆแล้วคนท่องเที่ยวเนี่ยก็จะใส่บาตร
2: ครับ
0: ก็พยายามทำข้าวที่ไปขายนักท่องเที่ยวเพื่อให้ใส่บาตรฟิงแพ็คเล็กๆอาจารย์เป็นแพ็คเกจจิ้งเล็กๆแล้วเป็น
1: รูปพญานาคอยู่ในนั้นแน่เลย
0: เป็น7วัน
1: เป็น7วัน
0: มี7วันวันจันทร์นี่เข้าลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีตรามีของสหกรณ์พยายามสร้างแบรนด์สร้างสตอรี่ตรงเนี้ยถ้าได้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยนะผมว่า
1: ข้าวพนมนาคา
3: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับการสร้างเรื่องราวให้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
1: ครับใครจะมาช่วยกรมส่งเสริมสหกรณ์เล่าเรื่องได้ดีกว่าคนกรมประชาสัมพันธ์ผมว่าเราต้องรีบมาจับมือกันแล้วใครจะมีสื่อเยอะเท่ากับพวกเราถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าทำแล้วเกษตรกรดีเนี่ยผมคิดว่าก็ตอบโจทย์ท่านตรี
0: ครับ
1: นะครับเชิญท่านรองฝากอะไรหน่อยกับคนสหกรณ์เป็น10ล้านคนที่ชมอยู่ตอนนี้ครับ
0: สิ่งที่อยากฝากนะครับพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันบริโภคสินค้านะครับที่เป็นของสหกรณ์นะครับมาจากพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ผลิตปลูกผลิตเลี้ยงแล้วก็บางส่วนก็แปรรูปที่ไม่สดมาผ่านสหกรณ์นะครับอยากจะให้ช่วยกันบริโภคตรงนี้นะครับเยอะๆนะครับจะได้ช่วยสินค้าล้นตลาดช่วยเศรษฐกิจของชุมชนเศรษฐกิจของประเทศนะครับก็อีกส่วนหนึ่งอยากจะให้ทางสื่อทุกสื่ออย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์กระจายสินค้าตรงเนี้ยนะครับให้มันเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
1: ครับได้น่าสนใจนะวันนี้ฟังได้ประโยชน์อย่างมากคุณนรสกร
3: ใช่ครับวันนี้เราคงได้เห็นบทบาทนะครับของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่กว่า125แห่งทั่วประเทศนะครับศูนย์นี้แหละครับจะนำทำหน้าที่ในการนำเอาสินค้าจากพี่น้องประชาชนกระจายไปยังภูมิภาคอื่นและขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาสินค้าจากที่อื่นมากระจายที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเอาสินค้าของเราที่ดีที่เด่นของแต่ละที่เนี่ยกระจายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับและถือว่าเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านนฤทธิ์บุญชัยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับท่านรอง
0: ครับ
3: ครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD
4: เราน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช
5: ้
4: ขุดอย่างเงี้ยค่ะคลองไส้ไก
5: ่
4: ล้อมรอบก็จะมีนกเป็น100-200ตัวค่ะตอนเย็นที่เขาโฉบมาทานน้ำที่สวนเราระบบนิเวศก็เหมือนกับว่าทุกอย่างคือสมบูรณ์ขึ้นนะคะ
5: ดีขึ้น
4: แล้วก็โรคต้นไม้นี่ก็จะน้อยลงแข็งแรงค่ะก็จะมีความแข็งแรง

0: วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NPT 2 HD และใน Facebook NPT เสพสื่อสติ
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTokและ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 11:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณห้องจูเนียร์บอลรูม1โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยประกอบด้วยข้าราชการทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่บริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกกับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกด้วยเวลา 15:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับโดยมีผู้จัดการทั่วไปและพนักงานโรงแรมรองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์และผู้อำนวยการสาขาหวันเกี้ยมกลุ่มบริษัทเกเล็กซ์ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตมีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและรองศาสตราจารย์ภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างโดยจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทแก่นักศึกษาคณะต่างๆนับแต่ปี2552มหาวิทยาลัยฮานอยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยจำนวน19แห่งอาทิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆณหอประชุมใหญ่อาคาร A1 ได้แก่วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยการแสดงรำไทยประยุกต์ประกอบเพลงรากไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: ปวงประชาสุขสันต์
0: พร้อมกันนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลบทกลอนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยณห้องไทยศึกษาอาคารบีทั้งนี้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมีบุคลากร3คนมีนักศึกษาวิชาโทภาษาไทยสะสมรวม959คนเนื่องจากการมีทักษะภาษาไทยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทไทยแล้วส่งพระดำเนินไปยังห้องศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยอาคารบีทำจากกระเบื้องลายพิเศษในโอกาสแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในปี2569ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวไทยและชาวเวียดนามผ่านสายน้ำโดยไทยมีแม่น้ำเจ้าพระยาและเวียดนามมีแม่น้ำแดงที่ช่วยหล่อเลี้ยงคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและยังมีภาพสถานที่สำคัญของทั้งสองประเทศใช้สีครามเป็นตัวแทนสายน้ำที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตงานหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงที่ผ่านมาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแกะสลักผลไม้การแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยอาทิโครงการเพื่อนมิตรไทยเวียดนามเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน2569การเป็นอาสาสมัครในงานเทศกาลไทยและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้พระราชทานสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยอาทิหนังสือพระราชกรณียกิจหนังสือการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยเช่นชุดแต่งกายสีผ้าของไทยหัวโขนชุดเล็กอุปกรณ์รำไทยมวยไทยร่มบ่อสร้างและอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพปักวิหารวรรณกรรมวันเหมียวกัวเตื้อยามซึ่งเป็นโบราณสถานและมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามตั้งอยู่ในกรุงฮานอยเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเวียดนามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายระยะทาง31กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง30นาทีเวลา 16:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามโดยผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทหารเรือและทหารอากาศพร้อมด้วยภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จผู้ส่งเสด็จฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนางเหวียนถิฮวาเวินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายฟัมเวียดหุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหวียนวูฮาเลอธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำนักงานประธานาธิบดีเวียดนามนายเลกงซุงอธิบดีกรมพิธีการทูตและการแปลนางเหวียนถิงหกซุงรักษาการอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งและทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ในทุกระดับระหว่างไทยและเวียดนามให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นและเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าไทยและเวียดนาม

ามให้ความสำคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและพร้อมสำหรับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:19 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2519เพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่โดยรอบอันเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ยังจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ111ปีการพระราชทานนามเมืองจากบางนราเป็นนราธิวาสโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อวันที่10มิถุนายน2458เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจังหวัดนราธิวาสและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรกาศให้ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผู้ชนะการประกวดกิจกรรมที่ไปร่วมแสดงผลงานในงานมันลองกองและการประกวดริ้วขบวนงานของดีเมืองนรารวม54ประเภทผู้ชนะเลิศการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและกระจูดและเจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันการประชันนกเขาชวาทั้ง4ประเภทเสียงเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆอาทิวันลองกองการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานรวมถึงขบวนแห่ทางบกจากทั้ง13อำเภอที่นำเสนออัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจาก26หน่วยงานแบ่งเป็น5โซนภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนประกอบด้วยโซนเกษตรสรรสร้างความอุดมแห่งแผ่นดินอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักชลประทานที่17นราธิวาสกรมชลประทานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสกรมวิชาการเกษตรนำเสนอการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนส่งสนองงานพระราชดำริอาทิสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสกรมพัฒนาที่ดินศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรตินราธิวาสกรมหม่อนไม้นำเสนองานการสนองตามพระราชดำริทางด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรการเกษตรหม่อนไม้การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มอาชีพอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพและพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ส่วนเส้นทางสร้างอนาคตสายการศึกษาอาทิสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นำเสนองานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการสร้างโอกาสทางการศึกษาการเสริมสร้างทักษะอาชีพการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและการวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และอาชีพของชุมชนส่วนทรัพยากรและการอนุรักษ์อาทิสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำเสนองานการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ติโดยเฉพาะระบบนิเวศป่าพรุและทรัพยากรป่าไม้การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนและส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอาทิสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25นราธิวาสโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนำเสนองานการพัฒนาคนในมิติต่างๆทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการส่งเสริมสุขภาพสมัยใหม่และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของกรงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งจัดภายใต้ชื่อศิลปาชีพนราก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมีอาทินิทรรศการราชภัตราสู่สากลจะแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเป็นรากวัฒนธรรมสู่ความสง่างามร่วมสมัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพอาทิกระจูดใบลานปานหนันปักผ้าเซรามิกและผลิตภัณฑ์ทอผ้านอกจากนี้มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสู่รั้วโรงเรียนเพื่อถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่สืบไปเวลา 12:39 นาทีณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชโอรสให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยดังนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการบริษัทตากใบการโยธาจำกัดและคณะกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด MBA Engineering เวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริณโรงเรียนบ้านปานหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระราชทานอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนและตัวแทนโรงเรียนและพระราชทานต้นไม้แก่ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารโรงอาหารพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นทดแทนอาคารโรงอาหารหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่9กุมภาพันธ์2567แล้วเสร็จในวันที่26สิงหาคมปีเดียวกันเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นกว้าง 10.70 เมตรยาว18เมตรปูพื้นกระเบื้องเซรามิกแบ่งเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องประกอบอาหารจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารพระราชทานจำนวน25คนโรงเรียนบ้านปานนั้นเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปานแหนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525บนพื้นที่6ไร่ได้รับการปรับปรุงก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมเรื่อยมาโดยในปี2548ได้รับเงินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสร้างอาคารเรียนจำนวน1หลัง6ห้องเรียนเพื่อให้มีจำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อปริมาณนักเรียนและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน411คนครูและบุคลากร29คนมีนายอาฮัมมัดสดามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิเด็กที่มีภาวะเตี้ยผอมแก้ปัญหาด้วยการเสริมนมและร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการเสริมอาหารเช้าแก่นักเรียนและให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ชุมนุมปานันเบเกอรี่ฝึกนักเรียนทำเค้กกล้วยหอมเต้าหวยนมสด
ขนมโคและขนมชั้นส่งขายเภสัชกรโรงเรียนโดยนำกำไรที่ได้เก็บเข้าเงินกองทุนชุมนุมไว้สำหรับซื้อวัตถุดิบในครั้งต่อไปและรวบรวมไว้จ่ายปันผลแก่นักเรียนในปีการศึกษานั้นๆชุมนุมสวนสมุนไพรโดยครูร่วมมือกับปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้ด้านสมุนไพรแก่นักเรียนเน้นสมุนไพรที่เป็นพืชสวนครัวเช่นขิงข่าขมิ้นมะกรูดการประลุกสมุนไพรเป็นยาดมน้ำมันนวดและบาล์มสมุนไพรโอกาสนี้ทรงฟังบทกลอนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีประพันธ์โดยอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยเป็นการฝึกทักษะการจำการอ่านและการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องแก่นักเรียนที่ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิยุวบรรณรักษ์น้อยให้รุ่นพี่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายอ่านหนังสือให้รุ่นน้องชั้นประถมศึกษาตอนต้นฟังกิจกรรมทายคำสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และกิจกรรมบันทึกการอ่านสร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือโดยมอบรางวัลแก่นักเรียนที่อ่านและทำบันทึกได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์โดยในปี2568พบนักเรียนเป็นไข้ปวดศีรษะอุบัติเหตุเป็นแผลและปวดท้องตามลำดับด้านทันตกรรมพบนักเรียนมีปัญหาฟันผุเป็นจำนวนมากจึงเข้าร่วมโครงการเด็กไทยฟันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขส่งผลให้นักเรียนมีฟันผุลดลงร้อยละ3ด้านสายตามีการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นหากพบมีปัญหาจะส่งไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกิจกรรมสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและพานักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานณโรงเรียนบ้านบางเก่าจังหวัดปัตตานีเพื่อนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบสหกรณ์ของโรงเรียนสินค้าที่วางขายในสหกรณ์ส่วนมากเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอาทิผักบุ้งผักไซซินมะเขือเปราะปลาดุกไข่ไก่เห็ดนางฟ้าและสินค้าที่ชุมชนนำมาฝากขายอาทิกล้วยฉาบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดทำแปลงเกษตรโดยยึดหลักตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฝึกให้นักเรียนหมุนเวียนการรับผิดชอบดูแลแปลงเกษตรตลอดจนดูแลรับผิดชอบให้อาหารเป็ดไก่ปลาดุกและปลาทับทิมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของโรงเรียนปัจจุบันผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคแต่ไม่เพียงพอต่อการแบ่งปันสู่ชุมชนเนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีจึงทำให้ผลผลิตมีจำนวนน้อยโรงเรียนดำเนินการแก้ปัญหาด้วยการเฝ้าระวังน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเพื่อขนย้ายผลผลิตและสัตว์เลี้ยงไปในที่ที่ปลอดภัยส่งเสริมการปลูกผักยกแคร่และพืชที่มีระยะการเติบโตเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลศรีสาครโรงพยาบาลรือสอและโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสที่ออกหน่วยให้บริการณโรงเรียนบ้านปานันระหว่างวันที่16และ17กันยายน2569มีรัษฎรและนักเรียนเข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมรวมจำนวน316คนพบผู้ป่วยส่วนมากเป็นโรคทางเดินหายใจเหงือกและฟันตามลำดับโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จเวลา 15:32 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนตั้งแต่ปี2522ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากร149คนมีนักเรียน 1,697 คนโดยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือกพด.มาตั้งแต่ปี2563ด้านการศึกษาในส่วนของผลการประเมินคะแนน NT และผลการประเมินคะแนน O.NET มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมในรายวิชาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์
ด้านจริยธรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะรู้จักเคารพสิทธิและช่วยเหลือเกื้อกูลกันสำหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพได้นำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นทำกล้วยตากธัญพืชทำน้ำ

จี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวทำให้โรงเรียนสามารถนำผลผลิตที่ได้มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพและการพึ่งพาตนเองกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่ผู้ปกครองนักเรียนสามารถนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาฝากขายได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าโดยรับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดหมู่ต่างๆจำนวน137เล่มก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษานักเรียนและราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวน 1,078 คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและทรงเยี่ยมคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนในโครงการกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและราษฎรบ้านแก่แม่เก้าตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทรงติดตามผลการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองวันนี้เวลา 21 นาฬิกาทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนมัธยมตากสินระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันซึ่งโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญผู้บริหารคณะครูให้ความร่วมมือชุมชนมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สำคัญมีเด็กและเยาวชนเป็นพลังในการขับเคลื่อนโครงการทำให้ชมรมทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนเพื่อสนองพระปณิธานตามคำขวัญโครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเก่งดีมีสุขและห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งในศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆสลับหมุนเวียนในแต่ละวันเช่นกิจกรรมทำสละลอยแก้วกิจกรรมจัดสวนแก้วกิจกรรมแปรรูปเมล็ดกระบอกและใบชะมวงกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมเต้น cover dance กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำรวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกันนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองที่น้อมนำพระดำริมาขับเคลื่อนโครงการทวีนัมเบอร์วันอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา24ปีมีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนดำเนินงานตามสามยุทธศาสตร์หลักของโครงการสร้างกระแสพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมุ่งขับเคลื่อนโครงการทูบีนัมเบอร์วันมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกทูบีนัมเบอร์วันช่วยขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

เราได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อจากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจำนวน30คนที่ไปเฝ้าเพื่อได้มีแนวทางการดำเนินชีวิตและมีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดระยองแต่ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันคือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากนั้นได้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1 ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ก่อนเริ่มการแสดงทรงยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาปัจจุบันจังหวัดระยองเป็นจังหวัดทบีนัมเบอร์วันระดับเพชรปีที่1มีชมรมทบีนัมเบอร์วันจำนวน 2,301 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันจำนวน685แห่งมีสมาชิกจำนวน 131,123 คนโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol และ To Be No. 1 Dancer Side เพื่อสร้างโอกาสในการแสดงศักยภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ในการประทานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาจำนวน3คนและประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2531จัดตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่6ทรงใช้ในการซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีโรงเรียนนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาและพระราชทานชื่อโรงเรียนโดยเมื่อปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนครูและบุคลากร7คนพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยในวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้จากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทันกรมคุมประพฤติกรมบังคับคดีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีกำหนดระยะเวลาระหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยฝึกสติสมาธิและปัญญาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จากนั้นองคมนตรีพบปากเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานสนองพระราชดำริก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จในปี2525มีลักษณะเป็นเขื่อนดินขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70,000 ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือนจำนวน900คนมีพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีจึงปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ด้วยกระบวนการวันแพลนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้วยการปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างเก็บน้ำและก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรรวมถึงซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้การจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นองคมนตรีร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำปี2569ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีทักษะองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และนโยบายด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถปรับรูปแบบการเผยแผ่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในยุคปัจจุบันตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2566 ถึง 2580 อันจะนำไปสู่ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาระยะยาวที่มีความเป็นเอกภาพโดยมีพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตมีคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดทั้ง77จังหวัดบุคลากรด้านการเผยแผ่ที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอก

กรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงอุทิศพระวรกายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569วันนี้อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569และพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ2570โดยมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเกษียณอายุราชการและการโยกย้ายของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการทั้ง8ท่านสำหรับการปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยดีมาอย่างต่อเนื่องรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ระยะ11เดือนมีความก้าวหน้าร้อยละ91เป็นไปตามกรอบแผนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในด้านงานวิจัยและนวัตกรรมดำเนินโครงการวิจัย29โครงการเกิดผลสำเร็จเป็นนวัตกรรม9รายการโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเอเดลไวส์และลาเวนเดอร์รวมถึงการวิจัยพืชทางเลือกที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่สมาชิกแก่เกษตรกรสมาชิก 1,427 รายมูลค่ารวมกว่า857ล้านบาทการถ่ายทอดความรู้โดยปี2569มีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ 2,867 คณะรวม 87,189 คนจำนวน12หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า241คน20สถาบันสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจตัวแรงงานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงโดยมอบสิ่งของพระราชทานในปี2519แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกรชุมชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่17แห่งจำนวน 1,465 ถุงมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กและเยาวชน647คนและร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล5พื้นที่มีผู้เข้ารับบริการ 1,216 คนสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปที่ประชุมพิจารณาร่างกรอบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์มูลนิธิโครงการหลวงระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575บริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานต้นแบบการผลิตชาพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสภากายภาพบำบัดบริษัทมิวส์คอร์ปอเรชั่นจำกัดโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยและสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมและมูลนิธิปัญญพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรสกรุงเทพมหานครวัดสนามพราหมณ์วัดอุทัยโพธาราม

จังหวัดเพชรบุรีวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนวัดสุจินประชารามจังหวัดสกลนครและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีกรุงธนกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเชียงรายจังหวัดเชียงรายวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมันจังหวัดเชียงรายนายครองศิลป์วีระเดชะพร้อมคณะบริษัท ACC Food จำกัดและบริษัท Eco Camp and Cafe จำกัดจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดมวลีโลกยารามวัดครหบดีวัดหงรัตนารามวัดเทพากรวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดถนนนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น MC6 และศิษย์เก่าโรงเรียนสมทวินราชดำริรุ่น2514บริษัทท็อปโปรไวเดอร์ซิสเต็มกรุ๊ปจำกัดมูลนิธิสถาบันวิทยาการและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครวัดบ่อมะกรูดวัดบ้านไร่จังหวัดราชบุรีวัดพระบรมธาตุสวีวัดชนละทีพฤกษารามจังหวัดชุมพรวัดลำนารายจังหวัดลพบุรีและวัดโพชัยจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยและโรงเรียนมัธยมบัณฑิตมหาบพิตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำนักงานอัยการสูงสุดจัดพิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชนะเลิศการประกวดในโครงการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569อัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทานหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้แก่คณะทำงานศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์100วันแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอีกด้วยอ
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสด็จสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ทุ่งกระมังนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มต้นการเดินทางอยู่ที่บ้านห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิครับแล้วผมก็จะมาเริ่มต้นเติมความสดชื่นนะครับกับน้ำตกแห่งใหม่แห่งนี้นะฮะที่ยังไม่ได้มีชื่อเลย

ะครับน้ำตกแห่งนี้ยังไม่มีชื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกค้นพบนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลจากน้ำผุดทับลาวนะครับใครที่เดินทางมาที่อำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่ทุ่งกำมังกันต่อฮะ

0: 6โมงเศษๆนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับสว
1: ั
0: สดีครับท่านผู้ชมคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ในที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือเขาเรียกว่าอะไรฮะ
1: เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวค่ะ
0: ครับผมตรงนี้เป็นทุ่งที่เรามาศึกษาธรรมชาติกัน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: บริเวณนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าทุ่งกระมังค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการทุ่งหญ้าเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่าค่ะเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านสมัยก่อนนะคะแล้วก็มีการอพยพออกไปเมื่อตอนที่ประกาศเขตค
0: ่
1: ะประมาณปี13ค่ะเริ่มมีการอพยพออกไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ามาดูสัตว์บริเวณนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เขาจะออกมาโชว์ตัวให้เราเห็นบ้าง
1: หลักๆที่จะเจอบ่อยๆที่เห็นตัวเล็กๆเดินไปเมื่อกี้ก็เป็นเนื้อทรายค่ะ
0: เนื้อทราย
1: เนื้อทรายก็จะเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับกวางค่ะแล้วก็จะมีกวาง
0: ครับ
1: ค่ะที่เราจะเห็นแล้วก็เก้งเก้งนี่จะโผล่มาเป็นบางครั้งค่ะ
0: ก็จะเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาตั้งกล้องถ่ายภาพกัน
1: ใช่
0: แล้วเขาก็ไม่มาทำร้ายหรือว่าทำอันตรายเรา
1: อ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะใช่ก็ส่วนใหญ่สัตว์พวกนี้เขาก็จะมีระยะที
0: ่
1: ปลอดภัยสำหรับเขาค่ะบางทีถ้าเราเข้าไปใกล้มากไปเราดูไกลๆอย่างเงี้ยค่ะจะเหมือนกับว่าเขาไม่กลัวคนแต่ว่าระยะที่ปลอดภัยเราเข้าไปใกล้มากไปเขาก็จะหนีเป็น
0: เขาก็ระวังตัวเขาเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะจริงๆเขาก็กลัวคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้าเศษๆนะครับอากาศก็กำลังดีประมาณ12องศานะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่าได้มาที่นี่ก็สามารถขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นได
1: ้ค่ะ
0: แล้วการที่เข้ามาทุ่งกระมังเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยมีอะไรบ้างฮะ
1: หลักๆเลยนะคะตอนที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีปกติเวลารถนักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะมีป้ายติดหน้ารถให้นะคะแล้วก็ในด้านหลังของป้ายเนี่ยก็จะมีข้อห้ามแล้วก็คำเตือนต่าง
0: ๆ
1: คือมันก็หลักๆก็จะมีห้ามให้อาหารสัตว์ป่
0: า
1: ค่ะห้ามล่าสัตว์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วค่ะห้ามทำอันตรายกับสัตว์ป่าแล้วก็ห้ามออกนอกเส้นทางที่เราจัดไว้เพราะว่าที่นี่สัตว์ป่าค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มันก็มีทั้งกระทิงทั้งช้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวแล้วก็กฎข้อห้ามก็จะเยอะหน่อยระหว่างทางเข้ามามันก็ไกลแล้วก็เส้นทางก็อย่างเห็นก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากให้ระวังในเรื่องของการขับรถด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: แล้วช่วงเวลาที่สามารถที่จะมาดูสัตว์ได้หรือว่ามาท่องเที่ยวได้เนี่ยช่วงเวลาไหนบ้าง
1: จริงๆก็ได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้วิวสวยๆก็จะเป็นตอนเช้ากับตอนเย็น
0: เช้าเย็น
1: ค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์ป่าออกมาให้เราเห็นแต่ส่วนใหญ่นี้ถ้าอยากเห็นเยอะๆจะเป็นช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาเที่ยวเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะหลบไปไกลหน่อยอาจจะต้องเดินดูไปเรื่อยๆอย่างเงี
0: ้ยแล้วเห็นบอกว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายด้วยสามารถเข้าไปส่องสัตว์ก็ได้หรือว่าดูดาวก็ได
1: ้ที่นี่เราก็จะมีต่อวัน
0: ถ่ายภาพนก
1: ใช่ค่ะก็จะมีบ่อน้ำเล็กๆแล้วก็มีค่ะ
0: แล้วก็กลางคืนก็มีดูดาว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ได้เป็นดาร์กสกายเหมือนกันก็กลางคืนก็จะเห็นดาวชัดมากเลยในคืนที่เดือนมืดนะคะ
0: แล้วการที่จะเข้ามาที่นี่การจองที่พักเป็นยังไงบ้างครับ

0: การเข้าเนี่ยจะมีอยู่2กรณีค่ะก็คือไปกับพักแรมใช่มั้ยคะไปกลับนี่ก็คือสามารถwalk in เข้ามาได้เลยแต่ว่าการพักแรมก็มีอยู่2อย่างเหมือนกันมีกางเต็นท์กับบ้านพักเนี่ยเราจะมีจุดที่จัดไว้สำหรับกางเต็นท์ก็จะเป็นบริเวณใกล้กับสำนักงานเขต
1: ด้านล่างเลย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ตรงนี้นะ
0: ตรงนี้ไม่ได้
1: ตรงน
0: ี
1: ้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อน
0: ครับ
1: ผม
0: เพราะว่าบริเวณนี้เป็นที่สัตว์ป่าเขามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะก
1: ็
0: มีอันตรายช้างป่ากระทิงอะไรพวกนี้ค่ะก็บริเวณที่กางเต็นท์เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากสำนักงานมากนะคะบริเวณนั้นจะจัดไว้สำหรับกางเต็นท์โดยเฉพาะแล้วก็สำหรับการจองบ้านพักก็ปกติเราจะให้โทรมาก่อนนะคะโทรมาก่อนที่เบอร์ของเขตภูเขียวที่หน้าเพจ Facebook เนี่ยเราจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการที่จะกรอกแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่
1: ขอข้อมูลก่อนนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมความพร้อมให้คุณได้ถูกต้อง
0: ค่ะเป็นคำขออนุญาตเนื่องจากว่าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเรื่องการเข้ามาเราจะไม่เรียกเป็นการท่องเที่ยวจะเป็นการศึกษาธรรมชาติ
1: ศึกษาธรรมชาติ
0: ค่ะศึกษาธรรมชาติก็จึงต้องมีการขออนุญาตเข้ามาศึกษาธรรมชาติ
1: ครับ
0: ค่ะ

ค่ะสำหรับในวันที่อากาศเย็นแบบนี้นะคะในจังหวัดชัยภูมิของเราเนี่ยมีที่เที่ยวตามธรรมชาตินะคะอากาศเย็นๆอย่างนี้แนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเทพสถิตทุ่งดอกกระเจียวนะคะผาสุดแผ่นดินที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะแล้วก็ยังมีที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งกระมังค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะคะเรายืนอยู่ที่ทุ่งกระมังค่ะบรรยากาศข้างหลังกำลังสวยงามเราจะพบกับสัตว์ป่าธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นกระทิงเนื้อทรายกวางหมาจิ้งจอกนะคะยังมีสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดมากมายซึ่งเป็นผืนป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์เที่ยวกันได้ทั้งปีนะคะไม่ใช่เฉพาะในช่วงที่เป็นอากาศหนาวฤดูหนักค่ะบรรยากาศสดชื่นนะคะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์ขอให้เชิญชวนทุกท่านมารับกับอากาศธรรมชาติได้นะคะจะมีแต่สิ่งที่น่าชื่นชมค่ะ

0: มีเสียงแต่ว่าไม่หาตัวไม่เจอครับเสียงอยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้แหละครับด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวเปิดในเบิร์ดไกด์ให้ดูก็ได
1: ้ครับเบิร์ดไกด์นี่จะช่วยอะไรเราได้บ้างครับ
0: ก็จะช่วยสมมติว่าเราอยากรู้ว่าเป็นนกชนิดไหนครับแล้วก็จะเปิดแต่ว่าเวลาเปิดก็จะมาเปิดหน้าแรกก่อนครับ
2: ก็ดู
1: เทียบสีกัน
0: เทียบว่ามันอยู่ในวงไหนครับเสร็จแล้วมันจะมีเลขหน้า
1: ครับ
0: อย่างตัวนี้ที่ผมได้ยินเสียงหรือว่าหาตัวไม่เจอก็จะอยู่หน้า89
2: เธอได้ยินเสียงรู้เลยว่าคือตัวอะไร
0: ใช่ครับฟังบ่อยๆได้ยินบ่อยๆก็จะจำได้ครับ
1: ประสบการณ์ล้วน
0: ๆอันนี้ครับนกตะขาบทุ่งตัวนี้เวลาบินสีมันจะสวยมาก
1: ข้
0: ามปีกมันจะสะท้อนเป็นเฉดสีนะครับสีม่วงสีฟ้าแต่ตอนนี้พยายามหาตัวอยู่แต่ไม่เจอครับ
1: ได้ยินแต่เสียงไกลๆ
0: ครับได้เสียงมันดังประมาณ
1: ครับ
3: ครับ
1: ครับครับมีคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ไหมครับพี
3: ่ครับอุปกรณ์มันจะมีอีกสองอย่างครับ
0: อันนี้เป็นกล้อง
1: ครับ
0: กล้องสองตาครับอันนี้จะส่องเหมือนเวลาที่นกอยู่ใกล้ๆหรือนกที่มันขยับคร
1: ับ
0: ขยับไม่อยู่นิ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็จะมันจะคล่องตัวกว่าแล้วก็จะเบากว่า
1: อ๋ออัน
0: นี้อัตราขยายก็จะอยู่ประมาณ8ถึง10เท่าครับตัวนี้
1: ครับ
0: แต่ถ้านกอยู่ไกลๆหรือว่าอยู่บนยอดเขาลูกนู้นเลยเราก็ต้อง

0: าใช
1: ้ใช้กล้องใหญ่นี
0: ้ครับแล้วก็ตัวนี้มันจะยังไงครับเหมือนกับเราเป็นชี้เป้าก่อน
1: ครับ
0: นำไปว่าเออนกอยู่จุดนี้จุดนี
1: ้ครับ
0: ถ้ามันไม่รายละเอียดไม่ชัดเราค่อยเอาเทเลสโคปตัวนี้คร
1: ับ
0: ไปส่องเพราะตัวนี้24ถึง72เท่าครับถ้าส่องพระจันทร์ก็เห็นหลุมในดวงจันทร์สองดาวเสาตัวนี้ขยายสุดก็เห็นวงแหวนดาวเสาด้วยนะครับ
1: ดูดใช้ดูดาวด้วยใช่ไหมฮะอันนี
0: ้ได้เฉพาะไอ้พวกดาวขนาดใหญ่ครับ
1: ดาวขนาดใหญ่ครับ
0: ถ้าส่องดวงจันทร์นี่เห็นรายละเอียดหมดเลยนะแล้วก็คู่มือตัวนี้ก็จะใช้ในการจำแนกชนิดนกครับ
1: เรา
0: จะได้รู้ว่านกที่เราเห็นเป็นชนิดไหนครับแล้วมันมีลักษณะยังไงมันจะบอกด้วยว่าถ้าเป็นนกประจำถิ่นก็จะเป็นสีชมพูครับก็จะแต้มสีชมพูตรงไหนที่เป็นสีขาวตรงนี้ก็เป็นจุดที่ไม่พบนะครับแล้วมันจะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าเป็นนกที่อพยพเข้ามาที่เจอในช่วงฤดูหนาวแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเป็นวงกลมอพยพเข้ามาในฤดูหนาวเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้มาทุกปีครับ
2: มันจะ
0: มีแต่ชุดนี้ก็จะเป็นนกที่เจอได้ค่อนข้างยากบางที5ปี10ปีบินมาครั้งหนึ่งถ้าเป็นสีเขียวนี่เป็นอพยพผ่านคือไม่ได้มาในช่วงหน้าหนาวนะครับอาจจะมาเรื่อยมาจากยุโรปแล้วก็แวะมาจีนแวะมาเวียดนามพักแล้วก็ขยับมาเรื่อยตามแหล่งอาหารครับแล้วก็บินผ่านประเทศไทยอาจจะอยู่สักเดือน2เดือนหรืออาจจะอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็บินลงใต้ไปอีกครับไปเรื่อย
1: ถ้าเป็นนกที่ประจำถิ่นทุ่งกระหมังเลยเนี่ยเป็นนกประเภทไหนซะเยอะฮะ
0: ถ้าเราเจอก็จะเป็นพวกปลอดหัวโขนแล้วก็นกอีกชนิดหนึ่งที่เด่นเลยก็จะเป็นตามบึงน้ำ
1: ครับ
0: ท่านนายกเคยได้ยินเป็ดกาไหมครับ
1: เป็ดกา
0: จะเป็นโลโก้ของเขตด้วยคู่กับกระสู้เป็ดกาจะเป็นเป็ดป่าที่หายากใกล้สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยแล้วคนที่ดูนกครับเขาก็ถ้าจะมาตามดูเป็ดกาก็ต้องมาที่นี
2: ่ที่นี่เหรอคะ
0: ที่อื่นก็มีแต่เจอยากครับ
2: เ
0: ป็ดกาเป็นวงของเป็ดป่าที่หายากที่เป็นดอกจันอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นสีชมพูดอกจันคือสูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วนะครับมีดอกจันหลายที่เลยครับเนี่ยถ้ากากบาทเป็นดอกจันเมื่อไหร่ก็เป็นนกที่สูญพันธุ์ไปจากถิ่นที่อยู่อาศัยแล้วอย่างนกกระเรียนก็เหมือนกันครับนกกระเรียนนี่คือสูญพันธุ์จากธรรมชาติของประเทศไทยแล้วที่เห็นก็มีแค่ในสวนสัตว์กับที่ไปปล่อยครับตอนนี้ที่ได้ผลก็ที่ไปปล่อยที่บุรีรัมย
1: ์
0: ของเราก็เคยมีนะครับแต่ว่าเคยมีกรงนกกระเรียนด้วยนำนกกระเรียนมาคืนเรียกว่าโครงการนกกระเรียนคืนถิ่นตั้งแต่สมัยหัวหน้าคนแรกเลยท่านมานพหัวหน้ามานพชมพูจันทร์ครับนะก็ได้นกกระเรียนมา5ตัวจากอเมริกาครับแต่เป็นสายพันธุ์ไทยออสเตรเลียแล้วก็เพาะขยายพันธุ์จนปี40เขาได้ลูกในธรรมชาติเป็นคู่แรกที่สามารถฟักในธรรมชาติได้ครับ
2: ได้ตามธรรมชาติ
0: แต่นี้แต่เสียดายคือพฤติกรรมนกกระเรียนเขาเป็นยังไงครับรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวพ
2: ่
0: อตัวพ่อตัวผู้ครับมาตายตัวเมียก็มาตอมใจตายแล้วก็เหลือลูกแต่ออกลูก2ช่วงแล้วก็อีกปีนึงออกได้ตัวนึงครับทีนี้ตัวนึงตายก็เลยมีพี่ของรุ่นแรกปี40กับรุ่นถัดมาคือปี41ก็มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าพอตัวพี่ครับบินออกไปตัวน้องก็ตอมใจตาย
1: ครับ
0: เหมือนกันคือเคยเล่นเคยหยอกเคยอะไรกันแล้วก็
2: เคยอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับก็ว่านกกระเรียนเขาบอกว่าเป็นนกที่ยังไงนะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักในครอบครัวก็เสียดาย
1: ครับ
0: เคยพยายามเอามาปล่อยอีกก็ไม่รอดครับก็ตอนนั้นผมก็ตามถ่ายพอปล่อยก็ตามถ่ายแล้วก็มาเจอช็อตหนึ่งที่ไอสัตว์ผู้ล่าเขาไล่มาไล่นกกระเรียนมา
2: เป็น
0: หมาในครับไล่มาแล้วนกกระเรียนมันก็มาอยู่ข้างหลังผมนี่หมาในมันเจอผมมันก็หยุด
1: ครับ
0: หยุดแล้วก็เบี่ยงทางออกไปครับแต่มันก็มาขู่นี่หนึ่งแต่นกกระเรียนก็ฉลาดมาอยู่ข้างหลังถามว่ากลัวไหมผมก็กลัวนะ
1: วัดใจกันแล้วตอนนั้น
0: แต่ก็คิดว่าหมาในก็ไม่กล้าทำอะไรเรา

0: ถ้าได้มาที่ทุ่งกระมังนะครับบริเวณที่กลางทุ่งเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับที่จะเป็นเหมือนกับไฮไลท์สำคัญเวลาที่คนจะมาถ่ายภาพนะครับมาดูนกส่องสัตว์เนี่ยก็จะเห็นต้นไม้ต้นนี้โดดเด่นไปสง่าอยู่ชื่อว่าต้นอะไร
1: ต้นเหมือดโลดค่ะ
0: เหมือดโลดนะครับต้นเนี่ยก็ไม่ได้สูงใหญ่มากมายนะครับเขาอยู่ที่โล่งใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ต้นไม้ที่อยู่ที่โล่งที่แจ้งแล้วก็มีลมพัดก็จะไม่ได้สูงมากต้นไม้ที่สูงก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าทึบๆเพราะเขาต้องแย่งกันหาแสงเขาก็เลยต้องแข่งกันโตแต
0: ่
1: ต้นนี้นี่ไม่มีใครแข่งก็เลยไม่ต้องสูงนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็จะต้นเหมือดโลดก็จะเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะก็ส่วนใหญ่คนมาก็จะชื่นชอบเพราะว่ารูปทรงมันสวยงาม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาถ่ายภาพกันนะครับมีความโรแมนติกมีความเป็นความอบอุ่นนะฮ
1: ะ
0: ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาที่ทุ่งกระมังนะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเนื้อที่เป็นล้านไร่นะฮะตรงนี้เนี่ยคอยที่จะต้องรับนักท่องเที่ยวอยู่ย้ำอีกครั้งนึงครับกิจกรรมที่สามารถทำได้ที่นี่มีอะไรบ้าง
1: ก็หลักๆก็จะเป็นกิจกรรมส่องสัตว์นะคะดูนกนะคะแล้วก็ถ่ายดาวค่ะประมาณนี้ค่ะที่หลักๆแคมปิ้งได้ค่ะ
0: ก็อยากให้มาสัมผัสนะครับอากาศที่จริงแล้วเนี่ยอากาศนี้ตลอดทั้งปีน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามาฤดูหนาวเนี่ยก็จะได้เห็นหมอกนะครับที่ลงจัดเลยเมื่อเช้านี้เราได้เห็นแล้วนะครับมีความสวยงามมากนะฮะย้ำอีกทีครับว่าจะหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่นี่ได้ยังไงนะครับอัปเดตข่าวสารได้จากที่ไหนยังไงบ้างคร
1: ับค่ะอัปเดตข่าวสารก็หลักๆเลยก็จะเป็นที่หน้าเพจ Facebook ของชื่อว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วก็ทุ่งกระมังนะคะก็ในหน้าเพจก็จะมีแจ้งรายละเอียดการทั้งการเข้าพักแล้วก็เบอร์โทรติดต่อแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติที่นี่อ่ะค่ะแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นภาพถ่ายธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเสริมให้กับผู้เข้าชมด้วยค่ะ
0: ทำการบ้านเตรียมข้อมูลมาได้เลยนะฮะเพราะว่าเวลาที่เรามาเห็นนะส่องนกนะครับส่องด้วยกล้องที่เรียกว่ามีกำลังขยายที่สูงๆเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้รู้ว่านกตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรยังไงนะฮะพี่ๆเขาก็มีคำแนะนำมีข้อมูลดีๆนะครับคอยดูแลใกล้ชิดอบอุ่นมากๆนะครับวันนี้ก็เลยทำให้เราสนุกกับการท่องเที่ยวนะครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแห่งนี้อย่างมากเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค
0: ่ะเวลาของเมืองไทยดีแล้วนะครับอยากให้มาเที่ยวกันที่นี่ครับทุ่งกระมังนะฮะแล้วก็อีกหลายๆที่ในเมืองไทยของเรายังมีที่ที่น่าท่องเที่ยวนะครับน่าสนใจอีกหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับเที่ยวในเมืองไทยยังท้องไม่รั่วไหลไปที่ไหนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆแล้วนะครับร้อง2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: เหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่การรับบริจาคขององค์กรแฝงคนแปลกหน้าที่น่าสงสารหรือรางวัลแจ็คพอตที่บอกว่าคุณคือผู้โชคดีนี่แหละอาชญากรรมไซเบอร์ไม่ต้องตกใจทำตามคำแนะนำดังนี้1ตั้งสติ2ตรวจสอบพิจารณาว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นจริงหรือไม่3ไตร่ตรองเช็คข้อมูลอย่างถี่ถ้วนรู้เท่าทันปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจิวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: ไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูการใช้ชีวิตของพี่น้องในชายแดนกันบ้างนะครับที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของจุดผันผวนการค้าช่องตาอูจุดการค้าที่สำคัญในพื้นที่ของอำเภอบุญทริกนะครับและล่าสุดมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นจุดสำคัญผู้คนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

0: ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นะครับในหมู่บ้านหนองแสงที่นี่นะครับในตำบลพลงามเองเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญและมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่บอกไปมีทั้งพื้นที่ที่ใกล้กับจุดผ่อนปลนการค้าและที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่นี่คือโอกาสของคนในชุมชนคุยกันกับเจ้าของพื้นที่กันหน่อยนะฮะผู้ใหญ่บ้านหนองแสงหมู่ที่7สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวใหม
2: ่ครับเป็นแหล่งใหม่ของบ้านหนองแสงอยู่ในเขตอำเภอมุตลิกด้วย
0: ถือว่าเพิ่งบูมไม่นาน
2: ไม่นานครับ
0: ได้รับความสนใจประมาณ
2: 2-3 เดือนน
0: ี่ 2-3 เดือน
2: ครับจากนี้แรงจูงใจแรงสนใจนะครับจากผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ดูตามคลิปตามโทรศัพท์นั่นแหละนะครับสร้างกระแสเพราะว่าบัวม่วงในจังหวัดอุบลราชธานีไม่เคยมีแหล่งไหนนะครับมีอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโดนบ้านนงแสงตำบลพลงามอำเภอพันธลิกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านในชุมชนนะครับส่วนตรงนี
0: ้คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ภายในหมู่บ้านแล้วก็จุดที่ต้องมาเช็คอินก่อนก็เราเรียกง่ายๆเพื่อให้คนบอกคนได้รู้หน่อยว่าบางคนไปแล้วสับสนเพราะว่าพื้นที่อ่างมันก็กว้างพอสมควรหลายคนไปก็ไปอีกจุดนึงจุดเช็คอินจริงๆคือถ้ามาต้องมาเช็คอินที่วัดอะไรนะ
2: วัดป่าไตรศิลานาทีครับ
0: ต้องมาที่นี่
2: ครับ
0: มาที่นี่ก่อน
2: จุดเช็คอินนะครับวัดป่าไตรศิลานาทีนะครับห่างจากหมู่บ้านหนองแสงนะครับก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอบุญทะเลก็ประมาณ8กิโลเมตร
0: ครับ
2: นะครับมาเส้นทางนะครับถ้ามาเส้นทางตลาดช่องตะอูนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับ
0: คือถ้ามาเนี่ยพอถึงแยกโค้งที่จะไปตลาด
2: ใช่ครับมีสะพานนะครับไปตลาดช่องตะอูนะครับ
0: ช่องตะอูเนี่ยอยู่ตรงขวามือครับแต่ถ้าจะมาที่วัดนี้ให้เลี้ยวซ้ายมาตามทางลูกรังนิดนึง
2: ครับผม
0: ก็อาจจะต้องเดินต้องแบบรถต้องยกสูงนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้สะดวกเพราะเป็นทาง
2: ถนนยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับถ้ามานะครับมาตามเส้นทางที่ว่านะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะมีแยกอีกนะครับก่อนจะถึงวัดป่าไตรศิลานาทีก็ต้องเข้ามาที่วัดป่าก่อน
0: ครับ
2: วัดป่าไตรศิลานาทีเพราะว่าเป็นจุดที่จุดแรกนะครับจุดเช็คอินนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องมาวัดทำไมก็คือเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
2: อยู่ที่วัดป่าไตรศิลานาทีเพราะว่าจะเป็นสายวัดป่านะครับมีองค์พญานาคนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
2: นะครับมีสถานถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาขอพรหรือกราบไหว้บูชานะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังจากมาจอดรถนะครับอยู่ที่วัดป่าไตรศิลานาทีแล้วนะครับส่วนเราที่จะมาดูม่วงนะครับบัวม่วงนะครับถ้าจะนั่งเรือนะครับจะนั่งเรือชมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ต้องไปจุดที่วัดป่านะครับด้านทิศตะวันตกเพราะว่าจะมีเรืออยู่นะครับมีเรืออยู่ 2-3 ลำนะครับส่วนจุดที่2นะครับก็มาจุดนี้แหละนะครับมาถ่ายรูปนะครับส่วนที่เรือก็วิ่งไปตามแม่น้ำนะครับไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับจุดที่3นะครับจะเป็นจุดเด่นมากนะครับก็อยู่ทางต้นอ่างนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะว่ามันจะหนามากตอนช่วงต้นอ่างนะ
0: ครับ
2: มันจะหนามากบัวนะครับบัวนี้มันเกิดเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ทราบจริงๆก็คือที่วัดเพิ่นวัดนี่แหละวัดป่าไตรศิลานาทีเนี่ยมาสร้างวัดก็มีหลวงตาเนี่ยเอาบัวมาปลูกแค่กระถางเดียวเองก็ประมาณไม่ถึง10ปีมันก็ขยายเป็นบัวสีม่วงสวยงามมากเลยคร
0: ับก็ทำให้คนที่ได้เห็นเนี่ยถือว่าประทับใจนะ
2: ใช
0: ่วิธีการไปดูเนี่ยต้องนั่งเรือไปดูแลความปลอดภัยยังไงบ้าง
2: ครับในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับ อาจจะมีนายเรือ
0: ครับ
2: เรือก็เป็นเรือเครื่องนั่นแหละนะครับหรือพายก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับการนั่งเรือนะครับเรือนี่ปกติจะนั่งได้5ถึง6คนแล้วแต่เรือเป็นลำใหญ่ลำเล็ก
0: ครับ
2: แต่เราไม่แนะนำให้นั่งมากกลัวมันคว่ำนะครับก็ประมาณสัก2หรือ3
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับชูชีพนะครับในการป้องกันว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเรือเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหรือไปอะไรมันคว่ำนั่นก็เกิดอุบัติเหตุได้มีการทั้งร่างกายนะครับนี่ก็ป้องกันไว้นะคร
0: ับ ก็ดูแลทุกอย่างเลยก็ให้คำแนะนำแล้วก็มีเสื้อชูชีพไว้ให้
2: ใช่ครับ
0: เวลาในการที่จะไปล่องเรือดูบัวที่อยู่ในอ่างเนี้ยเพื่อให้เต็มอิ่มประมาณกี่นาทีถึงชั่วโมงไหมฮะ
2: ก็ประมาณชั่วโมงนะครับมันก็แล้วแต่ทางนักท่องเที่ยวนะครับบางทีขี่เรือไปก็ประมาณสัก30นาที30นาทีไปก่อนเมื่อแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกก็ได้นะ เพราะว่า1ชั่วโมงไง
0: ครับ
2: หนึ่งชั่วโมงเวลาไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรแล้วก็อ้าวไปพักก่อนก็กลับมาได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่ไกลกลับมาแล้วก็ไปดูตามที่ริมแถววัดป่าเน
0: ี่
2: ยแล้วก็ไปอีกก็ได
0: ้ครับ

0: พอถึงจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยที่มีการขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีการดูแลของคนในพื้นที่กันด้วยสิ่งที่หน่วยงานต่างๆเองพอมันเป็นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทางหน่วยงานต่างๆเริ่มเข้ามาที่จะให้คำแนะนำแล้วก็จะส่งเสริมหรือผลักดันจุดนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นยังไงบ้างครับคุณพ่อ
1: ครับแต่ก่อนนะครับก็ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความสนใจเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าในเมื่อมันเกิดเป็นกระแสแล้วนะครับก็หลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาที่วัดป่านี่แหละ
0: ครับ
1: ว่าจะมาดูม่วงนะครับมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนแล้วก็เจ้าของพื้นที่น่ะชนประธาน7จังหวัดอุบลราชธานี
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็มานะครับท่านรองศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับจากรัศพัฒนะครับมาวิจัยดูนะครับมาวิจัยแล้วก็ท่านเจ้าเมืองนะครับนายอำเภอบุญทลิกนะครับท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็มาดูแล้วก็มาให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงจะพัฒนาส่งเสริมกันยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของชุมชนนะครับในโอกาสต่อไป
0: ครับผมถามต่อคือนอกจากที่นี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการดูบัวสีม่วงแล้วก็คนสนใจเยอะมากๆเลยอีกจุดนึงที่อยู่ใกล้กับชุมชนของเราเราพูดถึงแต่ก่อนเข้ารายการละว่าเป็นจุดผ่อนปลนการค้าช่องตะกู
1: ช่องตะอูครับ
0: ตาอูนะฮะเข้าไปถ้าตะกูเนี่ยจะเป็นอีกที่นึงอันนี้ตาอูเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้ในชุมชนของเราได้เลยมั้ยฮะลักษณะของตลาดแห่งนี้เนี่ยที่เป็นตลาดผ่อนปลนการค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาวเองเนี่ยบริบทการเข้าไปดูแลหรือชุมชนของเรานี่เป็นยังไงฮะในจุดนี
1: ้ครับตลาดช่องตาอูนะครับเป็นช่องจุดผ่อนปลนนะครับ ไม่ใช่จุดถาวรเหมือนช่องเมกนะครับแต่ทีนี้นะครับสร้างรายได้มั้ยกับชุมชนก็สร้างรายได้นะครับ1ล่ะพ่อขายนะที่ไปขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับอยู่ที่ตลาดชุมชนก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนในชุมชนไปเป็นพ่อค้าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์วินนะครับ ก็ให้คนในชุมชนนะครับที่พานักท่องเที่ยวหรือคนต่างด้าวที่เข้ามานะครับไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีรายได้นะครับมีรายได้แต่ละนัดนะครับแต่ละเพราะว่าเปิดมันจะมีจันทร์พุธศุกร์นะคร
0: ับ ก็คือเปิดทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ต่อสัปดาห์
1: เวลาเปิดก็2โมงนะครับ8นาฬิกา
0: ถึง
1: 15นาฬิกา
0: ก็คือ8นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็คือมีแค่3วันและเปิดในช่วงเวลาแบบนี้ที่จะต้องทำการค้าขายกันได้แต่เหมือนที่คุณพ่อบอกว่าจะมีบางคนที่ขออนุญาตเพื่อจะเข้าไปรักษาตัวอันนี้คือต้องได้รับการรับรองจริงๆว่าป่วยแล้วต้องเฉพาะจริงๆแต่ส่วนแค่จะข้ามแดนไปปกติไม่ได้ได้แค่เป็นการแค่ซื้อขายของอย่างเดียว
1: คร
0: ับพ่อบอกว่ามีเรื่องของชาวบ้านไปให้บริการเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินไปทำการค้าขายด้วย
1: ใช่ครับ
0: การกำกับดูแลของคนในที่จะไปค้าขายเองในฐานะผู้นำชุมชนเองเนี่ยเราไปช่วยอำนวยความสะดวกดูแลชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ครับในส่วนของชุมชนนะครับในส่วนของทางฝ่ายปกครองนั่นแหละ
0: ครับ
1: ปกครองในชุมชนนะครับก็จัดให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็คือชุดชรบนะครับทีมผู้ช่วยนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละในเขตตำบลพลงามสับเปลี่ยนกันนะครับแต่ละนัดแต่ละวันนะครับสมมติว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะตำบลนี่แหละตำบลพลงามเนี่ยหมู่นี้เข้าไปให้บริการทางด้านรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูการเข้าออกจัดระเบียบนะ
0: ครับ
1: ในการค้าขายนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับจะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามอะไรทุกอย่างต้นนั้นเป็นศุลกากรครับเข้ามากำกับดูแลนะครับส่วนทางปกครองนะครับอำเภอมณฑลเล็กก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท ท่านปลัดอย่างนี้ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบุญทะลิกแล้วก็อสอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: จัดเข้ามานะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตชด.อนุรักษ์เต็มหมดนะครับในพื้นที่แต่ละนัดนะครับ
0: ชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วย
1: ใช่ครับชุมชนก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละนะครับทีมผู้ช่วยทีมอะไรก็ครับไปดูแลนะครับก็ไปดูแลส่วนตรงนี้เรื่องทำความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำอะไรที่จอดรถจอดเรืออะไรของนักท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบเวลาไปจอดแล้วเขาจะกลับเนี่ยจะมีรถอยู่ที่ท้ายเนี่ยกลับไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้จัดเป็นระเบียบจัดเปลี่ยนเพื่อความสะดวกถ้าเป็นวันเทศกาลอย่างนี้นะครับรถมันจะติดมากเลยคนจะไปเที่ยววันหนึ่งนัดหนึ่งก็ประมาณเกือบถึง1,000คันนะครับ
0: ถือว่าเป็นจุด
1: เทศกาลปีใหม่แล้วก็เทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับคนจะไปเที่ยวเยอะเลยจะติดยาวมากเลยตัวนี้ก็อาศัยทางชุดอปพ.ร.อีกนะครับเวลามีเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ต้องไปจัดระเบียบ
0: ครับแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าได้รับความสนใจและเป็นผลพลอยได้ที่เรามีที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่สำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวทั้งจุดผ่อนปรนแบบนี้จันทร์อังคารพุธไม่ใช่ดิจันทร์พุธศุกร์นะฮะ3วันนี้รวมไปถึงคนที่อยากอาจจะไม่ได้มาที่ตลาดอย่างเดียวอยากจะมาดูแค่บัวอย่างเดียวจะติดต่อยังไงจะมายังไงหรือจะให้คําแนะนํานักท่องเที่ยวยังไงบ้างฝากคุณผู้ชมนะคุณพ่อ
1: สิ่งแรกนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับมาเที่ยวบัวม่วงนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยโดนนะครับถ้าจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับติดต่อหาผมนะครับ0854912374เบอร์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสงนะครับหมู่ที่7ตำบลโพนงามนี่แหละนะครับนี่คือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับจะได้แนะนำในการเข้ามานะครับว่ามาจุดไหนจุดไหนนะครับที่จะมาถูกนะครับเรื่องที่2นะครับจะทำป้ายนะครับจะทำป้ายบอกนะครับบอกทิศทางเนี่ยที่จะมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็หลายรายนะครับมาไม่ถูกเพราะว่าจับ GPS มาแล้วก็ไปชนเอาน้ำนะครับอยู่ที่อีกเส้นหนึ่งนะครับข้ามมาไม่ได้นะครับก็ขอแนะนำนะครับมาทางเส้นตลาดช่องตะอูนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวซ้ายนะครับจะมีป้ายบอกนะครับว่าไปบัวสีม่วงก็มาตามเส้นทางนั่นแหละนะครับนี่จุดที่สองนะครับที่จะแนะนำนะครับในการมาเที่ยวบัวม่วงนะครับหรือนะครับจะเข้าไปในเพจนะครับในไลน์นี่แหละกลุ่มก็มีนะครับที่ทางวัดเขาตั้งเป็นกลุ่มเพจกลุ่มไลน์นะครับ จะไปเที่ยวตรงไหนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปใน YouTube ก็ได
0: ้ครับ
1: ก็มีนะครับ
0: มีวิธีการแนะนำด้วย
1: ครับ
0: นี่คือช่องทางในการที่จะแนะนำนั่นเองนะครับนี่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบริบทของพื้นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อฮะว่าการจะมาเที่ยวที่แห่งนี้ไปชมยังไงจุดไหนไฮไลท์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทําความรู้จักกันนิดนึงว่าตลาดที่มีการผันผวนแบบนี้ลักษณะของการดูแลกำกับดูแลของชุมชนเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ

0: แน่นอนว่าการที่จะมาเที่ยวที่นี่ต้องมีคนที่จะแนะนำเพื่อให้ได้อรรถรสและก็ได้ซึมซับว่าบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มคุยกันกับน้องกนกทิพย์ชัยนาทอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นมักคุเรศท้องถิ่นที่จะให้ข้อมูลว่าที่นี่มีจุดไฮไลท์อะไรบ้างอย่างที่บอกไปผมคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านละว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าในฐานะของมักคุเทศเองจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดังขึ้นมาเลยเพราะกระแสของต้องบอกว่าทางททเนาะเขาโปรโมทที่ทางอีสานตอนบน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมาเจอเขาบอกว่าค้นพบว่าที่อีสานตอนล่างก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะนอกจากทะเลดอกบัวม่วงที่เรามีนะคะในเส้นทางเดียวกันนะคะเราสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เลยอย่างเช่นเราจะขึ้นไปก่อนที่ช่องตะอูจุดผ่อนปลนการค้าระหว่างประเทศไทยนะคะมีสินค้าระหว่างไทยลาวนะคะขายอาหารผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าผลไม้ผักตามฤดูกาลลาวมาขนให้ไทยไทยไปขายให้ลาวค่ะเป็นตลาดนะคะเราสามารถไปรับประทานอาหารพักผ่อนที่นั่นได้ค่ะหลังจากนั้นเราหรือว่าเราจะแวะมาภาพเขียน 5,000 ปีในเส้นทางเดียวกันเลยนะคะห่างจากช่องตะอูประมาณ10นาที
0: ครับ
1: เป็นภาพเขียน 5,000 ปีเป็นถ้ำวัวแดงชาวบ้านจะเรียกว่าถ้ำวัวแดงเป็นภาพวาดที่มีรูปวัวสีแดงใช่ค่ะแล้วก่อนจะถึงนั้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะดอกบัวม่วงของเราดอกบัวม่วงของเราก็จะมีทั้งวัดนะคะมีองค์ปู่นิรการให้มาสักการะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้ความนับถือแล้วก็ขอโชคลาภก็เป็นผลอยู่นะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกอย่างหนึ่งของขอฝากเลยกันเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ก็คืออย่างที่ว่าชาวบ้านของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าในระหว่างที่แบบว่าไม่ได้ทําสวนลงไร่ลงนาชาวบ้านก็จะไปหาพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลขึ้นมาขายใช่ค่ะถ้าคือว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาก็สามารถแวะซื้อได้เป็นทางผ่านอยู่แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเส้นทาง one day trip
1: ใช่ค่ะ one day trip
0: ก็สามารถติดต่อได้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงหรือถ้าสะดวกเดินทางตามรูทนี้ก็สามารถเดินทางได
1: ้ได้เลยค่ะ
0: เอาแนะนำแบบไฮไลท์สำหรับจุดนี้กันหน่อยเพราะว่าเราอยู่ตรงบรรยากาศตรงนี้นะต้องมองด้วยตานะสวยมากๆเลยแน่นอนว่าใกล้ๆกับเราเนี่ยจะมีที่ขึ้นเรือนั่งเรือล่องไปการที่จะมาล่องเรือการที่จะไปดูบรรยากาศดูยังไงจะถ่ายยังไงให้ได้สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มอิ่มหรือแบบจุดไฮไลท์สำคัญจริงๆ
1: จริงๆค่ะถ้าจะมาถ้าอยู่ในจุดของวัดอ่ะสวยก็จริงค่ะแต่อยากถ้าสวยมากกว่านี้ก็คือได้เต็มอิ่มคือเราต้องนั่งเรือไปชมที่ตรงกลางตรงโน้นฝั่งโน้นค่ะโดยเรือนะคะเราจะมีบริการจากของวัดนะคะก็คือเราจะมีนายเรือของเรารอให้บริการอยู่แล้วแต่แนะนำว่าให้จองมาก่อนนะคะแล้วมีช่องทางติดต่อให้ค่ะแต่ว่าจะเข้าไปข้างในจะมีทั้งนกนะคะจะดูบรรยากาศสวยมากสวยกว่าตรงนี้แน่นอนและก็แนะนำเลยนะคะว่าให้มาดูภาพจริงค่ะเพราะว่าในกล้องไม่สวยแน่นอนออกมาดูตรงจริงสวยกว่าค่ะ
0: ครับผมช่วงเวลาที่มาดูดอกบัวแดงบัวม่วงสีม่วงเนี่ยนะฮะสีม่วงแบบนี้เองเนี่ยแต่เป็นช่วงเวลาไหนแล้วก็ช่วงเดือนไหนบ้าง
1: เป็นช่วงหน้าแรงละกันค่ะมันก็ไม่สามารถจะฟิกได้ตลอดเพราะว่าบางทีฝนก็อาจจะยาวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นช่วงหน้าแรงหรือว่าช่วงหลักๆที่สวยๆเลยคือตั้งแต่ต้นเดือนธันวา
0: ครับ
1: ธันวามาจนถึงเดือนเนี่ยแหละปลายเดือนมีนาของเราเนี่ยค่ะก็จะกินระยะเวลาไปหลายเดือนอยู่แล้วก็ช่วงเช้านะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าดอกบัวเราจะบานเต็มที่ดอกบัวเราจะบานรับแสงเต็มที่เช้าถึงเที่ยงค่ะใช
0: ่ก็คือสามารถสัมผัสบรรยากาศความสวยงามได
1: ้ได้
0: อันนี้คือคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่นั่นเองนะครับอ้าวฝากถึงกันหน่อยถ้าไปเป็นช่องทางมีผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วแหละว่าสามารถโทรมาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านได้ในส่วนของคำแนะนำถ้าจะฝากเพิ่มเติมสอบถามรู้เส้นทางท่องเที่ยวหรือจุดไฮไลท์อื่นๆเพิ่มเติมจะแนะนำท่องเที่ยวยังไงฮะฝาก
1: ข้อมูลจะมีอยู่ในเว็บไซต์เลยค่ะสามารถเซิร์ช Google ของเราได้เลยว่าลอตตะวัดป่า

0: ไปล่าสุดขอโทษค่ะวัดป่าไตรศิลานาทีของเราได้เลยค่ะมันจะมีข้อมูลตรงทุกอย่างแล้วก็เน้นย้ำนะคะสำหรับที่จะมากันจริงๆอย่าลืมนะคะเข้าไปปักหมุดในการมาเข้ามาในเส้นทางค่ะให้ปักหมุดที่วัดบ้านหนองแสงก่อนค่อยปักมาต่อพอมาถึงวัดค่อยปักมาต่อที่วัดไตของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันเส้นทางมันมีหลายเส้นทางทางเข้ามันอาจจะพามาตรงหน้าเขื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะแบบมาไม่ถึง
0: ใช่ค่ะ
1: เอ๊ะบอกว่าดูแล้วไม่เห็นบัว
0: ใช่
1: เพราะมาผิดจุดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมาแล้วก็มาเช็คอินใหม
0: ่
1: และรวมไปถึงเรื่องของบรรยากาศของการค้าขายแบบชายแดนกันด้วยที่นี่ไฮไลท์สำคัญด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณของเราด้วยนะฮะมักคุเทศท้องถิ่นน้องกระต่ายสว
0: ั
1: สดีครับพร้อมกับเวลาของเราในวันนี้ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่านเน็ตบีทีค่ะพบเจอกันเป็นประจำวันพฤหัสและวันศุกร์นะคะใช่ค่ะเจอกับพวกเรา3คนนะคะวันนี้น้องฝนกิ่งการก้องซวยค่ะ
2: ผมทำนี่ NBT TV อีสานครับ
1: และอาจารย์จะแนะนำตัวเองไหมคะ
3: ผมนิยมครับ
2: มาให้ดูเท
1: ่ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะและฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
3: ยาวนะ
2: ยาวสวัสดีครับอยากเป็น
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เราจะพบเจอกันทุกวันพฤหัสศุกร์ก็เรื่องของหนังเอามาทำมาฉายให้คุณผู้ชมได้ดูก็เป็นผลงานของน้องๆด้วยฝีมือแบบมืออาชีพเลยก็มี
3: ที่เขาทำค่ายหนังเนอะ
2: ที่เป็นค่ายหนังเลยก็มีหนังที่กลุ่มคนที่อยากจะเรียนเรื่องหนังเรื่องฟิล์มเรื่องกำกับเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลงานที่ออนแอร์ไปแล้วเอามาให้ดูเป็นแรงบันดาลใจเผื่อใครอยากจะเข้าร่วมโครงการในการทำค่ายหนังซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ
3: สิบ
1: เร็วๆนี้ครั้งที่10จะเกิดขึ้นแล้ว
3: ครั้งที่10
1: แล้วไปจัดที่สปป.ลาวด้วย
3: ใช่
1: เพราะฉะนั้นหนังวันนี้ค่ะเราเอาหนังผลงานของน้องๆทีมจากประเทศลาวมาฉายให้ทุกคนดู
2: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะตอกย้ำว่าเดี๋ยวเราจะเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วนะสำหรับค่ายหนังสั้นครั้งที่10ดงโดกดงใจสายยา30ปี
3: มีโปสเตอร์ด้วยนะออกแบบแล้วตื่นเต้นมาก
2: ขอพี่ๆทีมงานขึ้นเป็นโปสเตอร์
1: เราม
2: ี
1: ทีมงานหลายทีมใช่ไหมคะที่เตรียมงานเรื่องนี้
3: มันจะมีคณะกรรมการกลางซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนอาจารย์ทุกสถาบันเราก็ถือว่าเป็นผู้อำนวยการถือเป
2: ็นถูกนะครับ
3: ไอ้นี่คือวิทยากรระดับชาติเลยนะเดี๋ยวค้างวิกรไว้นิดนึง
2: ดวงใจเป็นบ่เนี่ยครับ
3: แมนแต่เขียนผิดตรงที่ว่าเราคือคนไทยเราก็ให้เกียรติลาวไปที่ลาวเราก็ใช้คำว่าดงแต่ดงมันไม่มีสระองอ่ะสระองอยู่บนดอเด็กอ่ะตัวดง
2: มันต้องมีสระอง
3: ลาวเขาคอมเมนต์บอกผิดเด้ออาจารย์อ๋อมันต้องมีตัวดงไม่ให้ดองอบ้านเราดองอในดงเขาต้องมีสระองคือข้างบนดงดงโดกแล้วก็ดงใจอ่ะเดี๋ยวเราจะแก้แต่อยากเล่านิดนึงก็คือว่าเวลาที่เราทำโปสเตอร์เนี่ยมันจะมีโปสเตอร์ที่เราออกแบบกันหลายสิบมากนะ พี่เบนซ์ไม่ได้ส่งใช่ไหม
2: หลายสิบโปสเตอร์
3: ออกแบบมาเพื่อเป็นกิมมิกในการทำเนาะสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องฮาๆเราตั้งใจที่ เช่นต้องมีดงก็คือป่าเนาะต้องมีต้นไม้แหละก็ต้องกิมมิกของการทำค่ายหนังก็คือต้องมีการปล่อยกลองปล่อยกลองเราถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ของคนทำหนังเป็นการให้เกียรติแอคชั่นเพื่อที่จะทุกคนกูเข้าไปแล้ว yes ในการทำงานซึ่งเป็นภาพที่สวยมาก
2: ปลุกระดมอารมณ
3: ์ปลุกแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ประหนึ่งว่าผู้กำกับทั้งหมดก็มาล้อมพวกนี้เพื่อสู้นะเว้ยสู้นะเว้ยอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นกิมมิคที่สำคัญเดิม
1: เราจะมี
3: ถ้าใครไปลาวช่วง10ปีที่แล้วจะไม่เห็นรถแบบนี
1: ้
3: อันนี้พอตอนนี้มันมีรถไฟฟ้าลาวเขาเป็นเจ้ารถไฟฟ้านะเขาสนิทกับจีนจากเวียดหลังไหลมาเร็วมากเต็มไปหมดเลย

0: รถแต่ละอันดีไซน์ดีมากเลยก็มีรถแบบนึงเป็นรถคล้ายๆตุ๊กๆบ้านเราอ่ะแต่เขาเรียกว่าอะไรนะก๊อกก๊อกจำได้ไหม
1: ก๊อกก๊อก
0: จำได้ไหมที่เออที่เราคุยกันรถก๊อกก๊อกเราก็เอามาเป็นกิมมิกในการออกนี่ไง
1: นั่น
0: อีก๊อกก๊อกมาพี่เบนซ์น่ารักมากนี่โด่งโด่งถ้าเขียนถูกต้องอย่างนี้เห็นไหมดอโองออ
1: ๋อข้างบนเนี่ยที่เหมือนที่เหมือนไม่หันอากาศกับหัว
0: ใช่เขาเรียกสระโอเขาอะดอโองอดงดงโดงดงใจปรากฏว่ารถคันนี้หามันมีไม่พอกองทัพเรามันใหญ่มากก็เลยต้องเอาออกพอออกแต่นี่เล่าสนุกสนุกสุดท้ายก็ต้องออกแบบใหม
2: ่
0: ออกแบบใหม่ก็ดึงสีของธงชาติไทยลาวมันเป็นสีเดียวกันอยู่แล้วเนาะเอามาเป็นกิมมิคเนี่ยได้ตรงนั้น
1: แต่ตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมว่าใช้โปสเตอร์
0: ได้แล้วแต่ผมลองขอโปสเตอร์ที่มีอันนั้นหน่อยครับไอ้ที่มีผู้กำกับที่จะไปอยากขายยานิดนึงก่อนจะดูหนังเนี่ยคือการทำค่ายหนังเนี่ยนักศึกษาแต่ละเราเรียกค่ายหนังอุดมศึกษาเนาะนักศึกษาแต่ละมหาลัยก็มีอาจารย์สอนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ลองให้อาจารย์นั่งเฉยๆมึงอย่าไปยุ่งกับเด็กควบคุมการประพฤติพออย่าให้มันนอกคอกนอกเดนอะไรมากนะ
1: เป็นแค่เมนเทอร์
0: ใช่แต่คนที่จะสอนคอมเมนต์งานต่างๆต้องกับพวกเหล่านี้ครับเป็นมืออาชีพอุดมศึกษาถ้าไม่ได้เรียนกับมืออาชีพแล้วมันจะต่อกับอาชีพไม่ได้ก็ต้องเอาคนที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรม
2: โปสเตอร์ผู้กำกับภาพยนตร์หน่อยค่ะ
0: เราก็จะอาศัยนี่แหละพวกมืออาชีพพวกนี้มาสอนเด็ก
1: ๆ
0: แล้วเมื่อเขาไปอยู่ตั้งแต่วันที่13เลยนะพวกนี้13 14 15จะถึง20
2: ถ้า
0: ค้างไว้ทุกคนจะเห็นนะครับว่
2: า
0: ไอ้คนเสื้อแดงที่ตรงกลางเนี่ยพี่ชายสุดเลิฟผมเนี่ยไอ้นี้เขาเป็นคนนึงที่โลกใบนี้รู้จักปัตยาปิ่นแก้วเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ไปพังงาดอยู่ฮอลลีวูดและแช่อยู่นานจนได้เงินเป็นพันล้านนะเกือบพันล้านนะเท่าที่ฟังดูเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นเบอร์หนึ่งจริงๆโดยเฉพาะหนังแอคชั่นก็จะมาสอนคนอีกต่อมานี่พี่ธนิตจิตตุกูลหรือพี่เบิร์ดหนังแกโอ้โหถ้าเราคุยไปแล้วในคราวที่แล้วเนาะถ้าใครดูจากเทปคราวที่แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเรียกว่าเบิร์ดบางระจันเป็นฉายาก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เดินตามปัญญาปิ่นแก้วแต่เป็นรุ่นพี่พี่ปัดแล้วก็ข้างขวาคนนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับเป็นดารานักแสดงเรียนการแสดงจากจุฬาโดยตรงเลย
1: ครับ
0: คนนี้เป็นคนมีน้ำใจดีมากและสอนฟรีที่มาทางนี้พวกนี้สอนฟรีหมดแสดงหนังหลายเรื่องทั้งเรื่องอะไรนะร่างทรงเอ่ยเรื่องหลายเรื่องคนนี้กลับไปดูเลยเขาก็กลับหนังด้วยหลายเรื่องนะครับคนที่อยู่ตรงกลางถ้ารุ่นนี้จะไม่รู้จักแต่รุ่นนี้รู้จัก
1: ไม่แน่ใช่
0: โลกทั้งใบให้นายคนเดียว
1: รู้จักครับ
0: เห็นไหม
1: ร
0: ู้
1: จักหนังนะคร
0: ับ ใช่ใช่นี่คือผู้กำกับเบอร์หนึ่งในสมัยนั้นประเทศนี้รู้จักคำว่าโลกทั้งใบ
1: พี่อะไรต่างๆนานาตอนนั้น
0: ใช่อันนี้นี่ดังมากคือพี่ราเชนราเชนลิมตระกูลบัณฑิตทองดีก็ถือว่าเป็นผู้กำกับเบอร์หนึ่งเหมือนกันในไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์ยุคต้นของบ้านเราข้างล่างนี่คือสายเลือดใหม่ของสปป.ลาวพี่ต้นฝั่งซ้ายมือของเราพี่ต้นเนี่ยข้ามโขงมาเรียนมอลังสิตเพื่อจะนำความรู้ที่มันเป็นสมัยใหม
1: ่
0: เข้าไปพัฒนาเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มลาวนิวเวฟขึ้นรูปใหม่คนอยู่ตรงกลางนี่อดิศัยคนที่เรียนจุฬาก็เรียนเรื่องการทำภาพยนตร์ทั้งหมดถ้ามองอย่างตรงนี้เราก็มองว่านี่คือระดับหัวกะทิของทั้งไทยและลาวผมอยากจะบอกว่าในช่วงเวลานั้นถ้าใครอยากไปเรียนฟรีวันที่18-19มิถุนาอยากจะเรียนกำกับ2วันเลยนะเวิร์กช็อปให้ฟรีหมดเลยนะแต่ต้องไปเรียนที่ลาวแล้วก็เรียนการแสดงพิสืบนะครับการแสดงขั้นต้นเพื่อจะหาคนไปแสดงหนังอยู่ในบล็อกของเขานะครับก็ไปเรียนฟรีได้2วัน18-19มิถุนาส่วนนักแสดงที่เคยแสดงหนังมาแล้วอยากจะอัพสกิลพิสืบและทีมงานก็จะช่วยเผื่อสนใจ18-19มิถุนาครับ
1: น่าสนใจนะใครที่สนใจหรือ
0: ไปไม่หนีต้องไปด้วย
1: ไป
0: ไม่ได้นะ
1: อินฟูหรือใครที่เป็น
0: คุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
1: เป็นอินฟู
2: ต้องมีเพจไหมคะแบบต้องอินบ็อกซ์มาแจ้งความประสงค์ก่อน
0: ได้เดี๋ยวมีเพจอยู่แล้วครับเข้าไปในค่ายหนังเพจค่ายหนังหรือไม่ก็เข้าไปในอะไรนะศูนย์ศิลป์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
1: ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าไปติดต่อได้เผื่อสนใจ
0: ใช่หรืออยากได้บรรยากาศแบบทีม30ทีมแต่ละมหาลัยทั่วประเทศเราเนาะยกไปที่นู่นลาวก็จากตั้งแต่หลวงพ่อบางจนถึงปากเซจำปาสักก็10กว่าทีมมารวมกันแล้วเราจะดูหนังเกือบซอดแจ้ง ดูหนังสั้น30กว่าเรื่องเป็นหนังกลางแปลง
1: จิบน้ำชา
0: ดูที่มาเลยดงโดจิบน้ำชาไม่เข้า
1: ไม่
0: เข้าน้ำชา
1: ไม่อยากพูดน้ำชาเราจะมันพูดได้หรือเปล่าน้ำชาอยู่ในของฟอง
2: น้ำสีชา
0: ก็ได้ไหมเราแก่ขนาดนี้แล้วก็ได้อยู่แล้วก็ไปมันน้ำชาไม่เข้าอ่ะ
1: น้ำชาไม่เข้าแต่เป็นน้ำสีชา
0: น้ำฟองเขยลาวที่เขาเรียกเขยที่อ่านว่าอะไร
1: เบยลาว
0: เบีย
1: เอาเบีย
0: ชาเลียเขาลดรูปแล้วเราพวกเราก็มันเหมือนขอไข่
1: เคยคือเบยไป
0: จริงๆก็เบียร์ลาวซึ่งเป็นเบียร์ที่ก็กินแล้วก็เมาทุกที่อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ก็เมานะ
0: แต่เราไม่อยากกินเมาเราดูจิ๊บจิ๊บพอได้ดูหนังเกือบซอดแจ้งฟรีด้วย
1: ครับ
0: อยู่ที่มหาลัยดงโด
1: หรืออะไรฟรี
0: ดูหนังฟรีอันนี้ก็มาเช้าพันเนาะ
2: ค่ะ
1: พร้อมแล้ว
2: เรื่องหนังสั้นที่เรานำมาวันนี้เรานำมา2เรื่อง
1: เทปแรกมี2เรื่อง
0: เนื่องจากว่าอย่างงี้เราจะไปจัดที่ลาวเรามาดูศักยภาพของคนลาวนักศึกษาลาว
1: ฟิล์มเม
0: กเกอร์ที่ลาวเป็นคลื่นลูกใหม
1: ่
0: มาดูหนังเขาดีไหมดูเรื่องไหมแสงเงาเป็นยังไงเรื่องแรกเหมือนจะในหนังค่ายหนังอะไรนะ
2: จากลาวนิวเวฟมาจากค่ายหนังสั้นอ้อมกอบหลวง
0: อ้อมกอบหลวงพระบางแล้วก็ใช้ดาราจริงๆแสดงแต่ผู้กำกับเป็นนักศึกษาลองดูไหมเรื่องแรก
2: ค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วเรื่อง The Return ค่ะซึ่งมาจากค่ายหนังสั้นอ้อมกอดหลวงพระบางนะคะมาจากทีมของน้องๆลาวนิวเวฟเรื่องจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: สายน้ำมันอาจสิบ่ไหลกลับขึ้นมาแต่สัญญาไอ้สิกลับมาลงพระบางกลับมาหาคนที่ไอ้หักอีกเทื่อนึงอันนี้เท่าไหร
1: ่ตัวนี้49บาท
0: นะฮะไอ้อันนี้
1: ไอ้สายชูบ
0: ่ใส่ๆไ
1: อ้แล้วเรื่องความหวานเกี่ยวกับอีก
0: บ่ไอ้มาหลายเทื่อล่ะกุหลาบขายเท่าไหร่เอ่ย
2: กุหลาบอ่ะต้องเป็น 5,000 ถ้าเป็นมัดละมัดได้ 10,000

0: บุรีเหรอนะ
1: มุก
2: ไอ้เก่งมาตอนได
1: ้คือเหตุแบบนี้มึงตายมึงตายตายตาย
2: เดี๋ยวเป็นบ้า
1: เดี๋ยวไม่อยู่ตายมึงคือเหตุแบบนี
2: ้ไอ้เก่งไอ้ก็เหตุยังผิดคันยังเหตุนี้ใส่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาเย็บรองเท้าบ้าง
1: มุก

0: เอาไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: ต้องคนนี้อินไปเฉยไม่มีคนคนไม่มีความรักคนใหญ่หินเนี่ยอันนี้จะร้องไห้จะถามรีเทิร์นไหมรีเทิร์นไหม
0: ไม่เหมือนเหมือนพี่โดนกลั่นแกล้งอะไรก็ไม่รู้ก็รู้ว่าสถานะสถานการณ์เราตอนนี้เป็นยังไง
1: เบนเบนเป็นคนเลือกมาแบบเอาให้ตายอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คัดแต่เรื่องรักรักเศร้าเศร้า
1: แล้วแล้วเราก็ถามไอ้เบนมึงว่าควรรีเทิร์นไหมบอกมีแต่พวกปัญญาอ่อน
0: เ
1: ล
0: ยเมื่อกี้คือเรารู้เราดูหนังมาแล้วนี่เรื่องโทษเบน
1: เขาไปหน้า
0: เราคือเราก็เจ็บอยู่แล้วเราก็เจออะไรมาบ้างอีกแล้วอันนี้คือพูดถึงเรื่องของตนเองนะครับแล้วทีนี้มาเจอเรื่องหนังปุ๊บรีเทิร์นถามอาจารย์ปุ๊บอาจารย์เราควรจะรีเทิร์น
1: ไหมเขาไม่ได้อินเลยเขาเฉยอะไร
0: เขาต้องใจดูหนังเขาไม่อิน
1: ทำไมต้องชกกันด้วยเนี่ยก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งเขาผู้หญิงเขาไม่เข้าใจ
0: เดี๋ยวเขาจะเข้าใจ
2: คือพยายามดูแล้วพยายามดูว่าเขาให้อะไรคือเราก็ดูแล้วพยายามดูว่าเขาจะสะท้อนสังคมอะไรไหมคือไม่ได้
0: ไม่เอาอย่างน้อยดึงอย่างน้อยนะ
1: มองดูโปรดักชั่น
0: แบบ
2: ใช่ใช่
1: ดูโปรดักชั่นเอา
2: แต่อยากชื่นชมโปรดักชั่น
1: เขาได้อยู
0: ่ acting ของตัวพระเอก
2: acting
1: โอ้นั่นเขามืออาชีพเนาะมีผู้หญิงก็อย่างงักงักหน่อยเขาก็ไปหาเอาแถวนั้น
2: แต่ว่าสวยสาวหลักสวยสวย
0: สวยไหม
2: สวยละมุน
0: สถานที่ยิ่งสวย
1: เขาขายตรงนี
0: ้ใช่เขาขายเป็น
1: คืออย่างนี้ค่ายหนังเนี่ยมีมันจะขายสถานที่ขายโลเคชั่นเพราะนั้นก็แปลว่าหนัง30เรื่องจะเกิดขึ้นที่นี
2: ่
1: แล้วตอนนี้มันแผ่เผยแพร่ไปทั่วโลกทั่วประเทศ
2: แสดงว่าตอนค่ายหนังสั้นอ้อมกอดหลวงพระบางพี่ชื่อพี่เดี่ยวใช่ไหม
1: พี่เดี่ยวเดี่ยวชูพง
2: พี่เดี่ยวเขาแสดงกี่เรื่องคะ
1: ในนี้เหรอเรื่องเดียวในเรื่องเดียวเขาบินไปให้เรากลับมาฟรีเขาเป็นคนที่ควรจะได้ศิลปินแห่งชาติ
0: ที่สามวันที่ดูสามวันเขารับบทรับเรื่อง acting
1: ใช่ใช่
2: นึกว่าแบบ
1: ไม่สามวันนะถ่ายนอกนั้นเมาหรือว่าบางน่ากินไหมหมายถึงเบียร์ไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับคน
0: พักกินเยอะกันไหมไม่ใช่พักกิน
2: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาชมหนังรักอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
3: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

0: ลับมารับชมหนังกันต่อค่ะช่วงที่แล้วเราดูหนังเรื่อง The Return พูดถึงเรื่องราวความรักสรุปไม่รีเทิร์น
1: โอเคไม่รีเทิร์นนะ
0: ไม่รีเทิร์น
2: ครับเบะปากใส่ที่ใครชอบมี
1: เนี่ยจิตใจจะเข้มแข็งในพ่ออาจารย์นี่แหละ
0: ค่ะช่วงนี้เรามาดูหนังรักอีกเรื่องค่ะเป็นเรื่อง About You Picture Emerge ถ้าถามว่าพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมกันก่อนค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่มาจากทีมลาวนิวเวฟ
2: แต่เรื่องนี้อยากให้ตั้งใจดูดี
1: ได้
2: มันเป็นหนังสมัยใหม่เป็นคือส่วนใหญ่ลาวเขาจะตรงไปตรงมาแบบเรื่องแรกรู้เลยเรื่องอะไรอ๋อรู้แล้วดูเรื่องนี้ต้องมีสมาธิหน่อย
1: ต้องตั้งใจใช่ไหม
2: มันอาจจะไม่เป็นหนังรักหรอกแต่มันเป็นหนังที่น่าดู
1: เป็นการแสดงอารมณ์
2: ครับ
0: ค่ะไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ไหน
1: สองนาที
0: อ๋อนั้นเป็
2: นไง
0: จ้า
2: น้ำฝน
3: สงสัยว่าภาพนั้นอะภาพสุดท้ายคือภาพอะไรสงสัยอย
0: ่
3: างเดียวภาพนั้นคือภาพ
0: บอกแล้วอยากกระพริบตา
2: ภาพที่เขาเขียนน่ะใช่ไหม
3: ใช่ภาพที่เขาแบบหลังจากที่เขาแบบ
2: ที่เขาหลับลงไปน่ะ
3: หลังจากที่เขา
0: แต่เราอย่าลืม
3: ตื่นขึ้นมาแล้วสงสัยว่าเขาได้แรงบันดาลใจอะไรไปวาดภาพสุดท้ายคือสงสัยภาพนั้น
2: คือตอนแรกก่อนที่เขาวาดน่ะมันไม่รู้วาดเขาไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วมันไม่ได้อารมณ์ไม่ได้มันไปหมดขยำทิ้งหมดแต่สุดท้ายรูปเดียวที่เขานอนฟุบแล้วเขาหลับแล้วเขารู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วตื่นมากับภาพนั้นน่ะมันคืออะไรแต่เราก็ไม่รู้ไง
0: เดี๋ยวผมว่าคนทางบ้านอาจจะรู้ก็ได้นะแล้วแต่นะเขาอาจจะไม่ได้คุยเหมือนเรา
2: แต่จริงๆหนังมันหลายภาษาเน
3: า
2: ะ
3: แต่หนังสั้นทำให้เราตั้งคำถามอยู่แล้วนะเวลาเราดูหนังสั้นจะทำให้เราตั้งคำถามไปด้วย
0: แต่เสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ก็คือความตั้งใจแล้วก็คุณภาพของโปรดักชันเนาะเด็กๆ เขาเลือกโลเคชั่นที่มีพลังแล้วมันสอดคล้องกับหนังว่าหนังอาร์ตเพราะฉะนั้นความเป็นอาร์ตเนี่ยมันจะขาวโพลนไม่ได้นะมันต้องมีเหลี่ยมมีมุมแสงเงาการจัดอะไรต่ออะไรแล้วเด็กคนนี้แสดงดีมากนะไม่ใช่นักแสดงเดี๋ยวชูพงษ์นี่เป็นนักแสดงแต่เด็กคนนี้คือเด็กมัธยมที่เราไปแคสเอาแถวๆนั้นแล้วก็ดีมากผมชอบนะเขามีคาแรคเตอร์แล้วก็ความชาญฉลาดของผู้กำกับนะครับเขาก็มาบิดให้เข้ากับคาแรคเตอร์ทำหนังให้เข้ากับคาแรคเตอร
2: ์ของบุคคล
0: เขาไม่มีสิทธิ์เลือกเลยนะหยิบจับฉลากเอานะว่าวันนี้ได้ฝนปั๊บกูจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ธรรมดา
2: น้องฝนได้บทสาวแอร์โฮสเตส
3: ถ้าจับฉลากได้ฝนมีแต่ร้องกับเต้นแค่นั้นถ้าอื่นไม่เป็น
2: จำเป็นเรื่องท้าทายพูดถึงว่าจับฉลากได้แล้วสมมติต่อมได้
0: เป็นการแก้ปัญหา
2: ต่อมได้บทคุณครูแหละเอาเนอะเราต้องคุณครูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องท้าทาย
0: ใช่
2: แต่ภาพรวมก็คือมูดและโทนภาพ
0: สวยนะดีสวยดีมีคุณภาพ
2: acting น้องก็โอเคนะ
0: ดีมาก
2: คล้ายๆก็เหมือนเกือบมืออาชีพอ่ะ
0: เราเชื
2: ่
0: อนักแสดงคือต้องทำให้เชื่อตอนนี้เราเชื่อ
2: มีคน
0: ว่าประสบความสำเร็จ
3: ใช่เวล
0: าเดินก็หมดเวลา
2: แล้วเหรอส่งสัญญาณ
0: มาต่ออีกสัก5นาทีได้ไหม
3: เดี๋ยวเราไปต่อวันหลังได้ไหมคะ
2: โอเคต่อวันหลังต่อ
3: เดี๋ยวเราไปต่อเทปหน้านะคะเรื่องเมื่อสักครู่นะคะก็มาจากค่ายหนังสั้นครั้งที่7ค่ายหนังฮักก่อเชียงคานเรื่อง About You Picture Emerge จากทีมลาว New Wave จากสปป.ลาวนั่นเองอย่าลืมนะคะค่ายหนังครั้งที่10ที่จะเกิดขึ้นนะคะดงใจจะเกิดขึ้นที่สปป.ลาววันไหนนะคะอาจารย์
2: วิทยาลัยอะไรนะ
0: 16 17 18 19
3: 20
0: ครับ
3: 16ถึง19
0: 16ถึง19
3: ถ้าใครสนใจนะคะก็ทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจค่ายหนังสั้นได้เลย
0: ได้เลย
3: หรือเข้าไปติดต่อที
0: ่ศูนย์
3: ศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2: ใช่
3: ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะน้ำฝนพี่ต๋อมและอาจารย์นิยมพี่นิยม
0: พี่นิยม
3: ค่ะขอตัวลาไปแล้วนะคะ
2: ควรจะเรียกพี่กันแรกแล้วหมดเวลาแล้วครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับต้องอย่างนี้ได้ไหม
2: บ๊ายบาย

สวัสดีครับวันนี้รายการคิดดีนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการเรียนว่ายน้ำสำหรับน้องๆกันที่จังหวัดอุดรธานีครับและในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ Swimming Kids Thailand สาขาอุดรธานีครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของโรคของการเรียนว่ายน้ำนะครับว่าเด็กๆที่มาเรียนว่ายน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับรวมถึงการเรียนว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรนะครับเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ราอะค่ะมีลูกเล็กแล้วในอุดรน่ะยังไม่มีสถาบันที่เป็นการสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยเฉพาะเราก็เลยติดต่อไปทาง Swimming Kids Thailand แล้วก็มาเปิดเป็นที่แรกในอุดรค่ะขอบอกก่อนเลยว่ายิ่งเด็กเล็กอะค่ะว่ายน้ำได้เร็วและยิ่งได้เปรียบในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของพัฒนาการต่างๆเด็กเล็กเวลาลงน้ำว่ายน้ำเป็นจะไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะในการจะพาน้องมาเรียนว่ายน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพูดในเชิงบวกให้เขามีทัศนคติที่ดีกับน้ำก่อนนะคะมีการเชิญชวนอาจจะพาไปเลือกชุดว่ายน้ำสวยๆน่ารักน่ารักนะคะในการสร้างความคุ้นชินกับสถานที่อาจจะพามาดูสถานที่ก่อนให้น้องคุ้นเคยนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวก่อนจะลงคลาสเรียนนะคะเราก็จะไม่ให้น้องอะค่ะทานอาหารอิ่มเกินไปนะคะแล้วก็มาสถานที่จริงก่อนเวลาเพื่อให้น้องปรับตัวค่ะปิดเทอมนี้ไม่ปล่อยให้เวลาของน้องว่างมาหากิจกรรมให้น้องทำโดยการมาเรียนว่ายน้ำกับเราสนใจพาน้องมาเรียนว่ายน้ำติดต่อได้ที่เพจ Swimming Kids Thailand เลยนะคะ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับทางด้านของคุณหนึ่งนะครับซึ่งเป็น Marketing Director ของ Swimming Kids Thailand ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนึ่งครับSwimming Kids ของเราเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ต้องแจ้งว่าคือเริ่มจากว่าทางผู้บริหารของเราอะนะคะหรือว่าทางเจ้าของเลยอะค่ะท่านอะเป็นด็อกเตอร์ก็คือท่านด็อกเตอร์ดุษรานะคะแล้วก็ท่านเองอะค่ะทำเรื่องของการศึกษามานานกว่า10ปีนะคะซึ่งท่านอะปกติแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วอะค่ะก่อนที่สวิมมิ่งคิดจะเกิดขึ้นนะคะก็คือท่านก็จะทำเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งน้องๆไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนจบม.6ต่อปริญญาตรีอะไรแบบนี้ค่ะพอท่านได้ไปเห็นทางต่างประเทศก็ไปเจอที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณ4เดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่แพร่หลายมากนะคะทางท่านผู้บริหารก็เลยเล็งเห็นตรงเนี้ยค่ะดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ณเวลานั้นช่วงนั้นนะคะอัตราการสูญเสียของเด็กของประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะที่เกิดจากการจมน้ำอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการในการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยทำให้เราเนี่ยเอาหลักสูตรตรงเนี้ยค่ะนำมาเมิร์จให้เข้ากับเด็กไทย
0: หลักสูตรที่เรานำมาเนี่ยก็ให้สอดคล้องกับบริบทของเด็กไทย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยค่ะของทางน้องๆทางฝั่งประเทศออสเตรเลียเองหรือว่าต่างประเทศอะค่ะเรื่องของการเรียนการสอนอาจจะต่างจากเรานิดนึงอย่างปกติแล้วค่ะทางน้องๆต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบว่าเคยชินแบบว่าเล็กๆได้ก็แบบลงไปได้เลยปล่อยเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบทางคนไทยเองทางแบบบ้านเราอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่กล้ายังใหม่อยู่ยังไม่กล้าอย่างทุกวันนี้เราก็ยังจะเคยเห็นแบบว่าเวลาเราไปออกบูธหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าคุณย่าคุณยายก็จะแบบว่า
0: อ๋
1: อ4เดือนเรียนได้แล้วหร
0: อ
1: 4เดือนเรียนได้แล้วจริงๆหรอแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแต่จริงของเรามันเริ่มตั้งแต่4เดือนเนื่องจากว่าเราจะเริ่มจากการพัฒนาเรื่องของอารมณ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้เขาปรับทัศนคติที่ดีกับน้ำให้รู้ว่าเวลาน้ำสัมผัสใบหน้
0: า
1: เขาต้องทำยังไงน้ำผ่านใบหน้าโดนบริเวณจมูกเนี่ยเขาต้องทำยังไง
0: อ
1: ันนี้ก็เลยเริ่มได้ตั้งแต่เล็กแต่แน่นอนค่ะน้อง4เดือนอ่ะว่ายไม่เป็นหรอกว่ายเองไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขายังไม่พอนะคะกล้ามเนื้อของเด็กๆจะพร้อมก็คืออายุประมาณ3ขวบขึ้นไปกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่เขาพัฒนาพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นการสอนแบบเด็กโต
0: ค่ะแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Swimming Kids ครับ
1: จุดเด่นของเราเลยนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรนี่แหละที่เราคุยกันก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะเราอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาร่วมกับแค่ออสเตรเลียหรือแค่มาจดทะเบียนขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วหยุดพอแค่นั้นแต่ของเราอะค่ะเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเองเราก็มีส่งทางคุณครูของเราที่เป็นคุณครูชำนาญการนะคะไปถึงประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่างบางปีเราก็จะได้ตัวแทนจากทางประเทศออสเตรเลียค่ะก็คือ Five Star Swim School เขามาเทรนนิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณครูเรานะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือเรื่องของหลักสูตร
0: ต้องบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นของเราก็คือเรื่องของหลักสูตรอยากให้อธิบายหน่อยครับว่าหลักสูตรของเรามีความเป็นมายังไงบ้างในแต่ละรูปแบบครับ
1: ได้ค่ะต้องขอแบ่งเป็นพาร์ทก่อนละกัน
0: ครับ
1: หลักสูตรของเราอะค่ะก็คือจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือน้องๆเด็กเล็กเด็กเล็กก็คืออย่างที่เกินไปแล้วก็คือ4เด
0: ือ
1: น
0: 4เดือนเริ่มต้นตั้งแต่4เดือน
1: ใช่ก็คือ4เดือนแล้วก็ยังไม่เกิน3ขวบก็คือประมาณ 2.9 อันนี้คือจะเป็นพาร์ทของเด็กเล็กนะคะซึ่งพาร์ทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองต้องลงคู่กับน้องก่อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องแล้วก็เหมือนเราก็สอนให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเล่นกับน้องให้เป็นด้วยนะคะก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะคะพาร์ทเนี้ยก็คือผู้ปกครองลงด้วยจะมีคุณครูสอนแล้วก็ทำกิจกรรมเป็นคลาส
0: ค
1: ลาสเสริมสร้างเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ
0: ์
1: ทางด้านเรื่องของกล้ามเนื้อต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็ทางด้านของสมาร์ทด้วยนะคะก็คือเรื่องของสติปัญญาด้วยอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นพาร์ทของเด็กโตเด็กโตของเราเนี่ยไม่ใช่ 5-6 ขวบนะเด็กโตของเรา3ขวบก็เด็กโตแล้วใช่ค่ะก็คือของเราเนี่ยให้ความปลอดภัยมาเป็นที่1โดยหลักสูตรเราจะสอน2ต่อ1เท่านั้นก็คือคุณครู1แล้วก็น้อง2คนอันนี้คือเป็นหลักสูตรของเราที่ขึ้นตรงเลย
0: ก็คือจะไม่มากกว่านี้
1: ใช่ค่ะจะไม่มากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ปกครองรีเควสต์มาอยากจะเรียนแค่1ต่อ1อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงไปนะคะแต่เบื้องต้นของเราถ้าสแตนดาร์ดเลยเลยก็คือเราใช่2ต่อ1อยู่แล้ว
0: เรื่องความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเลย
1: ใช่ค่ะอย่างที่นี่เองเราก็มีกาดอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็คือแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่1แน่นอนค่ะ หลักสูตรเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆประมาณนี้นะคะเรื่องของการเรียนการสอนเราก็เริ่มจาก1เลยก็คือดูก่อนว่าตัวน้องเองอะค่ะเขามีพื้นฐานมาประมาณไหนเราจะสอนตามพัฒนาการของน้องๆค่ะว่าเริ่มต้นต้องเป็นแบบไหน
0: ค่อยไปค่อยไป
1: ใช่ค่ะแต่แค่เราปรับให้เข้ากับน้องแต่ละบุคคลเลยอ
0: ัน
1: นี้ซึ่งเป็นความแตกต่างของที่อื่นกับสวิสเซอร์แลนด์
0: ค่ะผมพูดถึงเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงคร
1: ับของเรานะคะต้องบอกว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบต้องบอกก่อนว่าทุกที่อ่ะหนึ่งมองว่าก็คงจะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเรื่องความสะอาดก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยให้ความดูแลที่มากขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องของสะอาดอย่างที่ทุกท่านเห็นสระเราสะอาดมากเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมเลยทั้งเช้าทั้งเย็นจะมีการดูแลสระแล้วก็วัดเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆที่มันจำเป็นต่อในการว่ายน้ำก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของแบบว่าแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆ
0: พวกค่า pH ต่างๆด้วย
1: ใช่เรื่องของ pH เรื่องของคลอรีนแต่น้ำของเราไม่ใช่คลอรีนนะเป็นสารน้ำเกลือนะคะแต่ว่าทำไมเราถึงวัดคลอรีนคือเกลือเนี่ยมันถูกเจเนเรตเปลี่ยนเป็นคอลีนนะคะเพื่อให้มาฆ่าเชื้อในระบบน้ำเราเราก็จะมีการวัดว่าโอเคเกลือพอไหมคอลีนพอไหมที่จะดูแลรักษาเรื่องของความสะอาดในสระค่ะคุณครูเราเนี่ยแหละค่ะดูแลกันเองเนื่องจากว่าคุณครูก็ต้องลงเองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะความสะอาดเป็นที่หนึ่งค่ะส่วนเรื่องของความปลอดภัยเรามีไลฟ์การ์ดเนาะทางที่เนี่ยค่ะอย่างที่ผู้ปกครองทุกคนที่เขามาเรียนที่นี่ก็จะเห็นว่าจะมีไลฟ์การ์ดนั่งอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่จริงๆอะค่ะอัตราครู1ต่อนักเรียน2เนี่ย
0: ก็
1: เพียงพอค่ะ
0: ครับใช่ค่ะแล้วเรามีการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆที่กลัวน้ำยังไงบ้างครับ
1: 1เลยคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องให้ความมั่นใจกับเขาก่อนนะคะการที่จะพาเขาเรียนบางคนเนี่ยกลัวมากๆถ้ากลัวมากๆเลยแนะนำบอกว่ามาเล่นเริ่มจากมาเล่น
0: มาเล่นน้ำกัน
1: เรามาเล่นน้ำกันก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่พามาดูสระมีของเล่นเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความมั่นใจกับเขาก่อนว่าเขาทำได้และบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆหนูตรงนี้อันนี้คือการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นนะคะส่วนของคุณครูเองคุณครูเราอย่างที่บอกพอเราเป็นอัตราหนึ่งต่อสองอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการดูแลค่อนข้างที่จะทั่วถึงอยู่แล้วความมั่นใจของคุณครูทุกคนนะคะเขาผ่านมาตรฐานเดียวกันเนี่ยที่หนึ่งบอกก็คือทุกคนเนี่ยผ่านมาตรฐานที่เราส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วมีความชำนาญทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เราสอนเหมือนกึ่งเล่นเพื่อให้เขาเนี่ยมีความสุขในการเรียนค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือแบบว่าอย่างท้ายคลาสเรียนนะคะเราจะมีเพลย์ไทม
0: ์มีเพลย์ไทม์ให้กับเด็กๆ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าการเรียนว่ายน้ำเนี่ยมันไม่เครียดจนเกินไปมันมีความสนุกอยู่นั้นแต่ความสนุกนั้นมีความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ
0: การเรียนรู้ของเด็กๆก็ต้องอาศัยผู้ปกครองในการเป็นส่วนหนึ่งด้วย
1: ถูกต้องค่ะเป็นส่วนใจความสำคัญเลยแหละค่ะที่จะได้แบบว่าพุชเขาให้แบบว่าไปสู่เป้าหมายในทุกๆเป้าหมายไม่ใช่แค่การเรียนว่ายน้ำค่ะค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กำลังใจน้องๆเขาเลยตั้งแต่ก่อนที่จะมาให้ความมั่นใจของเขาว่าเขาสามารถทำได้
0: พูดถึงประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำนอกจากจะน้องๆจะสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้แล้วยังส่งผลถึงพัฒนาการแล้วก็จินตนาการของเด็กๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าของเราเนี่ยมีสโลแกน
0: ยังไงครับ
1: Swimming Kids สโลแกนคือ Smile Smart Strong Smile ก็คือเรื่องของยิ้มน้องก็คือเรื่องของอารมณ
0: ์ครับผม
1: Smart ก็คือเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับสติปัญญาต่างแล้วก็สตรองก็คือความแข็งแรงใช่ค่ะก็คือการเรียนว่ายน้ำเนี่ยช่วยบูรณาการในทุกๆส่วนที่หนึ่งแจ้งมานะคะก็คือเป็นสโลแกนของเราเลยนอกจากว่าให้เขาอารมณ์ดีแล้วแล้วมีเพลย์ไทม์ให้เขาอารมณ์ปรับเรื่องของอารมณ
0: ์
1: เขาอย่างจะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆเริ่มตั้งแต่4เดือนจะทำให้พัฒนาการทางด้านสมองเขาเนี่ยไวกว่าปกติอันนี้จะมีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนค่ะการว่ายน้ำก็คือกีฬาชนิดหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: ก็
1: เพิ่มความแข็งแรงให้กับเขาค่ะ
0: ครับผมแล้วเป้าหมายในอนาคตเรามีการวางแผนไว้ไงบ้างครับ
1: เป้าหมายของเราในอนาคตเนาะคืออย่างที่บอกคือ Swimming Kids เนี่ยเราพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้แบบว่าน้องๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้เรียนว่ายน้ำได้ฝึกว่ายน้ำกันตั้งแต่เล็กเพื่อเราจะได้ช่วยลด เรื่องของการสูญเสียลงไปให้ได้น้อยที่สุดค่ะเราก็ยังอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ยินดีค่ะ
0: สุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหนึ่งเนี่ยฝากเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่สนใจครับ
1: ยินดีนะคะแล้วก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆการเรียนว่ายน้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนตอนที่เขาแบบว่า3ขวบ4ขวบเท่านั้นอยากให้เริ่มตั้งแต่น้องเล็กๆเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขายังมีเรื่องของความคุ้นชินนะคะตั้งแต่ในครรภ์ของมารดานะคะก็เลยอยากให้ชวนคุณแม่ค่ะพาน้องๆมาเรียนนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเลือกสถาบันที่มั่นใจได้เลือกสถาบันสอนว่ายน้ำที่มีความเป็นมาตรฐานนะคะก็เลยอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงลองมาดูสถานที่นะคะหรือว่ามาทดลองเรียนดูก่อนได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เพลิดเพลินกับการเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียน
1: ถูกต้องค่ะก็คือบรรยากาศของเราอะค่ะอย่างที่เห็นเลยเราจะมีเรื่องของตัวตุ๊กตามีเรื่องของของเล่นนะคะให้น้องๆด้วยเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยเองจะได้แบบว่า1คือเขาไม่ซีเรียสมากไปเขาไม่เครียดและเขาได้สนุกกับมันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่าสระของเราค่ะออกแบบมาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปทำให้แบบว่าน้องเขายังตัวเล็กอยู่อะค่ะถ้ามันเป็นสระใหญ่มากๆเห็นสระก็กลัวแล้ว
0: ใช
1: ่แต่ว่าสระของเรากำลังดีนะคะซึ่งเหมาะกับการพัฒนาของน้อง4เดือนถึง12ปีค่ะตามที่ทางเราเปิดรับสมัครอยู่ใช่ค่ะ
0: และวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณหนึ่งมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้เราฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปรับชมกิจกรรมเรื่องราวของการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ

0: น้องอะค่ะอยู่ที่โรงเรียนแล้วน้องไม่กล้าว่ายไม่กล้าลงสระน้ำพอถึงวันที่จะเรียนว่ายน้ำน้องก็จะร้องก่อนตลอดไม่กล้าว่ายค่ะแล้วก็เราดูบรรยากาศโรงเรียนคือด้วยความที่คนโตกับคนสุดท้องเนี่ยเขาเรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วเราดูบรรยากาศโรงเรียนเราชอบแล้วก็การสอนของครูก็เป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปให้เด็กไม่กลัวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็เลยมา
1: ให้น้องกลัวไ
0: หมใช่กลัวแบบร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะไม่กล้าเปลี่ยนเยอะค่ะเพราะว่าน้องไม่กลัวแล้วน้องก็พอถึงโรงเรียนปุ๊บก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบอยากจะมาแล้วทุกครั้งที่เรียนก็เห็นว่าน้องไม่ได้กลัวน้ำนี่นะตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องกลัวเพราะว่าน้องร้องตลอดแต่พอมาถึงอ้าวน้องไม่ได้กลัวน้องชอบที่จะมาแล้วก็ชอบครูชอบวิธีการสอนของครูค่ะเอาจริงๆวันแรกคุณแม่น้ำตาคลอเลยคุณแม่ดีใจมากเพราะตอนแรกแบบว่าเอ้ยลูกฉันจะกลัวว่ายน้ำไปเลยหรือเปล่าแล้วพอมาแล้วแบบเฮ้ยเขาทำได้แล้วเขาก็ชอบด้วยก็เลยมีความสุขเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับการเรียนว่ายน้ําของน้องๆ นะครับนอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดนะครับรวมถึงได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่าง

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: เหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่การรับบริจาคขององค์กรแฝงคนแปลกหน้าที่น่าสงสารหรือรางวัลแจ็คพอตที่บอกว่าคุณคือผู้โชคดีนี่แหละอาชญากรรมไซเบอร์ไม่ต้องตกใจทำตามคำแนะนำดังนี้ 1. ตั้งสติ 2. ตรวจสอบพิจารณาว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นจริงหรือไม่ 3. ไตร่ตรองเช็คข้อมูลอย่างถี่ถ้วนรู้เท่าทันปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อ
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คขนโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: ๆเท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ที่แกให้ทุกคำเหมือนซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: ไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
6: ง่าย
9: ครบ
6: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
10: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
11: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

อกชนส่งต่อความห่วงใยแก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยส่งมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงพร้อมสนับสนุนเครื่องใช้จำเป็นและปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารชาวบ้านชายแดนสุรินทร์เร่งทำบังเกอร์เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินวันเกิดเหตุรอบใหม่

ยุติความกังวลเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขออโหสิกรรมผู้ที่เคยกล่าวดูหมิ่นและขอให้ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมไม่ดำเนินคดีนายวรเดชช่างบุหรือลุงแหวนธานอสขณะที่ลูกสาววัยยาวัจกรคนแรกของวัดเผยความรู้สึกตื่นตันพร้อมบอกกับพ่อว่าวันนี้ทำสำเร็จแล้วติดตามได้ในอีสาน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569ครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมซุปเปอร์ปรมัตติพลงามและพี่ออมสินศิรภัสสรอุดมแก้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากอัปเดตเข้ามาพูดคุยกับพวกเราหน่อยค่ะว่าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็ในสถานการณ์แต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่านอกจากประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นปัญหาทางสังคมหรือเศรษฐกิจในภาคอีสานแล้วฝนฟ้าอากาศนะครับสภาพภูมิอากาศก็สำคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ขอนแก่นเองก่อนเข้าสตูนี่ก็ฝนลงมารอบนึงแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือเห็นตั้งเขามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วค่ะน้องซุปเปอร์และเห็นแบบนี้น่าจะตกทั้งวันนะคะดูจากการแบบตั้งเขาดูจากการตกแบบทีละนิดทีละนิดน่าจะยาวๆทั้งคืนค่ะ
1: แล้วก็สำคัญที่สุดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะรู้สึกว่าลมหนาวเริ่มมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสุขภาพก็สำคัญมากๆนะครับนอกจากเรื่องของสุขภาพวันนี้มีข่าวสารน่าสนใจเยอะมากเลยพี่อมสินครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมหัศจรรย์9เดือน9ช้างป่าภูหลวงเข้าโป่งเทียมนะฮะพื้นที่จังหวัดเลยก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆแล้วก็ที่สำคัญที่สื่อความมหัศจรรย์วันที่9เดือน9ก็ได้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกนะฮะ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องราวระหว่างชายแดนค่ะที่ต้องบอกว่าคนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็ยังมีความกังวลใจแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งตอนนี้ก็เหมือนเริ่มซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของบังเกอร์ให้มีความคงทนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะอาจเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่าทุกชีวิตมีคุณค่านะฮะแล้วก็เราอยากให้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยสงบให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องป้องกันไว้แล้วก็พร้อมที่จะรับมือในสถานการณ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครกับโครงการส่งมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขครับจังหวัดสกลนครครับโดยเหล่ากาชาดส่วนราชการอปท.และภาคเอกชนส่งต่อความห่วงใยให้แก่ครอบครัวของผู้ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยครับโดยการส่งมอบบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงนะครับพร้อมกับสนับสนุนเครื่องใช้จำเป็นและปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารครับนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครครับได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่75หมู่ที่9ตำบลดงมอดทองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับโดยบ้านหลังนี้นับเป็นบ้านตุ้มโฮมปันสุขหลังแรกของอำเภอบ้านม่วงนะครับที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยครับ
0: ซึ่งการมอบบ้านในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนางสาวคำปั่นสาขาและครอบครัวค่ะซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตค่ะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทอึ้งกุ่ยเฮงสกลนครจำกัดโดยนายสมบูรณ์อึ้งอารีจำนวน 200,000 บาทค่ะสำหรับการก่อสร้างบ้านจำนวน1หลังซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอบ้านม่วงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆค่ะซึ่งนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของบริษัทอึ้งกุ่ยเฮงสกลนครจำกัดก็ยังได้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้แก่พัดลมตั้งพื้นและตู้เย็นค่ะเพื่อเติมเต็มความพร้อมในการดำรงชีวิตของครอบครัวผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือค่ะจากจังหวัดสกลนครค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดหนองคายค่ะ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายค่ะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวมีรายได้น้อยจำนวน300ทุนค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาค่ะที่หอประชุมอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายสรณศักดิ์ศรีเขื่อนเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นสำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายค่ะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์และครอบครัวมีรายได้น้อยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรกลุ่มมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อที่จะส่งมอบแล้วก็เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ด้วยเหตุนี้ครับเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายจึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประจำปีพุทธศักราช2569ครับโดยมอบทุนการศึกษาจำนวน300ทุนทุนละ 2,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาทโดยได้รับความร่วมมือจากที่ทำการปกครองส่วนจังหวัดหนองคายรวมทั้งสิ้นนะครับอำเภอ9อำเภอในพื้นที
0: ่
1: ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายในการสำรวจและคัดเลือกนักเรียนจากโครงการต่างๆในพื้นที่จังหวัดหนองคายครับเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าวครับเพราะพื้นฐานของการศึกษาคือพื้นฐานแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วก็สามารถที่จะเป็นส่วนสำคัญนะฮะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ต่อยอดด้านการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับจากข่าวดีด้านการศึกษาจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวดีภาคการเกษตรที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับนางทัพพัทรดาธนินจิรานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกเครื่องมือทำมาหากินการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครับโดยมอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินจำนวน3รุ่นเป็นสมาชิก60คนนะครับประกอบไปด้วยผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพฝึกอบรมระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2569จำนวน20คนครับหลักสูตรการทำร้านอาหาร Delivery ฝึกอบรมระหว่างวันที่20ถึง24สิงหาคม2569จำนวน20คนและหลักสูตรการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กฝึกอบรมนะครับระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคม2569จำนวน20คนโดยทั้ง3หลักสูตรครับดำเนินการอบรมณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ครับ
0: ซึ่งโครงการนี้ค่ะนับเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะเพราะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้ได้จริงตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องมีทักษะในการผลิตและการให้บริการรวมถึงได้รับเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดเครื่องมือทำมาหากินนำไปต่อยอดเป็นอาชีพอิสระหรือสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะจึงขอให้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมและเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกชุดทำมาหากินที่ได้รับในวันนี้นำไปสร้างโอกาสสร้างรายได้ลดต้นทุนการประกอบอาชีพให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะและที่สำคัญค่ะเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกว่าเห็นหลักสูตรทั้ง3หลักสูตรนี้แล้วน่าสนใจมากๆเลยนะฮ
0: ะ
1: โดยเฉพาะหลักสูตรก็คือเรื่องของการ ฝึกอบรมการทำขนมเบเกอรี่แบบมืออาชีพต้องใช้ทักษะที่ละเมียดละไมมากๆนะฮะแล้วก็ทั้งได้ฝีมือไปด้วยได้รสมือติดลิ้นไปด้วยแล้วก็เป็นของที่สามารถทำได้สร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการคืนคนดีสู่สังคมกันหน่อยค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในรุ่นที่9และรุ่นที่10ค่ะมุ่งเปลี่ยนฮีโร่จากภาระเป็นพลังคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานีที่1ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นรุ่นที่9และรุ่นที่10ค่ะโดยงานนี้ค่ะมีนายกองตรีชัยสิทธิ์ด่านวัฒนพงศ์ประธานชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานีและสมาชิกพร้อมด้วยหัวหน้าผู้แทนส่วนราชการคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
1: ทางด้านของนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักดิ์กับปลัดจังหวัดอุดรธานีในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ครับได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.โดยกองทุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีเป้าหมายในการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่20อำเภอจำนวน10รุ่นรวมแล้ว 1,000 คนครับสำหรับรุ่นที่9และ10นี้นะครับมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดจากการร้องขอของผู้ปกครองและการแจ้งเบาะแสของประชาชนครับเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านของร่างกายและจิตใจรวมถึงป้องกันการเกิดอาการทางจิตเวชและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยรูปแบบกิจกรรมครับประกอบไปด้วยการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจการคัดกรองสุขภาพการจ่ายยาอดยาบ้าหรือยาเม็ดฟูโดยทีมแพทย์แผนไทยและตรวจเอ็กซเรย์ปอดครับด้วยรถเอ็กซเรย์ดิจิทัลจากพระราชทานของโรงพยาบาลอุดรธานีรวมถึงมีการประเมินศักยภาพสมองครับโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานีได้ร่วมกับโรงพยาบาลธัญรักษ์อุดรธานีรวมถึงการพัฒนาทักษะในด้านชีวิตด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติการสร้างแรงจูงใจและการฝึกอาชีพครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติครับ
0: ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยแรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสาธารณสุขฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะช่วยให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและกลับไปเป็นกำลังสังคัญกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะพร้อมฝากผู้เข้ารับการอบรมทุกคนค่ะสร้างความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจให้กับตนเองค่ะขอให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติค่านิยมจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมสามารถลดละการใช้ยาเสพติดและเลิกได้ในที่สุดค่ะและหันกลับมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้คนในสังคมชุมชนและประเทศชาติปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะเราอยากให้จำนวนตัวเลขของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเหลือน้อยที่สุดเนาะแล้วก็เป็นสังคมที่ปราศจากอบายมุขทั้งปวงเลยนะครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประกันภัยธุรกิจกันบ้างโดยเฉพาะธุรกิจที่ขึ้นชื่อของสกลนครก็คือเรื่องของผ้าครามแต่ทำอย่างไรครับที่จะทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปด้วยพื้นฐานของความมั่นคงลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะฮะไปติดตามข่าวนี้กันครับสำนักงานคปภ.ภาค 3 ขอนแก่นครับได้หนุนผู้ประกอบการภาคครามใช้ประกันภัยบริหารความเสี่ยงเสริมภูมิคุ้มกันธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค3ขอนแก่นได้จัดโครงการผู้ประกอบการภาครามกับการประกันภัยจังหวัดสกลนครเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความเข้าใจในด้านการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการภาครามในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการวางแผนบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงและความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินกิจการครับ
0: ทางด้านนางสาวปรียดาพ่อค้าช้างค่ะผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักงานคปภ.ภาค3ขอนแก่นได้กล่าวว่าการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจค่ะที่จะช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินอัคคีภัยภัยธรรมชาติอุบัติเหตุการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้สภาพคล่องและความต่อเนื่องของกิจการได้ค่ะหากผู้ประกอบการมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมก็จะช่วยลดภาระทางการเงินและสามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในโครงการผู้ประกอบการได้รับฟังเสวนาในหัวข้อถักทอด้วยภูมิปัญญาปกป้องมูลค่าด้วยการประกันภัยจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและภาคธุรกิจซึ่งกิจกรรมรวมไปถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าที่เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจของตนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทรัพย์สินการประกันชีวิตการประกันธุรกิจหยุดชะงักการประกันภัยไซเบอร์การประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME และการประกันอุบัติเหตุทางการเดินทางซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจเราให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับรูปแบบการทำธุรกิจที่มีความหลากหลายในปัจจุบันค่ะ
1: โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ครับสะท้อนบทบาทของสำนักงานคปภ.ในการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนครับโดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการตระหนักว่าการประกันภัยไม่ใช่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายครับแต่เป็นการสร้างเครื่องมือที่จะใช้เป็นภูมิคุ้มกันและเป็นความมั่นคงทางธุรกิจช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันรวมถึงรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะศึกษารายละเอียดในด้านของการประกันภัยเพิ่มเติมเข้าไปเลยครับที่ www.oic.or.th หรือสายด่วนคปภ1186หรือจะไปที่ LINE Official นะครับ @OIC Connect ก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกันภัยได้เลยครับ
0: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกรมธรรม์ในยุคดิจิทัลกันหน่อยค่ะ

0: ในยุคดิจิทัลแล้วนะคะกรมธรรม์ประกันภัยเองก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบของกระดาษอีกต่อไปค่ะกับ e-policy กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้การตรวจสอบเอกสารตรวจสอบได้ง่ายสะดวกปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกที่พร้อมลดการใช้กระดาษและใช้เป็นหลักฐานความคุ้มครองได้ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะไพศาลวิดิทัศน์ชุดนี้
1: ต้องมานั่งรื้อนั่งหาใบพรบที่เป็นกระดาษทุกทีบางทีหาไม่เจอบางทีลืมทิ้งไว้ที่บ้านหรือแย่กว่านั้นทำหายไปแล้วในชีวิตที่ต้องเร่งรีบทุกวันแบบนี้ทำไมเรายังต้องวุ่นวายกับกองกระดาษกันอยู่อีกจริงไหมครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569สำนักงานคปภ.ได้ยกระดับใหม่ให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งออกพรบ.ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-policy ครับต่อไปนี้ซื้อพรบ.ปุ๊บข้อมูลจะวิ่งเข้าระบบทันทีไม่ต้องรอกระดาษอีกต่อไปเจ้า e-policy ตัวนี้จะเข้ามาช่วยให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายและสะดวกมากๆเลยครับข้อแรกหมดปัญหาเรื่องกระดาษหายเพราะเราสามารถเรียกดูไฟล์กรมธรรม์ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาโดยบริษัทจะส่งไฟล์กรมธรรม์ให้ทางอีเมลของเราหรือสามารถเข้าดูกรมธรรม์ของเราเองได้ผ่านทาง https://smart.oic.or.th/policy ข้อ2ต่อภาษีรถได้ไวทันใจพอข้อมูลเป็นดิจิตอลแบบเรียลไทม์เวลาเราไปต่อภาษีรถประจำปีกับกรมการขนส่งทางบกระบบจะเชื่อมถึงกันทันทีเช็คปุ๊บรู้ปั๊บไม่ต้องกลัวข้อมูลตกหล่นหรือล่าช้าอีกแล้วข้อ3มั่นใจปลอดภัย 100%ไฟล์ e-policy ทุกฉบับจะถูกเข้ารหัสส่วนบุคคลหรือ private key มีแค่เราที่เป็นเจ้าของเท่านั้นที่เปิดดูได้วิธีรับก็ง่ายมากไฟล์ส่งตรงเข้าอีเมล
2: ที่สำคัญประกันภัยพรบถึงจะเปลี่ยนเป็นแบบดิจิทัลหรือ e-policy แต่ความคุ้มครองไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์เหมือนเดิมการเรียกร้องค่าเสียหายเหมือนเดิมใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมาย
1: นอกจากจะช่วยลดความยุ่งยากในชีวิตเราแล้ว e-policy ยังช่วยลดการใช้กระดาษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยพร้อมรับความสะดวกสบายใจและปลอดภัยไปกับ e-policy พรบ.รูปแบบใหม่เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นในทุกการเดินทางครับ
2: พรบ. e-policy ตรวจสอบดูได้ทุกที่ต่อภาษีไว
3: ก็ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆนะครับสำหรับในยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกนะครับสำคัญที่สุดใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดนะครับผ่านทางด้านของ e-policy กรมธรรม์ยุคดิจิทัลได้ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้ค่ะพาไปดูการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมค่ะสว.พบประชาชนอีสานตอนบนค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาติดตามโครงการพัฒนามุ่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจชายแดนค่ะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับนำโดยดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการคนที่2พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมประชุมหารือพบปะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานในด้านพัฒนาจังหวัดครับ
0: เพื่อนำข้อมูลจากส่วนราชการและประชาชนค่ะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาโดยงานนี้ค่ะมีว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางสุพัฒน์กิจเวชผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่11พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
1: ทางด้านของคณะสมาชิกวุฒิสภาครับได้ลงพื้นที่ด่านศุลกากรนครพนมอำเภอเมืองนครพนมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยานศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนนะครับบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3หรือนครพนมคำม่วนนะครับเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข212อำเภอท่าอุเทนนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงระบบคมนาคมเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและการขนส่งนะครับของการขนส่งสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่3ครับจากนั้นนะครับได้เดินทางไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและผู้แทนประชาชนครับพร้อมกับติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงหอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีทั้งในด้านของการซ่อมแซมนิทรรศการการพัฒนานิทรรศการในรูปแบบดิจิทัลครับและการปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงการปรับปรุงศูนย์สินค้าโอท็อปเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนครับ
0: นอกจากนี้ค่ะยังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่อาคารศูนย์สินค้าโอท็อปตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมค่ะมีแผนปรับปรุงเป็นศูนย์ประสานงานและบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ค่ะโดยมีประเด็นสำคัญในการประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อเร่งรัดการพิจารณาหนังสือยินยอมใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้สามารถพัฒนาพื้นที่และใช้ประโยชน์จากงบประมาณได้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: นี่ก็เป็นการลงพื้นที่ของทีมสว.นะฮ
0: ะ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครพนมเองก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับลุ่มแม่น้ำโขงติดกับการค้าการขายแล้วก็การคมนาคมในหลายจังหวัดหลายพื้นที่รวมถึงข้ามไปทางสปป.ลาวด้วยนะฮะดังนั้นแล้วพื้นฐานโครงสร้างของการใช้ชีวิตรวมถึงอาคารบ้านเรือนนะฮะสถานที่ต่างๆของประชาชนก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับข่าวต่อไปจะพาไปดูความน่ารักกันบ้างทั้งความน่ารักทั้งอิ่มเอมใจนะฮะดูไปแล้วยิ้มไปตลอดเลยแล้วก็เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ด้วยนะครับกับมหัศจรรย์9เดือน9ช้างป่าภูหลวงเข้าป่งเทียมครับภาพจากกล้องวงจรปิดครับของโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเลยเผยภาพสุดประทับใจครับเมื่อช้างป่าเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณโป่งเทียมของบ้านน้ำข้อใหญ่ตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับนายชัยพจน์จรูญพงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนและเจ้าหน้าที่ครับได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดทำโป่งเทียมนะครับณโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของช้างป่าครับ
0: ซึ่งโป่งเทียมเองค่ะเป็นแหล่งแร่ธาตุและอาหารเสริมสำหรับช้างป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เพราะว่าช่วยเพิ่มแหล่งอาหารภายในพื้นที่ป่าลดความจำเป็นที่ช้างจะออกไปหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่ทำกินและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนจากกิจกรรมจิตอาสาในวันที่12สิงหาคมสู่ภาพที่บันทึกได้ในวันที่9กันยายนค่ะเพียงไม่กี่เดือนนะคะโป่งเทียมแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งอาหารและพื้นที่พักของช้างป่าอย่างเห็นได้ชัดค่ะโดยมีช้างเข้ามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องถึง5วัน120ชั่วโมงและยังได้เป็นพื้นที่ที่เห็นสมาชิกใหม่ของฝูงถือกำเนิดขึ้นค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือในการฟื้นฟูแหล่งอาหารของช้างป่าและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างสมดุลค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าภาพนี้เป็นประจักษ์พยานที่ชี้เห็นว่าแหล่งอาหารและระบบนิเวศที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วตอนนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ให้กับธรรมชาติด้วยครับผม
0: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการประชุมความร่วมมือชายแดนไทยและสปป.ลาวในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยค่ะต้อนรับคณะผู้แทนแขวงเวียงจันทน์ร่วมประชุมความร่วมมือชายแดนไทยครั้งที่21ค่ะพร้อมศึกษาดูงานด้านการแพทย์และการศึกษาค่ะนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมประชุมและให้การต้อนรับท่านภูวงศ์บุญสู่ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์พร้อมคณะค่ะในโอกาสเดินทางมายังจังหวัดเลยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจังหวัดเลยราชอาณาจักรไทยแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งที่21ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนที่จังหวัดเลยโดยงานนี้ค่ะมีนายกิตติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายทัชชัยสุกระการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลยนายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยนายแพทย์นพดลพิษณุวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือระหว่างจังหวัดเลยและแขวงเวียงจันทน์ค่ะ
1: โดยคณะผู้แทนแขวงเวียงจันทน์นะครับได้ศึกษาดูงานในด้านความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ครับพร้อมกับเยี่ยมเยือนแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยสัญชาติลาวที่เดินทางมารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเลยครับสะท้อนถึงความร่วมมือด้านสาธารณสุขและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2พื้นที่จากนั้นครับคณะผู้แทนจากแขวงเวียงจันทน์ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาครับในเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับพร้อมกับพบปะและเยี่ยมเยือนนักศึกษาสัญชาติลาวที่เดินทางมาศึกษาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยครับโดยการเยือนที่จังหวัดเลยนะครับของผู้แทนแขวงเวียงจันทน์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสานต่อความร่วมมือในด้านของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวแล้วยังถือเป็นโอกาสครับในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงเวียงจันทน์ทั้งในด้านของสาธารณสุขและการศึกษาครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2พื้นที่ให้ใกล้ชิดและมีการดำเนินการที่ต่อเนื่องในอนาคตด้วยครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องมีการฝึกซ้อมแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเราไปดูความพร้อมและการเตรียมความพร้อมที่จังหวัดเลยกันหน่อยครับจังหวัดเลยครับบูรณาการทุกภาคส่วนซ้อมแผนรับมือพายุฤดูร้อนและภัยพิบัติไฟฟ้าดับประจำปี2569ครับนายไพรินทร์ลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินประจำปี2569โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์จำลองนั่นก็คือพายุเข้าพื้นที่จังหวัดเลยลมกระโชกแรงต้นไม้หักโค่นครับเสาไฟฟ้าหักสายไฟฟ้าขาดส่งผลให้ไฟดับเป็นบริเวณกว้างนะครับซึ่งการฝึกดังกล่าวนี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นจริงเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและร่วมกันกู้คืนระบบไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจครับ
0: ทางด้านนายธรรมนูญอุปโคตรค่ะผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยได้กล่าวว่าจังหวัดเลยค่ะมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและมักได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพายุหมุนเขตร้อนรวมถึงลมกระโชกแรงเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งมักทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งการจัดการฝึกซ้อมทั้งในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะและการฝึกซ้อมเสมือนจริงจึงช่วยให้พนักงานและหน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติพร้อมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เรื่องของไฟฟ้านะฮะเรื่องของความสว่างนี่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำคัญมากๆนะครับด
0: ัง
1: นั้นแล้วแผนที่ฝึกซ้อมในครั้งนี้การจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นแนวโน้มอีกแนวโน้มนึงที่สามารถอาจจะเกิดขึ้นได้ในยุคที่ฝนก็ตกหนักนะฮะหรือมีพายุร้อนเข้ามาในช่วงนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะจากความร่วมมือของคนในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะสทนชภาค3ค่ะเปิดเวทีที่โคราชรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำมูลค่ะให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมรับมือกับภัยแล้งน้ำท่วมและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศในอนาคตค่ะที่โรงแรมฟอร์จูนโคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายบัลลังก์ไวศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำมูลปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580การประชุมนำโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิปราจีนบุรีและนครนายกค่ะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเวทีครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์ตัวชี้วัดรวมถึงทางเลือกการพัฒนาและเกณฑ์ประเมินทางเลือกเพื่อนำไปกำหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทางด้านสทนชภาค3เองค่ะได้นำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมหรือ IWRM ควบคู่กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาพิจารณาทางเลือกการพัฒนาทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมรวมไปถึงความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะ
1: ทางด้านของนายธรรมพงศ์นวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ได้กล่าวว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกเวทีครับจะนำไปปรับปรุงร่างแผนแม่บทให้ผ่านแล้วก็มีความชัดเจนครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยการเปิดให้ประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมต้องบอกว่าการทำประชามติแบบนี้เนี่ยมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับไปจนถึงสิ้นสุดโครงการที่ผ่านมาได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว3เวทีครับในพื้นที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีก่อนนำข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่มาประกอบการศึกษาจากนี้ครับสทนชจะจัดประชุมกลุ่มย่อยเพิ่มเติมอีก2ครั้งรวมเป็นทั้งหมด8เวทีครับก่อนที่จะจัดทำร่างผลการศึกษาและเปิดเวทีปัจฉิมนิเทศอีก3เวทีสำหรับผลลัพธ์สำคัญครับคือแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำมูลฉบับปรับปรุงบูรณาการผลการศึกษา SEA ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกรอบแผนงานโครงการระยะ20ปีครับตั้งแต่ปี2566ไปจนถึง2580เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงในด้านทรัพยากรน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้งรวมถึงอนุรักษ์ระบบฟื้นฟูนิเวศนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปครับเรายังคงอยู่ที่โคราชครับคุณผู้ชมครับงานนี้จะพาไปดูข่าวดีในด้านของสาธารณสุขกันบ้างกับการเปิดศูนย์ทาลัสซีเมียโดยสถาบันพระบรมราชชนกครับสถาบันพระบรมราชชนกครับเปิดศูนย์ทาลัสซีเมียเดินหน้าสร้างความรอบรู้ในด้านสุขภาพปูทางสังคมไทยไร้โรคทางพันธุกรรมครับ ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีนิคมลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาครับศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมพระชนกนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และให้คำปรึกษาพันธุกรรมทาลัสซีเมียพร้อมกับจัดงานมหกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ในด้านสุขภาพโรคทาลัสซีเมียเพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างสังคมไทยห่างไกลโรคทาลัสซีเมียครับโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันพร้อมด้วยเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่เขตการศึกษาที่5เข้าร่วมงานครับ
0: สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ค่ะเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการวิจัยและการบริหารวิชาการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกในด้านของสุขภาพประถมภูมิโดยมุ่งเน้นการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพผ่านสโลแกนเลือกคู่เลือกคันเลือกคลอดห่างไกลทาลัสซีเมียเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานค่ะได้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลคำปรึกษาทางพันธุกรรมและการคัดกรองโรคได้อย่างถูกต้องเท่าเทียมและทั่วถึงซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบบริการสุขภาพประถมภูมิจากฐานรากเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนตามปณิธานของสถาบันพระบรมราชชนกในการมุ่งสู่การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ู่ช่วงท้ายรายการของรายการอีสานวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าประเด็นข่าวที่เราจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังในเบรกนี้โดยเฉพาะข่าวแรกเนี่ยเป็นประเด็นที่ยืดเยื้อกันมานานนะฮะในเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าพี่น้องบริเวณชายแดนเนี่ยสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีไปจนถึงบางพื้นที่คือนครราชสีมาได้รับผลกระทบอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของความสงบก็ยังเป็นความหวั่นใจของคนในพื้นที่อยู่จนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เองจำเป็นต้องหาวิธีการสร้างเกราะภูมิคุ้มกันที่ทำให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นด้วยการช่วยกันทำบังเกอร์ครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านชายแดนสุรินทร์ครับเร่งทำบังเกอร์เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินวันเกิดเหตุรอบใหม่ครับผู้สื่อข่าวของเราครับได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบัวเฉดนะครับของจังหวัดสุรินทร์พบว่าชาวบ้านเนี่ยกำลังเร่งกันทำนะครับการปรับปรุงพื้นที่พร้อมกับจัดทำบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยนะฮ
1: ะ
0: เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่หลบภัยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับทางด้านของนางเสรีคุมรอบนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าขณะนี้ได้เข้ามาช่วยชาวบ้านทำบังเกอร์เนื่องจากมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องเลยครับส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความกังวลแล้วก็หวาดระแวงบางรายเนี่ยถึงขั้นนอนไม่หลับนะฮะขณะเดียวกันชาวบ้านเองก็ยังคงติดตามข่าวสารกรณีที่มีการขูดคูเลตบริเวณเนิน450นะครับแล้วก็ช่องกระโดนใกล้กับพื้นที่ช่องสง่ำนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากข่าวนี้เนี่ยสร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับชาวบ้านกลัวเหลือเกินว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ใหม่อีกรอบนึงหรือที่ชาวบ้านจะชอบเรียกกันว่ารอบ3นะครับจึงต้องพากันเตรียมความพร้อมด้วยการปรับปรุงบังเกอร์และจัดทำหลุมหลบภัยไว้ล่วงหน้านั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะทางด้านนายทัศน์เจียนงามค่ะได้บอกว่าหลังมีข่าวชายแดนค่ะจึงได้ชวนญาติพี่น้องแล้วชาวบ้านให้มาช่วยการปรับปรุงบังเกอร์ให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมไว้สำหรับการป้องกันภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับคนในชุมชนค่ะขณะนี้นะคะชาวบ้านก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเรียกร้องให้กับรัฐบาลเข้ามาดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านของความปลอดภัยและการปรับปรุงเส้นทางสัญจรรวมถึงขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนให้เกิดความชัดเจนค่ะและนำไปสู่ความสงบโดยเร็วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
2: ครับวันนี้มาทำอะไรครับ
3: มาทำบังเกอร์ค่ะมาขุดดินใส่บังเกอร์ข้างบน
2: ครับมีกลัวอะไรหรือเปล่าทำไมม
3: ากลัวไอ้น้องกลัวเขายิงมาเนาะ
2: กลัวเม้นยิง
3: จ้า
2: ชาวบ้านกลัวเยอะไหมทางบ้าน
3: กลัว
2: เห็นว่าเม้นมีการขุดโคเลตในเขตชายแดนใช่ไหม
4: เขตช่องสง่ำ
3: เขตช่องสง่ำ
2: ก็เลยกลัว
4: ก็เลยกล
2: ั
4: ว
2: ก็เลยมาทำบังเกอร์
3: จ้าน
2: ี่เป็น
4: เห็นในข่าวเนาะเป็นพวกทางโน้นเขาขุดกูเลตเข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่ได้กระหนกหรอกแต่ต้องเตรียมไว้ก่อนครับแต่เราก็ต้องยังไงก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรปุ๊บก็บังเกอร์ก็เสร็จเรียบร้อยก็เลยเอาวันนี้พาพี่ๆญาติๆมาใส่ดินข้างบนแล้วก็รอบข้างคือเตรียมไว้ดีกว่าอย่าประมาท
0: สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือบางทีเราไม่รู้เลยเนาะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการไม่รู้ว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่างที่ในสกู๊ปของเราบอกพอประชาชนบอกว่าไม่ประมาทเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นมาส่วนหนึ่งนะฮะบังเกอร์เสร็จเรียบร้อยส่วนหนึ่งแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าภาครัฐก็จะต้องมีแนวทางในการที่จะช่วยดูแลในเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยของชายแดนเพราะว่ายืดเยื้อมานานน
1: ะคร ับ
0: เรื่องนี้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยให้ได้มากที่สุดครับ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ก็ต้องบอกว่ายืดเยื้อไม่แพ้กันแต่ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วในเรื่องของเชื้อค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะเปิดใจหลังชื่อวัดปรากฏในโฉนดอย่างเป็นทางการค่ะยุติความกังวลเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมขออโหสิกรรมให้ผู้ที่เคยกล่าวดูหมิ่นและขอให้ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมค่ะไม่ดำเนินคดีกับนายวรเดชช่างบุหรือลุงแหวนทานอสขณะที่ลูกสาวนะคะวัยยาวัจกรคนแรกของวัดเผยความรู้สึกตื้นตันค่ะพร้อมบอกกับพ่อว่าวันนี้เราทำสำเร็จแล้วค่ะ นายอนันชัยชัยเดชพร้อมทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้หารือกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามค่ะในแนวทางของการดำเนินคดีต่อบุคคลที่เคยกล่าวถึงและกล่าวดูหมิ่นเจ้าอาวาสโดยนางสาวพันชิตาชัยเดชเปิดเผยว่าทีมทนายค่ะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับนายวรเดชช่างบุจากกรณีกล่าวถึงพระครูอดุลสารนิเทศในรายการโทรทัศน์ค่ะแต่พระครูอดุลสารนิเทศขอบิณฑบาตค่ะและต้องการให้อภัยผู้ที่กล่าวดูหมิ่นจึงไม่ขอให้ดำเนินคดีในส่วนของดังกล่าวซึ่งทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็รับดำเนินการตามความประสงค์ของเจ้าอาวาสแต่ในส่วนของคดีบุกรุกวัดค่ะที่เข้าสู่กระบวนการทางอาญาแล้วก็ยังคงให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามกันหน่อยค่ะ
5: เจริญพรญาติโยมทั่วประเทศและทั่วโลกวันนี้หลว

0: หลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะหลวงพ่อจะไม่ผิดใจ
1: ดุลยารามนะครับขณะที่นางสาวสุภาพรบุญพรหมาครับหรือพี่แอ๋วนะครับบุตรสาวของนายอินทรีย์วัยยาวัจกรคนแรกของวัดป่าอรุณยารามครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญในการขออนุญาตสร้างและตั้งวัดนะครับเปิดเผยด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันใจครับบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเจ้าอาวาสและร่วมกันนะครับกับชาวบ้านฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนถึงวันนี้พร้อมกับกล่าวว่าความดีย่อมชนะอธรรมเสมอครับและหากบิดาของเธอยังรับรู้ได้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือชาวชุมชนวัดป่าอรุณยารามร่วมมือกันจนฝ่าวิกฤตมาได้และอยากบอกกับพ่อนะครับบอกว่าวันนี้เราทำสำเร็จแล้วสิ่งที่พ่อทำและปูพื้นฐานไว้รอยมือรอยเท้าที่พ่อทำไว้ทุกอย่างวันนี้เราชนะแล้วครับสำหรับหลังจากนี้นะครับนางสุภาพรมองว่าทุกฝ่ายควรยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและส่วนตัวไม่ได้มีความอาฆาตหรือสาปแช่งใครแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามผลของการกระทำของแต่ละบุคคลเราไปฟังเสียงของคุณสุภาพรบุญพรหมากันหน่อย
2: ส่วนตัวพี่เอาเองนะคะก็ตื่นตันใจบอกตรงๆเลยว่าฟันฝ่าอุปสรรคช่วยกับหลวงพ่อมาไม่คิดตัวเราเองนะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากมายขนาดนี้จนมาถึงทุกวันนี้พอถึงทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าความดีอ่ะย่อมชนะอาธรรมเสมอค่ะแล้วสิ่งที่เราทำแล้วก็อยากจะบอกไปถึงคุณพ่อของเราเองคุณพ่อของอินทรีย์ผู้ทำหนังสือเรื่องขอก่อตั้งวัดก็อยากจะบอกพ่อว่าวันนี้ชาวชุมชนวัดป่าอรุณยารามทุกๆท่านแล้วก็ทุกๆคนได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันจนผ่านวิกฤตมาถึงทุกวันนี้อยากบอกพ่อว่าเราสำเร็จแล้วแล้วก็สิ่งที่พ่อทำให้ปูพื้นฐานไว้ให้รอยมือรอยเท้าที่พ่อทำไว้ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของคุณพ่อปุ่นหรือคุณพ่อดูทุกท่านก็อยากจะบอกท่านว่าวันนี้เราชนะแล้วค่ะ
1: ครับผมก็ต้องเรียกได้ว่าเรียบร้อยนะฮะปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมหากาพย์ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะครับ
3: ใช่ค่ะ
1: แม้ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเข้าทุกทางของวัดป่าดุลยารามนะฮะเต็มไปด้วยพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับทั้งเช้าจนถึงเย็นก็จะร่วมด้วยเช่นกันรวมถึงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาบอกว่าเจ้าอาวาสท่านเองก็ด้วยสุขภาพด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์ทุกๆกรณีเลยนะฮะแต่ตอนนี้ทุกอย่างออกมาผลชัดเจนแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินคดีก็ให้เป็นไปตามที่ได้มีการดำเนินการไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปจะพาไปดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างรวมถึงอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือไม้ห่วงห้ามที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปธรรมครับจังหวัดมุกดาหารครับแถลงผลการบูรณาการการปราบปรามยาเสพติดไม้ห่วงห้ามรวมแล้ว4ผู้ต้องหานะครับในการรวบผู้ต้องหาได้และยึดยาบ้าได้กว่า 2.4 หมื่นเม็ดพร้อมกับไม้พยุงของกลางครับทางด้านของนายชลิตทิพย์คำครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการตรวจยึดไม้ห่วงห้ามผิดกฎหมายครับเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้ร่วมกับกองกุมภานะครับของพลังงานทางน้ำหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขเขตนครพนมสถานีเรือมุกดาหารและฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองมุกดาหารครับ
3: เรื่องนี้ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่15กันยายนเวลา13นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดจำนวน1รายพร้อมกับของกลางยาบ้า 1,836 เม็ดค่ะต่อมาในวันที่16กันยายนค่ะได้ทำการขยายผลเครือข่ายเพิ่มเติมจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก3รายรวมจับกุมผู้ต้องหาชายทั้งหมด4รายค่ะซึ่งประกอบไปด้วยนายชูวงศ์วงกระโซอายุ34ปีนายภัทรพลเชื้อคำหดอายุ44ปีค่ะทั้ง2เป็นชาวอำเภอดงหลวงพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์รุ่งปริยศรีสกุลอายุ49ปีชาวอำเภอคำชะอีและนายวัชรพลชาติชนาอายุ28ปีค่ะเป็นชาวอำเภอนิคมคำสร้อยนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ยังได้ร่วมกันตรวจยึดไม้พยุงผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ป่าไม้จำนวน3ท่อนคิดเป็นปริมาตรประมาณ 0.197 ลูกบาศก์เมตรค่ะ
1: สำหรับของกลางทั้งหมดครับที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ในครั้งนี้ รวมแล้วนะครับเป็นยาบ้าทั้งสิ้น 28,000

0: 1,096 เม็ดแบ่งเป็นยาบ้าชนิดเม็ดสีแดงครับ 27,823 เม็ดและชนิดสีเขียว273เม็ดพร้อมกับยานพาหนะที่ใช้ในการกระทำความผิดครับได้แก่รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Vigo สีเทาดำทะเบียนบ.ใบไม้ 4580กาฬสินธุ์1คันรถยนต์นั่งส่วนบุคคลครับ Mercedes-Benz สีขาวป้ายทะเบียนกไก่ชอชิง9284มุกดาหาร1คันรถจักรยานยนต์ Honda Sonic สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน1คันพร้อมกับไม้พยูงครับโดยของกลางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนะครับได้จัดทำบันทึกการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกับจัดทำบัญชีของกลางที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาน้ำมันและราคาทองคำประจำวันนี้ค่ะ

0: ปิดท้ายรายการวันนี้ครับด้วยพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามโดยมีฝนตกหนักมากนะครับในบางพื้นที่ได้แก่จังหวัดเลยและหนองคายครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นครับในขณะที่มีความหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมบริเวณภาคเหนือขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียสและสูงสุด 33 องศาเซลเซียสค่ะไปดูคุณภาพอากาศประจำวันนี้กันบ้างค่ะในทุกพื้นที่นะคะวันนี้คุณภาพอากาศดีมากทุกพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงค่ะช่วงนี้คุณภาพอากาศดีมากแต่สิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังนะคะนั่นก็คือในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะวันนี้ฝนตกช่วงเที่ยงร้อนช่วงเช้าฝนตกอีกเพราะฉะนั้นค่ะดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรพศรอุดมแก้วและซุปเปอร์ประมัดดีพลงามพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานค่ะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของภาคครามแห่งสกลนครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

วาไวอันว่ามึงกูนี่อย่าพึ่งปากจักเถื่อให้ว่าเจ้าและคอยของเท่าตัวสิวังนั่นถอนขันติปากกาวตาลให้ถามหีดข้องขุนให้มันจริงมันจังจังนำดอกมาเว้าให้มันเห็นหัวเงา

เห็นแก่นดอกเห็นแก่นให้มันแมนจึงตานประมาณแล้วจึงค่อยจ่าคันหากเว้าถือคอเขาสิทำกะล่อนำเขาสิแถมสมพานให้ผ่านคลองดอกเมืองบานเขาสิเอาเจ้าขึ้นท่านหามดอกแอแอนท่านแมนเว้าแมนแล้วสิพาขึ้นจังบังไปสันได้ขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจอนำติงละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าละเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เฝ้าก็มาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกติงทุกย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮันเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอขึ้นแก่ชีวิตของพวกเขาไว้เนาะตื่นดับมันก็ได้เวียกลอยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกะให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสั่งตนให้มีดีเกิดมาตั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่สันเดชเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แล้วได้มันดีมันงามฝากกันเหตุฝากกันทำฝากกันสั่งกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแจ้งสลาคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายปวดดีแล้วเย็นปวดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บปักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันตัวปวดตัวคันบรรยากาศของชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไปยังต้องก้าวต่อไปสั่งแต่งบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีกันต่อไปเนาะวันเวลามันผ่านไปไวขนาดได้เนี่ยเมื่อนี้ก็วันที่17เดือนกันยาย่อนแหละญาติย่อมสุปุสควันเนาะเบิ่งดีล่ะผ่านมาแล้วเนาะนี่คุณใบไม้แห้งกับเขามาคุณวิระเดชคุณมาเนาะนี่เป็นกับเขามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลค์คือกันเด้เนี่ยเนาะแต่ละหม่องแต่ละบอนโอ้ยจังแม่นดีเด้เฮ็ดให้ได้หูจักว่าผู้ใดอยู่หม่องไหนจังสันหน้าติดตามรับชมรับฟังโอ้ยจังแม่นดีจังแม่นดีเอาอนุโมทนาเด้อคุณกองพลศิริเวชเป็นกับเขามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลค์คือกันอ่านบทว่าบทถึงขอไปเด้อออกตนญาติย่อมสุปุสโซควันทักทายกันสุปุสโซควันน่ะล่ะเนาะดีล่ะล่ะได้เข้ามาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกันตื่นดักลุกเศร้าอย่างที่บอกกันล่ะเนาะให้มีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานกันป้อยจังสละมีการมีงานอีหยังกะพากันเฮ็ดพากันทำเนาะงานคือชีวิตชีวิตคืองานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานจังสละเนาะชีวิตของพวกเฮาญาติย่อมสุปุสโซควันความที่เฮาฮู้จักในการบริหารจัดการดำรงกระตนกระโตมันก็ดีกันเด้เนาะอย่างที่เพิ่นเว้านี่แล้วเนาะอันว่ามึงกูนี่อย่าพึ่งปากจักเชื่อให้ว่าเจ้าและข่อยฟ้องเฒ่าตัวสิว่างนั่นถอนท่านสิปากกาวต้านให้ถามหีดข้องคุณให้มันจริงมันจังจังนำว่าเบาให้มันเห็นหัวเหงาเห็นแกนเห็นแกนให้มันแมนจึงต้านประมาณแล้วแต่จึงจ้าขั้นหักเว้าถือขอเขาสิหำกะล่อน้ำเขาสิแถมสมพานให้พานกล้องเมืองบ้านเขาสิเอาเจ้าขึ้นข้างหามแอแอนข
ั้นแม่นเว้าแม่นแล้วสิพาขึ้นจังบังไปเพิ่นว่าเฮ็ดบ่ล่ะโอ้จังแม่นเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ดีญาติโยมทุกคนเนาะนี่ล่ะการที่เฮาฮู้จักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากะตนกะโตมันก็เป็นจังซี่ล่ะการใช้ชีวิตเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณงามความดีอันไหนมันดีก็เฮ็ดเอาล่ะอันไหนมันบ่ดีก็อย่าสุไปเฮ็ดอย่าไปทําเด้ญาติโยมทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของบาปกรรมจังซี่ล่ะการทําความชั่วนี่อย่าไปเฮ็ดอย่าไปทําแต่ว่าถ้าบุญกรรมแล้วเอาเฮ็ดรอดตํารอดถ้าแม่นว่ามันเป็นบุญกรรมจังซั่นน่ะเอาลอดทำลอดเกี่ยวกับเรื่องบุญกรรมเนี่ยอย่างเรื่องบาปกรรมจังสิล่ะเนาะบาปกรรมก็หมายถึงการทำความชั่วการทำความผิดเมื่อเฮ็ดแล้วทำแล้วมันเฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือว่าเฮ็ดให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในชีวิตของคนเฮาคือกันดิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็เน้นว่าเรื่องนี้มันเป็นคำสอนหลักของพระองค์อย่างหนึ่งใน3ประการหลักที่พระพุทธเจ้าเป็นสอนก็คือหัวใจของพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเข้าเว้ากันนั่นแหละเนาะสัพพะปะปัสสะอาการนั่งกุศลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนั่งจะสละเนาะสัพพะปะปัสสะอาการนั่งก็คือว่าการบ่เฮ็ดบ่ทำบาปทั้งปวงนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นก็เน้นย้ำให้เห็นว่าบาปกรรมนั่นบ่ควรทำทุกอย่างเพราะว่าเมื่อเฮ็ดแล้วทำแล้วมันสิเฮ็ดสิทำให้ผู้เฮ็ดผู้ทำน่ะได้รับผลอันบ่พึงปรารถนาในชีวิตแม่นบ่ล่ะเฮ็ดให้ชีวิตตกต่ำประสบกับเคราะห์กรรมที่ผู้เฮ็ดผู้ทำผู้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ได้รับเคราะห์กรรมนั้นบาปกรรมเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเด็กแต่ละอย่างก็ล้วนมีผลให้เกิดทุกข์ทั้งสิ้นหลายบ้างหน่อยบ้างนักบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่ว่าไปเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมอีหยังไว้เนี่ยล่ะดังนั้นเนี่ยเพิ่นจึงสอนไว้ว่าบาปกรรมนั่นบ่ควรเฮ็ดบ่ควรทำทุกอย่างแม่นบ่ล่ะสัพพะปาปัสสะอาการนั่งเพิ่นว่าเนาะบ่เฮ็ดบ่ทำนี่ล่ะแม้แต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าใจเรื่องนี้จะมักสิสอนลูกสอนหลานให้เว้นจากบาปกรรมอย่าไปทำกรรมตัวกรรมให้อันเป็นการป้องกันลูกหลานของตนบ่ให้ต้องไปรับผลพวงจากการเฮ็ดบาปกรรมแต่ว่าก็ได้ผลบ้างบ่ได้ผลบ้างบ่แม่นว่าลูกหลานสุปู่ตัวก้อนสิเข้าใจหรือว่าเห็นดีเห็นงามไปกับคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีมีเมตตาแม่นบ่ล่ะดังนั้นนี่เฮาจึงเห็นคนทําบาปกรรมกันอยู่ตลอดเวลาจังซั่นล่ะเนาะแม้แต่ตัวเฮาเองก็คือกันญาติโยมสุปู่ตัวก้อนทั้งนี้ก็เพราะว่าบ่สนใจคำสอนตามที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นสั่งสอนไว้แล้วมันก็ได้รับผลกรรมนั้นในลำดับต่อมาโดยข้อเท็จจริงเนี่ยชีวิตประจำมือประจำวันของคนเฮาเนาะมันจะต้องทำมาหากินต้องเตียงที่อาจจะต้องเฮ็ดบาปกรรมในบางครั้งบางเทื่อก็เจตนาบางเทื่อก็บ่เจตนาจังซั่นน่ะการที่สิหลีกเว้นได้โดยเด็ดขาดนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากหรือว่าบ่อาจสิเฮ็ดสิทำได้เลยมันก็เลยต้องเฮ็ดบาปกรรมไปแต่อันนี้ก็ให้ทำความเข้าใจว่าบาปกรรมนั่นเนี่ยบ่แม่นว่าสิเฮ็ดได้โดยง่ายเด้หรือว่าเฮ็ดบาปกรรมจังซี่แล้วต้องได้รับผลไปทุกอย่างมันก็บ่เป็นจังซั่นบาปกรรมที่สิเป็นบาปกรรมและก็ให้ผลเป็นบาปกรรมนั่นเนี่ยมันต้องอาศัยการเฮ็ดการทำที่มีเจตนาเนี่ยล่ะจึงว่าในหลักของพระพุทธศาสนามีประโยคหนึ่งที่พระเป็นมักสินำมาเว้าอ้างเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นล่ะเป็นบอกว่าเจตนาหังปิฏฐเวกัมมังวาทามิเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะเจตนาหังภิกขเวกัมมังวาทามิภิกขุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเห็นบ่ล่ะบาปกรรมนี่มันก็ต้องอาศัยการเฮ็ดการทําที่มีเจตนามีความตั้งใจมีความพยายามและก็เฮ็ดแล้วสําเร็จตามต้องการถ้าแม่นว่าบ่ครบองค์ประกอบเหล่านี้ก็บ่จัดว่าเป็นการทําบาปกรรมที่สิให้ผลโดยสมบูรณ์แม้ในทางโลกเขาก็เห็นว่าข้าเจ้าเกิดคือกติจังสี่คือกันยังเช่นเอาข้าเจ้ามีการขับรถไปแม่นบ่ล่ะขับรถไปไปส้นไปต่ำก้นขวมถนนหรือว่าก้นถึงส้นนั่นล้มหายตายจากไปโดยบ่ได้ตั้งใจบ่มีเจตนาที่สิขาเป็นแต่ขับรถเร็วหยุดบ่อยู่บ้างหรือว่าถนนมันลื่นเบรกบ่อยู่บ้างเมื่อหอดลงหอดสารสารเห็นก่อเท็จจริงแล้วก็ตัดสินเพียงขับรถด้วยความประมาท
ป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเห็นป่ะ

เรือเข้าเกิดสิได้ยินจังสี่แม่บอกละบางกรณีก็บ่ต้องเข้าคุกเข้าตารางโดยซ้ำไปทั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตายอ่ะนะแต่ว่าถ้าแม่นว่าขับรถส้นก้นตำก้นให้ตายไปด้วยความอาฆาตด้วยความจงใจจังสี่นะแต่ถือว่ามีเจตนาจะย่อมมีความผิดติดคุกติดตารางเต่าเอิญว่าติดคุกหัวโตไปอย่างแน่นอนนี่ล่ะเรื่องของบาปกรรมเรื่องของการรับผลกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลึกซึ่งคือว่าสิไปคิดหรือว่าเข้าใจประการเดียวมันก็บ่ได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดอื่นๆนำข้อสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นก็บอกว่านี่ล่ะต้องไปเบิ่งที่เจตนาเพิ่นก็ว่าเบิ่งที่ความตั้งใจเป็นสำคัญดังที่ได้เว้าประเภทบาปกรรมเกี่ยวกับปาณาติบาตหรือว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเด็กที่เป็นข้อวิตกกังวลของผู้คนทั่วไปยอดยี่หยังก็ย้อนว่ามันหลีกเลี่ยงได้ยากนั่นล่ะโดยเฉพาะนี่ล่ะบางเทื่อเย็นบ่นล่ะพวกเข้าฆ่าสัตว์ต่างๆนี่เนาะบ่ว่าสิเป็นขายุ่งขามดขาปวกจังซี่นะถ้าสิว่าแล้วนี่ต้องบ่ปฏิเสธได้ว่าพวกเอ้านี่ก็นี่ล่ะสัตว์พวกนี้นี่เฮากะฆ่าเป็นประจําคือกันแน่เนาะยังมดจังซี่เนาะขามดเอ้ยปวกจังซี่เนาะหรือว่ายุ่งจังซี่เนาะอันนี้เนี่ยพวกเอ้านี่ถ้าสิว่าแล้วนี่เฮาไว้เนาะมันหลีกเลี่ยงได้ยากได้แต่ละมือเนาะแต่ขายุ่งขามดขาปวกนี่ล่ะพวกเอ้านี่ถ้าสิว่าแล้วก็เฮ็ดกันเป็นประจําเด้ด้วยเจตนาบ้างบ่มีเจตนาบ้างบางครั้งแม้สิโหสิทราบว่าเป็นปาณาติบาตแต่ว่าก็เฮ็ดกระทําไปด้วยความเคยชินหรือว่าบางเทื่อกันด้วยความรําคาญแม่นบ่ล่ะพอยุ่งมันมากัดปั๊บตบปั๊บหลวดจังซั่นมันเป็นจังซั่นเด้เมื่อเฮ็ดแล้วก็บ่ได้คิดอีหยังหลายลืมไปแล้วว่าซั่นไปหรือว่าบ่ได้สนใจว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอีหยังจังซั่นน่ะนี่ล่ะเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจังซั่นล่ะมันก็ต้องเบิ่งที่เจตนาบ่เจตนาจังซั่นล่ะเนาะเรื่องการทำบาปกรรมดังเช่นการทำปาณาติบาตนั่นเนี่ยเพิ่นแสดงขอความไว้เป็นหลักค่อนข้างชัดเจนโดยเปรียบเทียบกับฝ่ามือที่บ่มีแผลสามารถที่สิกรอบยาพิษไปได้โดยที่ยาพิษเนี่ยบ่อาจสิซึมซาบเข้าไปในร่างกายได้การทำบาปกรรมก็คือกันเด้ถ้าบ่มีเจตนาบ่มีความตั้งใจที่สิเฮ็ดสิทำแสดงว่าใจนี่มันบ่มีแผลแม้สิเฮ็ดสิทำจนปั่นอีหลีแต่ว่าผลมันก็บ่เข้าถึงใจบ่เฮ็ดให้ใจต้องรับผลกรรมได้อันนี้มันจะค่อนข้างชัดเจนเป็นเครื่องตัดสินวินิจฉัยเรื่องของเจตการเฮ็ดบาปกรรมได้เป็นอย่างดีนี่ล่ะญาติโยมเห็นบ่ล่ะในสมัยพุทธกาลมีแม่ยิ่งผู้หนึ่งเล่าเป็นโสดาบันบุคคลแต่ว่าไปอยู่กินกับนายพรานถูกสามีให้จัดเครื่องมือล่าสัตว์ให้นั่งผู้เป็นภรรยาเนี่ยเล่ากระจัดให้ทุกมือทุกเว้นตามหน้าที่แต่ว่าบ่ได้มีเจตนาบ่ได้สั่งให้ผู้เป็นสามีนำเครื่องมือเหล่านั้นไปฆ่าสัตว์แต่ว่าผู้เป็นสามีก็นำเครื่องมือเหล่านั้นไปล่าสัตว์ไปฆ่าสัตว์ตัวมือตัวเว้นเฮ็ดให้เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าโสดาบันบุคคลเนี่ยเฮ็ดปาณาติบาตได้หรือจังไดว่าซั่นไปคําตอบในเรื่องนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็ตรัสตอบไว้ชัดเจนในขณะญาติโยมนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมีเรื่องที่เพิ่นเล่าไว้อยู่ในคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องพระธรรมบทหน่อยถ้าแม่นว่าผู้ใดเคยได้ศึกษาเคยได้เล่าเลี่ยนเนี่ยก็สิรู้จักในเรื่องที่เพิ่นเว้าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องท่านผู้หนึ่งนายท่านผู้หนึ่งอ่ะนะที่เล่าเย็ดเล่าทำจังสันล่ะอันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองราชพฤกษ์พล่ะในสมัยพุทธกาลเนาะมีลูกสาวผู้จบผู้งามของท่านเศรษฐีผู้หนึ่งอยู่ในเมืองราชพฤกษ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยรักใคร่หวงแหนหลายก็เลยให้ไปอยู่ทั้งท้าวสาดปั่นที่เจ็ดกับแม่ยิ่งผู้รับใช้เพื่อบ่ให้ไปพบปะกับผู้ใต้โดยง่ายแต่ว่าแม้สี่หามและกับป้องกันจังไหนจะบ่อาจสิป้องกันความเป็นบุพเพสันนิวาสได้เรื่องเล่าก็คือว่าโยมาเบอร์หนึ่งน่ะลูกสาวของทานเศรษฐีปูนี่เนี่ยได้แนมลงมาทางหน้าต่างเห็นนายพ่านปูนหนึ่งเรามีสื่อว่ากุกุตมิตรผู้เป็น

ท่านปลาอาชีพล่าสัตว์ปลาได้สัตว์แล้วแต่ซ้ำและนำเนื้อไปเวียนมาเอามาขายที่ตลาดและก็นอนข้างในเมืองนั่งก็เห็นนายพรานมีจิตปฏิบัติยังลึกซึ้งด้วยบุพเพสันนิวาสเพียงแต่เห็นตอนนั้นละความหักความแพงมันเกิดขึ้นเราก็เลยให้แม่ยิ่งกูรับไปนั่นล่ะลงไปถามว่านายพรานสิกับย่ำไหนจากนั้นนั่งก็เตรียมเสื้อผ้าและก็ทรัพย์สินที่ตนมีอยู่ร่วมห่อไว้เมื่อแม่ยิ่งรับไปมาบอกว่านายพรานสิออกจากเมืองไปทางปักตูจิตนั่นในย่ำมือเฝ้านั่งก็เลยสั่งแม่ยิ่งรับไปไว้บอกให้บอกผู้ไหนวัดนั่งนี่ไปใส่แล้วนั่งก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าคือตั้งกับคนธรรมดานี่ล่ะลบออกไปยืนผ่าเกวียนของนายพรานอยู่ที่ปักตูเมืองเมื่อเกวียนผ่านมากก็เลยย่างตามเกวียนไปจนนายพรานสังเกตเห็นก็เลยห้ามนั่งบอกให้ตามเกวียนไปเพราะมองว่าเป็นลูกสาวของผู้ใดนั่งก็เลยบอกให้นายพรานเด็กครับเปลี่ยนไปตนก็ย่างไปตามปกติธรรมดาเมื่อสิเข้าป่านายพรานจะหามนั่งอีกนั่งก็ตอบว่าบ้าอันการหามสิริซึ่งมาสำนักของตนนี่ย่อมบ่เหมาะบ่ควรพอนั่งเว้าจังซั่นนายพรานก็เลยโหว่าโอ้นั่งผู้นี้นี่ตามตนมาด้วยจุดประสงค์อีหยังก็เลยอุ้มนั่งขึ้นเกวียนไปนํากันนั่งผู้เป็นลูกสาวเศรษฐีป้อนหนีไปจังฟันก็ไปอยู่ในป่ากับนายพรานเป็นเวลาโดนนานจนกระทั่งมีลูกน้ำกันเจ็ดคนเมื่อลูกเติบโตแล้วก็จัดการให้แต่งการแต่งงานนำลูกไปเจ็ดคนมาอยู่น้ำกันอยู่ป่าน่ะละปล่อยขันทำมาหากินโดยพวกผู้ใต้ก็ออกไปล่าสัตว์พวกแม่ยิ่งก็จัดเตรียมเครื่องมือและก็อาหารเมื่อได้เนื้อมาแล้วพวกผู้ใต้ก็นำไปขายในเมืองเมื่อ1บาทนี่พระพุทธองค์ทรงเห็นนายพรานและก็ลูกพร้อมตั้งลูกไผ่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยเสด็จไปในป่าที่นายพรานกุกุตมิตรเนี่ยนับบ่วงไว้ตั้งแต่เฝ้าเมื่อนั้นเนื้อจักตัวหนึ่งก็บ่ได้ติดบ่วงของนายพรานพระองค์ก็เลยประทับร้อยพระบาทไว้ที่ใกล้บ่วงที่ใกล้มองนักนั่นล่ะและก็เสด็จไปประทับที่อมใหม่มองนึงบ่ไกลจากมองหันตอนย่ำเมื่อเช้านายพรานกุกุตมิตรเข้าป่าไปผู้เดียวเห็นบ่วงเห็นกับดักว่างเป้าทุกบ่วงทุกกับดักเลยก็เกิดว่าบ้าผู้ใดเนาะมาปล่อยเนื้อออกจากบ่วงอันนี้เนาะแนบเห็นร้อยพระบาทก็เลยตามไปเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ก็เข้าใจว่านี่ล่ะนี่ล่ะเห็นแล้วโตการเห็นแล้วสมณะผู้นี้ยังแน่นอนเลยที่ปล่อยเนื้อออกจากบ่วงของตนก็เลยเกิดความโกรธสักลูกศรออกมาแล้วก็ตรงธนูเพื่อติดยิ่งพระพุทธองค์เลยว่าท่านไปพระพุทธองค์ต้องให้เขาเห็นได้เฉพาะโกงธนูเท่านั้นแต่ว่าบ่อาจติยิ่งลูกศรออกไปและก็บ่อาจติลดขั้นธนูลงได้นายพรานกุกุตมิตรได้แต่ยืนโกงธนูอยู่คือเก่าคือเดิมนั่นละออกกำลังจนเหือแตกปลักปลักปลักออกมาสีข่างตั้งสองหนิปวดปานดังที่แตกแต่ว่าไก่เย็ดได้สำนักฝ่ายลูกไส้ตั้งเจ็ดก้นทาผู้เป็นพ่ออยู่บ้านเห็นว่าไหวมันโดนมันนั่นเลยได้เนี่ยบ่เห็นอีพ่อมาก็เกิดว่าป้องสิมีเหตุอีหยังเกิดขึ้นจังแน่นอนก็เลยออกตามหาปรากฏว่าไปเห็นผู้เป็นพ่อยืนโกงตะนู่อยู่และก็เห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ข้างหน้าก็เกิดว่าโอ้สมณะนี่คือสิเป็นศัตรูของพ่อของเฮาเด้เนี่ยก็เลยต่างกับโกงตะนู่เพื่อสิยิ่งพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงเหตุทรงทําให้พวกเขาได้แก้โกงตะนู่อยู่ในลักษณะเดียวกันคือจังกับนายปั้นกุกุตมิตรผู้เป็นพ่อบาดนี่ฝ่ายผู้เป็นภรรยาของนายปั้นและก็ลูกไผ่รอค่อยผู้เป็นสามีกลับมาเมื่อเห็นหายไปตั้งมัดก็เลยพากันออกตามไปไปพ่อสามีของพวกตนยืนโกงตะนู่ฟันเท่ากันอยู่จังสั่นแต่ว่าเมื่อเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ข้างหน้าของพวกเขาตอนนั้นล่ะภรรยาของนายพรานก็ได้ปะก้องแขนอ้องเสียงดังขึ้นว่าโอ้ยอย่าสุไปยัดพ่อของข่อยไอ้พินาศเด้อเจ้าอย่าสุไปยัดพ่อข่อยพ่อของข่อยว่าแต่นายพรานกุกุตมิตรพ่อได้ยินจังกัน

เฮาโอ้ยนั่นเป็นพ่อเฒ่าของเฮาพ่อตาของเฮาโอ้ยเฮานี่ทํากรรมหนักแล้วฝ่ายพวกลูกใต้ก็คิดว่านั่นเป็นตาของเฮาพวกเฮานี่เฮ็ดกรรมหนักแล้วที่ปิดขาคุณตาตกวันได้เมตตาจิตก็คือความหักในพระบรมศาสดายังกระทันหันภรรยานายพันกุกุตมิตรก็เลยได้บอกทุกคนว่าให้ทิมตะนู่โดยแล้ววะพลันแล้วก็ขอโทษผู้เป็นพ่อของตนซะขอโทษพันฟ้าว่านั่นทิมเดียมว่านั่นสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงทราบว่าจิตของนายพลันและก็ลูกๆตอนนี้อ่อนลงเป็นเมตตาจิตแล้วก็เลยให้ลดตะนู่ลงได้เมื่อทุกคนลดตะนู่ลงแล้วก็เข้าไปกราบขอโทษว่าพวกตนนี่บ่รู้บ่ทราบว่าพระองค์เป็นผู้ใดก็เลยได้โกงตะนู่สิยิ่งและก็พากันนั่งลงจึงพระพุทธองค์แสดงธรรมอนุปปิกถานั่นล่ะที่เคยเว้าสู่ฟังนั่นล่ะอนุปปิกถานี่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็แสดงให้พวกเขาฟังหลังจากจบเทศนาอนุปปิกถานั่นนายพรานและก็ลูกใต้พร้อมทั้งลูกไฟทั้งมัดจะได้ดวงตาเห็นธรรมตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จรับวัดแล้วท่านพระอานนท์พุทธอุปถาซึ่งบ่ได้ตามเสด็จมานำก็ได้กราบทูลถามเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านเนี่ยไปโปรดพระกุกุตมิตรมากก็เลยกราบทูลถามเนี่ยพระอานนท์ก็กราบทูลถามว่าทรงเห็นไหนนายพระบ่ขาดสัตว์ต่อไปละบ่ว่าท่านพระพุทธองค์ก็เลยตรัสบอกว่าพระองค์นี่เห็นไหนนายพระลูกใต้และก็ลูกไผ่ร่วมทั้งหมดเป็น15คนเป็นผู้มีศรัทธาบ่คล่อนแคล่นเป็นผู้บ่สงสัยในพระรัตนตรัยและก็เป็นผู้บ่ทำปานาจิบาตอีกต่อไปแล้วภิกษุทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังเหตุการณ์จังปั่นก็ได้ทูลถามต่อบอกว่าภรรยาของนายพรานนี่มีอยู่บ่แม่นบ่พระพุทธองค์ก็ตอบว่าแม่นภรรยาของนายพรานนี่มีอยู่นางนี่เป็นลูกสาวของภูมิตระกูลรุ่นปาดอยู่ในเมืองนี่ละและก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลมาก่อนก่อนที่สิไปอยู่กับนายพรานแล้วต่อมาบัดนี้พวกภิกษุก็ได้สนทนากันว่าบ่ภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรนี่ได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วและก็ได้ไปอยู่กับนายพรานไปใช้ชีวิตอยู่กับนายพรานกุกุตมิตรมีลูกไส้ตั้ง7คนนั่งถือสามีสั่งให้นำตะนู่มาสั่งให้นำลูกสอนมาสั่งให้นำหอกนำเหลามาตลอดกาลนั่นนายพลานก็ถือเครื่องประหารที่นั่งจัดให้จังสั่นไปทำปาหน้าจิบาทคนที่เป็นโสดาบันแล้วนี่ยังทำปาหน้าจิบาทอยู่อีกบ่หรือจังได้วะพระทั้งหลายก็สนทนากันแล้วแม่นบ่ล่ะสนทนากันจังสั่นพระบรมศาสดาพระองค์ก็เสด็จมาตรัสถามว่าพวกท่านนี่สนทนากันด้วยเรื่องอีหยังพระเรานั่นก็กราบทูลเรื่องที่คุยกันเนี่ยล่ะตามที่ได้เว้ามานั่นล่ะว่าคุยกันจังที่เนี่ยว่าบ่เนี่ยภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรเนี่ยขนาดเป็นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วเด้เนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยได้ยิ่งเนี่ยไปอยู่กับนายพรานปุณณะใช้ชีวิตอยู่น้ำกันปุ่นน่ะมีลูกใต้ตั้ง7คนนั่งอยู่น้ำกันดนปานนั่นนั่นปานนั่นถือสามีสร้างว่าเอานำตะนู่มานำลูกสอนมานำหอกนำเหลามาตลอดจังสันน่ะนายพรานก็ถือเครื่องประหารที่นั่งจัดให้ไปทำปาหน้าที่บาทคนเป็นโสดาบันนี่ยังทำปาหน้าที่บาทอยู่บ่แกนี่ล่ะเพิ่นสนทนากันเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ได้ฟังพระเรานั่นได้กราบทูลพระพุทธองค์ก็เลยตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายเอ้ยภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันนี่ย่อมบ่ทำปาหน้าจิบาตแต่ว่านั่งปูเป็นภรรยาของนายพรานกุกุตมิตรเนี่ยได้เฮ็ดจังสั่นนี่ก็ย้อนคิดว่าสิเฮ็ดตามคำของผู้เป็นสามีจิตใจของนางนี่บ่มีเลยว่าสามีของเฮานี่จงถือเอาเครื่องประหารนี่ไปเฮ็ดไปทำปาหน้าจิบาตจริงอยู่เมื่อฝ่ามือบ่มีแผลยาพิษกับบ่อาจติดตามใหม่ฝ่ามือที่ถือยาพิษนั่นได้อันนี้เป็นจังไหนซื้อว่าบาปนี่ย่อมบ่มีแก่ผู้

0: บ่อเย็ดบ่อถ้ำแม้ว่าสินำเครื่องประหารทั้งหลายมีตะนู่เป็นต้นออกมาให้กระตามเพราะอกุศลเจตนาบ่มีมันก็เป็นจังซั่นคือกันนี่ล่ะตอบสัญญาจบคำสอนอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สอนดีเด้คือถ้าฝ่ามือบ่มีแผลเนี่ยยาพิษมันก็บ่เข้าไปซึมซับในร่างกายของเฮาได้แม่นบ่ล่ะยาพิษเนี่ยมันเป็นยาพิษที่ร้ายแรงอยู่แม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าแม่นในร่างกายกระตนกระโตของพวกเฮาส่วนไหนมันบ่มีแผลจังซั่นล่ะบ่มีบาดบ่มีแผลยาพิษมันก็บ่เข้าไปแม่นบ่ล่ะอันนี้ก็สำคัญคือกันเด้คำสอนที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นสอนไว้เนี่ยเนาะเมื่อฝ่ามือมันบ่มีแผลเพิ่นว่ายาพิษมันก็บ่เข้าไปทำลายกระตนกระโตของผู้นั้นได้เห็นบ่ล่ะโอ้อันนี้สำคัญเด้อญาติโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นตรัสเพิ่นตรัสถ้าที่ฝ่ามือของเขาไม่มีแผลเขาก็พึงกอบยาพิษนำไปได้เพราะว่ายาพิษเนี่ยที่บ่ซึมเข้าไปในฝ่ามือที่บ่มีแผลบาปก็คือกันมันก็ย่อมบ่มีแก่คนที่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำน่ะเห็นบ่ล่ะโอ้น่าขึ้นอย่าขึ้นญาติโยมเนาะลองนำไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเด้อในเรื่องต่างๆเรานี่น่าขึ้นเด้อเนี่ยเนาะถ้าที่ฝ่ามือของเขาไม่มีแผลเขาก็พึงกอบยาพิษนำไปได้เพราะว่ายาพิษจะไม่ซึมเข้าไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลบาปก็เช่นเดียวกันย่อมไม่มีแก่คนที่ไม่ได้ทำนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะปานัมหิเจวโนนัตตะอะไรยะปานีนั่งวีสังนาปานั่งวิปมันเวทินัตถิปาปังอาปุปปโตเป็นว่าบาปบ่มีแก่ผู้บ่เย็ดบ่ทำเป็นว่าปาปังบาปนัตถิย่อมบ่มีอาปุปปโตแก่ผู้บ่เย็ดบ่ทำนั่นเห็นบ่ล่ะโอ้นี่คำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนี่ยอันนี้อยู่ในนิทานตัมบทเรื่องพรานกุกุตมิตรเนี่ยอยู่ในปาปวักอัตกถาธรรมบทญาติโยมเนาะเรื่องเนี่ยเรื่องนี้สำคัญคือกันเด้เนาะและก็เป็นพระบาลีที่มีความสำคัญเฮ็ดให้พวกเฮานี่ได้รู้จักในเรื่องชีวิตของพวกเฮานี่ล่ะถ้าเฮาบ่มีความผิดก็บ่ต้องไปย่านอีหยังแกซั่นล่ะเนาะผ้ามือบ่มีแผลคือจังเขาว่าล่ะผ้ามือของเขาไม่มีแผลปานัมหิเจวโนนักสะอะไรยะปานีนั่งวิสังนับปานั่งวิปมันเวสีนัตถิปาปังอคุปปโตเนี่ยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาพระพุทธเจ้าก็ว่าจังสั้นถ้าที่ฝ่ามือของเขาไม่มีแผลเขาก็พึงกอบยาพิษนำไปได้เพราะว่ายาพิษจะไม่ซึมเข้าไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลบาปก็เช่นเดียวกันย่อมไม่มีแก่คนที่ไม่ได้ทำเป็นว่าจังสั้นเนาะลองนำไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาเบิ่งกันแล้วกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ดีที่เตือนสติพวกเฮาคือกันแน่นอนเข้ามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์บ่ว่าสิเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ของทางอุบลทางทางใดนี่ทางนครพนมเนาะคุณเป็นจรัสนี่เข้าไปทักทายทางนครพนมคุณภูมิมาลินรัตเป็ดป้อยลำป้าคุณซื้อมิ่นคุณซื้อมิ่นเนี่ยทางเชียงรายฝนบ่ตกครับเปิ้นว่าเนาะนี่ก็เข้าไปทักทายทางนครพนมเด้นี่เนาะตั้งร้อยเอสเต็มปีละก็มีเข้าไปทักทายตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นมีการไลฟ์สดๆเนาะคุณกำแหงมั่งสาอุดมสุราษฎร์ธานีฝนตกติดตามอยู่ตลอดครับเปิ้นว่าปุ่นน่ะเปิ้นเข้าไปติดตามตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์เนาะโอ้ยจังแม่นดีเด้นี่ล่ะความทันสมัยของโลกญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะอยู่หม่องใดกันนี่ล่ะสามารถที่สิรับฟังรับชมสามารถที่สิติดตามได้ว่าตั้งแต่เพราะว่าความทันสมัยของโลกของเหตุการณ์มันโอ้ยุคมันทันสมัยอีหลีเนาะโซเมอร์เนี่ยติดตามรับชมรับฟังได้ตามสะดวกสบายอย่างนั้นล่ะเนาะเอาทักทายกันก็มาได้ที่ยังคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจจังสิล่ะเนาะบรรยากาศของชีวิตญาติโยมสุภโสคนเนาะเฮามีโอกาสได้ยินได้ฟังพอได้ยินได้ฟังก็นำไปประพฤตินำไปปฏิบัตินี่แหละเพื่อว่าที่ได้รู้จักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีเจ้าสารเนาะเรื่องของบาปเรื่องของบุญเนี่ยก็โอ้ยพวกเฮานี่ได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยพุ่นเด้เนาะอย่างที่เพิ่นเว้าเนี่ยล่ะบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงาก็ไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้น กันเฮาภาพมันเล่นภาพมันเต้นแลนภาพมันแอะแอนป่อนเงานั่นแกแอนน้ำท่านเฮานั่งยองหย่อเงาแกนั่งลงน้ำท่านเฮาเอาหลังนอนแกอ่อนลงนอนด้วยท่านเฮาตนลงห่วยพวกเขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานดันเขาเงาแกตามเลาะเดี่ยวก็เกี่ยวพันตานั่งนี่แล้วบ่ได้มีย่ามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ทั้งสองบุญบาปมันจะติดต่อคนน้ำคนผู้เย็ดผู้ทำแบบบ่ละญาติโยมเรื่องของบุญของบาปโอ้เขาก็ได้รับฟังมากเนาะผู้เป็นปอเป็นแม่ผู้เป็นผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นก็สั่งสอนเอามาในเรื่องต่างๆเรานี่ญาติโยมสมโสปันจึงว่าเขาก็เอาหูจักในการระมัดระวังเขาแหละในเรื่องของการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของเนาะเรื่องผลบุญเรื่องผลบาปอย่างสลับบางเทื่อมันแก่แม่บาปนี่มันแก่อายัมปะท่านตากับมีเพิ่นว่าอย่างสลับมันเกิดขึ้นนอกญาติย่อมสมผู้สกันบางเทื่อแก่ซ่าลังผู้ลังก้นก็ว่าโอ้ยบาปมันคือบ่เฝ้าเฮ็ดงานว่าซั่นไปมันคือบ่ทันใจบางผู้บางก้นก็ว่าดิจริงๆแล้วผลบาปนี่มันก็บางเทื่อกับมีคือกันลักษณะที่ผลบาปมันท่านตาเนาะการในผลของบาปนั่นบางเทื่อกับบ่ท่านใจคนเฮานั่นบ่ล่ะผู้ใดเฮ็ดตัวเฮ็ดผิดหรือว่าเฮ็ดเลวร้ายต่อผู้อื่นไว้เอ้ากับมักสิต้องการให้ผู้นั้นได้รับผลตอบแทนโดยเร็วยิ่งเขามาเฮ็ดบ่ดีต่อตนเองก็ยิ่งแช่งชักหักกระดูกให้เขาพอกับความหายนะความวิบัติแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้ถ้าแม่นว่าบาปนี่มันให้ผลซะหรือว่าเขาบ่ได้รับทุกข์บ่ได้รับความลำบากอีหยังกับมักที่เขาใจไว้ว่าเห็ดตัวบ่เห็นได้ตัวว่าซั่นทั้งนี้ก็เพราะว่าเฮาเอาความคิดของเจ้าของนี่แหละเป็นโตตั้งซึ่งว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันบ่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเสมอไปทุกอย่างบาปหรือว่าความตัวนั่นเมื่อผู้ใดเฮ็ดทําไปแล้วมันจะย่อมได้รับผลอย่างแน่นอนอันนี้มันเป็นของจริงแต่ว่าอาจสิซ่าบ้างเร็วบ้างนักบ้างเมาบ้างแล้วว่าหรือว่าเฮาโอ้เฮาเห็นบ้างบ่ฮู้บ่เห็นบ้างมันจะเป็นไปตามเหตุตามผลเป็นตามลักษณะของบาปกรรมที่เฮ็ดที่ทําแม่นบ่ล่ะในบางกรณีเฮาเห็นว่าเขาทําผิดทําตัวแต่ว่าขอเท็จจริงเขาเฮ็ดไปด้วยความจําเป็นมันก็มีคือกันเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่เรื่องของเรื่องของบุญเรื่องของบาปนี่มันก็นี่ล่ะเป็นปัจจัตตังเด้เป็นปัจจัตตังเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะโตของแต่ละผู้แต่ละคนนี่บ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เพราะฉะนั้นนี่อย่าประมาทในเรื่องของสิ่งต่างๆเรานี่เนี่ยให้หูจักระมัดระวังไว้นั่นแหละดีที่สุดนะเนาะคือความชั่วเนี่ยกับบ่ไปเฮ็ดบ่ไปทําสิดีกว่าจังซั่นล่ะอย่าไปเฮ็ดอย่าไปทําเนี่ยล่ะความชั่วความบ่ดีบ่งามอย่าไปเฮ็ดไปทําเนี่ยล่ะให้ทําแต่ความดีเนาะพ่อแม่เพิ่นบอกเฮาสอนเฮาเอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยให้ทําแต่คุณงามความดีจังซั่นล่ะแต่ว่าความดีมันแกยังว่าล่ะเฮ็ดยากเนาะความดีนี่คนทํายากยิ่งเนี่ยล่ะความขี้อายทําได้คุณสมบัติเนี่ยล่ะมันเป็นจังซั่นเด้อครับนะมันแม่นความเพิ่นเด้เนาะอันว่าความดีนี่คนทํายากยิ่งจังซั่นล่ะเนาะบัดว่าของขี้อายนี่ทําได้คุณสมบัติเห็นบ่ล่ะโอ้ยแม่นความเพิ่นเด้ญาติโยมสมโพธิ์สกลเนาะเพิ่นว่าจังได๋มันก็คือของเพิ่นหมดเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นพ่อแม่นี่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนแต่สลับเพิ่นเตือนสติพวกเฮาแต่ว่าเข้าสิเข้าใจหรือบ่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สลับที่จริงแล้วเพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮามาโดยตลอดแล้วเนาะตั้งแต่ชื่อความใดทําความใดนี่โอ้ยเพิ่นก็บอกก็สอนมาจังซี่เด้มันเป็นจังซั่นน่ะนะหรือว่าผู้ใดผู้เป็นพ่อเป็นแม่บ่ได้แต่สั่งสอนนี่โอ้ยบ่มีหรอกหายากญาติโยมสมผู้สกลเนาะเพิ่นสั่งเพิ่นสอนพวกเอ้ามาโดยตลอดนั่นแล้วเนาะอย่างเพิ่นสอนไว้ว่าอันว่าโลกนี้นี่วนเวียนผัดเปลี่ยนบ่เสถียรเที่ยงมั่นเสมอดำดังนิพพานนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้นั่นน่ะมันเป็นจังซั่นดังนั้นนี่อันใดมันดีมันงามให้เฮ็ดให้ทําแม่นบ่ล่ะอันใดมันบ่ดีบ่งามอย่าไปเฮ็ดอย่าไปทําคือจังกับที่เพิ่นบอกกันแล้วเนาะส่วนหลายแล้วเฮามันดื้อจังซั่นล่ะบางเทื่อความดื้อนี่แหละญาติโยมเนาะมันจึงไปเฮ็ดไปทําในสิ่งที่บ่ดีบ่งามแม่นบ่ล่ะอย่างเพิ่นเว้าไว้อันว่าศีลสมสร้างเงินทองแก้วแก้มคันแม่นมีมากล้นหลายแก่แก่แห่งดีเพิ่นว่าจังซั่นเด้เพิ่นฟังเพิ่นสอนไว้ญาติโยมเอ้ยเนาะถ้าแม่นว่าเอาเฮ็ดเอาทํา มันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์เนาะอย่างเรื่องของบุญของบาปเป็นไงล่ะเป็นเมาเป็นว่ามาตั้งแต่ดนแต่นานเด้เพื่อว่าบุญบาปนี่เป็นกูคือเงานั่นไปตามเฮาสุวรรณบ่มีเว้นท่านแม่นผ้ามันเล่นผ้ามันเป็นแลนผ้ามันแอแอนป้อนเงานั่นจะแอนนำท่านเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตามย่ามเฮาเอาหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยท่านเฮาตนลงไหวผู้เขาหลายล้านขึ้นต้นไม้ผ้าล้านด้านเขาเงากระติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันตานั่งซะแล้วบ่ได้มีย่ำเหินห่างไกลกันได้อันนี้ฝันไหลแต่ทั้งสองบุญบาปมันจะติดต่อก้นตามต้นผู้ทําเห็นบ่ล่ะญาติโยมไผผู้ทําบาปตั้งบาปเว้นก็เวียนท้องได้นั่นน่ะมันเป็นจังซั่นไผผู้ทําการต่างศีลท่านเป็นประโยชน์อันว่าตรวจทอก่อยบ่หวังพอจบเห็นบ่ล่ะบ่แม่นธรรมดาเด้เพิ่นฟังเพิ่นสอนนี่ล่ะเพิ่นบอกว่าให้เป็นคนดีเด้อให้เจ้าเป็นคนดีคำข้องคุ้นคำขั้นสิทำการต่างตั้งกายให้ถูกต้องเนี่ยล่ะอย่าได้ง้ออย่าได้ง้องแวะเข่าป่าดงเป็นว่าอย่าได้หลงทางเก่านิรพันธ์สุดยอดอย่าได้เททอดมั่งทางเข่าแห้งเฮาเนี่ยล่ะเห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นเดะอันว่าทางเส้นเข่าเจ้าอย่ากวดน้ำปกอย่าได้เจ้าทางหกป่าดงเสือให้เห็นบ่อย่าได้เหลือแต่เว้าโว้โว้เพิ่นเพิ่นเว้าบ่เป็นประโยชน์นี่ผีให้ผีแล่นตำอย่าได้เหลือแต่เว้าบ่เห็นหอบบอนเมาหนักเขาสิว่าล่มพ่ายแห้งนายสะอางความเว้าเห็นบ่ล่ะเห็นแม่นความเบิ่นเนาะญาติโยมเนาะนี่ล่ะเหลือแต่เว้าบ่เห็นบอนเมาหนักนี้บ่ไปตามทางแต่สิถือดงเสืออ้ายเพิ่นว่าจังซั่นเด้บ่หลับบ่ลานเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะเหลือแต่เว้าบ่ฮู้บอนเมาหนักนี่ล่ะนี้บ่ไปตามทางแต่สิถือดงเสืออ้ายคือจังกับเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะนี่ยังมีผู้เข้ามาตักใต้ได้นี่เนาะคุณลักษณะสุพินดานี่เข้ามาคุณประคองสายชิปเนาะเข้ามาคุณศรีมาลาคุณอุดมนาศกคุณน้องซ่านสุวรรณไตรคุณป้าศรีภากาคุณวิษณุบาวิตอินจันเนี่ยคุณจันเต้นเป็นยังเข้ามาตักใต้เอาตักใต้กันเข้ามาคุณวาลาจิตสุขเกษมฟังอยู่นนทบุรีทุกเต้าเป็นว่าคุณสาราวิทแม่คำป้าศรีแหล่คุณสุดใจคนไทยเลยหาดีคุณวิไลลัดวรรณการคุณบัวงามเกื้อซาลี่คุณสาจิตคุณตัสสะคุณน้องนุชบุตรลาก่อนคุณคำปุ่นคุณคำน้องคุณน่ะยังเข้ามาคุณสุศาสตร์จันบุญเรื่องพระวัดพระเป็นแก่เข้ามาเนาะพระรุ่งเป็นแก่เข้ามาพอจันดีปูน้องน้ำหวานจากยะโสธรครับเป็นว่าฟังสมือเนาะพอจันดีปูน้องน้ำหวานนี่เนาะคือสิแม่นฟังขึ้น87.7 ขาเนาะโอ้มันอยู่ทางยะโสธรคุณเดือนเป็นคุณแสบคุณ2โหมาใหม่ดิคุณแสบคุณ2นี่ซื้อบ่คุณเพิ่นตั้งซื้อของเพิ่นเนาะคุณแสบคุณ2เพิ่นว่าเนาะนี่คือสิแม่นเข้ามาใหม่เนาะทาง Facebook ไลฟ์ที่เพิ่นไลฟ์อยู่เนาะเอาสาธุเนาะย่อมเปรมลือดีจันทะเสนนี่ยังเข้ามาทักทายแนบเบิ่งแนบเบิ่งผู้ที่เขามาทักใต้เนาะบางเดือนถ้าเขามาแล้วบอแนมเบิ่งเป็นกับว่าคือบอแนมเบิ่งแน่จังสันเป็นจังสันเลยคุณวิลาเดชนี่ก็บอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องคำเป็นว่ามันก็แม่นล่ะตีเห็นด้วยบอเห็นด้วยมันก็เป็นจังสันของมันล่ะคุณย่อมเอ้ยคุณบุญย่องเนาะคุณมานิดวันกะหาดคุณสุสาจันบุญเรื่องนี่ก็เขามาคุณบุญเติมขันตีเนาะเอาอนุโมทนาสาธุนำเด้อสาธุนำสุปุสุขันคณะนี่ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออารมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่านั่นล่ะเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ขอกึดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอกึดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทั้งรายการก็อย่าลืมเด้ยานจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะวัดมณีวนารามเนาะวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนี่ยล่ะเนาะแจ้งผลการรับฟังมาเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุ่มช่อนน่ะก็ติดตามรับชมรับฟังได้ตามสะดวกสบายเนาะ คนอาวอคนอาวอบ้านมีดบินนี่มาใหม่เด้เนี่ยบอกบอกคุณซื้อรอบคุณอาวอเนาะเป็นเขามาจากใต้ตั้งเฟซบุ๊กตั้งลอยเอ็ดเด้เนี่ยคุณปีจิตศรีสุนาวะนมัสการลอยเอ็ดปาดคึมคึมเย็นเย็นถนนกองพ้นซิปเป็นว่าเป็นเขามาจากใต้เนาะเอาจากใต้กันเขามาคุณกำมลวัดคุณอลาใจบุษรากรเป็นยังเขามาเนาะยังที่บอกว่ารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายๆคลื่นนั่นแหละญาติโยมเนาะวิทยุคลื่นลักนี่ละกับวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญเนาะวิทยุคลื่นลักก็ได้เนาะคลื่น 103.25 เนาะท่านพอนันทปัตติมพาเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร 99.25 ท่านพอจัตสุดาโกรธพัดเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศใต้จังหวัดอุบลราชธานี 98.5 ท่านปอ.วีระพลสุทธาอัศสถานีวิทยุกระจายเสียงทางประเทศใต้จังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ 94 ท่านปอ.ปมป้อนเชียงตั้มเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศใต้จังหวัดนครพนมเดี๋ยวเสร็จแล้วเนาะ 90.25 ท่านปอ.ป้านุมัชชิมาครับอนุโมทนาขอบคุณเด้อขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกผู้ทุกคนที่เป็นเด็กมากเขาเว้นเนาะปฏิบัติหน้าที่กันและก็วิทยุชุมชนเดี๋ยวยังมีวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าอย่างนี้เนาะย่อมสมปานย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแปดตั้งอำเภอขุนเขาปุ่นห้องเข็มเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบันต้องดับบดอย่างนี้แหละเนาะเพื่อร้อยสามเกินคนสู่ชีวิตคุณอนุชิตคุณปีกใต้ตาป้าบ่ห้องฝนบ่ตกคลื่นบ่เสียกะเป็นจะเปิดเนาะวันจันทร์หมดวันศุกร์วิทยุทงตับป้าสาวเมืองสร้างสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดเดือดขึ้น 87.7 อาจจะโสตอนคุณสังคมคนนำอ้อยย่อมติดสิญญาพรเนาะขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอพออัตนาการต้องคุณตั้งอำเภอเขื่องในเสมาปั้นปีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณปุ่มเดซ่ามัตระวงนะอนุโมทนาและก็ยังมีฮอกกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนเนาะได้รับความขอบคุณจากท่านเดี๋ยวคุณไปซุปโปซุปันนั่นล่ะผู้ที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะนี่ก็โอ้นี่ขอบคุณท่านพระมหาวีระพลธรรมอารมณ์ดีท่านก็เข้ามาทักทายคือกันเนาะแม่ขอบคุณขอบคุณนะพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ติดตามรับชมรับฟังได้ทักทายกันเข้ามาตามสะดวกสบายโอ้ยดีใจครูบาอาจารย์เพิ่นเข้ามาทักทายกันละลูกกันละองค์เนาะติดตามรับชมรับฟังดูมองนั่นมองนี่กันเป็นบรรยากาศที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาได้พบได้พ้อกันแจ้งสิละเนาะฟังไปกันเอามีอีหยังกันแข่งมากแจ้งสิละเนาะเมื่อนี้ก็โอ้วันที่17เลยได้หนอเมื่อนี้วันที่17เมื่อนี้วันพฤหัสบดีที่17เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แหละเมื่อนี้แกได้เนาะขึ้น6คำเดือน10ได้มั้ยนี่เมื่อนี่ขึ้น6คำเดือน10แล้วจังแม่นไปไว้เนาะวันเวลานี่เบิ่งสิล่ะเหลือบ่จักมื้อจังสิบัดเดือนอีกล่ะเดือนกันยายนโดยเฉพาะผู้ที่สิเกษียณอายุราชการได้60ปีบริบูรณ์แล้วจังซั่นนะแก่เกษียณอายุราชการแล้วเนาะเอานี่ล่ะหัวโขนเนาะถอดหัวโขนคือว่าของล่ะเนาะหัวโขนสวมหัวคนเต้นไม้เป็นลิงยักษ์สักครู่ถอดผมแล้วคนเดิมดูใช่ผู้ยักษ์ลิงสิงล่วงจังสันล่ะเนาะชีวิตมันจะเป็นจังซะแล้วเนาะสัจธรรมนี่แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นจังสันล่ะมันเป็นยุคเป็นสมัยยุคไผยุคมันอันนี้เนี่ยบ่ต้องไปว่ากันยุคใครก็เป็นยุคของใครยุคใครยุคเรายุคมันจังสันล่ะเนาะมันเป็นจังสันล่ะมันเป็นไปตามอายุมันหลายขึ้นจังสันล่ะมันก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอ้นี่ย่อมทัศนีเทศนากาสาชุเป็นว่าเนาะโอ้นี่ท่านนายอำเภอคำเฉียบเป็นขอมากทักทายเนาะท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์กราบนมัสการท่านเดียวพูดบอกเจริญป้อนเด้อท่านนายอำเภอเด้อท่านนราวิทย์มณีฤทธิ์เป็นครอบครัวแผนที่ธรรมะอบอุ่นคือกันเด้อท่านนราวิทย์นี่เนาะคุณสาราวิทย์อุดมสันเจสิล่ะเนาะเข้ามาทักทายทางเฟซบุ๊กไลน์เนาะอนุโมทนาเด้อขอบคุณคุณลุงแดงคุณลุงแดงเนาะยังเข้ามาทักใต้คุณลุงแดงทางเฟซบุ๊กเนาะเป็นเข้ามาทักใต้อนุโมทนาสาธุนำสุภโสควันกันแล้วกัน ชีวิตมันยังต้องเดินต่อไปยังต้องก้าวต่อไปต้องต่างต้องแปลงกันจังสิล่ะเนาะมันเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงญาติโยมเนาะคอยเหยียดคอยทำไปเด้อเนาะถ้าเฮาบังเจ้าของอยู่โดยสม่ำเสมอเฮาก็สิบ่ประมาทเด้บ่ประมาทวัวเมาในวัยในชีวิตของเฮาจังซั่นล่ะเฮาสิฮู้จักกระตนกระโตของเจ้าของจังซั่นล่ะเนาะความสุขความทุกข์มันจะอยู่ที่เฮานี่แหละญาติโยมทุกผู้ทุกคนมันจะเป็นไปเนาะอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้ามันคือของเพิ่นทุกอย่างเด้เพิ่นบอกว่าความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเฮานี่ล่ะเพิ่นว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากจะได้ความสุขหรือทุกข์กันล่ะมันอยู่ที่เฮาเด้ญาติโยมทุกผู้ทุกคนแม่นความเป็นได้กันเนาะญาติโยมเนาะนี่ล่ะผู้ที่หัวจักปล่อยว่างมันก็พ่อความสุขเด้ถ้าเฮาไปยึดไปติดอีหยังมันจนเกินไปจังซั่นล่ะมันก็ทุกข์อยู่จังซั่นล่ะเนี่ยเพิ่นจึงบอกไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้เด้บอกว่านี่ล่ะบางเทื่อก็อย่าไปจริงจังกับชีวิตจนเกินไปอ่ะนะเหนื่อยก็ให้รู้จักพักเพิ่นว่าเนี่ยแม่นความเพิ่นได้หั่นน่ะเมื่อยถ้าฮู้จักว่าเมื่อยก็เอาพักที่ล่ะฮู้จักความอยู่แม่นบ่ล่ะเหนื่อยก็ให้รู้จักพักหนักก็ให้รู้จักวางเพิ่นว่าว่างก็ให้รู้จักสงบมันจึงติดพ่อๆกับความสุขเพิ่นว่าโอ้ยแม่นความเพิ่นได้หั่นน่ะแม่นแน่นอนญาติโยมเนาะบางผู้บางคนโอ้ยบ่ฮู้จักความจังซั่นล่ะเขาเอิ้นว่าบ่ฮู้จักความเมื่อยล่ะก็บ่ฮู้จักพักจังซั่นล่ะนักกับบ่ฮู้จักว่างจังซั่นนะมันกับโอ้ยทุกข์อยู่จังซั่นตลอดเด้หั่นเนาะญาติโยมเนาะคุณบุญย่องนี่โอ้ยมีแต่แจ้งปังๆเบิดว่าคุณบุญย่องเนาะคุณพิทักษ์ป้องเพชรคุณสุวิทย์อยู่หมั่นยังเข้ามาทักทายเนาะโอ้นี่คุณระวีฟ้อนวงเวียนเพิ่นก็เข้ามาทักทายเยี่ยมจอมตั้งสวทมุกดาหารเนาะคุณระวีฟ้อนวงเวียนคุณยายน้องปกจริงอันชั้นเนี่ยเพิ่นก็เข้ามาทักทายครับนี่ก็เรื่องของการเข้ามาทักทายแนบบังยมแนบบังยมผู้ใดเข้ามาทักทายเนาะเหนื่อยก็ให้รู้จักพักหนักก็ให้รู้จักว่างว่างก็ให้รู้จักมีความสงบเสียบ้างมันจึงสิได้พบพ่อความสุขได้นี่ล่ะย่ำมีทุกข์กะยะสุจิมตัมมะของพระพุทธเจ้าเห็นบ่ล่ะเป็นอย่างนั้นอยากชมทุกผู้ทุกคนเนาะนี่ล่ะบางเทื่อคนเฮานี่มันอยู่หม่องนี้เด้เนาะมันเป็นแบ่งอีหยังต่างๆที่มันมีอยู่ในกระตนกระโตของพวกเฮาเนี่ยเขาเอิ้นว่ามันเป็นเส้นแบ่งบางๆจังซั่นมันสิอยู่ว่าผู้ใดผู้ใดสิเฮ็ดได้ผู้ใดสิทําได้จังซั่นน่ะอยู่หม่องนี้ล่ะอยู่หม่องหมู่ทักในการทินตรองพินิจพิจารณาไตร่ควรทบทวนเบิ่งนี่ล่ะอีหยังต่างๆมันอยู่ที่หม่องนี้ล่ะเนาะนี่สัมมะกัลลานังไสโยก็ยังว่าเนาะนี่สัมมะกัลลานังไสโยนี่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นเว้าเพิ่นว่าไว้เพิ่นเตือนสติพวกเอาไว้จังซั่นเด้หั่นน่ะเนาะเจริญพรว่าจังได
1: ๋กราบนมัสการอยู่ค่ะคุณเจ้า
0: ว่าจังได๋
1: ก็ขาตั้งตลอดอยู่เด้อเจ้าค่ะ
0: อยู่ไสเนี่ย
1: นี่จังหารคือเก่าล่ะเจ้าค
0: ่ะอ๋อ9731คุณย่อมหยังเจ้าอยู่จังหารนี่ย่อมหยัง
1: ย่อมแม่แล้วพึ่งเจ้า
0: ค่ะย่อมแม่ลำพึ่งเนาะโอ้ยสาธุเจ้าท้อมาดุอยู่ได้นอนนี่เนาะ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: สาธุย่อมแม่ลำพึ่ง9731เอาขอบคุณเราโทรมาเนาะบ่ทันได้เปิดสายแต่ว่าก็โทรมาบ่เป็นหยังก็บ่ว่ากันเนาะบางเทื่อก็รับไปบางเทื่อก็อันนี้ล่ะทักทายกันบ้างเล็กๆหน่อยๆก็ยังดีเป็นกำลังใจจังซั่นล่ะจังว่านี่ล่ะในสังคมโลกเนาะทุกชีวิตเนี่ยตั้งปรารถนาความเจริญหุ่งเรื่องก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่เวียกงานกันโซโปโซคอนน่ะล่ะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตน่ะยังเป็นปุถุชนอยู่เนาะมันก็ต่างปรารถนาล่ะแต่ว่าความปรารถนานั่นเนี่ยมันก็บ่แม่นว่ามันสิสมความมุ่งหวังไปสู่ผู้สู่คนเพราะฉะนั้นนี่บางเทื่อบุญบารมีของคนเนาะญาติโยมมันก็แตกต่างกันไปตราบใดที่บุญยังบ่เต็มที่บารมีมันยังบ่เต็มเปี่ยมความสมหวังมันจะอาจสิกลายเป็นความผิดหวังนี่ล่ะอย่าไปหน่อยเหนือตำใจแต่เพราะว่าความหน่อยใจเนี่ยมันเป็นมหาภัยของชีวิตนี่ล่ะบางเทื่ออย่าไปเครียดหลายอย่าไปคิดหลายอย่าวิตกอย่ากังวลหลายจังซั่นล่ะเนาะเพิ่นจึงบอกว่าให้พวกเฮาฮู้เท่าทันความเป็นโลกธรรมนี่แล้วเนาะ

0: นี่มันไปดนแต่นอกบาดนี่นอกเอาพอเป็นอย่างตามหวังหรือผิดหวังต้องรักษาปกติภาพไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงดำร่องอยู่ในความเป็นผู้สม่ำเสมอนี่ล่ะถ้าผู้ใดเห็นได้จังตีนานล่ะยอดเยี่ยมนั่นล่ะเป็นเอิญว่าผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นบัณฑิตเป็นวาจังคับแหละเนาะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาตอนมาฝากออกสนอยากย่อมเนาะจะเลื่อนพ้นวาจังไดว่าจังได
1: ครับตั้งอยู่ปุ่มเมื่อครับที่ป่าเห็ดมั่นเห็ดไ
0: ข่อ
1: ย
0: ู่อ๋อเห็ดไข่มั่นเนาะเอามั่นหยังล่ะ
1: มั่นสำปะหลังเขาเนี่ย
0: อ๋อมั่นสำปะหลังได้ราคาดีบ่มั่นสำปะหลังเนี่ย
1: ครับเท่าไหร่อยู่ครับ2บาทไปไ
0: ปอ๋อเอาพ่อได้อยู่ได้กินเนาะย่อมหยังก่อนนี่ซื้อเจ้าย่อมหยังก่อน
1: หาแ
0: หล่ครับอ๋อย่อมแหล่ย่อมแหล่เนาะเอาย่อมแหล่เอาขยำเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้อย่อมแหล่เด้อปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่ย่อมแหล่
1: โอ
0: ้
1: ยเก
0: ิ
1: ด
0: 61คนน่ะอ๋อ61 62แล้วเนี่ยเนาะเอาสาธุเบิดเวลาพอดีย่อมแหล่เราโตมาเราเฮ็ดไผมั่นปั้นรายการไปนําโอ้มีความสุขอยากย่อมเนาะเอาเบิดเวลาเนี่ยตัวนี้เบิดเวลาแล้วโอ้นอกการบำเพ็ญกุศลศพท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตเพิ่นก็ยังเฮ็ดยังทําอยู่เมื่อวานนี่ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเนาะท่านณรงค์เทพเสนาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปลัดจังหวัดข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อวานนี่เพิ่นก็มาเป็นเจ้าภาพเนาะก็บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมไปจนฮอดเมื่อวันที่21เนาะวันที่22จึงสิมีการพระราชทานเปลื้องศพเนาะท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตท่านรองบิ๊กเนาะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นถึงแก่คำไปเอาเบิดเวลาสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงของคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปุ๊กปักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเลิ่นจะเลิ่นหงเรื่องตลอดกาลนั่นเทอญขอจะเริ่นพอ

เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: เอ้ยทำไมนายไม่โดนหลอกวะ
1: ก็เพราะเราเข้าไปในเว็บเช็คก่อนไงเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบเว็บปลอม
2: หรือจะเข้าไปตรวจสอบในเว็บโคลแฟกก็ได้ถ้าไม่อยากเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

0: firm to the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวรักกิจธนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมูลนิธิคุณพ่อกำนันสนมคุณแม่สำรองเอี่ยมสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมแกะจังหวัดหนองคายเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดดอนยอจังหวัดนครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรทางนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาส่วนในวัน

0: 29 กันยายน 2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติโดยในระหว่างเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญช่วงปลายปีนี้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่กำหนดไว้กลางเดือนธันวาคม2569กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดงานให้สมพระเกียรติและเตรียมการต่อเนื่องในการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีกำชับให้มีการวางแผนการดำเนินการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภออย่างสมพระเกียรติ
0: และภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกก็ไปร่วมงานเลี้ยงรับรอง77ปีสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อมิตรภาพ50ปีทองไทยจีนครับเพื่อเดินหน้า3แนวทางความร่วมมือสร้างความมั่นคงโอกาสแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเมื่อวานนี้ที่ห้องเพลนารีนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้รับการต้อนรับจากนายอู่จื้ออู่อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก่อนมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมยืนถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนและในปีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ50ปีทองของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการเดินทางเยือนจีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยได้พบกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนภาคเอกชนไทยและร่วมเปิดสำนักงาน BOI ณ นครเฉิงตูสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกับจีนพร้อมทั้งได้หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและประธานสภาประชาชนแห่งชาติเจ้าเล่อจี้โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือไทยจีนในด้านสันติภาพและความมั่นคงการสร้างโอกาสแห่งอนาคตและร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีอวยพรให้มิตรภาพระหว่างประชาชนไทยและจีนยั่งยืนมั่นคงและงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกับย้ำว่าไทยและจีนจะร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆและก้าวไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองร่วมกัน
1: มาต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเข้าร่วมการประชุมปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกันนะคะโดยได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ชู strategic autonomy ย้ำไทยเข้มแข็งจากภายในเป็นมิตรกับทุกประเทศมุ่งสร้างสันติภาพและเสถียรภาพร่วมกันโดยการประชุมจัดขึ้นณปักกิ่ง International Convention Center กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและผู้แทนระดับสูงด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาประเทศเข้าร่วมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาในการประชุมเต็มคณะโดยเน้นย้ำว่าความเข้มแข็งจากภายในประเทศและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศมีพื้นที่ในการกำหนดทิศทางและทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของตนเองท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่หลายขั้วและหลายศูนย์กลางอำนาจโดยระเบียบระหว่างประเทศควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันความไว้เนื้อเชื่อใจและผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับปักกิ่งเซียงซานฟอรัมถือเป็นเวทีหารือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศระดับนานาชาติโดยในปีนี้มีการประชุมเต็มคณะ4หัวข้อและประชุมคู่ขนาน8หัวข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิระเบียบระหว่างประเทศและเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ความขัดแย้งระดับภูมิภาคความเสี่ยงและความท้าทายต่อความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกตลอดจนบทบาทและวิสัยทัศน์ของประเทศกำลังพัฒนานอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้หารือทวิภาคีกับพลเรือเอกตงจุวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างไทยจีนรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในมิติใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์หลายภายหลังการหารือได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงระหว่างกองทัพโดยพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้แทนสำนักงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย
0: ไปดูเรื่องของภาษีไทยกับสหรัฐกันบ้านนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐนะครับโดยทีมไทยแลนด์ก็ใกล้ที่จะได้ข้อสรุปที่ดีประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะรักษาอัตราภาษีไว้อยู่ที่ 19% และไม่ให้สูงกว่าคู่แข่งในภูมิภาคครับรายละเอียดเรื่องนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่าทีมไทยแลนด์ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็ใกล้ที่จะเข้าสู่ข้อสรุปที่ดีโดยการเจรจาในปัจจุบันก็เหลือเพียงประเด็นปลีกย่อยและก็รายละเอียดของถ้อยคำเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหากสามารถตกลงกันได้อัตราภาษีที่ไทยจะได้รับจากสหรัฐอเมริกาจะกลับไปอยู่ในกรอบเดิมที่เคยตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาครับทางนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายหลักไว้2ประการนะครับก็คืออัตราภาษีที่จะได้รับจะต้องไม่สูงไปกว่าที่เคยสรุปไว้และต้องไม่เกินอัตราของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันซึ่งอัตราภาษีอยู่ที่ 19% เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่วนมาตรการตามมาตรา301นะครับเกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกินคาดว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการประกาศออกมาในเร็วๆนี้แต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากว่าต้องมีกระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือว่าระยะดำเนินการประมาณ 45-60 วันซึ่งเป็นกรอบเวลาที่คาดว่าจะสอดคล้องกับการสรุปผลการเจรจาเรื่องอาร์ตพอดีครับส่วนกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่20ถึง27กันยายนนี้เป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเพื่อแถลงนโยบายในนามประธานประเทศไทยโดยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกำหนดการพบหารือกับผู้นำสหรัฐแต่หากว่ายังมีประเด็นที่ค้างคารัฐบาลก็จะใช้วิธีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นหลักครับ และสำหรับในวันนี้นะครับวันที่18กันยายนท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกประชุมเพื่อมอบนโยบายและก็กำหนดท่าทีสุดท้ายในการเจรจากับทาง EU สำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตหลังจากที่การเจรจากรอบที่9เคยจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลส์โดยการประชุมรอบนี้เนี่ยมุ่งหวังที่จะขมวดปมประเด็นหลักและก็เรื่องใหญ่ๆให้ลุล่วงขณะที่ประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่องเมล็ดพันธุ์และก็ยาเวชภัณฑ์ยังคงอยู่ในขั้นตอนและก็วาระของการเจรจากับทาง EU นะครับที่จะต้องติดตามผลการหารือในรายละเอียดกันต่อไปครับ
1: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำกัดเซาะกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนเตรียมรับมือการเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกับกำชับฝ่ายปกครองให้เฝ้าระวังบ่อนสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยก่อนปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นายเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายมิติทั้งกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นการเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายและเรื่องปรับลดค่าไฟฟ้าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลางเพื่อเสริมสร้างระเบียบข้อปฏิบัติเพื่อให้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสรวมถึงโอกาสให้บุคลากรท้องถิ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนายเจเศษยังเดินทางต่อไปยังพื้นที่สะพานบ้านปึกตำบลชากไทยอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีที่บริเวณบ้านพักอาศัยของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์โดยกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบปัญหาที่พักอาศัยเสียหายซึ่งหลังจากรับฟังข้อมูลทำให้ทราบว่าทั้งจังหวัดจันทบุรีได้ของบประมาณในการสนับสนุนการจัดสร้างฝายเพื่อแก้ปัญหาตลิ่งทรุดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างเชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายใน1ปีเพื่อให้ได้ฝายกั้นน้ำที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งโดยมีกรมโยธาธิการและผังเมืองทำหน้าที่ช่วยออกแบบเพื่อให้เป็นเขื่อนที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูแล้งได้
2: ทางท่านรองอธิบดีนะครับกำลังจะเข้าบรรจุนะครับแล้วก็พยายามจะให้ได้งบเหลือจ่ายนะครับจะเร่งรัดงบประมาณให้ได้นะครับให้ทันภายในปีนี้นะครับได้ท่านนายกอบจ.นะครับท่านนายกที่นี่ก็ดูแลพื้นที่นะครับแล้วทางปภ.โยธาธิการและผังเมืองก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเกินศักยภาพของจังหวัดเนาะนะครับผมก็เลยลงมาช่วยอีกแรงนึงนะครับเนื่องจากต้องใช้งบประมาณส่วนกลางนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับก็เดี๋ยวจะรีบตามงบประมาณแล้วก็รีบลงมานะครับแล้วก็จะทำจะเร่งรัดในส่วนของผู้รับเหมานะครับให้รีบซ่อมแซมให้นะครับ
1: ในโอกาสนี้นายเจเศษยังได้เน้นย้ำข้อสั่งการเพื่อให้ช่วยปฏิบัติได้แก่การเตรียมรับมือและแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มโดยกำชับให้พื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดและเร่งแก้ปัญหาระบบการแจ้งเตือนภัยเช่นเซลล์บรอดแคสต์หรือ SMSในช่วงเวลากลางคืนที่มักจะพบว่าขาดการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ส่งผลให้การแจ้งเตือนประชาชนล่าช้าอีกทั้งยังได้สั่งการให้มีความเข้มงวดในมาตรการความปลอดภัยจากอัคคีภัยในสถานที่ราชการพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ให้เฝ้าระวังปัญหาการจัดบ่อนพนันสถานบันเทิงและเหตุอาวุธปืนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้สถานศึกษาพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและเหตุสลดขึ้นในพื้นที
0: ่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:19 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเมื่อวานนี้ณห้องประชุมปกรณ์อังสุศิลป์อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานครนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงานและนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพม.เครือข่ายภาคประชาสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีนายนิกรกล่าวว่าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระทำความดีของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นในการทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินโดยในส่วนของกระทรวงพม.นะครับมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวนทั้งสิ้น24คนประกอบด้วยผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน16คนผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชนจำนวน2คนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ที่ทุ่มเทเสียสละให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน6คนซึ่งจัดแบ่งตามลำดับชั้นตราประกอบด้วยชั้นจตุถดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเบญจมะดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
1: ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการมอบนโยบายกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะในเรื่องของการเร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบและกระทำความผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับย้ำให้บังคับใช้มาตรการในประเทศอย่างเด็ดขาดแต่ยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเปิดรับชาวต่างชาติที่เข้ามาอย่างสุจริตและเคารพวัฒนธรรมไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวมอบนโยบายขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยเน้นย้ำว่าหากชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ใช้อำนาจทุนเพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบก็สามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ตามปกติแต่หากพบพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตลอดจนการก่อสร้างศาสนสถานหรือสุสานส่วนบุคคลที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยจะต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเร่งด่วน
2: ขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับมท.2นะครับที่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินคดีแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ต้องไปปราบปรามคนเหล่านี้ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าได้รับการตอบรับนะครับในเชิงบวกจากสังคมไทยอย่างมากมายเราก็ตรงไปตรงมานะครับตั้งมาอยู่ในประเทศนี้ก็ทำมาหากินสุจริตนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับไม่ใช้ไอ้เรื่องของกำลังตัวเองที่มีอยู่ในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของระบบอะไรต่างๆที่เขาเป็นเจ้าเทคโนโลยีอยู่มาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงนะครับเอาเปรียบคนไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อันตรงนี้ก็ต้องดำเนินการเต็มที่โดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุยพะงันนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวัด อื่นๆที่มีการทำดำเนินการในลักษณะนี้อยู่นะครับขอให้ใช้ท่านผู้ว่าทั้งหลายนะครับก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่การจัดตั้งศาสนสถานหรืออะไรต่างๆก็ตามผมคิดว่าอยู่ดีจะตั้งเองไม่ได้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆก็ต้องให้ความเคารพต่อรูปแบบสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยจะมาใช้สุสานที่เรามีอยู่ใช้เซเมทรีใช้คริเมชันเซ็นเตอร์ไอ้เขานะวัดตามศาสนาตามfacility ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่ากันจะเป็นโบสถ์เป็นวัดเป็นอะไรเมนเผาศพหรือเป็นสุสานที่มีอยู่สุสานคริสตจักรหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่ไม่ใช่จะมามีที่ดินมาแล้วก็ฝังไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้มีความชัดเจนศาสนสถานถ้าตั้งขึ้นมาขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่มีเรื่องของศาสนสถานก็ต้องไม่ได้นะครับผมคิดว่าเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า เราก็ยินดีที่จะต้อนรับเขาแต่ต้อนรับเขาในลักษณะที่มาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: สำหรับมาตรการในประเทศซึ่งได้มีการประกาศบังคับใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพหากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินการเชิญออกนอกประเทศทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงงบประมาณสำหรับค่าเดินทาง
2: อย่าไปกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าพฤติกรรมเข้าเกณฑ์ก็ดำเนินการทันทีนะครับพวกนี้เอามาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต่อให้เขาผิดแล้วไม่ในประเทศออกไปดันมาดำเนินคดีอยู่ในประเทศต้องใช้ข้าวของเราใช้น้ำของเรานะครับใช้ห้องพักของเราใช้อะไรของเรามีอยู่ช้อยเดียวคือเชิญออกนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเขาจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่มีปัญหารัฐมนตรีมหาไทยลงนามในประเทศเขาอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีก็เชิญนะครับมันก็ท่านมีข้อได้เปรียบในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
1: นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องการรักษาความลับในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารรั่วไหลก่อนการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศติดตามการกระทำความผิดของชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้อง
2: ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าประเทศเรานะครับยังยินดีที่จะต้อนรับคนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่เขาต้องเคารพกฎหมายเขาต้องเคารพขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศเราแล้วก็ทำให้คนไทยนะได้อยู่ร่วมกับเขาได้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะครับไอ้ป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าท่านผู้ว่าเจอที่ไหนท่านผู้ว่าไปถอนด้วยตัวเองนะครับ
0: ขณะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครในการเร่งตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชาบัดเฮาส์ในพื้นที่สุขุมวิทครับโดยก็จะมีการตรวจสอบที่มาของที่ดินและก็เงินทุนในการก่อสร้างเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งที่

0: ถนนพระอาทิตย์นะครับที่ชุมชนที่บริเวณรอบใกล้เคียงเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงกระแสข่าวเรื่องของการก่อสร้างชั้นใต้ดินด้วยครับในเรื่องนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าว NBT นะครับถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการก่อสร้างชาบัดเฮาส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็ได้รับรายงานมามี2แห่งนะครับได้แก่พื้นที่สุขุมวิทและก็อีกแห่งหนึ่งคือที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งทั้ง2จุดนี้ได้ประสานงานไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการไปตามกฎหมายครับทางนี้ในพื้นที่สุขุมวิทนะครับพบว่าเป็นการนำที่ดินที่ได้รับการบริจาคมาขอก่อสร้างอาคารซึ่งได้ตั้งประเด็นข้อสังเกตทั้งเรื่องของที่ดินและก็เงินทุนที่นำมาใช้ในการก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เป็นผู้ถือครองที่ดินก่อนนำบริจาคเนี่ยเป็นใครนะครับและที่ดินนั้นเนี่ยได้มาอย่างไรตลอดจนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อจะได้คลายข้อกังวลของประชาชนครับส่วนกรณีชาบัดเฮาส์บริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าประชาชนในชุมชนละแวกใกล้เคียงดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มตลอดจนถึงกระแสข่าวเรื่องการก่อสร้างชั้นใต้ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็ย้ำว่ารัฐบาลยินดีต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องแต่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำผิดในประเทศไทยและได้รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วทั้งการตรวจสอบการสวมสิทธิ์ทุนสีเทาและก็เครือข่ายนอมินีโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่สำหรับกลุ่มที่ฝ่าฝืนและกระทำความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดครับ
1: และอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยก็คือเรื่องของ Data Center ค่ะซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งบอร์ดควบคุม Data Center พร้อมเร่งออกกฎหมายเฉพาะเพื่อดูแลการใช้ไฟฟ้าน้ำเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงธุรกิจ Data Center ว่าปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะทั้งที่เป็นกิจการที่ใช้ไฟฟ้าน้ำและทรัพยากรจำนวนมากในขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ก็จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการปิดกั้นการลงทุนเพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วแต่ก็ต้องวางกรอบกติกาให้รอบคอบซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบรวมถึงทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนและสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้วยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าและหน่วยงานด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี Data Center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมกับติดตามดูแลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้สร้างภาระให้กับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบ
0: ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ชี้แจงกรณีข้อสงสัยและก็กระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่วงเงินงบประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยได้ยืนยันนะครับว่าจ่ายจริงเนี่ย900ล้านได้คืนแล้วกว่า400ล้านแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการฟ้องทางแพ่งกับผู้รับจ้างหากพบความเสียหายสูงเกินกว่า500ล้านบาทครับนายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็เข้าใจว่าเป็นวงเงิน 2,500 ล้านบาทโดยระบุว่าในการเบิกจ่ายเงินนั้นเป็นการเบิกจ่ายตามงวดงานที่ทำเสร็จจริงโดยจ่ายไปเพียง900กว่าล้านบาทเท่านั้นและปัจจุบันทางสตง.ก็ได้รับเงินคืนจากหลักประกันสัญญาและบริษัทประกันภัยมาแล้วกว่า400ล้านบาทสำหรับงบประมาณส่วนที่เหลืออีกราวๆ500ล้านบาทหรือว่ามากกว่านั้นก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหากผลการประเมินพบว่ามีความเสียหายสูงกว่า500ล้านบาทก็จะดำเนินคดีทาง

0: แพ่งเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้างด้วยครับซึ่งทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ยืนยันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลนั้นทางสตง.ได้ตั้งวงเงินงบประมาณไว้อยู่ที่ 2,500 ล้านบาทมีการว่าจ้างเอกชนภายนอกในการออกแบบและเมื่อผ่านกระบวนการประมูลการก่อสร้างหรือว่า e-bidding นะครับก็มีผู้ยื่นประมูลชนะที่ราคา 2,100 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเดิมถึง400ล้านบาทส่วนกรณีภาพตกแต่งภายในที่ดูหรูหราเกินจำเป็นนั้นอย่างเช่นเรื่องของโต๊ะทำงานหรือว่าโคมไฟเนี่ยเป็นเพียงข้อเสนอของบริษัทผู้ออกแบบเพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาจูงใจซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างจริงหากพบว่าสิ่งใดที่เกินความจำเป็นก็สามารถปรับลดสเปคและก็วงเงินลงได้ตามข้อกฎหมายพร้อมกับย้ำถึงความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ใช้สอยกว่า 80,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับบุคลากรของสำนักงานในกรุงเทพมหานครที่มีจำนวนกว่า 2,500 คนให้มาปฏิบัติงานรวมกันในจุดเดียวจากเดิมที่ต้องกระจายไปนั่งทำงานตามกระทรวงต่างๆและต้องทำงานนอกเวลาบ่อยครั้งซึ่งก็มีการออกแบบซึ่งก็ได้อิงตามเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่ต่อคนอย่างถูกต้องนะครับทางนี้ทางสตง.ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการย้ายที่ทำการแต่ว่าจะปรับรูปแบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีและก็ระบบ IT มาช่วยในการตรวจสอบมากขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้จากทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใช้งานในพื้นที่อาคารพร้อมกันทั้งหมด 2,500 คนครับ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลกับ3หน่วยงานพันธมิตรยกระดับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือ Who's Call และบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMX เพื่อยกระดับการป้องกันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลให้สมาชิกกบข.และประชาชนทั่วไปนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกบข.เปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้และเสริมทักษะด้านดิจิทัล literacy ให้สมาชิกสามารถรู้เท่าทันกลโกงตรวจสอบข้อมูลและใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและความเสียหายทางการเงินโดยหนึ่งในสิทธิประโยชน์สำคัญคือการมอบสิทธิพิเศษการใช้งานแอปพลิเคชัน Who's Call Premium Basic จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ์ฟรี6เดือนโดยสมาชิกสามารถรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันของกบข.ซึ่งจะช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าและข้อความที่น่าสงสัยพร้อมแจ้งเตือนความเสี่ยงก่อนรับสายหรือทำธุรกรรมขณะที่ NITMX จะสนับสนุนการเฝ้าระวังธุรกรรมและประเมินความเสี่ยงของบัญชีผู้รับเงินหรือบัญชีม้าโดยตรวจจับพฤติกรรมการโอนเงินที่ผิดปกติเช่นการรับเงินแล้วโอนต่อไปยังบัญชีอื่นโดยทันทีก่อนนำข้อมูลไปวิเคราะห์ร่วมกับระบบของธนาคารเพื่อช่วยสกัดกั้นความเสียหายส่วนสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะต่อยอดความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากไปสู่การป้องกันภัยทางการเงินช่วยให้สมาชิกรู้เท่าทันการแอบอ้างและตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมโดยผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องสมัครเพิ่มเติมเลยค่ะ
2: ผมต้องเรียนว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนะครับเป็นการรวมพลังนะครับรวมมิตรเพื่อป้องกันปัญหาของมิจฉาชีพนะครับที่เราเห็นมาเรื่อยๆแน่นอนฮะผมว่ามีคำถามเยอะเมื่อกี้ก็จากที่ได้ฟังนะครับมิจฉาชีพก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆเราเองเนี่ยในฐานะเครือข่ายที่ร่วมมือกันทำเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้รอติดตามผมว่าวันนี้เป็น beginning ที่เราทำงานในเชิง proactive มากขึ้นนะครับ
0: ไปดูกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้เนี่ยเพียงแค่2วันเท่านั้นเองล้อแม็กด้านหน้าก็เกิดแตกในขณะขับขี่นะครับส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสคบ.โดยทางสคบ.เนี่ยก็ได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็เรียกบริษัทรถยนต์เข้ามาหารือนะครับซึ่งสุดท้ายก็สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ. ได้เปิดเผยผลสำเร็จกรณีที่ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งนะครับหลังจากที่รับรถมาใช้งานเพียงแค่2วันล้อแม็กด้านหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยเกิดแตกในขณะขับขี่ส่งผลให้ลมยางรั่วแล้วก็ได้รับความเสียหายจึงได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับโดยทางสคบได้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่3ด้านฉลากเพื่อเจรจาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันผลการไกล่เกลี่ยเนี่ยบริษัทก็ตกลงเปลี่ยนล้อแม็กยางและก็ชุดคาลิเปอร์เบรกนะครับพร้อมกับตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยผู้ร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งนำไปสู่การยุติข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศก็บอกนะครับว่าการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมบิ๊กเดย์รณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีออกมาร่วมใจกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีมีนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและได้ร่วมปล่อยแถวขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อออกไปรณรงค์เชิญชวนประชาชนทั่วเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเดินรณรงค์แจกเอกสารและประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้าบริเวณชั้นจีเพื่อเชิญชวนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนนทบุรีทุกคนร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่และส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งนี้การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยผู้จัดโดยขออภัยค่ะโดยจะมีการใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูซึ่งผู้ใช้สิทธิ์สามารถกากบาทเลือกผู้สมัครได้แค่หมายเลขเดียวเท่านั้นค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับล่าสุดก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าครม.ในวันที่22กันยายนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:42 นครับช่วงนี้มาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยข่าวดีนะครับเกี่ยวกับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับโดยเตรียมที่จะเสนอที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่22 กันยายนนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อโดยปัจจุบันยังมีเม็ดเงินคงเหลือในวง

0: เงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งก็คาดว่าในวันที่22กันยายนนี้กระทรวงการคลังจะเสนอขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใช้เงินงบประมาณที่มีอยู่และก็คาดว่าจะต่ออายุมาตรการต่อเนื่องได้2เดือนนะครับโดยการใช้จ่ายก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมครับเอาไปฟังเสียงการอธิบายเรื่องนี้จากท่านรองนายกเอกนิติครับ
1: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับครับก็เข้าคิดว่าเข้าอังคารหน้าก
2: ี่เดือนครับ
3: กี่เดือนคร
1: ับลองไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
3: สูตรเดิมไหมคะ
1: สูตรเดิมครับ
2: สูตรเดิม
1: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
0: ส่วนทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับได้บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนวงเงินนั้นก็จะใช้วงเงินเยียวยา 200,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมีวงเงินเพียงพอที่จะใช้ในช่วงขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวครับ
4: ผมว่าเราดูรายละเอียดที่เข้าครม.ดีกว่าครับ
5: ชัดเจนที่สุดครับ
4: ก็ถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่าจะเสนอเมื่อไหร
5: ่ผมได้นะครับ
4: ได้นะครับ
5: ได้นะครับ
4: ผมว่าได้นะได้หมดนะ
3: สรุปว่าเน็ตเนี่ยต้องใช้งบเท่าไหร่คะที่การเอาไว้สมัคร
4: เราเข้าครม.ครับ
3: สวัสด
4: ิ
3: การ
4: ถึ
3: งแล้วได้ไหม
4: คะก็อยู่ถ้าช่วยไทยพลัสก็ได้ครับ
3: ยังได้ 100% เหมือนเดิมเหรอใช่ไหมคะบัตรสวัสดิการยังได้ 100% เหมือนเดิมใช่ไหมคะ
4: ครับก็เหมือนเดิมก็เป็นโครงการขยายอายุของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่ารายละเอียดขอให้รอครม.นะครับ
3: แล้วบัตรสวัสดิการที่ได้จะเป็นล็อตใหม่ที่เริ่ม1 ตุลาใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
3: คือกลุ่มคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม
4: ่
3: นะคะ
4: ก็เริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40นะครับ
0: ทั้งนี้ปัจจุบันผู้มีสิทธิ์และผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง16กันยายนที่ผ่านมารวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐเนี่ยสะสมอยู่ที่ 88,000 ล้านบาทและประชาชนใช้จ่ายอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทครับ
6: สสว.โชว์ผลงาน5ปีสนับสนุนผู้ประกอบการ SME พัฒนาธุรกิจแล้วกว่า 6,100 รายนะคะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 9,000 ล้านบาทพร้อมตั้งเป้าปี2570เดินหน้าสนับสนุน SME ใช้ข้อมูลเทคโนโลยี AI และปรับธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.กล่าวว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ BDS เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยให้ SME เข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยสสว.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ในสัดส่วน 50-80% เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเงินไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆซึ่งตลอด5ปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนรวม 6,131 ข้อเสนอแล้วโดยสสว.อนุมัติเงินสนับสนุนรวม332ล้านบาทสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 9,000 ล้านบาทและเฉพาะปี2569มีผู้ให้บริการทางธุรกิจเข้าร่วมระบบเพิ่มขึ้น110หน่วยงานทำให้ปัจจุบันมีผู้ให้บริการรวม401หน่วยงานและมีบริการให้ SMS เลือกใช้ 1,464 บริการครอบคลุมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดการการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการรวมถึงการพัฒนา นาช่องทางจำหน่ายและการตลาดสำหรับปี2570สสว.ตั้งเป้าสนับสนุน SME มากกว่า 3,000 รายภายใต้งบประมาณกว่า300ล้านบาทโดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลหรือ Data Intelligence มาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน

0: ในตลาดสากลสำหรับในวันนี้สสว.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจที่มีผลงานโดดเด่น6รางวัลครอบคลุมด้านมาตรฐานสินค้าประสิทธิภาพธุรกิจการตลาดการสร้างเครือข่ายคุณภาพการให้บริการและรางวัลน้องใหม่มาแรง
1: ไปต่อกันที่ความร่วมมือกันระหว่าง2กระทรวงนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งล่าสุดได้ร่วมมือกันผลักดันการใช้ AI ทางการแพทย์นะครับสู่การใช้งานจริงโดยได้ประเดิมนำร่อง3โครงการใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มการตรวจโรคให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงลงนาม MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อน Digital Health และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เพื่อครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการพัฒนา AI และโครงสร้างพื้นฐานโดยทางกระทรวงอว.นะครับก็จะสนับสนุนเครื่องมือ AI รวมถึงทรัพยากรประมวลผลหรือว่า GPU และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะเชื่อมโยงโจทย์จากระบบบริการข้อมูลสุขภาพและเครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงผ่านแพลตฟอร์มของทางกระทรวงครับดังนี้ในระยะแรกนะครับก็เตรียมที่จะนำผลงานจากเครือข่าย Medical AI Consortium นะครับจำนวน3โครงการไปทดสอบแล้วก็ประเมินผลที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและก็โรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยโครงการแรกเนี่ยใช้ AI ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์นะครับโดยพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนโครงการที่2ก็คือระบบ Liver Sound ช่วยคัดกรองมะเร็งตับด้วยอันตราซาวด์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ Nextech แล้วก็โครงการที่3นะครับก็คือ Ramai Check X-ray Solution ระบบคัดกรองความผิดปกติจากภาพ X-ray ทรวงอกจากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับนอกจากนี้ทั้ง2กระทรวงก็เตรียมที่จะขยายผลไปยัง AI รักษารากฟันและก็ตรวจมะเร็งปอดนะครับพร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อจะช่วยให้การตรวจพบโรคเนี่ยแม่นยำมากยิ่งขึ้นและก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับประชาชนครับ
0: ต่อเนื่องกันที่ความก้าวหน้าของวงการแพทย์นะคะในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังโดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัวนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดงานสัมมนา CRA Move Forward ก้าวใหม่ของการรักษาผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อทุกก้าวที่มั่นใจโดยนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อเจาะลึกกระบวนการดูแลรักษาโรคกระดูกสันหลังแบบครบวงจรตั้งแต่รู้ทันสัญญาณอาการปวดไปจนถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังผ่าตัดเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตและเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติการนายแพทย์วรายศตราธิติพันธ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังกล่าวถึงการยกระดับการรักษาโรคกระดูกสันหลังด้วยการผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็กหรือเอนโดสโคปสำหรับผู้ที่มีอาการปวดชาหรือกระดูกปลิ้นกดทับเส้นประสาทและเทคโนโลยีระบบนำวิถีและหุ่นยนต์สำหรับเคสที่ซับซ้อนเช่นกระดูกสันหลังซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังได้รับความปลอดภัยและการรักษาที่แม่นยำยิ่งขึ้น
1: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับได้จัดนิทรรศการโชว์ศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้มีผลงานโดดเด่นเพื่อผลักดันองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์สังคมและนโยบายครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดงานวลัยลักษณ์ Research Day 2026นะครับซึ่งก็นำเสนอผลงานวิจัยเด่นและก็เชิดชูเกียรตินักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์จริงพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยและศูนย์วิจัยดีเด่นทั้งด้านการคว้าทุนภายนอกผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus

0: องอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เน้นย้ำรับการสนับสนุนจากวช.อย่างเช่นการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็กเล็กการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุอัจฉริยะและระบบคาดการณ์น้ำแล้งน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าพยอมและในปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในปีหน้าเนี่ยเราจะขยับขับเคลื่อนไปสู่การเป็นที่เรียกว่า Nature Positive วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ Carbon Neutrality หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนแต่วันนี้ครับสิ่งที่สำคัญคือโลกเนี่ยหรือทิศทางงานวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับประเทศเนี่ยครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของ Nature Positive ในการที่จะทำให้มีการฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกไม่ได้มองเฉพาะการลดผลกระทบแต่จะมองว่าทำยังไงที่ทำให้พืชพันธุ์นะครับหรือไม่รวมไปถึงสัตว์ต่างๆหรือทะเลหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยยังดำรงคงอยู่แล้วก็มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
0: ์ทั้งนี้นะครับในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรม3โซนหลักนะครับได้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศกว่า24ศูนย์ผลงานด้านงบประมาณปี2569จำนวน36ผลงานแล้วก็โซนผลงานจากนักวิจัยรุ่นใหม่อีก16ผลงานครับรวมถึงผลงานนวัตกรรมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ส่วนทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569นะคะซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนภายใต้แคมเปญ Good Life Vibe Good ชีวิตดีเทสดีมีทางเลือกเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและขับเคลื่อนสุขภาวะที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพค่ะโดยในงานนี้มีไฮไลท์สำคัญก็คือจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ Power of Choice พลังแห่งการเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงเป็นพลังบวกที่เปิดโอกาสให้เยาวชนมาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์จริงถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ไฟฟ้าภายใต้แนวคิดหลักรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีและเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นยุคนี้กำลังฮิตเทรนด์การเป็นคนเทสดีที่ไม่ได้หมายถึงแค่การแต่งตัวเก่งแต่หมายถึงการมีความใส่ใจดูแลสุขภาพกายและใจและที่สำคัญคือต้องกล้าปฏิเสธแอลกอฮอล์และบุหรี่ไฟฟ้านายพิทยาจินาวัฒน์รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1สสส.กล่าวว่าเป้าหมายของสสส.มุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะเยาวชนไทยปี2567พบว่าสัญญาณบวกคือแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงเหลือ 11.15% และการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงเหลือ 24.8% ส่วนประเด็นที่ยังน่าห่วงคือพบสัดส่วนนักสูบหน้าใหม่ช่วงอายุ 15-19 ปีสูงถึง 68.9% รวมถึงปัญหาเด็กติดพนันออนไลน์ที่มีมากถึง 2.9 ล้านคนซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตในอนาคตโดยแนวทางแก้ไขปัญหาจะเน้นส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบกิจกรรมด้วยตัวเองแทนการถูกบังคับเพื่อสร้างเป้าหมายชีวิตและภูมิคุ้มกันต่อเนื่องต่อปัจจัยเสี่ยงให้การสนับสนุนโดยการเปิดพื้นที่ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจเช่นศิลปะดนตรีและกีฬาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆจากสสส.นะคะที่ชวนให้วัยรุ่นไทยหันมาใส่ใจตัวเองเป็นคนเทสดีค่ะด้วยการเลือกวิถีชีวิตที่ปลอดภัยและห่างไกลจากอบายมุขและร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทยค่ะ
0: มาถึงช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจความพร้อมของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่กับการวางแผนการจัดสรรน้ำในการรับมือสภาพอากาศสุดขั้วนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ปริมาณฝนสะสมแล้วก็น้ำในอ่างเก็บน้ำเนี่ยยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีแต่การเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก็คือหัวใจสำคัญในการสู้ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นลากยาวไปจนถึงปี2570จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานจากทีมข่าว NBT เชียงใหม่ครับ

นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม

0: าคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ5ถึง10ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญมั้ยมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันหมดฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้นจะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น168ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราคมถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งะเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พยเราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะปูน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของต้นแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเขื่อนของเขื่อนแม่งัดนะครับในเขื่อนแม่กวงก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น4ภาคต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเฝ้าระวังติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: ออกจากบ้านเช้านี้ต้องเตรียมรับมือฝนเพราะพิกัดฝนของร่องมรสุมขยับลงมาแล้วค่ะ